0: ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวนิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดรุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านโดยหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านจะแจ้งให้ทราบต่อไปธิดารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ท็อดโบลี่และมาร์ควอเตอร์สองผู้ถือหุ้นของสโมสรเชลซีมหาเศรษฐีแห่งเกาะอังกฤษกำลังพิจารณาขายหุ้นที่ถือครองในทีมเชลซีแคลิกแคปิตอลกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของทีมโดยการเจรจาทำให้สโมสรถูกประเมินมูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านปอนด์โดยสื่อในอังกฤษระบุว่าการพูดคุยของสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาตลอด2ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งด้านแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารระหว่าง2กลุ่มทุนจากสหรัฐที่ร่วมมือกันซื้อหุ้นของสโมสรเชลซีต่อจากโรมันอับราโมวิชเมื่อปี2022ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านชนะทีมชาติมาเลเซีย2-0รวมผลสนัดเวียดนามผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมช้างศึกไทยโดยนัดแรกจะเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถานวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์อะเลโกมาดริดชนะมาลากา2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจสโลวานบราติสลาวาเสมอ NK เซเวียร์1-1 NEC ไนเมเกนแพ้โบโดกิม1-3และกาชโกสติชนะ LASK 3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP มาสเตอร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการซินซินเนติโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสมือ21ของโลกและของรายการชนะอเล็กเดอร์มินเออร์คู่แข่งมือ8ของโลกและมือ5ของรายการจากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-4สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:12 นะคะมาดูการจราจรกันในช่วงเวลานี้นะคะที่ตอนนี้รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นละนะคะคุณนันทิการนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข32ในฝั่งขาออกนะคะเป็นช่วงของต่างระดับอยุธยามุ่งหน้ามาทางเส้น347ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกิโลเมตร23+700นะคะบอกว่ามีเทรลเลอร์สองคันชนกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุนี้เป็นเทรลเลอร์สองคันชนกันแล้วรุนแรงไหมคะคุณนันทิการ
1: ถเทรลเลอร์คันที่ไปชนท้ายเขา
0: ค่ะ
1: ก็หน้าพังไปเลยค่ะหน้ายับหน้าบี้ไปเลยอ่ะ
0: อุ้ยตายแล้วคนขับล่ะคะ
1: ไม่เห็นนะคะเพราะว่าดิฉันผ่านมาเนี่ยไม่ยังไม่เห็นว่ามีตำรวจแต่เห็นมีเจ้าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประกันนะคะเพราะว่าจะมีกั้นกลวยไว้แล้วนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าคนเจ็บน่าจะไปโรงพยาบาลแล้วน่าจะเจ็บแหละ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะว่าหน้าหายไปเลยค่ะ
0: แต่รถ
1: คันเทเลอร์คันที่ถูกชนไม่เป็นไรเลย
0: อ๋อเพราะว่าชนท้ายใช่ไหมเพราะว่าม
1: ัน
0: มีหาง
1: ท้าย
0: ค่ะ
1: ใช่
0: เขาขวางอยู่ช่องทางไหนบ้างอะคะ
1: เขาอยู่ตรงไหลทางแล้วก็เลนซ้ายสุดเขากั้นเลยไว้ที่เลนซ้ายด้วยอะค่ะม
0: ัน
1: จะวิ่งได้แค่สองช่องทางขวา
0: ค่ะค่ะแล้วก็มันมีฝนตกถนนลื่นอะไรไหมคะคุณนันทิการตรง
1: เมื่อกี้ตอนดิฉันมาตรงนั้นมันยังไม่ตกแต่ตอนเนี้ยดิฉันกำลังจะเข้าบางปะหัน
0: ค่ะ
1: ฝนลงเม็ดแล้วปล่อยปล่อยนะคะถนนเปียกลื่นอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ๋อมันก็อาจจะเป็นสาเหตุด้วย
1: รถยังโล่งๆอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีติดสะส
0: ม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอันนี้ยิ่งน่ากลัวเพราะว่ารถโล่งเนี่ยคือแบบบางทีมาเดี๋ยวแบบเบี่ยงกระทันหันอะไรแบบเนี้ย
1: อ๋อค่ะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มาก็ยังสงสัยว่านี่เขาทำไมเขาชะลอทั้งที่ข้างล่างไม่มีอะไรเลยแต่เขาชะลอ
0: ค่ะ
1: พอเรามาใกล้ๆเราถึงเห็นว่าอ๋อมันมีอุบัติเหตุอยู่ทางซ้าย
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ก็เลยชะลอรถกัน
0: แต่ไปแล้วเลยไปแล้ว
1: น่าจะสายน่าจะมีสะสมค
0: ่ะค่ะแล้วทั้งสองคันที่เขาบรรทุกสินค้าอะไรมาด้วยไหมคะ
1: เขาเป็นเทเลอร์อะค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาบรรทุกอะไรมาแต่เป็นเทเลอร์ทั้งคู
0: ่ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
1: ได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลย
0: สวัสดีค่ะ
1: ทางก็ระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะคือผ่านไปจุดไหนบัตรเหตุหรือว่าอะไรที่มันทำให้แบบการจราจรนั้นติดขัดก็แจ้งมาที่จอสลอยได้เลยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกู้ภัยยุทยาอุทัย1281แจ้งว่ามีอุบัติเหตุตรงนิคมโรจนะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะจุดเกิดเหตุมันอยู่บริเวณไหนอะคะ
2: ตรงนั้นเขาเรียกถนนหลังฮอนด้านะครับที่จากอำเภออุทัยจะมุ่งหน้าไปถนนสายเอเชียครับเป็นถนนเรียบด้านหลังของบริษัทนิคมโรจนะโครงการที่1ครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ตรงหลังฮอนด้าพอดีเลยนะครับเป็นเหตุรถตู้รับส่งพนักงานครับประชนประสานงากับรถจักรยานยนต์นะฮะรถจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับไม่ทราบสีนะครับไฟไหม้หมดแล้วนะครับ
0: อุ้ย
2: แล้วมีผู้เสียชีวิตชาย1ราย
0: ค่ะ
2: ครับครับ
0: แล้ว
2: เกิดเวลา
0: ค่ะ
2: 6:51 นาทีครับ
0: ก็เพิ่งเกิดแป๊บเดียวเองนะคะ
2: ใช่ครับตอนนี้ยังรอร้อยเวรอยู่นะครับเรากู้ภัยวิทยาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็รถเริ่มชะลอตัวเพราะว่าตรงนี้เป็นทางเข้านิคมนะครับรถใช้งานเข้านิคมเยอะมาก
0: ค่ะอุตตชนยังไงไฟไหม้มอเตอร์ไซค์หมดเลยไม่เหลืออะไรเลย
2: ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วผมส่งรูปเข้าไปในไลน์แล้วเหลือแต่ตรงตะกร้าหน้ารถอะครับเขาติดพรบไว้หรือป้ายวงกลมไว้ครับยังเหลือแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองครับ
0: ค่ะแล้วรถผู้ที่ขับมาเป็นใครยังไงนี่พอจะแบบเหมือนกับ
2: ยังครับต้องรอร้อยเวรนะครับเพราะว่าเขาตัวเขาอะกระเด็นมาติดอยู่กับตาดเลนด้านข้างอะครับเพราะมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองแล้วก็เลยเอาผ้าคลุมไว้แล้วครับ
0: ค่ะแต่เป็นผู้ชายนะคะผู้ที่เสียชีวิต
2: ใส่เสื้อสีดำ
0: ไม่รู้ว่าเพิ่งเลิกงานมาด้วยหรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่ชนประสานงานครับแรงมากครับผมส่งรูปให้ในไลน์แล้ว
0: ค่ะแล้วตรงนั้นมันเป็นจุดอันตรายยังไงอะคะ
2: เป็นไม่ละลายครับเป็นรถถนน2เลนใหญ่ๆติดคันคลองนะครับแล้วมีการเลนด้านซ้ายฝั่งคันคลองนะครับแล้วรถใช้งานเยอะครับเพราะว่าเป็นถนนที่จะต้องเข้านิคมโรจนาโครงการที่1 นะครับ
0: ไม่ได้แบบว่าเป็นมุมอับมีป้ายบางมีต้นไม้ขึ้นบางอะไรทำให้แบบ
2: ตรงที่เกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
2: โล่งมากครับใช้ความเร็วกันได้เต็มที่ครับกรณีที่รถไม่ติด
0: ค่ะแล้วก็รถตู้ล่ะคะมีพนักงานบาดเจ็บอะไรไหมคะ
2: ไม่มีครับไม่มีมีผู้เสียชีวิตคนเดียวคือคนขับมอเตอร์ไซค์ครับ
0: ค่ะต้องรอทางร้อยเวรถึงจะเหมือนจะแบบไปทราบได้ว่าคนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครยังไง
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วก็ตอนนี้คือรถก็ยังคงผ่านได้นะคะในจุดที่เกิดบัติ
2: เ
0: ห
2: ตุเริ่มจะรอตัวแล้วครับเพราะว่าเส้นถนนเส้นนี้เป็นถนนหลักที่พนักงานจะต้องเข้านิคมครับรถมันก็เลยเยอะครับเช้ามา
0: ค่ะ
2: ก่อน8โมงครับทุกคนจะต้องมุ่งหน้าเข้าตรงนี้ทั้งหมดเลย
0: เป็นช่วงจะเข้างานด้วย
2: ใช่ครับ
0: กว่าอ๋อค่ะยังไงเดี๋ยวเราตามต่อขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบัติเหตุถือว่ารุนแรงนะคะแล้วก็มีข้อมูลค่ะนะคะที่คุณอุดรนะคะใช้ถนนศรีนครินทร์ร่มเกล้าในฝั่งขาออกนะคะช่วงของถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางกรุงเทพกรีฑาซอย7ค่ะแจ้งว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ทีนี้ว่าภายในอุโมงค์ที่ลอดศรีนครินทร์นะคะคือไฟมันไม่ค่อยสว่างนะครับจะสลัวสลัวคือบางดวงก็ดับไปบางดวงก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะเกรงว่าอันตรายทีเดียวค่ะนะคะก็แจ้งจสร้อยมาคืออยากให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเปลี่ยนไฟให้หน่อยนะคะจะดวงที่ดับไปก็ไปเปลี่ยนใหม่นะคะจะได้เป็นการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะส่วนคุณศักดิ์ชัยค่ะแจ้งว่าถนนคลองหลวงนะคะถนนคลองหลวงค่ะเป็นช่วงจากทางวัดพระธรรมกายมาที่พหลโยธินตรงต่างระดับบางขันนะคะแจ้งว่าการจราจรตรงวัดพระธรรมกายเนี่ยคือรถมันติดมากนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู่ว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าติดผิดปกตินะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ท่านใดนะคะใช้เส้นทางโดยเฉพาะทางด้านถนนคลองหลวงที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณศักดิ์ชัยเนี่ยติดอยู่ตรงช่วงวัดพระธรรมกายนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรนะคะมาจากมีรถเสียหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะนะคะก็แจ้งได้ทั้งสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะผ่านหมายเลขนี้ได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้รถก็จะออกจากบ้านกันมากำลังมุ่งหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือว่าไปส่งนักเรียนกันนะคะทำให้การจราจรนั้นค่อนข้างหนาแน่นค่ะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะที่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะนะคะที่ติดตามมวลน้ำนะคะที่ไหลลงมานะคะตอนนี้เนี่ยจากทางด้านของอำเภอปัวนะคะน้ำนั้นเข้ามาสู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็สถานที่สำคัญนะคะที่เราก็ติดตามกันก็คือวัดภูมินจังหวัดน่านค่ะนะคะเมื่อช่วงตอนอัปเดตล่าสุดเมื่อตอนตีห้าครึ่งนะคะก็ทราบว่ามวลน้ำเนี่ยไหลเข้ามาแล้วนะคะเข้าวัดภูมินแล้วนะคะวัดภูมินก็อยู่ในตัวเมืองนะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ตรงที่เราเป็นห่วงกันนะคะก็คือเป็นภาพที่กระซิบรักนะคะของปู่ม่านย่าม่านนะคะตอนนี้ระดับน้ำนั้นก็เริ่มสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลลงมานะคะลงมาทางด้านของทิศใต้นะคะจากทางอำเภอปัวเข้ามานะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามเพิ่มเติมกันค่ะเรื่องสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านค่ะรวมทั้งเส้นทางที่คุณผู้ฟังนะคะจะเดินทางกันไปนะคะในเส้นทางของสายทางที่มุ่งหน้านะคะหรือว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยก็จะมีบางเส้นทางที่ไม่สามารถผ่านได้เพราะว่า น้ำนี่มันแรงมากนะคะแล้วก็ทำให้ทางนั้นขาดกันไปนะคะเดี๋ยวเรียนก็จะรวบรวมแล้วก็มาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ติดตามข้อมูลเส้นทางในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะคะเป็นต้นมานะคะที่น้ำท่วมไม่สามารถผ่านได้นะคะก็คือทางสายหลักเลยค่ะทางหลวง101ช่วงกิโลเมตรที่428บวก250ถึงกม429นะคะหรือว่าเป็นบ้านร้องอำเภอปัวค่ะนะคะที่ทางกรมทางหลวงเนี่ยได้เพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็ได้ไปติดตั้งเป็นป้ายเตือนนะคะประชาสัมพันธ์ว่าตรงนี้ผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องจักรนะคะเข้าดำเนินการนะคะเพื่อพยายามที่จะให้รถนั้นผ่านไปได้นะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่พื้นที่ของสภ.คลองหลวงกันนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางกันถนนคลองหลวงตรงหน้าวัดพระธรรมกายที่บอกว่ารถติดค่ะนะคะมาเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจเอกณัฐวัฒน์ทักษิณรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงช่วงนี้ที่รถหนาแน่นช่วงของวัดพระธรรมกายมันไม่เหตุอะไรไหมคะรองคะ
4: โอ้ยังไม่มีครับยังไม่รับแจ้งนะครับ
0: ค่ะ
4: จะมีรถมีปริมาณนะครับที่จะมุ่งหน้าจากเส้นถนนคลองหลวงนะครับที่ลงไปพหลโยธินนะครับ
0: ค่ะ
4: ตรงต่างระดับบางขันแล้วก็ลงไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มอธรรมศาสตร
0: ์ค่ะ
4: ครับพอช่วงนั้นตอนทางลงจะลงได้แถวเดียวครับจากต่างระดับลงไปอ่ะเราจะมี
0: ฝั่
4: งเชียงรากมาก็จะมีก่อสร้างอยู่ครับก็จะมีทำท่อประปาอยู
0: ่
4: ครับก็จะทำให้รถที่มารวมกันตรงนั้นนะครับก็อาจจะชะลอตัวนิดหนึ่ง
0: ครับ
4: ครับเลยใช้ให้สะสมท้ายแถวไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ประมาณสักคลองสองคลองสามมาแล้วครับที่จะได้มีใครไปช่วงนี้ครับ
0: อ๋อค่ะว่าเป็นช่วง7โมงด้วยนะคะที่แบบรถจะแบบจะเยอะเป็นพิเศษเลย
4: ครับใช่ครับก็เป็นช่วงที่เร่งด่วนที่กำลังมารวมตัวมารวมกันตรงจุดนั้นพอดีครับ
0: ค่ะไม่ได้มีสาเหตุอื่นว่ารถเสียอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเลยนะคะอันนี
4: ้ไม่มีครับยังไม่ได้รับแจ้งครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วก็ในพื้นที่มีเส้นไหนอีกไหมคะที่แบบรถจะแน่นในช่วงนี้ค่ะ
4: ครับก็มีช่วงจากเขตรังสิตนะครับที่มีประตูน้ำจุฬานะครับที่ลงโทเวมาหรือพื้นราบที่มารวมตัวที่ฝั่งตรงข้ามโรงงานกระสาบอะครับ
0: ค่ะ
4: ครับช่วงนี้พื้นราบก็จะมีท้ายแถวก็เลยเขตของสภ.คลองหลวงไปเข้าเขตของสภ.ประตูน้ำจุฬาครับ
0: ค่ะ
4: จะมีช่วงจะมาบรรจบครับลงโทเวแล้วก็พื้นราบมาแล้วก็จะมีเบี่ยงเข้าตรงหน้าตรงข้ามกระสาบอะครับก็จะมาชะลอกันนิดนึงครับพอเลยจากนั้นไปเป็นไทยวัสดุเป็นบุญถาวรก็ห้องตัวครับ
0: ค่ะค่ะ
4: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีฝนตกไม่มีอะไรนะคะก็ตอนนี้มี
4: แต่มันมีฟ้ามืดครึ้มๆอยู่ครับก็มีปล่อยๆมานิดนึงครับเป็นบางช่วงครับ
0: ค่ะแต่ไม่ใช่ปัญหาทำให้รถติดอะไรนะคะ
4: ใช่ครับในส่วนของมอธรรมศาสตร์วันนี้ก็มีสอบสัมภาษณ์ของในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็มีอีกวันนึงครับก็เลยทำให้อาจจะมีผู้มาสอบอะครับก็จะขับรถมาจากของพับจากอะไรเงี้ยก็จะมาบริเวณนี้เป็นจำนวนพอสมควรครับทำให้รถเพิ่มขึ้นนะครับก
0: ็
4: จะมีปัญหาการจราจรชะลอตัวนิดนึงครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: คร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะก็เรียกว่าใช้เส้นทางไหนนะคะที่รถแบบเอ๊ะมันติดมากกว่าธรรมดานะคะธรรมดาออกมาเวลานี้แล้วมันไม่ติดขนาดนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ารถติดมากผิดปกตินะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้เลยนะคะที่จส100นะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้แล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะบนถนนติวานนท์ค่ะเป็นถนนติวานนท์ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกแครายนะคะฝั่งขาออกค่ะ จ้งว่าอุบัติเหตุมีรถเมย์กับจักรยานยนต์ชนกันนะคะทำให้มีคนเจ็บ1รายค่ะเพราะว่าคือจักรยานยนต์เนี่ยสไลด์ไปอยู่ใต้ล้อรถเมย์เลยนะคะมีผู้บาดเจ็บ1คนค่ะในจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถกันต่อไปนะคะส่งผลทำให้ตรงแยกแครายเป็นฝั่งขาออกนะคะยังดีที่เป็นฝั่งขาออกค่ะนะคะการจราจรปกติขาออกเนี่ยรถจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ทีนี้มีบาดเจ็บมาก็เลยทำให้ชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าของทางด้านของแครายนะคะในตอนนี้รถเยอะนะคะแต่ยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะในเส้นทางที่ใช้กันนะคะแล้วก็มาดูต่อเลยนะคะสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะมาที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรก็เรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะคะทำให้รถที่มาจากทางถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในตอนนี้จากทางพัฒนาการเข้ามานะคะรถนั้นเริ่มเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงพัฒนาการศรีนครินทร์นะคะตัดศรีนครินทร์เนี่ยเข้ามานะคะต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่องยาวๆกันเลยนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะบนสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะไปทางเอกมัยนะคะก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องมาทางทองหล่อค่ะยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านของช่วงพร้อมพงนะคะจากทางพร้อมพงค่ะนะคะที่ออกมาบนถนนเพชรบุรีนะคะก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าต่อเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีนะคะรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนการปุ๊บเนี่ยนะก็จะมาออกทางด้านซอยสวัสดีนะคะมาออกทางพร้อมพงวนออกเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะจากทางพร้อมพงค่ะมุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีนะคะตอนนี้การจราจรบนอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะพอเลยอโศกมนตรีไปค่ะนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของใต้ด่วนประตูน้ำค่ะนะคะการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้รถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษปอนิชค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มาติดตามความเคลื่อนไหวช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ 14:00 ของวันนี้นะคะนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านว่าคลายกังวลได้นะคะโดยนายสุรพลเทียนสูตรค่ะบอกว่ามีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนว่าน้ำอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงเล็กน้อยตามลำดับโดยได้รับเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากปภ.เข้าไปช่วยเหลือนะคะคาดว่าน้ำเนี่ยน่าจะเข้าสู่ระดับปกติใน 4-5 ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็คือให้สัมภาษณ์เมื่อตอน 14:00 ประมาณสักช่วงเวลา 8-9 โมงนะคะโดยถ้าระดับน้ำลดลงเหลือ8เมตร30เซนก็สามารถเข้าไปสูบน้ำออกได้เต็มที่และก็จะลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่วนอาหารการกินของพี่น้องประชาชนบ้านดอนแก้วบ้านดอนสีเสริมอาจจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นข้าวกล่องและเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็มื้อเย็นซึ่งจะทั้งหมดจะดูแลตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงก็จะดูแลให้ครบทั้ง3มื้อค่ะ
0: ค่ะ
6: ขณะเดียวกันภาพเรดาร์จากกลุ่มฝนที่จังหวัดน่านนะคะในวันนี้เวลา 4:00 นพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณจังหวัดน่านอำเภอจังหวัดน่านก็คือที่อำเภอนาหมื่นอำเภอนาน้อยจังหวัดแพร่ที่อำเภอรองอำเภอร้องกวางอำเภอสูงเม่นแล้วก็อำเภอเมืองนะคะส่วนที่พะเยานั้นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันก็คือที่อำเภอเมืองส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นอำเภอแม่อายอำเภอแม่แตมอำเภอจอมทองและจังหวัด เชียงรายนะคะก็จะเป็นที่โอ้หลายอำเภอเลยค่ะเชียงรายแม่จันแม่สายเชียงแสนดอยหลวงเชียงของอำเภอเมืองอำเภอเวียงชัยอำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอพญาเมงรายอำเภอเทิงอำเภอขุนตาลและอำเภอเวียงแก่นนะคะซึ่งกลุ่มฝนนั้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะแต่ถ้าเกิดดูภาพจากเส้นทางน้ำนะคะจะพบว่าถ้าเกิดจังหวัดน่านลงมาจังหวัดต่อไปที่รับน้ำเนี่ยก็จะเป็นอุตรดิตถ์นะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่ออย่างใกล้ชิดเลยซึ่งขณะนี้ในช่วงเช้าก็มีการกำชับกันให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนรายงานระดับน้ำในแม่น้ำน่านตามสถานีสำคัญมีแนวโน้มลดลงทั้งหมดนะคะหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนได้ไหลผ่านหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วนะคะโดยมีการอัปเดตสถานี N64 บ้านผาขวางวัดระดับน้ำได้10เมตรนะคะขณะที่ระดับตลิ่งอยู่ที่9เมตร50เซนทำให้ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรนะคะส่วนที่สถานี N1 ป่าไม้น่านวัดได้8เมตร54เซนสูงกว่าระดับตลิ่งประมาณ7เมตรนะคะประมาณ1สูงตลิ่งเนี่ยอยู่ที่7เมตรก็สูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตร54เซน
0: ค่ะ
6: ที่สถานี N13A นะคะบ้านไผ่งามเวียงสาวัดได้8เมตรสูงกว่าระดับตลิ่งอยู่ที่6เมตร50เซนเพราะฉะนั้นสูงกว่าตลิ่ง1เมตร50เซนค่ะส่วนที่สถานี N75 สะพานท่าลี่เวียงสาวัดระดับน้ำได้8เมตรนะคะตลิ่งซึ่งอันนี้จุดเดียวที่ต่ำกว่าตลิ่งเพราะอยู่ที่10เมตรแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ตามแม้ว่าภาพรวมเนี่ยระดับน้ำมันจะเริ่มปรับตัวลดลงแต่พื้นที่ริมแม่น้ำน่านโดยเฉพาะบริเวณที่ระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีกระแสน้ำที่ไหลเที่ยวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะคะที่ทางด้านของนายสินชัยกลางขัดค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอปัวนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือนายสุรสิทธิ์ออสลาวอายุ45ปีนะคะที่อำเภอท่าวังผานะก็มีการเคลื่อนย้ายศพออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จำเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงมาด้วยซึ่งในช่วงนี้ก็ยังมีการคาดการณ์ว่าปริมาณฝนจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะจนถึงวันที่21สิงหาคม
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะส่วนทางด้านของสถานการณ์เมื่อวานนี้บ้านเรามีการเปิดลงทะเบียนใช่ไหมคะสำหรับ AI Passport แต่ว่าที่น่าสนใจคือ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: นะคะส่วนที่น่าสนใจคือปรากฏว่าในสหรัฐค่ะบริษัท Open AI ค่ะซึ่งเป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกรวมถึง ChatGPT เนี่ยเขาออกมาประกาศชะลอการฝึกโมเดล AI ระดับสูงเป็นเวลา2สัปดาห์ปรากฏว่าเจ้า AI อัตโนมัติหรือว่า AI agent เนี่ยค่ะมันหลุดออกจากระบบแล้วก็ไปแฮกบริษัทสตาร์บัคในอเมริกาก็เลยจะต้องหยุดไว้ก่อนนะคะเขาบอกเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีรายงานเมื่อวันที่21กรกฎาคมก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เมื่อ AI agent ละเมิดมาตรการความปลอดภัยระหว่างการทดสอบและเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทนะคะเขาชื่อบริษัทhacking face นะแล้วก็อีก3บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในไม่ใช่แต่ทางด้านของ OpenAI ยังไปเจอของ Meta ก็พบว่า AI ของตัวเองเนี่ยเข้าไปแฮกระบบในลักษณะคล้ายกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลบวกอย่างเดียวอย่างที่บอกไว้เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าถ้ามันง่ายขนาดนี้เนี่ยต้องขยายระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนที่จะกลับมาฝึกอบรมนะคะโมเดลขนาดใหญ่ต่อไปนะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บอกว่านี่เป็นเพียงการสร้างภาพเรื่องความปลอดภัยผ่านข่าวแจกค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่าการควบคุมของบริษัทเทคโนโลยีปราศจากการกำกับดูแลจากภาครัฐอย่างเพียงพอนั้นมันใช้ได้เหร
0: อ
6: นะคะโดยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการประกาศเรื่องนี้อาจจะมีวาระทางการตลาดแสงอยู่เพื่อโชว์ความสามารถของ AI ตัวเองในการแข่งขันกับคู่แข่งที่ก็คือเขาเรียกชื่อว่า Anthropic นะที่กำลังได้รับความสนใจจากโมเดลนี้เช่นเดียวกันนะคะส่วนของประเทศไทยเมื่อตอนช่วงเย็นๆวันนี้ก็บอกว่าปิดลงทะเบียนตอนย่อตอนบ่ายโมงอ่ะผู้สนใจลงทะเบียน300,000รายแต่เราเปิดทั้งหมด5ล้านนะ นายชัยชนกก็บอกว่านายชัยชนกที่ชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีก็บอกว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะปริมาณการลงทะเบียนมีเข้ามาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ระบบไทยดีมีอาการสะดุดและก็หน่วงอยู่บ้างอยู่ในช่วงแรกก็อยู่แล้วก็ให้ทีมงานแก้ไขแล้วก็ปัญหาดังกล่าวแล้วก็แนะนำให้ประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนในขณะนี้สลับไปใช้บริการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางเว็บแทนเนื่องจากมีความคล่องตัวแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะก็มีประเด็นถามอยู่ว่าทำไมไม่ใช้ .go.th
0: อ๋อโดเมนของมัน
6: โดเมนเว็บไซต์นะคะเขาก็บอกว่าใช้ดับเน็ตนะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นปัญหาไม่ต้องแก้ไขเนื่องจากเป็นการเข้าใช้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR ส่วนความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในประเทศไทยอย่างปลอดภัยแม้ประมวลผล AI จะต้องส่งไปประมวลผลนอกประเทศตามปกติซึ่งเป็นปกติของเทคโนโลยีก็ต่างนะคะซึ่งการเปิดตัวโครงการของบ้านเราเนี่ยไทย AI Passport เนี่ยจะเปิดตัวในวันที่28สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีการเชิญภาคเอกชนมาร่วมให้ข้อมูลด้วยก่อนจะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่30สิงหาคมค่ะ
0: มันใช้งบเยอะมากนะ1,600 ล้านได้
6: ต้องเปิดเลยเราก็ไปไทยฟรีก็ได
0: ้ก็อยากให้คนไทยเข้าถึงไง
6: มันไม่ใช่มันคือตอนนี้มันอาจจะดูตื่นหน้าตื่นเต้นนะสำหรับคนรุ่นใหม่แต่ว่าอีกหน่อยต่อไปมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องรีบลงก็ได้ในความนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราก็ไปแสวงหา AI ที่เขาเปิดให้ลงให้ทดลองใช้ฟรีอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใส่ข้อมูลเต็มๆเพื่อกลัวถูกแฮกด้วยอันนี้ก็ทดลองใช้ก็จริงๆแล้วก็ต้องเพย์เซฟตัวเองอ่ะถ้าจะเล่นก็ต้องเพย์เซฟเพราะว่ามันเสี่ยงมากนะคะ
0: ค่ะ
6: ขณะเดียวกันค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 119.65 จุดค่ะปิดที่ระดับ 53,463.05 จุดส่วน S&P 500ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ 16.22 จุดปิดที่ระดับ 7,707.98 จุดแล้วก็NASDAQเพิ่มขึ้น 41.38 จุดอยู่ที่ 26,331.09 จุดนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อคืนนี้ค่ะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลหลังจากที่ราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะคะก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยกลับมาบวกได้นะคะนอกจากนั้นความแข็งแกร่งของหุ้นวัคซีนรายใหญ่อย่างโมเดอร์นาก็ช่วยทำให้หุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นั้นปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยแต่นักลงทุนยังคงกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่จะลุกลามบานปลายหลังจากที่ UAE ตัดสินใจระงับธุรกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจทั้งหมดกับอิหร่านรวมไปถึงการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นไปอย่างล่าช้านะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทรัมป์ออกมาพูดอีกแล้วว่าพร้อมเจรจากับอิหร่านเหมือนพูดย้ำไปย้ำมาพูดย้ำไปย้ำมาแต่ว่าตอนนี้คำพูดของทรัมป์เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะลดความน่าเชื่อถือลงไปเรื่อยๆนะคะ ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กค่ะเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น89เซนต์นะคะอยู่ที่ระดับ85.83เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนซ์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น60เซนต์อยู่ที่ระดับ91.62เซนต์ต่อบาร์เรลและราคาทองคำโคแม็กนะคะส่งมอบเดือนธันวาคมเมื่อเวลา 7:00 นอยู่ที่ 4,570.80 เซนต์ต่อออนนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้น 26.50 เซนต์ต่อออนค่ะ
0: ค่ะ
6: มาดูสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรกันบ้างค่ะกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกสนใจเมื่อเจ้าชายแฮร์รี่และก็เมแกนพัชญานะคะวางแผนจะเดินทางย้ายถิ่นฐานจากสหรัฐกลับมาอยู่ในสหราชอาณาจักรในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแต่จะอยู่ในที่พักส่วนตัวนอกเขตพระราชฐานซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงลอนดอนตีมีรายงานข่าวบอกว่าพระโอรสและธิดาทั้ง2องค์ได้แก่เจ้าชายฮาชีวัย7ขวบแล้วก็เจ้าหญิงลิลิเบธวัย5ขวบได้ลงทะเบียนเพื่อเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนของอังกฤษภายในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะซึ่งกษัตริย์ชาร์ลก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานครั้งนี้เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ครอบครัวซักเซสได้เข้าพบกับเจ้าชายกษัตริย์ชาร์ลที่พระตำหนักไฮโกเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะก็แต่ยังไงก็ตามก็สำนักข่าว BBC รายงานว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนโดยทั้งสองคนยังคงดำรงสถานะเป็นบุคคลธรรมดาต่อไปนะคะปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความกดดันของแท็บลอยด์อังกฤษการคุกคามของโลกออนไลน์ปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวและเจ้าชายแฮร์รี่ก็มองว่าตัวเองไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสำนักพระราชวังเท่าที่ควร ก็ทำให้สถานการณ์นั้นระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับราชวงศ์อังกฤษอยู่ในภาวะตึงเครียดมาโดยตลอดนะคะซึ่งการเข้าพบกับกษัตริย์ชาร์ลและพระราชินีคาเมล่าเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นการพัฒนาสำคัญที่ความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างน่าสนใจแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่กษัตริย์ชาร์ลได้พบกับหลานทั้งสองด
0: ้
6: วยพระองค์เองนะคะโดยแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ได้เดินทางมาที่สหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี2565หลังจากการเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชินีพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ก็แพ้คดีที่ยื่นอุทธรณ์เรื่องการอารักขาความปลอดภัยของครอบครัวขณะอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าชายแฮร์รี่นั้นกังวลมากเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามีการขัดขวางไม่ให้เดินทางเข้ามาสหราชอาณาจักรพร้อมกับพระชายาและครอบครัวซึ่งยังไม่มีการชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาอยู่ที่สหราชอาณาจักรในครั้งนี้ค่ะมาดูกันต่อเรื่องขโมยอวัยวะไปขายอันนี้เกิดขึ้นไม่ใช่โรงเรียนทั่วไปนะเป็นโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮาวาดค่ะเป็นคนเฝ้าห้องเก็บศพก็คือเซดริกรอชเนี่ยนะคะถูกจับกุมเมื่อปี2023
0: ค
6: ่
0: ะ
6: นะอยู่ในทำงานที่ก้องห้องเก็บศพเนี้ย30ปีอะแล้วไปมีหลักฐานปรากฏว่าเขามีการขโมยชิ้นส่วนตั้งแต่ปี2018ขโมยชิ้นส่วนศพนะไม่ว่าจะเป็นศีรษะใบหน้าสมองผิวหนังมือนะคะออกจากห้องเก็บศพของมหาวิทยาลัยในบอสตันไปยังบ้านพักของเขาที่เมืองกอฟสทาวที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์นิวแฮมป์เชียร์นะคะซึ่งจะประกาศขายชิ้นส่วนเหล่านี
0: ้
6: ก็เลยทำให้ญาติของผู้บริจาคศพให้กับมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องแล้วก็กล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยประมาทเลินเล่อเพิกเฉยต่อการกระทำของวอชที่เกิดขึ้นนานหลายปีจนเป็นที่มาทำให้เขาถูกฟ้องร้องในปี2023นะคะโดยเมื่อคืนนี้ค่ะผู้พิพากษาศาลรัฐในศาลในรัฐบอสตันได้อนุมัติข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติคดีแบบกลุ่มโดยมหาวิทยาลัยฮาวาดจะจ่ายเงิน53ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับญาติซึ่งเป็นเจ้าของร่างนะคะเพื่ เป็นเหมือนกับเป็นคดีแพ่งอะค่ะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาเนี่ยต้องติดตามต่อด้วยซึ่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดนะคะจอชเดลลี่ก็ออกมาบอกว่าพฤติกรรมของหลอดนั้นน่ารังเกียจและขยักขยแยงถือเป็นการทรยศอย่างร้ายแรงต่อชุมชนทางการแพทย์นะคะในข้อตกลงนี้ยังรวมถึงคำมั่นสัญญาของโรงเรียนแพทย์ฮาวาดที่จะออกคำแถลงต่อครอบครัวผู้เสียหายผ่านแถลงสดนะคะเพื่อยืนยันการกระทำผิดทางอาญาของลอร์ดเป็นสิทธิ์ที่ผิดศีลธรรมแล้วก็ร้ายแรงนะคะก็แล้วก็จะมีการจัดตั้งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคอวัยวะทุกคนด้วยนะคะตั้งแต่ปี2027ถึง2028นะคะเป็นการจัดตั้งทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ค่ะปิดท้ายให้กำลังใจกันหน่อยนะคะมีแต่ข่าวสยดสยองข่าวร้ายๆเรียนขออนุญาตปิดท้ายสั้นๆค่ะก็ทางด้านของคนไทยใน LA นะคะตอนนี้เตรียมต้อนรับเนเน่นะรอยัลที่จะไปแข่งขัน ATT รอบไลฟ์โชว์นะคะโดยเนเน่เนี่ยออกเดินทางที่จากภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้และก็จะไปถึงที่สนามบินที่ลอสแองเจลิสในช่วงเย็นของวันที่19สิงหาคมนะคะก็น่าจะเป็นช่วงวันนี้แหละค่ะตอนช่วงเย็นนะคะโดยเนเน่ก็บอกว่าฝึกซ้อมหนักหลายวันมาแล้วและพร้อมที่จะแข่งขันในรอบต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทำที่ดีที่สุดฝากแฟนๆโดยเฉพาะคนไทยในอเมริกาช่วยโหวตด้วยนะคะก็คาดว่าเนเน่จะแข่งในวันที่25สิงหาคมแต่รอบไลฟ์โชว์เนี่ยเขาเริ่มแข่งแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็จะไปแข่งยาวๆไปจนถึงวันที่8กันยายนส่วนเนเน่ก็จะแสดงสดในวันที่25สิงหาคมแต่ว่าเพลงที่จะนำมาใช้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะก็เอาข่าวดีๆมาแทรกสักนิดนึงให้กำลังใจกันนะคะสำหรับเยาวชนไทยค่
0: ะ
6: นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวของไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
6: เพิ่มเติมค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะช่วงนี้เราไปพักกันเลยค่ะ
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ
10: ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกรณีที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุบนงามวงศ์ในฝั่งขาออกตรงแยกแครายนะคะที่มีรถเมย์กับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็จักรยานยนต์ไปอยู่ใต้ท้องรถเมย์นะคะจุดนี้มีคนเจ็บ1คนค่ะตอนนี้ทางสภ.รัตนาธิเบศรแจ้งว่าได้เคลื่อนย้ายทั้ง2คันนี้พ้นการกีดขวางแล้วนะคะทีนี้การจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะคุณต้นนะคะแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าสนามบินดอนเมืองมาที่หลัก4ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าทีนี้เลยสนามบินดอนเมืองมาเล็กน้อยในฝั่งขาเข้านี่นะคะมีสุนัขสีน้ำตาลอันนี้มีเจ้าของเพราะว่ามีปลอกคอมาเดินสวนทางกับรถอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งก็มีคุณณัฐนิชาผ่านมาแล้วก็เห็นเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็คุณแป๋มค่ะบอกว่าตอนนี้สุนัขตัวนี้นะคะเดินอยู่ชิดขอบทางด้านขวานะคะตรงหน้าคลังสินค้าดอนเมืองแต่ว่าเดินสวนทางกับรถนะคะปลอกคอเนี่ยเป็นปลอกคอสีเงินนะคะน่าจะเป็นพันธุ์ไทยนะคะก็เดินอยู่ไม่รู้ว่าหลงมาจากไหนยังไงนะคะเผื่อว่าใครเป็นเจ้าของนะคะช่วยมาพากลับไปด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวจะถูกรถชนค่ะเพราะว่าเขาเดินอยู่ในช่องขวาซะด้วยนะคะแล้วก็เดินสวนทางกับรถนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้ารถเยอะมากนะคะขอบคุณทุกข้อมูลนะคะที่แจ้งเข้ามานะคะสภาพการจราจรตรงวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะพันตำรวจโทเสรีสมานคำสุรจราจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวีนาและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้การจราจรของตลิ่งชันก็ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งราชพฤกษ์ทั้งกาญจนาทั้งบรมนะครับก็เคลื่อนตัวได้ดีเลยครับ
0: เยี่ยมเลยค่ะ
1: ครับไม่มีอุบัติเหตุหรือรถเสียนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับพื้นที่ยังไม่มีฝนตกนะครับ
0: ค่ะยังใช้การได้ดีเลยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณอัศดากรนะคะใช้ถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของตลาดต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่บางพลัดการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดเนี่ยนะคะมีรถแวนสีดำจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายนะคะคือจอดอยู่ไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินนะคะเข้าใจว่ารถเสียนะคะก็ทำให้จุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ายังไงตอนนี้เราประสานงานกับสน.บางพลัดให้นะคะคุณอภัสสรค่ะอยู่ลาดพร้าว80เจอลิงคุณปรับคุณอภัสสรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เจอลิงเหรอคะ
3: ใช่ค่ะลิงเหมือนลิงลพบุรีเลยค่ะอ้วน
0: ๆลิงน่าจะลิงแสมไหมคะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะน่าจะใช่มันกำลังเดินอยู่บนสายไฟเลยค่ะ
0: สายเคเบิลสายด้านบนหรือว่าสายที่รองลง
3: สายไฟด้านบนค่ะสายไฟฟ้า
0: บนสุดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ตายละแล้วก็เขาก็ไต่ไปเรื่อย
3: ๆใช่ค่ะเหมือนกำลังหาอะไรกินด้วยค่ะมือมีของกินนิดนึง
0: ค่ะลาดพร้าว80แล้วเขาคือเขาไต่ไปทางไหนคะไปทางเข้าหรือออกมา
4: ตอนนี้อยู่ตรง BTS นะครับมันปูนเบียร์อยู่ตรง BTS นะครับ
0: BTS คือจะ
4: เข้าไปใช
0: ่ค่ะ
4: เดี๋ยวจะเข้าไป BTS แล้วจะสนุกกว่านั้นอีกค่ะผมว่า
0: ตรง MRT สีเหลือง
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้
3: ค่ะสายสีเหลือง
0: เหมือนว่าเขากำลังจะเข้าสถานีด้วยไหมคะ
3: ไม่ค่ะเขากำลังวนไปกลับอ่ะตอนนี้กำลังสวนทางกับ MRT ค่ะมันจะตรงไปทางแบบเดอะมอลล์ค่ะ
0: ตายแล้ว
3: ฝั่งไปเดอะมอลล์ค่ะ
0: ไม่รู้มาจากไหนนะโอ้ตรงนั้นสายมันก็เยอะซะด้วยเห็นตัวเดียวนะคะไม่ได้มีพวกด้วย
3: เห็นตัวเดียวค
0: ่
3: ะไม่มีใครเดินตามมาเห็นตัวเดียว
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวประสานทางเจ้าหน้าที่ทางป่าไม้ให้นะคะว่า
3: ได้ค่ะ
0: ช่วยพาลงมานั้นค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอภัสสรสวัสดีค่ะนะคะเนี่ยค่ะดูใน YouTube นะคะเนี่ยเรามีภาพให้ด้วยค่ะนะคะคงจะเป็นคลิปที่ทางคุณอภัสสรนั้นได้ถ่ายไว้ก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะ อยู่บนสายเป็นสายเคเบิลมั้ยคะเพราะว่ามันเป็นสายที่รองลงมาคือข้างบนจะเป็นสายไฟนะคะบนเสาไฟจะมีบนเป็นสายไฟแล้วก็ต่ำลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นสายเคเบิลแล้วตรงนั้นมันจะเป็นเสาไฟด้วยนะคะมันจะมีเป็นตัวแขนที่ยื่นออกมาเนี่ยเขาก็นั่งได้ค่ะแล้วดูท่าทางสบายใจด้วยนะคงจะเพลินเลยค่ะนะคะก็เหมือนกำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะคะในมือเนี่ยเหมือนก็มีของอยู่นะคะตรงนี้เป็นย่านชุมชนช่วงประมาณลาดพร้าว80กับลาดพร้าว100ค่ะนะคะที่ไต่ไปไต่มาอยู่ตรงนี้นะคะตรงสถานีของรถไฟฟ้านะคะตอนนี้จะสร้อยกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่นะคะไม่รู้ว่ามาจากทางบางขุนเทียนไหมเพราะว่าเราเคยคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ในการสำนักงานเขตนะคะเพราะว่าบางขุนเทียนก็จะมีลิงบางตัวคือซนมากกระโดดขึ้นรถนะคะแล้วก็บางทีขึ้นรถเหมือนกับขึ้นรถ BTS มาแล้วก็คงมาเรื่อยๆเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะมาจากทางนั้นก็เป็นไปได้นะคะในเจ้าตัวนี้นะคะลิงนะคะตอนนี้ก็กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านมานะคะฝากดูความคืบหน้าด้วยนะคะหรือว่าถ้าสามารถนะคะท่านที่นั่งมาด้วยนะคะสามารถถ่ายภาพล่าสุดถ่ายคลิปล่าสุดก็ส่งมาที่ LINE @jsroy ได้นะคะหรือว่าจะโทรแจ้งก็ได้ค่ะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่าง
0: ก็ได้ค่ะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะ

0: ทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสิน

0: 0.07% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เมื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลิดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านต่อเนื่องและช่วงบ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาซึ่งเช้านี้ปริมาณน้ำลดลงแต่ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่เดิมทั้งนี้จังหวัดน่านเปิดสายด่วน0547161174

0: วอร์รูมจังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวน่านตลอด24ชั่วโมงเวลา14นาฬิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานประชุมคณะทำงานทบทวนและพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับโทษทางอาญาและทบทวนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำครั้งที่1ทับ2569ที่กระทรวงยุติธรรมสำนักงานปปช.เปิดศูนย์บริการข้อมูลประชาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการและการเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานปปช.นนทบุรี11นาฬิการัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วและรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วย่านรัชดาภิเษกและเขตท่าพระธนบุรีนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปประเทศนิวซีแลนด์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการและวันนี้มีการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือด่วนเจ้าพระยาปรับตารางเวลาการให้บริการเรือโดยสารในวันนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่านายเล่าตาแสนลี่ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วนั้นสำนักงานปปปขออภัยค่ะสำนักงานปปงเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยโดยสำนักงานปปงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ถึงพ.ศ. 2563และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว
2: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได้ไหม
2: แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จังหวัดบางพื้นที่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตและสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คือรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมไม่มีความเจริญนะจ๊ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะมาดูการจราจรกันนะคะในช่วงของหลัง8โมงนะคะคุณโจค่ะแจ้งว่าถนนรัชดาท่าพระในฝั่งขาออกนะคะหมายสวรรค์มุ่งหน้ามาที่รัชดาราชพฤกษ์ค่ะขาออกเนี่ยใช้กันได้ค่ะเข้าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะทีนี้ในฝั่งขาออกค่ะคือตรงกันข้ามกับเดอะมอลล์ท่าพระค่ะบอกว่ามีผู้หญิงอายุประมาณ40ปีคือไม่ใส่เสื้อผ้านะคะเดินเปลือยนะคะอยู่บนทางเท้าที่มุ่งหน้าไปทางแยกไหมสวรรค์นะคะก็เลยรีบแจ้งเข้ามาค่ะตอนนี้เราประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเอาเสื้อผ้าไปใส่ไว้ให้ก่อนนะคะเพราะว่าเดินนะคะไม่รู้ว่ามีอาการมึนเมาหรือว่าเป็นเหมือนกับมีอาการทางจิตประสาทหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงนี้คือคนก็ไปทำงานกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะตอนนี้ประสานไปแล้วค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโจนะคะที่ผ่านไปเห็นแล้วก็รีบแจ้งเข้ามานะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้จสร้อยโทรฟรีนะคะแล้วก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงทีเดียวค่ะนะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งเรื่องราวต่างๆนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนพระราม2นะคะตอนนี้รถหนาแน่นทีเดียวค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของวัดเราเข้ามาเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าขึ้นทางด่วนดาวคะนองนะคะการจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะขึ้นทางด่วนดาวคะนองมาได้นะคะผ่านทางหลังด่านเข้ามานะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวกันได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นสะพานพระราม9ค่ะตอนนี้รถชะลอตัวนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ค่ะผ่านกลางสะพานไปได้แล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางตระดับบางโคล่ค่ะการจราจรนั้นใช้การได้นะคะร้อยตำรวจเอกสินสวัสดิ์โพนเฉลียวร้อยเวรสอบสวนสภ.อุทัยค่ะจะเพิ่มเติมกับกรณีบัติเหตุที่ตรงถนนในนิคมโรจนะหลังฮอนด้านะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะจสร้อยรับแจ้งบอกว่ามีเป็นรถตู้ชนกับจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยรายละเอียดจริงๆแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคะ
3: ครับคือเบื้องต้นหลังจากได้รับแจ้งนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็พบรถสองคันอยู่ในที่เกิดเหตุดังกล่าวนะครับ
2: ค่ะ
3: ในส่วนของผู้เสียชีวิตก็ได้ร่วมกับแพทย์ชันสูตรที่ศพแล้วก็ตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนในที่เกิดเหตุไว้แล้วครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้สาเหตุของการเฉี่ยวชนเนี่ยเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการเฉี่ยวชนของรถยนต์2คันคือรถยนต์ตู้เนี่ยมีร่องรอยการเฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้ารถนะครับ
2: ค่ะ
3: กระจกหน้ารถได้รับความเสียหายแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็มีเพลิงลุกไหม้ครับก็จะให้พิสูจน์หลักฐานมาตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนต่อไปครับ
2: อ
3: ันนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุครับผมตอนนี้การจราจรครอบตัวแล้วครับ
2: ค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ครับ
2: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ทราบยังคะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายรายละเอียดเพิ่มเติมอะคะเกี่ยวกับคนขับ
3: ผู้ตายเป็นชายครับ
2: ค่ะ
3: แต่จะสักครู่นะครับ
2: ค่ะเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้
3: ค
2: ่ะแล้วสามารถที่จะแบบเหมือนกับหาว่าเป็นพนักงานที่กำลังเลิกงานออกมาหรือว่าเป็นคนย่านนั้นกำลังจะไปทำงานนะคะรองสวัสดิ์ทราบ
3: เบื้องต้นเนี่ยเป็นช่วงเช้าน่าจะอยู่ระหว่างเดินทางไปทำงานครับเป
2: ็
3: นอยู่ระหว่างติดต่อให้ญาติมาร่วมสรรสุดที่ศพนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ตายเนี่ยเป็นชายอายุ62ปีครับเบื้องต้นก็พบบัตรพนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับดูที่ตัวผู้ตายครับหลักฐาน
2: ค่ะคือศพผู้เสียชีวิตที่เป็นคนขับเนี่ยกระเด็นออกไปชนตัวกาดเร็วที่ข้างทาง
3: ครับเบื้องต้นก็มีก็พบร่องรอยเฉี่ยวชนก็คือมีรอยครูดบนถนนนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีร่องรอยการชนกับกาดเดียวข้างทางครับ
2: คือเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่ไฟไหม้รถจักรยานยนต์คือจากที่กระเด็นไปแล้วก็ หลังจากนั้นอ๋อค่ะ
3: เดี๋ยวจะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีก
2: ครั้งนึงครับค่ะที่รองสารวัตรบอกว่าสามารถติดต่อญาติได้นี่คือบ้านพักอาศัยเนี่ยก็อยู่ย่านนี้เหรอคะ
3: เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ตำบลบ้านใหม่ครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ
2: อ๋อก็อยู่ในพื้นที
3: ่ครับผม
2: ค่ะค่ะแล้วนะตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายอะไรทั้งหมดได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ครับตอนนี้แยกรถทั้งสองคันออกจากที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็การจราจรเริ่มคล่องตัวแล้วครับ
2: อ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะแล้วก็มาดูการจราจรในเส้นทางกันต่อนะคะรวมทั้งทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่ช่วงของคลังสินค้านะคะที่เลยสนามบินดอนเมืองมานะคะซึ่งเมื่อช่วงก่อน8โมงเนี่ยนะคะหลายๆคนที่ใช้เส้นทางแล้วก็แจ้งมาว่ามีเป็นสุนัขสีน้ำตาลนะคะยันประมาณว่าคงจะเป็นพันธุ์ไทยอะค่ะนะคะเจ้าตัวนี้มีเจ้าของเพราะมีปลอกคอสีเงินไปเดินหลงอยู่นะคะในช่องขวาของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนช่วงของคลังสินค้าดอนเมืองนะคะเดินสวนทางกับรถค่ะนะคะณตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะคะก็ฝากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครเป็นเจ้าของนะคะที่อาจจะเจ้าตัวนี้กระโดดลงจากรถมาหรือว่าเดินอยู่บ้านอยู่ย่านนั้นแล้วหลุดออกมานะคะอันนี้ก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะผ่านทางจสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นลิงนะคะที่คุณอภัสสอนแล้วก็อีกหลายคนเช่นเดียวกันที่แจ้งมาในช่องทาง S ของ JS Radio นะคะว่าลิงเนี่ยขึ้นไปอยู่บนสายเคเบิลนะคะที่เป็นสายสื่อสารบนถนนลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะช่วงประมาณซอย100ถึงซอยลาดพร้าว80นะคะคงจะไต่ไปไต่มานะคะแล้วก็คือบางจังหวะก็แบบเหมือนนั่งกินอะไรแบบสบายใจเลยนะคะตอนนี้จะรอยได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานหรือว่ากรมป่าไม้เนี่ยไม่รู้อะสองกรมเนี่ยนะคะที่ดูแลนะคะเราก็แจ้งประสานงานกันไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะไปที่พื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะติดตามสถานการณ์การเดินทางกันนะคะท่านที่จะเดินทางนะคะอาจจะไปทางจังหวัดแพร่นะคะไปทางจังหวัดน่านค่ะนะคะไปติดตามในพื้นที่นะคะในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ค่ะติดตามสถานการณ์การเดินทางนะคะในเส้นทางในพื้นที่ของแขวงทางหลวงน่านที่2กรมทางหลวงค่ะที่มีสายจากทางคุณปิยพงษ์ปิยโกศลค่ะท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่2แขวงทางหลวงน่านที่2นะคะติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้อำนวยการคะ
3: สวัสดีครับครับผม
2: ค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านเป็นไงบ้างคะฝนมันยังตกลงมาต่อเนื่องไหมคะ
3: เริ่มจากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี้พื้นที่ของเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือ
2: คือ
3: ช้างเชียงกลางปัวยังมีฝนตกเยอะอยู่นะครับแต่ภาพรวมวันนี้ในเมืองฝนยังไม่ตกนะครับและมีน้ำเข้าในตัวเขตเทศบาลบางจุดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าสูงมากนะครับ
2: ค่ะ
3: ผม
2: ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าดูที่แบบมีการอัปเดตกันมันก็ระดับสัก5เซน10เซนแต่วัดในพื้นที่ในเส้นทางที่ทางด้านเมื่อวานนี้ที่จสร.ติดตามมันก็จะมีจุดที่บอกว่าเป็นทางขาดด้วยใช่ไหมท่านรองผู้อำนวยการ
3: อ๋อใช่ครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ก็จะมีทางหลวงที่ได้รับความเสียหายนะครับจากอุทกภัยต่างๆนะครับก็จะมีทางหลวงหมายเลข1256ที่จะขึ้นดอยภูคานะครับจากอำเภอปัวนะครับจุดนี้จะมีสะพานที่ถูกน้ำป่าซัดจนตัวสะพานขาดไปนะครับก็ที่กมที่5บวก850นะครับแล้วก็จะมีทางหลวงหมายเลข1371นะครับซึ่งเป็นทางหลวงสายสั้นๆในชุมชนนะครับก็ถูกน้ำป่าเช่นเดียวกันทำคอสะพานขาดไป1จุดนะครับแล้วก็ทำพื้นสะพานท ถูกยกถูกน้ำยกขาดไปอีก1จุดนะครับในทางหลวงหมายเลข1371นะครับแล้วในส่วนของอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข1170นะครับที่กมที่11นะครับจุดนี้ก็จะเป็นน้ำที่ซัดคอสะพานขาดเช่นเดียวกันครับส่วนในการดำเนินการของทางกรมทางหลวงแล้วก็แขวงทางหลวงนั่นที่2นะครับเราก็ได้เร่งดำเนินการในการซ่อมแซมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีนะครับเช่นทางหลวงหมายเลข101เมื่อวานที่กมที่248ที่น้ำท่วมนะครับที่อำเภอปัวเมื่อวานเราก็ได้ทำการทำความสะอาดผิวทางนะครับแล้วก็คืนสภาพเบื้องต้นให้รถสามารถสัญจรขึ้นสู่สายเหนืออำเภอเชียงกลางทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติได้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของคอสะพานที่มีลักษณะที่คอสะพานขาดจากการน้ำกัดเซาะดินคอสะพานเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มทำการซ่อมแซมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ชั่วคราวนะครับในส่วนของสะพานที่เสียหายโดยสิ้นเชิงที่พื้นสะพานถูกน้ำซัดหายไปเลยเนี่ยเราก็จะประสานกับทางศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพร้อมให้การดำเนินการอยู่แล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางแขวงของเราในการทอดสะพานชั่วคราวเป็นสะพานเหล็กเบลลี่นะครับเพื่อให้สัญจรได้ครับอันนี้คือภาพรวมนะครับส่วนเส้นทางคมนาคมในวันนี้นะครับของพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็สามารถเดินทางได้โดยเกือบจะปกติแล้วนะครับจากในตัวเมืองสามารถขึ้นไปอำเภอถ้าวังผาปัวทุ่งช้างเชียงกลางเฉลิมพระเกียรติได้แต่ว่าจะมีบางจุดที่ยังผิวชำรุดก็ไม่ค่อยสะดวกแต่เดินทางได้นะครับส่วนการเดินทางขึ้นอำเภอบ่อเกลือนะครับก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข1169ขึ้นไปสู่ทางหลวงหมายเลข1081ขึ้นทางถนนเลข3นะครับขึ้นสู่อำเภอบ่อเกลือแล้วก็สะปันเดินทางได้ส่วนทางหลวงที่ยังไม่สามารถเดินทางได้ตอนนี้ก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข1256ปัวอุทยานแห่งชาติดอยปูคานะครับที่สะพานขาดนะครับครับผมภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ในการที่แบบจะซ่อมการแล้วก็ที่มีการจะทอดสะพานเบลลี่ด้วยนะคะคืออันนี้ทำได้เลยไม่ต้องแบบรอฝนหยุดหรือว่าอะไรใช่ไหมคะลอง
3: เหรอไม่ครับสามารถดำเนินการได้เลยครับครับผม
2: ค่ะ
3: แล้วเราเริ่มเตรียมการทั้งหมดแล้วครับครับ
2: ทีนี้ในเส้นทางที่เป็นแบบจุดท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปแล้วก็น่าจะมีติดค้างจากที่ฝนตกลงมาไม่ได้นะตอนนี้มีรับแจ้งมีรายงานอะไรไหมครับว่านักท่องเที่ยวลงมาไม่ได้เพราะว่าถนนมันได้รับความเสียหายหรือว่าอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องกับฝนตกลงมา
3: เราได้รับการประสานข้อมูลสอบถามเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็เราได้ให้คำแนะนำจนปัจจุบันนี้คาดว่าเบื้องต้นนะครับไม่มีผู้ติดค้างเพราะเส้นทางเราสามารถเดินทางกลับได้นะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าของที่พักต่างๆนะครับที่หวังที่คาดว่าผู้เดินทางอาจจะไม่ปลอดภัยพอก็อนุญาตให้พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เขายังไม่กลับลงมาคร
2: ับ อ๋อค่ะก็คือแบบดูแล้วแบบสถานการณ์มันยังไม่เอื้ออำนวยก็ให้นอนต่อไปอีก
3: ให้นอนต่อใช่ครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็คงจะแบบเริ่มทยอยลงมาเพราะว่าเส้นทางกรมทางหลวงนั้นตรวจสอบดูแลอันไหนที่ยังผ่านไม่ได้ต้องเลี่ยงอันนี้เอาป้ายไปติดไปเลยใช่ไหมคะท่านรองผอ.
3: เอากั้นไว้เรียบร้อยเลยครับกั้นเด็ดขาดเลยครับส่วนทางด้านในเมืองก็อาจจะขุกขักนิดหน่อยแต่จะมีทางเลี่ยงครับก็จะมีทางเลี่ยงในท้องถิ่นซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแขวงทางหลวงข้างเคียงเช่นแขวงทางหลวงนั่นที่หนึ่งหรือว่าอปต.ในพื้นที
2: ่
3: หรือว่าทหารปป.ต่างๆช่วยดูแลอยู่ทุกจุดนะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้อยู่ครับ
2: ก็เรื่องของแบบระบบสื่อสารหรืออะไรนี่ไม่ได้เป็นปัญหานะคะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมน้ำไฟอะไรทุกนี้ทุกอย่าง
3: อ๋อครับเมื่อวานก็จะมีขุกขักบ้างในช่วงแรกนะครับแต่พอช่วงหลังมาเครือข่ายต่างๆก็ให้การอนุเคราะห์นำรถโมบายบ้างนำจุดบริการต่างๆเข้ามาในพื้นที่ก็ทำให้การสื่อสารกลับมาเหมือนเดิมและจะมีบางช่วงที่การไฟฟ้าจำเป็นต้องตัดไฟในที่น้ำลึกครับก็จะมีไฟฟ้าหายไปบางช่วงแต่เมื่อการไฟฟ้าพิจารณาดูแล้วว่าพื้นที่ไหนที่ไม่มีอันตรายก็จะเปิดเป็นช่วงไปยกเว้นจุดที่ ป็นอันตรายจริงๆก็จะระงับการจ่ายกระแสครับ
2: ค่ะค่ะก็ฟังแล้วคือภาพรวมทุกอย่างเนี่ยคือตอนนี้แบบหน่วยงานก็สามารถแบบที่จะดำเนินการช่วยเหลืออะไรไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะว่ายังทำงานกันได้อยู่
3: ใช่ครับเพราะว่าทีมงานของที่น่านของรวมทั้งจังหวัดด้วยเนี่ยศูนย์บัญชาการต่างๆหน่วยงานทุกหน่วยงานเราจะเข้าอยู่ในศูนย์บัญชาการนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเราก็จะประสานงานกันทั้งหมดนะครับส่วนใดติดขัดสิ่งใดก็จะอนุเคราะห์กันไปทั้งหมดเลยครับ
2: อ๋อท่านผู้ว่าตั้งศูนย์บัญชาการทำให้แบบการประสานงานคือทุกหน่วยงานอยู่ตรงนั้นหมดเลยมีอะไรก็แบบที่แบบแจกกันได้เลยว่าตรงนี้ติดขัดอะไรตรงไหนก็ประสานกันไป
3: ใช่ครับที่ทีมของจังหวัดน่านนี่เราได้เตรียมการเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยมานานพอสมควรท่านผู้ว่าให้ความสำคัญนะครับก็มีการประชุมต่างๆตั้งแต่ยังไม่ตั้งเป็นศูนย์นะครับพอเริ่มคาดว่าจะเกิดเหตุเราก็ยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์บัญชาการครับ
2: ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะท่านรองผู้อำนวยการช่วงแบบกรกฎาคมสิงหาคมนะคะที่แบบพายุจะเข้าหรือว่ามรสุมจะเข้าประมาณนี้เป็นประจำเลย
3: ใช่ครับเราก็เตรียมการรับมือครับเพราะว่าภัยธรรมชาติแต่ละครั้งนะครับมันไม่เหมือนกันลักษณะไม่เหมือนกันแล้วก็ความรุนแรงก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่พื้นที่เราก็ยังจะต้องสามารถทำให้ประชาชนสามารถได้รับความสะดวกตามสมควรนะครับ
2: ครับผมค่ะค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการมากเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: เพราะว่าด้วยสภาพภูมิอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะราวปลายกรกฎาคมสิงหาคมที่ทางเหนือเนี่ยเราก็จะมีเป็นพายุเป็นมรสุมที่เข้านะคะอย่างปีที่แล้วก็จะมีเป็นพายุวิภาที่เข้ามาประมาณนี้เลยค่ะช่วงเนี้ยที่แบบน้ำก็ท่วมตกหนักน้ำท่วมมากนะคะแล้วก็ที่ดีคือเรื่องของการบริหารจัดการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับรับมือนะคะมีศูนย์บัญชาการเนี่ยมันก็เป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่ทุกหน่วยงานเอาไว้ตรงนี้นะคะว่ามีอะไรก็ถนนแจ้งตรงนี้ไปน้ำไฟเรื่องการสื่อสารคือรวมไว้หมดตรงนี้นะคะทำให้การแก้ไขปัญหาแล้วก็การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นั้นทำได้ด้วยความรวดเร็วนะคะสำหรับอันนี้ที่จังหวัดน่านค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพสลับกันไปนะคะในเส้นทางที่คุณผู้ฟังได้แจ้งมาคุณวิมลนะคะแจ้งว่าวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางปู่จัสมินคลายนะคะมาที่สะพานภูมิพล2ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคุณวิมลบอกว่าวันนี้รถรู้สึกว่าติดมากเป็นพิเศษเลยนะคะติดมาถึงตรงทางขึ้นที่เชื่อมกับปู่เจ้าสมิงพลายเลยนะคะสำหรับวงแหวนสากรรมในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนคุณอ้วนค่ะคุณอ้วนแจ้งว่าการจนาพิเศษในฝั่งขาออกอันนี้เป็นวงแหวนตะวันตกนะคะต่างระดับเอกชัยมาที่ต่างระดับบางโคลัดค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่ากลางสะพานกลับรถตรงข้ามกับโรงเรียนเลิศล่ามีเทเลอร์นะคะไปจอดเสียอยู่ช่องขวาของคู่ขนานตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะแต่ทีนี้รถยังไม่ได้เคลื่อนย้ายค่ะทำให้ทุกคันเนี่ยไม่สามารถขึ้นสะพานกลับรถตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะกลางสะพานกลับรถตรงข้ามโรงเรียนเลิศล่าค่ะรถเทเลอร์ไปจอดเสียอยู่ขวางสะพานกลับรถค่ะทำให้รถไม่สามารถขึ้นสะพานกลับรถได้ก็ต้องไปใช้สะพานตัวอื่นนะคะตัวข้างหน้าแทนหรือว่าตัวต้องเป็นตัวข้างหน้าสินะคะสำหรับคนที่ใช้เส้นทางคุณอ้วนแนะนำมาบอกว่าเลี่ยงเลยค่ะเพราะว่ารถนั้นติดมากคุณเอค่ะแจ้งว่าถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าจากซอย30มุ่งหน้ามาที่คลองตันตอนนี้ติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคะติดที่ยากคลองตันแบบติดนิ่งๆแล้วก็ติดนานๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ค่ะมาดูการจราจรตรวจสอบกันนะคะบนทางด่วนค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีช่วงเช้าครับคุณวินาแล้วก็ท่านผู้ฟังตสร้อยครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณพรพิพัฒน์ค่ะ
5: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้เลยครับผมจากหน้าด่านดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ชะลอตัวตั้งแต่หน้าด่านดินแดงเลยครับผมสะสมหนาแน่นกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตนะครับที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ชะลอตัวจากพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็คล่องตัวครับส่วนทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงนะครับเวลามีท้ายก็สะสมเข้ามาจนถึงช่วงบริเวณก้างปลาด้านในครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองรถจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลาดบางไก่ครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางขึ้นเนินเพลินจิตก็ยังคงขึ้นได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็คล่องตัวจากบางนาครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้หน้าด่านสะสมนะครับท้ายยาวกันประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็ยังคงต่อเนื่องตู้นะครับผมแล้วก็สะสมหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ยังคงหนาแน่นต่อเนื่องจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวในส่วนหน้าด่านดาวคะนองนะครับเวลานี้ก็สะสมตั้งแต่ช่วงหน้าด่านยาวไปจนถึงช่วงถนนพระราม2นะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งนะครับท้ายก็เริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเซ็นทรัลพระราม3นะครับหนาแน่นยาวปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นงามวงวานแล้วก็จะต่อเนื่องปัญหามาจากช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นที่จะมุ่งหน้าถนนรัชดานะครับสะสมมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับตอนนี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณตรงข้ามทางลงเดอะไนน์นะครับผมแล้วก็จะสะสมหนาแน่นยาวกันไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับที่มีสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ได้ผ่านส่วนจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงพระหนนะครับผมแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับพื้นที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้ก็จะมีสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชนะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเช่นกันครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางลงยมราชนะครับส่วนทางลงพระราม4นะครับตอนนี้ก็คล่องตัวนะครับผมทางลงถนนจันทร์ก็ยังถือว่าคล่องตัวเขาต่างระดับบางโคก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากหน้าด่านจตุโชตนะครับเวลานี้ท้ายสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณเหนือถนนมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาสะสมอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนเกษตรนวมินนะครับผมแล้วก็จะมาเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นเกษตรนวมินนะครับในส่วนนี้ทางลงพระราม9นะครับผมเวลานี้ก็ชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนมุ่งหน้าไปทางอนุรงค์ก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนบูรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับผมเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได
2: ้ค่ะเอาสัญญาณคุณพรพิพัฒน์สัญญาณหลุดค่ะนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้รอสัญญาณจากคุณพรพิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ขาดหายไปกำลังใกล้จะครบทุกสายทางของทางด่วนนะคะช่วงของบูรพาวิถีนะคะที่ก่อนที่สัญญาณนั้นจะหลุดไปนะคะบนสายทางของทางด่วนบูรพาวิถีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่มุ่งหน้าไปทางด้านของชลบุรีนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรนั้นรถเยอะนะคะซึ่งก็เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะคุณพันพิพัฒน์เชิญต่อเลยค่ะสัญญาณขาดหายไปขอไปค
5: ่
2: ะ
5: ได้ครับเดี๋ยวมาต่อกันที่สายบุรพานะครับผมก็ยังคล้องตัวทั้งสองฝั่งอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับทางออกบางขุนเทียนก็ยังถือว่าคล้องตัวครับ ส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาเลยครับแล้วก็จะสะสมไปจนไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คล่องตัวครับผมทางลงปากน้ำทางลงเทพารักษ์นะครับบางเมืองแล้วก็ออกบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมลัทยานะครับจากตลิ่งชันครับมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับเวลานี้ก็ปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนบางซ่อนนะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าบัตรด่านบางซื่อเลยครับแล้วก็ส่วนที่ฟังการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทยานะครับในทั้งสองฝั่งตอนนี้ก็คล่องตัวครับแล้วก็การทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางนะครับหรือว่าเหตุเพลิงไหม้แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่ฝ่าฝืนใช้บริการพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณวินาในเบรกนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะโทรเข้าไปแจ้งอีกครั้งนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: เ
2: ช
5: ่นกันค
2: ่ะคุณเอกพลนะคะที่แจ้งมาว่าอุโมงที่ตรงกรุงเทพกรีฑานะคะที่มาจากศรีนครินทร์ร่มเกล้าไฟไม่ค่อยสว่างสวัสดีค่ะสัญญาณหลุดไปนะคะแต่ว่าฝากข้อมูลเอาไว้นะคะตอนนี้ได้ประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครให้นะคะสำหรับในอุโมงที่กรุงเทพกรีฑานะคะที่มาจากทางศรีนครินทร์ร่มเกล้านะคะก็ท่านใดใช้เส้นทางไหนที่มีปัญหาอะไรก็แจ้งมาได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808ของจัสร้อยหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แล้วก็ในเส้นทางนะคะที่คุณผู้ฟังใช้อยู่แล้วก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยมันคือปกติก็ติดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะมากเป็นพิเศษนะคะก็คือทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้ามาค่ะอันนี้คือติดต่อเนื่องมาจากทางถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ทางสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะทำให้ท้ายแถวในยาวออกไปเลยนะคะออกไปทางพัฒนาการนะคะสาเหตุก็จากเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะอโศกมนตรีนั่นเองนะคะที่จากอโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิททำให้เพชรบุรีในฝั่งขาเข้านั้นสะดุดมากๆเลยนะคะคุณเอกพลนะคะที่แจ้งมาไฟในอุโมงค์ตรงลอดกรุงเทพกรีฑามันไม่สว่างสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: ค่ะลักษณะมันดับไปอะไรยังไงบ้าง
6: มันแทบไม่มีดวงไฟเลยทั้งสองฝั่งเลยครับตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
2: ตั้งแต่เมื่อวานมันสว่างอยู่ประมาณกี่ดวงอะคะ
6: โอ้แทบไม่มีเลยครับ
2: หรอคะทั้งแถวเลยมันก็มืดมากสิ
6: ใช่ๆอ่ะมืดครับ
2: อันตราย
6: เมื่อวานผมแจ้งตั้งแต่เมื่อวานแล้วรอบนึง
2: ค่ะ
6: ตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยฮะอันตราย มามืดตื้อเลย
2: ใช่เพราะว่าเราปรับสายตาไม่ทันนะคะ
6: ครับ
2: จ
6: ะจัดหน่วยงานไหน
2: อันนี้จะเป็นของกรุงเทพมหานครค่ะ
6: ของกทมเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
6: ค่ะเราก็มีการตรวจสอบเลยนะ
2: เนี่ยเดี๋ยวจะสไลด์แจ้งไปให้อีกรอบด้วยคุณเอกพล
6: ครับผม
2: นะคะเดี๋ยวแจ้งให้
6: อันตรายครับ
2: ค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่เห็นแล้วก็รีบแจ้งเข้ามานะคะ
6: คร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
6: คร
2: ับ ค่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับ นะคะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่นะคะได้รับเรื่องไปนะคะแล้วก็ดำเนินการเนี่ยไม่รู้ว่าคือพวกอุปกรณ์อะไรมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำให้มันดับมากกว่าสว่างนะคะเป็นศรีนครินทร์ร่มเกล้าค่ะนะคะที่มาจากศรีนครินทร์แล้วก็จะลอดมาทางกรุงเทพกรีฑานะคะอุโมงค์ที่ลอดศรีนครินทร์มาคือดับมากกว่าสว่างค่ะนะคะค่อนข้างไปทางมืดทีเดียวนะคะทีนี้มันอันตรายเพราะว่ารถที่ขับมาปุ๊บมันมืดเลยนะคะก็จะทำให้ปรับสายตาไม่ทันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแบบรถไม่ใช่รถรุ่นใหม่ที่มันไม่ได้ไฟเปิดอัตโนมัติเวลาแบบเข้าที่สลัวสลัวมึงก็จะยิ่งอันตรายนะคะตอนนี้ประสานงานให้แล้วนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับมาดูกันต่อนะคะในเส้นทางนะคะในเส้นทางที่การจราจรนั้นยังคงมีปัญหาสภาพการจราจรกันนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณวิมลแจ้งไว้ช่วงของถนนองค์แหวนสากรรมนะคะในฝั่งขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางพระราม3บอกว่าวันนี้เนี่ยการจราจรนั้นติดมากกว่าปกตินะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยมันก็อันเนื่องมาจากตรงแยกช่องลมนะคะที่รถเข้าถนนนางลิ้นจี่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็บนนางลิ้นจี่เองถนนมันก็ ไม่กว้างมากนะคะทีนี้พอเหมือนกับมีรถที่เลี้ยวเข้าเลี้ยวออกเลยทำให้จากพระราม3เข้าไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าเลยยาวออกไปนู่นเลยค่ะบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะคุณสิทธิชัยค่ะแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้าไปที่สนามบินดอนเมืองค่ะในตอนนี้รถมากแล้วมันมีสาเหตุด้วยนะคะคือตรงกันข้ามกับโรงแรมอมรีดอนเมืองค่ะมีแท็กซี่เนี่ยไปจอดแช่รอรับผู้โดยสารนะคะ2คันในช่องทางซ้ายค่ะคือจอด2คันเนี่ยทำให้รถติดแบบยาวมากนะคะรถติดยาวมากเพราะว่าพอเลยจุดที่แท็กซี่ไปจอดแช่รอรับผู้โดยสารเนี่ยพอเลยไปแล้วการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะรถสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะสำหรับทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในฝั่งขาออกนั้นการจราจรนั้นรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
14: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
15: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
16: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
17: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
18: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
16: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
18: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
19: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
20: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็

ราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะสำหรับในเส้นของกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่า18ล้อคันนี้นะคะที่ไปจอดเสียอยู่นะคะส่วนในเส้นทางตอนนี้นะคะทางด้านของสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้ามานะคะก็ยังคงมีรถหนาแน่นนะคะสะสมนู่นแล้วค่ะไปทางอุโมงค์ลอดรัชดาราชพฤกษ์นะคะการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะนะคะไม่ได้มีปัญหาแบบว่าแจ้งอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียอะไรนะคะเป็นเพราะว่ารถนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะมาดูในเส้นของช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะก็การจราจรนั้นรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะเรียกว่าตั้งแต่ช่วงของทางแฟชั่นไอแลนด์เข้ามานะคะที่การจราจรจะชะลอตัวนะคะพอเลยมาแล้วการจราจรใช้กันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงของทางวัชรพลนะคะตั้งแต่วัช

0: รพลเข้ามานะคะมัยยาลาบนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องนะคะมัยยาลาบมาทางลาดปลาเขาค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเต็มพื้นที่เลยนะคะสำหรับถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้ากว่าเรียกว่ากว่าจะหลุดตรงช่วงของวงเวียนหลัก4บาทนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะคะแต่พอรถที่จะเลี้ยวซ้ายมานะคะใช้ทางด้านพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาทางดองบางบัวนะคะการจราจรใช้กันได้มาชะลอตัวช่วงของบางบัวนิดหนึ่งนะคะพอเลยมาแล้วค่ะก็ใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้ากันอีกครั้งหนึ่งจากแยกการจราจรก็ใช้การได้นะคะพลตำรวจตรีวิคิดบุตรหนองแสงสารจราจรสอนอสามเสนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สามเสนรถน้อยลงบ้างหรือยังอะคะ
1: น้อยแล้วครับคล่องตัวแล้วครับไม่มีรถนะครับ
0: ค่ะใช้การได
1: ้ไม่มีท้ายไม่มีอะไรครับไม
0: ่
1: มีแล้วหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ใช่ครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็รอบแยกสังฮีแล้วครับเป็นไงบ้างคะ
1: แยกสังฮีครับไม่มีครับรถคล่องตัวครับขึ้นสะพานไม่มีปัญ
0: หา
1: ผ่านตรงนี้สะพานกรุงธนไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตัวต้องเข้าตัวออกครับ
0: ค่ะคือเรียกว่าพอเลยสัก8โมงครึ่งไปเนี่ยก็ดีมากแล้วเพราะว่ารถถึงที่ทำงานกันแล้วแถวนี
1: ้ครับไม่มีครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุด้วยไหมก็รถไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ป้าเป็นต้องตัวครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณสารวัตรมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ถึงที่ทำงานกันแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งทางย่านสามเสนนิสานที่ราชการเป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ก็ถึงกันสบายแล้วนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพื้นที่ทางด้านนะคะรู้สึกจะเป็นโซนนี้แหละค่ะทางโซนพระราม3นะคะพระราม3พระราม4ในตอนนี้รถยังคงเยอะกันอยู่นะคะทางด้านของถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้นะคะไล่กันมาเลยค่ะตั้งแต่ทางถนนสุขุมวิทดีกว่านะคะถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกบางนาต่อเนื่องมาทางอุดมสุขตอนนี้รถหนาแน่นมากเลยนะคะหนาแน่นมากๆจริงๆค่ะนะคะจากอุดมสุขเข้ามาทางบางจากก็ยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็มาที่ทางด้านของสุขุมวิท50นะคะก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะคะจากสุขุมวิท50ค่ะนะคะมาทางแยกอ่อนนุชนะคะรถยังเยอะขึ้นสะพานพระโขนงค่ะก็ยังเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะพอผ่านทางพระโขนงมานะคะเข้ามาทางพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะการจราจรในช่วงตอนนี้บนถนนพระราม4นะคะมุ่งหน้ามาที่แยกกล้วยน้ำไทยนะคะรถก็เยอะรอสัญญาณไฟกันอยู่นะคะกล้วยน้ำไทยค่ะมุ่งหน้ามาทางเกษมราษฎร์นะคะตรงแยกเกษมราษฎร์รถก็ยังคงเยอะเต็มพื้นที่นะคะรอสัญญาณไฟท้ายค่อนข้างยาวทีเดียวค่ะนะคะกว่าที่จะผ่านเกษมราษฎร์มานะคะถ้าหากว่าผ่านเกษมราษฎร์มาได้แล้วเนี่ยการจราจรดีขึ้นนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาพระราม4ค่ะมีรอสัญญาณไฟนานกันนิดหนึ่งนะคะท้ายแถวพอสมควรนะคะรัชดาพระราม4ค่ะมาที่3แยกคลองเตยนะคะอันนี้ก็รถหนาแน่นรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าจาก3แยกคลองเตยมามุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนพระราม4นะคะมีท้ายแถวยาวทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าตรงแยกใต้ด่วนพระราม4เนี่ยรับรถเยอะนะคะทั้งบนทางด่วน2ฝั่งเลยค่ะนะคะในเจ้าถนนเชื้อเพลิงอีกนะคะก็เลยทำให้ต้องบริหารจัดการนะคะกว่าจะปล่อยแต่ละด้านไปได้นะคะก็อาจจะนานกันสักนิดหนึ่งนะคะพอเลยใต้ด่วนพระราม4มานะคะมุ่งหน้ามาทางซอยงามดูพลีค่ะนะคะเลยซอยงามดูพลีมาแล้วเนี่ยดีขึ้นนะคะการจราจรที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุก็ใช้การได้ดีนะคะเลยแยกวิทยุมาค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาระแดงนะคะในตอนนี้บนพระราม4เนี่ยใช้ได้นะคะแต่ว่าบนถนนสีลมนะคะที่มุ่งหน้ามาทางแยกสาระแดงเนี่ยอาจจะมีท้ายแถวรอกันนานสักนิดหนึ่งนะคะพอเลย ตรงสาระแดงมานะคะมาทางสุรวงศ์ค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะคะการจราจรนั้นก็เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะในฝั่งกลับกันของถนนพระราม

0: 4ในฝั่งขาออกนะคะการจราจรนั้นดีกว่าค่ะนะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะจะมีรอสัญญาณไฟกันตรงแยกใหญ่ๆก็จะเป็นแยกวิทยุนะคะที่จะรอสัญญาณไฟกันนานสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทั้งพระราม4เองทั้งจากทางถนนสาทรเหนือมานะคะที่ตรงช่วงของแยกวิทยุเพื่อออกถนนพระราม4นะคะก็จะมีรอสัญญาณไฟแต่ว่าภาพรวมนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะเดี๋ยวหลัง9โมงค่ะเรากลับมาติดตามที่จะสรุปกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะโรงพยาบาลน่านแจ้งการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน 20-23 สิงหาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่และททบ.5ร่วมรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โรงพยาบาลน่านประกาศเรื่องการให้บริการตรวจรักษาในวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโรงพยาบาลสนามคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: ตามที่จังหวัดน่านได้เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โรงพยาบาลน่านจังหวัดน่านประกาศวันที่19สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาโรงพยาบาลน่านให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินวันที่20ถึง23สิงหาคม2569เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอีกทั้งโรงพยาบาลน่านได้ย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981259470และ0547190000ในขณะที่โรงพยาบาลน่าน2ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาเป็นเวลา2วันคือวันที่20และ21สิงหาคม2569เนื่องจากอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันการเดินทางไม่สะดวกสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายในการรักษาทางโรงพยาบาลจะจัดส่งยาไปให้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะประกาศแจ้งเปิดให้บริการต่อไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่เช้านี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานว่าเมื่อเวลา 5:30 นาทีน้ำเริ่มท่วมบริเวณวัดภูมินอำเภอเมืองจังหวัดน่านขณะที่ระดับน้ำน่านเวลา 6:00 นที่สะพานท่าวังผาพัฒนาบ้านท่าค้ำอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ที่ระดับ 7.32 เมตรสะพานบ้านศพยาวเชียงแลอำเภอท่าวังผาระดับน้ำที่วัดได้ 5.40 เมตรทั้ง2จุดมีแนวโน้มลดลงแต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยังเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำ

0: ตลิ่งกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจกลับมาเริ่มการเจรจากับอิหร่านอีกครั้งและว่าขณะนี้สถานการณ์ยังคงดียิ่งทรัมป์ยังกล่าวได้ว่าเงื่อนไขของสหรัฐในการกลับมาเจรจากันนั้นชัดเจนและเรียบง่ายคืออิหร่านต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองต่อกันที่ประเด็นหลังจากที่ทรัมป์สั่งลดเวลาการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้จาก11วันหรือ5วันนั้นล่าสุดทรัมป์เผยว่าเขามีแผนจะพบกับคิมจองอุนผู้นำเกาหลีเหนือในปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกกองทัพอิสราเอลยอมรับเป็นครั้งแรกว่าทหารอิสราเอลได้ยิงใส่รถยนต์ที่มีเด็กหญิงฮินลาจาฟชาวปาเลสไตน์วัย5ขวบและสมาชิกครอบครัวของเธอที่อยู่บนรถในชนบทกาซาเมื่อปี2567และประกาศจะดำเนินการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการปิดท้ายที่ทีมกู้ภัยฉุกเฉินโบลิเวียช่วยเหลือประชาชนกว่า360คนในจำนวนนี้เป็นชาวอิตาลีเกือบ60คนที่ติดค้างอยู่บนถนนสายต่างๆที่ถูกปิดใช้เส้นทางหลังเกิดหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
0: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ให้บริการ
6: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขัง

0: ซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามที่จสรกันต่อนะคะสำหรับท่านที่ติดตามนะคะทั้งในช่องทางของวิทยุนะคะช่องทางทางออนไลน์ทางโซเชียลทาง YouTube จสรเรดิโอออฟฟิเชียลนะคะรวมทั้งในช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆกันได้นะคะ sjsradio นะคะ line @jsroy นะคะที่สามารถติดตามแล้วก็แจ้งเรื่องราวต่างๆกันต่อได้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณวิมลนะคะรายงานไปวิภาวดีขออภัยอุบัติอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานภูมิพล2ที่มาสะพานภูมิพล1แล้วก็ลงถนนพระราม3ที่บอกว่ารถติดมากเนื่องมาจากว่าก่อนถึงก่อนออกถนนพระราม3ไม่ไกลนะคะมีรถแวนจอดเสียอยู่ช่องซ้ายไหลทางอะค่ะนะคะจริงๆคือไหลทางเนี่ยเอาไว้ให้รถเวลารถเสียนะคะแต่บริเวณแหวนอุตสาหกรรมคือรถเนี่ยสารพัดวิ่งหมดเลยทุกช่องค่ะไหลทางก็มานะคะก็เลยทำให้เวลาที่มีรถเสียแล้วเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางที่เป็นของเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยมาสะดุดปุ๊บเบียดออกพอเบียดออกปุ๊บกลายเป็นท้าแถวนะคะตอนนี้ทราบว่ารถที่เสียนั้นได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ายังมีรถสะสมต่อเนื่องกันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะคะวันนี้อาจจะมาสายกันหน่อยเพราะว่าไปเจอรถคันนี้นะคะที่จอดเสียซึ่งไม่ว่ากันมันก็เสียได้ค่ะแต่ว่าคนที่ไปวิ่งช่องทางผิดนั่นแหละนะคะแล้วก็วิ่งกันเป็นประจำจนว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติเนี่ยค่ะอันนั้นต้องยอมรับสภาพด้วยนะคะว่าถ้าเกิดสะดุดขึ้นไปเพราะว่ามันมีรถเสียแล้วก็ไปจอดอยู่หลายทางซึ่งเป็นช่องที่ออกแบบไว้อยู่แล้วนะคะคุณน้ามิเตอร์เนี่ยแจ้งปฏิเหตุเข้ามานะคะถนนบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตลิ่งชันมาที่โค้งสายใต้เก่าค่ะคุณน้อยบอกว่าตรงโค้งสายใต้เก่ามีเก๋งกับ SUV นะคะชนกันในช่องขวาค่ะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้อุบัติเหตุตรงถนนเทศบำรุงนะคะก็คือถนนปทุมสามโคกสายในอะค่ะนะคะเป็นเหตุตอน8โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะช่วงของหน้า CJ นะคะหน้า CJ มินิมาร์ทอะนะคะแล้วก็ใกล้กับวัดหงปทุมมาวาดปทุมธานีค่ะคือมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเก๋ง2คันชนกันคันหนึ่งพลิกคว่ำนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยพลิกคว่ำขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะมีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะจุดนี้การจราจรนั้นยังชะลอตัวอยู่นะคะตอนนี้เข้าใจว่าได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเพราะว่าเหตุเกิดใน8โมงตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะคะก็อาจจะยังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะในจุดตรงนี้ค่ะการจราจรชะลอตัวนะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะอันนั้นเนี่ยเรื่องของการขับรถก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับทุกๆคนเลยนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยกันทำให้การขับขี่บนท้องถนนนั้นเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยอันนี้ต้องขอบคุณเลยนะคะว่าถ้าช่วยกันได้นะคะที่แล้วก็การช่วยกันได้เนี่ยมันก็มาจากพื้นฐานของการขับรถนะคะลองดูก็ได้นะคะว่าเราเป็นผู้ขับขี่รถที่ดีขับขี่ปลอดภัยไหมนะคะไม่ต้องดูอื่นไกลลองสังเกตตัวเองว่าที่ผ่านมาเวลาเราขับรถในแต่ละปีที่เราทำประกันภัยเนี่ยเรามีการเคลมบ้างหรือเปล่าบางคนเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ขับรถมาไม่ได้เคลมประกันเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นขับขี่แบบไม่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุนะคะอาจจะแบบมีโดนคันอื่นเฉี่ยวบ้านชนบ้านอะไรอันนี้ถือว่าเราเป็นผู้ขับขี่ที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าหากสามารถที่จะรักษาสถิติในการขับขี่แบบนี้ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะแล้วก็ยังไงท่านใดที่เป็นผู้ขับขี่ที่ปลอดภัยที่ดีแบบนี้นะคะก็อยากจะชวนกันทำประกันภัยรถยนต์นะคะกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจส.100นะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะคือ มีสิทธิประโยชน์ที่นอกความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีสิทธิประโยชน์ที่ให้นะคะจากโครงการคนรักรถค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนขับที่ดีเป็นคนขับที่ทำให้บัตรเหตุนั้นน้อยลงทำให้การจราจรนั้นติดขัดน้อยลงค่ะก็มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะจากโครงการคนรักรถนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่ว่านี่คืออะไรนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าในแต่ละปีแต่ละปีนะคะมีการใช้สินไหมในกลุ่มเนี่ยไปไม่เกิน 70% ก็จะมีเงินกองทุนคืนให้นะคะเพราะว่าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะคือเวลาที่เราสมัครเข้าทำประกันภัยนะคะคนที่ทำพร้อมๆกันเวลาใกล้เคียงกันไล่เลี่ยกันในช่วงเวลาเราก็จัดเอาไว้เป็นกลุ่มก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะพอสิ้นปีเนี่ยก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มนี้เป็นยังไงนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะไล่กันไปดูกันไปนะคะดูว่าถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยคือใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% ก็แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะทีนี้ในโครงการคนรักรถเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1เนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์คือว่าถ้าหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถเราแต่ว่ารถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถค่ะยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างนำรถเอาไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20 วันอ่ะนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนขับรถดีแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ร่วมนะคะทำประกันภัยประเภท1กับโครงการคนรักรถได้เลยนะคะไม่มีอะไรมากค่ะนะคะเพียงแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7 ปีนะคะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะนะคะทีนี้สนใจก็สอบถามเบี้ยประกันภัยได้นะคะสำหรับประเภท1ผ่อน 0% ได้6 เดือนค่ะนะคะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่021500888 021500888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลนะคะที่เราได้ติดตามกันนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำนั้นก็ได้ไหลลงมานะคะสู่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะซึ่งในพื้นที่โดยลักษณะกายภาพของตัวอำเภอเวียงสาเนี่ยคือเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ไหลจากอำเภอเมืองก็จะลงมาทางด้านของอำเภอเวียงสาจากอำเภอเวียงสาก็จะไหลลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าในตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำนะคะที่ทางเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยสามารถที่จะรองรับได้นะคะว่าณตอนนี้ปริมาณน้ำนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ดูจากข้อมูลนะคะซึ่งเราสามารถที่จะติดตามกันได้เลยนะคะว่าข้อมูลในตอนนี้คือทางด้านของเขื่อนสิริกิติ์นะคะยังสามารถที่จะรับน้ำได้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือรอน้ำจากทางเวียงสาที่จะไหลเข้ามานะคะก็เดินทางในช่วงเวลาประมาณสักวัน2 วันนะคะคือเป็นตัวเลขจากเมื่อวานนี้นะที่ทางศูนย์บริหารจัดการน้ำเนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจากทางปัวมานะคะอำเภอปัวนะคะแล้วก็ลงมาทางอำเภอเมืองมาที่อำเภอเวียงสาแล้วก็เข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์ในใช้เวลา31 ชั่วโมงเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคะว่าการเดินทางของมวลน้ำนะคะตอนนี้กำลังสู่ที่อำเภอเวียงสาค่ะส่วนเรื่องของฝนที่ตกนะคะฝนที่ตกเมื่อเช้าที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าตอนนี้ทั้งเป็นร่องมรสุมนะคะยังคงอยู่ทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันนะคะก็จะมีทางน่านพะเยาสุโขทัยนะคะแล้วก็ทางตอนเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีทาง บึงกาฬนครพนมนะคะดูปริมาณฝนที่ผ่านมาค่ะนะคะที่สุโขทัยอันนี้ฝนเยอะกว่าฝนหนักกว่าที่จังหวัดน่านนะคะฝนที่สุโขทัยเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะ326มิลลิเมตรเลยโอ้โหเยอะมากส่วนจังหวัดน่านเนี่ย200กว่ามิลลิเมตรนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแล้วก็โดยธรรมชาติด้วยนะคะที่น้ำเนี่ยก็จะมาทางด้านสุโขทัยด้วยนะคะในช่วงตรงนี้ส่วนพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยนะคะตอนนี้ถือว่านะคะในการที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะคะชาวบ้านซึ่งบ้านอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำเนี่ยมันมาเร็วนะคะบางพื้นที่อาจจะอพยพออกมาได้ค่อนข้างลำบากค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทางหน่วยทั้งหน่วยภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆเนี่ยก็ได้ระดมเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือถ้ามีทั้งเจ็ตสกีด้วยนะคะว่าบางที่เนี่ยน้ำมันเชี่ยวนะคะแล้วก็เรือท้องแบนอาจจะเข้าถึงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็ต้องเป็นเจ็ตสกีที่จะนำพวกความช่วยเหลือนั้นลงไปนะคะส่งข้าวส่งน้ำอะไรให้ชาวบ้านที่ยังคงอยู่อาศัยในบ้านนะคะถ้าหากว่าเป็นลักษณะบ้านที่คือบ้านชั้นเดียวแบบยกพื้นสูงค่ะนะคะอันนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอยู่บ้านได้เพราะว่าเรื่องของไฟฟ้าประปาโทรศัพท์อะไรนะคะคลื่นสัญญาณต่างๆเนี่ยยังสามารถใช้กันได้เป็นปกตินะคะพวกคลื่นโทรศัพท์มือถือนะคะค่ายมือถือเนี่ยทางกสทช.ก็ได้มีการสั่งการได้ประสานกันนะคะที่นำแล้วก็ตัวขยายสัญญาณนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมนะคะทางค่ายต่างๆเนี่ยก็ได้ทำสัญญาณให้มันเสถียรนะคะสามารถติดต่อกันได้เป็นปกตินะคะพอการสื่อสารใช้ได้เป็นปกติเนี่ยมันก็ค่อยชั่วหน่อยนะคะก็จะแจ้งได้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องการอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกเป็น Facebookนะคะเป็นเพจในพื้นที่เป็นกลุ่มต่างๆนะคะที่แจ้งกันได้ด้วยนะคะติดต่อกันได้ค่ะก็ทำให้เบาใจได้ส่วนหนึ่งแหละนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ต้องการอะไรต้องการมากน้อยแค่ไหนยังไงก็แจ้งผ่านทางเพจต่างๆในพื้นที่กันได้เลยนะคะแล้วก็มีการอัปเดตกันด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ระดับเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยเส้นทางในอำเภอเมืองน่านเนี่ยนะคะเมื่อช่วงประมาณ 8:30 นค่ะนะคะก็บอกว่ามีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นเริ่มสูงขึ้นนะคะอย่างช่วงของแยกประตูน้ำเข้มผ่านไม่ได้นะคะถ้าเป็นรถเล็กๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพวกรถกระบะอะไรนี่ยังผ่านได้นะคะซึ่งระดับน้ำในเมืองยังว่ายังพอไหวนะคะคนยังสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนกันได้อะค่ะนะคะมายกเว้นจุดที่เป็นที่ลุ่มอะนะคะที่น้ำก็จะสูงหน่อยซึ่งเขาก็มีการแจ้งเตือนกันในกลุ่มเพจต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นถนนสายหลักถนนสายรองที่จะเดินทางข้ามอำเภอเนี่ยสามารถดูเพิ่มเติมได้นะคะในเพจ JS Radio นะคะที่เราก็จะอัปเดตข้อมูลการเดินทางจากทางกรมทางหลวงนะคะที่เขาก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันนะคะในเส้นทางนะคะจุดไหนผ่านไม่ได้จุดไหนที่พอผ่านได้ระดับน้ำสูงประมาณกี่เซนนะคะเราก็จะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะจากที่ทางกรมทางหลวงนั้นได้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจสอบเพื่อวางแผนในการเดินทางกันนะคะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่เราติดต่อนะคะหน่วยงานซึ่งลงพื้นที่นะคะไปให้ความช่วยเหลือชาวบ้านนะคะในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มค่ะระดับน้ำมันก็เลยค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้ทางหน่วยงานก็กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะในระหว่างนี้ค่ะมาที่กิจกรรมของโตโยต้าถนนสีขาวนะคะกับจส.100ค่ะซึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมของเดือนสิงหาคมนี้นะคะที่ก็จะมีเป็นคำถามจากโตโยต้านะคะให้เราได้มาร่วมตอบคำถามกันว่า การเดินทางที่ปลอดภัยนะคะแน่นอนว่าเรื่องถนนนะคะการขับรถที่ปลอดภัยการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะถนนปลอดภัยคนขับก็ต้อง

0: ดีด้วยนะคะแล้วก็คนขับเรียกว่าต้องมีทั้งทักษะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการขับรถด้วยค่ะนะคะในแต่ละเส้นทางว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้ามีรถจอดเสียอยู่เอ๊ะเราจะขับยังไงนะคะทีนี้ในเดือนนี้ค่ะเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะยังมีกลิ่นอายของวันแม่กันอยู่นะคะก็ชวนชาวจสร้อยค่ะมาแชร์ประสบการณ์ในการขับรถในเทคนิคการขับรถที่ไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแบบประหยัดพลังงานและปลอดภัยด้วยนะคะคำถามนะคะมีคำตอบให้เลือกนะคะว่าข้อ A นะคะการที่เราจะขับรถไปบอกรักแม่นะคะอย่างปลอดภัยอย่างประหยัดพลังงานเนี่ยนะคะเราจะเลือกข้อไหนข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงเพราะว่าต้องรีบไปหาแม่ข้อ B ขับยังมีสติแล้วก็ดูจังหวะด้วยนะคะจังหวะการแซงการอยู่ในช่องทางของเราค่ะนะคะคิดว่า A หรือ B นะคะอันไหนเนี่ยจะเป็นการขับขี่ที่ประหยัดพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะคะตอบได้เลยนะคะในเพจ JS Roy Radio ค่ะนะคะซึ่งก่อนจะตอบคำถามกันค่ะขอให้ลงทะเบียนก่อนนะลงทะเบียนตามQR code ที่ขึ้นมานี้นะคะหรือว่าในลิงก์ที่อยู่ในเพจของ JS Roy Radio นะคะตอนนี้เราปักหมุดไว้แล้วนะคะก็ไปลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนกันนะคะว่าเราชื่ออะไรอะไรยังไงนะคะหลังจากนั้นก็ตอบคำถามค่ะว่าข้อไหนคิดว่ามันเป็นข้อที่ใช่ที่สุดนะคะข้อ A หรือว่าข้อ B ค่ะโดยในการตอบคำถามนี้ค่ะกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวนี้นะคะเรามีรางวัลให้ด้วยค่ะเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะท่านที่ตอบคำถามไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็รอลุ้นว่าจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะคะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลนี้ไหมนะคะซึ่งตอบคำถามกันได้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็จะประกาศผลนะคะในวันที่8กันยายนค่ะในช่องทางของ Facebook JS Roy นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถนะคะท่านที่เป็นผู้ขับรถเนี่ยฉันเชื่อว่าตอบถูกแน่นอนตอบถูกยังมีอีกขั้นหนึ่งว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะคะว่าจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับบัตรกำนันกันไปจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะในกิจกรรมของเรานะคะที่เพจ JS Roy Radio นะคะก็ต้อนรับทุกท่านเลยค่ะนะคะที่จะมาร่วมตอบคำถามกันนะคะจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลที่แจ้งมาเพิ่มเติมกันนะคะเดี๋ยวแวะไปดูอากาศกันหน่อยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะว่าคือตั้งแต่เช้ามาเนี่ยฟ้ามันจะครึ้มๆนะคะฟ้าครึ้มแต่ว่าไม่มีฝนนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนค่ะอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าแดดเริ่มจำแจมาแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเซลเซียสนะคะส่วนความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 78% ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะโอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะ170ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็โอกาสที่ฝนจะแบบตกลงมาเหมือนเดิมค่ะนะคะช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะแล้วก็จะมีลมแรงด้วยนะคะสำหรับในลักษณะอากาศของกรุงเทพในช่วงของวันนี้นะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่สภาพการจราจรนะคะรวมทั้งเรื่องของสถานการณ์ฝนตกนะคะก็ทางด้านของปภ.นะคะได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์ค่ะเตือนฝนตกหนักที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถนะคะหากต้องการขอความช่วยเหลือก็แจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะซึ่งทางปภ.ได้ส่งเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนเมื่อตอน 8:47 นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะอันนี้ก็ สอดคล้องนะคะกับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าเรื่องของร่องมรสุมนะคะที่ยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางตอนบนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะที่จะทำให้มีฝนตกหนักนะคะยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางปภ.เองก็มีส่งเซลล์บรอดแคสต์นะคะที่เตือนฝนตกหนักอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะนะคะเหมือนกับที่หวังชินจังหวัดแพร่คือลักษณะก็เป็นเพราะร่องมรสุมที่พาดเป็นแนวเดียวกันนะคะนะคะทำให้ก็จะมีน้ำท่วมฉับพลันมีฝนตกหนักมากนะคะน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะอันนี้เป็นการเตือนซึ่งข้อความเนี่ยมันก็จะจำกัดได้ตามหน้าจอของโทรศัพท์มือถืออาจจะแบบไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากนะคะแต่ว่าเอาแบบเนื้อเน้นๆที่เตือนกันมาค่ะนะคะแต่ทีนี้ในส่วนที่เป็นรายละเอียดเนี่ยคนที่เป็นคนอยู่ในพื้นที่นะคะคงต้องประเมินด้วยนะคะว่าปกติเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมเนี่ยมันสูงประมาณไหนแล้วคงต้องบวกไปอีกหน่อยอะค่ะนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าปีนี้มันจะเป็นสถานการณ์ของซูเปอร์เอลนีโญก็ตามนะคะแต่เวลาฝนตกมันก็ตกหนักแล้วมันก็จะตกเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นค่ะคือตกหนักในพื้นที่ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้น้ำท่วมสูงกว่าปีที่ผ่านมาก็เป็นไปได้นะคะนั้นเนี่ยคงจะต้องบวกเพิ่มเอาไว้ก่อนนะคะให้มั่นใจแล้วก็พวกรถยนต์อะไรก็คงจะต้องไปในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ดอนพื้นที่สูงนะคะมั่นใจว่าไม่ท่วมนะคะอย่างในพื้นที่ของจังหวัดน่านเองเขาก็จะมีในเพจที่เสนอแจ้งมาว่าจุดไหนเป็นจุดที่สามารถจอดรถได้อย่างปลอดภัยนะคะก็แจ้งกันในกลุ่มของเพจต่างๆค่ะตอนนี้เรามาที่ทางกู้ภัยแม่โจ้นะคะซึ่งไปช่วยเหลือนะคะชาวบ้านพี่น้องที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันคุณจีนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เข้าไปในพื้นที่ของเวียงสาหรือยังคะ
1: กำลังเข้ามาขนน้ำเปล่าแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงค่ะที่ตัวอบต.น้ำพัวค่ะ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยวางแผนในการทำงานไว้ตรงเข้าไปจุดไหนยังไงบ้างอะคะ
1: บ้านน้ำพัวค่ะอำเภอเวียงสาพอดีว่าน้ำเพิ่งมาถึงตัวอำเภอเวียงสาแล้วก
0: ็
1: มีผู้ป่วยติดเตียงหลายบ้านนะคะในหมู่บ้านที่ไม่ยอมออกมาเมื่อวานว
0: ัน
1: นี้ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าร่องข้อของเทศบาลว่าผู้ป่วยจะออกมาไหมเพราะว่าน้ำมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเช็คความปลอดภัยของผู้ป่วยบ้านโดยรอบๆว่าถ้าไม่ออกแล้วจะหยุดตรงนั้นจะปลอดภัยหรือเปล่าเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: คือจะไปคุยให้เขาออกมาจุดที่ทางอบต.เขาเตรียมไว้ให้เป็นจุดศูนย์พักพิงอะค่ะ
0: ค่ะคือตอนนี้ตัวเลขจำนวนของผู้ป่วยติดเตียงที่พี่ยังไม่ได้แบบยังอยากอยู่บ้านอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะคะมีประมาณสักกี่คนนะคะ
1: ถ้าในหมู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปลงที่หมู่2เนาะค่ะเนา
0: ะ
1: ใน1หมู่บ้านเนี่ยมีประมาณ10ถึง15คนเลยอะค่ะ
0: โอ้โห10ถึง15คนเป็นผู้ป่วยติดเตียง
1: ใช่ค่ะจากรายชื่อของทางอบต.ที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะคะที่เข้าไปเช็คมาแล้วแล้วก็ยังไปคือทางอบต.ทางเทศบาลค่ะเขาไปเช็คทุกตลอดเลยคือไปคุยตลอดว่าก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะให้ออกอะไร
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้น้ำมันท่วมแล้วก็ต้องเข้ากลับไปดูอีกครั้งนึงว่าจะออกไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางทีมเรามีเรือแต่ว่าของเทศบาลเขาไม่มีเรืออย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราเตรียมเรือเป็นเรือท้องแบนเหรอคะ
1: เรือท้องแบนค่ะ
0: พอไหมคะมีสักกี่ลำคะที่
1: ตอนนี้หนูเอามา2ลำค่ะ
0: 2ลำแล้วก็น้ำมันเชี่ยวด้วยใช่ไหมคะตอนเนี้ยน้ำแรง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะคือตอนนี้เนี่ยจะต้องแบบเข้าไปประเมินก่อน
1: ใช่ค่ะต้องเข้าไปคุยกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติก่อน
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางเทศบาลทางอบต.เขาอยากให้ออกมา
0: แล้ว
1: ป่วยอยู่ตรงนั้น
0: แล้วถ้าเข้าไปแล้วดูแล้วแบบระดับน้ำเนี่ยมันจะสูงขึ้นยังไงแบบต้องเคลื่อนย้ายแน่นอนแล้วในการเคลื่อนย้ายจะใช้วิธีไหนอะคะจะทำยังไงอะคะ
1: เราฝึกมาอยู่แล้วค่ะก็คือใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นเปเป็นบอร์ดตามระบบของที่เราใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยบนท้องถนนเลยอะค่ะเพียงแต่ต้องนำผู้ป่วยลงเรือ ซึ่งตรงนี้เราก็เคยทำมาทุกครั้งอยู่แล้วในสถานการณ์น้ำท่วม
0: ค่ะก็คือลงเรือท้องแบนเนี่ยที่เตรียมมาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เคลื่อนย้าย
1: ใช่ค่ะออกมาแล้วจะมีรถกู้ชีพมารอรับเพื่อที่จะย้ายมาที่ศูนย์พักพิงของทางอบต.ค่ะ
0: ค่ะแล้วทีนี้เรือลำหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะรับผู้ป่วยได้มากสุดกี่คนนะคะ
1: ได้แค่ท่านเดียวค่ะต่อลำอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าในเรือหนึ่งลำต้องมีนายท้ายต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกู้ภัยเซฟตี้ใ
0: ช่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาแบบนี
1: ้ใช่ค่ะแต่ต้องแต่ตอนเรายังไม่ชัวร์นะคะว่าผู้ป่วยจะออกมาทุกหลังไงค่ะ
0: อ๋อ
1: เจ้า
0: ค่ะแล้วบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ยก็ยังมีลูกหลานที่คอย
1: ดูแลอยู่ใช่ค่ะ
0: อ๋อคือคนในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาแล้วแต่ว่าก็จะเหลือแค่เหมือนก็แค่2คนผู้ป่วย1แล้วก็ลูกหลาน1คอยเฝ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะน้ำไฟอะไรยังมีอยู่ไหมคะ
1: ไม่เดี๋ยวตอนนั้นหนูไม่แน่ใจอะค่ะเพราะว่าน้ำมันเพิ่งเข้าเช้านี
0: ้ค่ะ
1: เรื่องน้ำไฟไม่แน่ใจว่าเขาตัดหรือยังอะไรยังไงอะค่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าดีพอดีว่ามาประชุมงานกับทางอบต.แล้วกำลังจะขนของขนน้ำขึ้นเรืออย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่ากำลังนึกภาพตามถ้าสมมติว่าแบบน้ำแบบสูงมากแล้วเขามีการตัดไฟมันก็อยู่ไม่ได้เงี้ยนะคะคน
1: คือคนเขาเรียกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะทางภาคเหนือค่ะเขาจะห่วงบ้านนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่ปัญหาของทุกปีก็คือไม่ยอมออกจากบ้านกล
0: ั
1: วของหายกลัวขโมยจะคอยอยู่เฝ้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจ
0: ะ
1: เป็นปัญหาถัดไปก็คือต้องมีคนคอยส่งข้าวส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นทางทีมที่หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือที่ทิ้งเขาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยส่งข้าวส่งน้ำสามมื้ออย่างเงี้ยค่ะเขาถึงรณรงค์กันว่าอยากให้อพยพออกจากบ้าน
0: ค่ะคุณจริงแบบนี้แล้วใครจะเป็นคนเจรจาคุยกับแบบผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบยังไม่ยอมออกมาแล้วจะคุยยังไง
1: ตอนนี้ก็จะไปร่วมกับทีมงานของหน่วยงานเขาอาฝ่ายงานสาธารณสุขของเทศบาลนะคะก
0: ็
1: คือคนที่เขาคอยดูแลเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเราเป็นหน่วยงานนอกเราก็ไปกับเขา
0: อ๋อก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่แบบคล้ายๆแบบอสมส่วนหนึ่งสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะทั้งขู่ทั้งปลอบว่าอย่างนั้นเถอะที่จะให้ย้ายออกมา
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะคะขออนุญาตค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ยกไปเลยไหมคะไปเลยไหมอ
0: ันนี้เป็นหน่วยกู้ภัยแม่โจ้นะคะคือทางกู้ภัยแม่โจ้นี่มาจากเชียงใหม
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: มาจากเชียงใหม่ค่ะ
0: มาถึงเมื่อไหร่อะคะ
1: ถึงเมื่อวานประมาณช่วงเที่ยงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็คือพร้อมที่แบบอยู่ได้หลายวันเลยเพื่อจนกว่าระดับอะไรมันจะคลี่คลาย
1: ใช่ค่ะต้องแจ้งว่าถ้างานอุทกภัยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: ถ้างานอุทกภัยก็คือในวันแรกก็คืองานกู้ภัยก็คืองานอพยพ
0: ค่ะค่ะ
1: งานกู้ภัยก็คืองานอพยพงานวันที่สองวันที่สามเนี่ยจะแทบจะไม่มีคนอพยพแล้วก็คือต
0: ้
1: องคอยส่งข้าวส่งน้ำให้คนที่ไม่ยอมออกจากบ้านเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องใช้เรือ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะเรือก็จะใช้เยอะเพราะว่าหมู่บ้านหนึ่งมันหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วก็กว่าจะแจกข้าวเสร็จมื้อนึงแล้วพอเสร็จก็ต้องมาเตรียมมื้อถัดไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะโอ้รู้ว่าต้องวางแผนกันแบบอย่างดีนะคะคุณจีนนะว่าวันนี้แบบจะเข้าไปเส้นไหนจะยังไงแบบต้องวางกันค่อนข้างละเอียดเลยนะในการเข้าไปช่วยเหลือ
1: ไม่งั้นจะเสียเวลา
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็เลยตั้งใจมาที่นี่เพราะว่าประสานงานไว้ตั้งแต่เมื่อคืนว่าถ
0: ้
1: าวันนี้น้ำเข้าทางเทศบาลเขาจะขอประสานหน่วยเราเข้ามาช่วยกับทีมของเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
1: เลยตื่นมาก็เลยยิงตรงมาที่นี่เลย
0: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วณตอนนี้เนี่ยฝนยังลงอยู่ไหมคะ
1: ฝนปล่อยๆค่ะ
0: ฝนปล่อย
1: ๆคราวนี้ทางนี้ทางนั้นคือตัวเมืองน่านกับอำเภอเวียงสาเนี่ยค่ะมันเป็นพื้นที่ปลายน้ำละต
0: ้
1: องดูอำเภอต้นน้ำคือด้านเหนือทางปัวทางแม่สลิมทางท่าวังผาค่ะว่าตกหรือเปล่าเพราะว่าน้ำที่ท่วมน่านวันนี้ก็คือมาจากที่น้ำป่าไหลหลากปัวเมื่อวานช่วงเช้าที่หัวที่ช่วงตีห้าที่ผ่านมาของเมื่อวานนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าเวียงสานี่คือเป็นท้ายสุดเลยนะคะที่น้ำจากท่าวังผาลงมาก่อนที่จะลงเขื่อนสิริกิติ
1: ์ใช่ค่ะอำเภอสุดท้ายของจังหวัดน่านนะคะ
0: รู้สึกมันเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยใช่ไหมคะที่เวียงสา
1: ต่ำที่สุดรับน้ำทุกปีแล้วก็แช่นานมากค่ะ
0: ใช่
1: นานมากจริงๆ
0: เพราะว่าด้านบนแต่ละที่อย่างเมื่อวานซืนที่ตกเนี่ย200กว่ามิลทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ลงมาก
1: วันนี้น้ำก็กระจายทั่วถามว่าหนักเท่าปี68ไหมน้ำยังไม่ระดับน้ำยังไม่สูงเท่าปี68ที่ทั่วเมืองน่านแต่ก็ถือว่าหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาถ้าไม่นับปี68นะคะ
0: ใช่เพราะปี68เป็นพายุวิภานะที่แบบเข้ามาถล่ม
1: ปีที่แล้วก็คือล้อมเลยกู้ภัยที่เข้ามาหนูเข้ามาแรกๆก็คือออกไม่ได้ออกเมืองไม่ได
0: ้เ
1: ง
0: ี้ยค่ะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยขอแบบติดตามเป็นช่วงๆไปนะคะว่าในการที่เข้าไปเพื่ออพยพแบบผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะจะทำได้ต้องใช้เวลากันอะไรขนาดไหนยังไงนะคะยังไงเดี๋ยวขอติดตามกันเป็นช่วงๆไปช่วงนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณจีนค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งในนะคะหนึ่งในหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยค่ะนะคะที่ระดมลงมาทั้งให้ความช่วยเหลือกันทั้งบางส่วนก็จะเป็นแบบฝ่ายที่แบบนำอาหารไปนะฝ่ายนี้ก็ดูแลเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ยอมออกมานะคะก็จุดร้อยก็จะเกาะติดแล้วก็มารายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ุณไนท์นะคะแจ้งว่าบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนานะคะช่วงของเลยด่านบางครุมาเล็กน้อยนะคะมีรถ SUV ค่ะจอดสีขาวนะคะจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายคนขับก็ออกมานอกรถคงจะแบบมาให้สัญญาณรถคันอื่นๆนะคะทีนี้ก็ฝากระวังกันด้วยนะคะจุดนี้การจราจรชะลอตัวค่ะนะประสานทางกู้ภัยของบางพลีสุขสวัสดิ์ให้เรียบร้อยนะคะส่วนอุบัติเหตุนะคะอันนี้เป็นพื้นที่ทางด้านนอกพหลโยธินนู่นนะคะจังหวัดเชียงรายก่อนถึงตลาดฟ้าไทยนะคะเป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงนะคะแล้วก็พูดถึงทางด้านของปภ.นะคะเช้านี้เนี่ยส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนกันแบบรัวๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะนะคะซึ่งมีความเสี่ยงต่อฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมสูงนะคะนะคะก็จะมีพื้นที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะที่ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนไปนะคะพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะนะคะรวมทั้งมีแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์นะคะที่พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มทางพื้นที่ทางภาคเหนือที่จะเจอฝนตกหนักอีกเพราะว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านแล้วมันจะพาดแบบเฉียงมาทางตอนบนของภาคตอนออกเฉียงเหนือด้วยนะคะทางด้านของแม่ฮ่องสอนค่ะก็ถือว่ามีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ทำด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบขึ้นเขาค่ะเป็นที่ลาดชันค่ะนะคะก็มีรับแจ้งนะคะว่าทางหลวงหมายเลข108แม่เสรียงฮอดนะคะพื้นที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็ที่สบเมยด้วยนะคะมีดินสไลด์ค่ะบนทางหลวงหมายเลข108นี้นะคะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นค่ะนะคะซึ่งไม่มีทรัพย์สินประชาชนหรือว่ารถอะไรเสียหายค่ะนะคะคือด้วยความที่ฝนตกแล้วก็มันคงดินเนี่ยอุ้งน้ำมาเยอะนะคะมันก็เลยทำให้ดินนั้นอ่อนนุ่มแล้วก็สไลด์ลงมาค่ะนะคะเห็นไหมคะเพราะต้นไม้ข้างทางนี่ก็เลยล้มลงมานะคะเพราะว่าลักษณะคือดินก็เป็นดินแบบคล้ายๆดินแดงแบบนี้ค่ะนะคะไม่ได้แบบมีหินที่มาประคองไว้อะไรไว้ทำให้ดินสไลด์ลงมาแล้วก็ต้นไม้ก็ล้มมาขวางนะคะรวมทั้งเสาไฟข้างทางก็ล้มมา4ต้นนะคะฝนยังตกอยู่ด้วยค่ะนะคะพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนส่วนทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้เข้าพื้นที่แล้วนะคะในตอนนี้รถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้นะคะเพราะว่าต้นไม้ก็ขวางเสาไฟก็ขวางอยู่ค่ะณตอนนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงประมาณ8โมงครึ่งนะคะที่จสร้อยติดตามแล้วมารายงานให้ทราบกันนะคะนะคะตามภาพที่ดูกันใน YouTube นะคะอันนี้เป็นเส้นทางสายแม่เสรียงฮอดนะคะเส้น108ค่ะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกลับมาที่น่านนะคะในตัวเมืองน่านค่ะนะคะซึ่งน้ำที่จากเมื่อวานนี้นะคะน้ำจากเมื่อวานนี้นะคะที่ไหลมาเข้าสู่อำเภอเมืองน่านเนี่ยนะคะในตอนนี้พื้นที่ของในตัวเมืองนะคะมันก็ระดับน้ำนั้นเริ่มสูงขึ้นนะคะในอำเภอเมืองน่านค่ะนะคะสูงขึ้นบางพื้นที่รถผ่านไม่ได้แล้วนะคะรถเล็กนะคะผ่านไม่ได้เพราะว่าระดับน้ำสูงนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเมตรนะคะก็เริ่มท่วมแบบว่าพื้นที่ถนนทำให้ชั้นล่างของบ้านหรือว่าออฟฟิศสำนักงานเนี่ยที่น้ำนั้นเริ่มท่วมเข้าไปนะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เชี่ยวน้ำมันจะนิ่งสักหน่อยนะคะส่วนน้ำที่อำเภอเมืองนะคะหลังจากนั้นจะไหลลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายปลายของน้ำแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อมาทางอุตรดิตถ์ลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะตอนนี้ค่ะนะคะเป็นสถานการณ์ที่ติดตามให้ทราบกันนะคะส่วนฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะแล้วก็อีกจังหวัดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือที่จังหวัดสุโขทัยเพราะว่าจากปริมาณฝนเมื่อคืนนี้ที่ตกมา300กว่ามิลลิเมตรค่ะหนักมากจริงๆนะคะหนักมากเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยทางด้านของอำเภอ
สวรรคโลกทางศรีสัชนาลัยนะคะที่มีฝนตกมาเมื่อคืนนี้จนถึงตอนเช้ามืดค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านที่ยังคงใช้เส้นทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเป็นหมายเลขของจสร้อยนะคะถ้ามีเหตุฉุกเฉินเหตุด่วนใช้ SOS ใน JSR Application นะคะซึ่ง SOS อันนั้นจะแสดงพิกัดตำแหน่งที่คุณอยู่นะคะนะคะก็จะเป็นความพิเศษเพราะว่าเวลาเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะที่แจ้งมานะคะซึ่งบางครั้งถ้าหากว่าเราแบบถามละเอียดว่าถนนตรงนั้นถนนอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่นึกไม่ออกว่าตรงนี้จะเรียกว่าถนนอะไรอะไรยังไงนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องฉุกเฉินที่อยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นก็ใช้ SOS ใน JSR Application ให้ SOS เนี่ยเป็นคนบอกว่าตำแหน่งจุดที่คุณอยู่นั้นอยู่ตรงไหนนะคะในการที่ขอความช่วยเหลือมานะคะคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนพุทธมณฑลสาย4เป็นฝั่งบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางวงเวียนหอนาฬิกาทางสารยานะคะแจ้งว่าในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจแบบวินวินสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
7: ยาองค์ผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีพอใจเยือนออสเตรเลียเจรจาต่อยอดการค้าแบบวินวินเผยทุนไทยลงทุนอหังสาในออสเตรเลีย 230,000 ล้านบาทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากได้เชิญชวนผู้ประกอบการออสเตรเลียในหลายภาคส่วนให้เข้าไปขยายกิจการในไทยโดยรัฐบาลนำเสนอนโยบาย Thailand Fast Pass ซึ่งทำหน้าที่เป็น One Stop Service อำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนต่างชาติและที่เหนือความคาดหมายคือการขับเคลื่อนให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายเปิดการให้มีการแลกเปลี่ยนเจรจาต่อยอดจนนำไปสู่การร่วมลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่สร้างบรรยากาศการค้าแบบวินวินที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เข้าไปควบรวมและร่วมลงทุนมากมายทั้งด้านพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมโดยเฉพาะบริษัทเฟเซอร์พร็อพเพอร์ตี้จำกัดในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียรวมมูลค่าสูงถึง 230,000 ล้านบาทส่วนแรงงานไทยมีทักษะความชำนาญความรู้และเทคโนโลยีตัวอย่างความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ชาวไทยที่เข้าไปทำงานในบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแคนวาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ศักยภาพและสมองขับเคลื่อนองค์กรชั้นนำได้อย่างโดดเด่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กองทัพเรือกำหนดการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่2ในวันนี้เป็นการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามทั้งนี้กรมเจ้าท่าได้ประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคม69เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนการให้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีจนกว่าจะแล้วเสร็จเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลางข้ามฟากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามให้บริการถึง 12:30 น.และเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 น.ส่วนคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามห้ามเรือทุกชนิด

0: ผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไวรัสตับอักเสบบีการติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
2: โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อทั้งเลือดเพศสัมพันธ์การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหากติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ทั้งนี้โรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและรักษาได้ด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเพื่อควบคุมปริมาณไวรัสในร่างกายลดภาวะการเกิดพังผืดของตับชะลอการเกิดตับแข็งและลดการเกิดมะเร็งตับแต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นกรมควบคุมโรคจึงเร่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของโรคไวรัสตับอักเสบบีสามารถประเมินความเสี่ยงของตนและคนรอบข้างหากมีพฤติกรรมเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจคัดกรองการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีได้โดยเร็วทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
3: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมด้วยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำเร็จผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ10นาฬิกา13นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะตอนนี้รู้สึกพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่อากาศในกรุงเทพข้างนอกก็ค่อยชั่วขึ้นนะคะเริ่มมีแดดมานะคะทำให้รู้สึกสบายใจนิดนึงว่านะคะไม่เหมือนตอนเช้าเวลาท้องฟ้าครึ้มๆเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกเหมือนมันอากาศมันไม่ดีจิตใจมันก็จะไม่ค่อยแจ่มใสนะไม่เห็นแสงอาทิตย์นะคะแต่ว่าไม่ต้องมาเยอะเพราะว่าพอแดดแรงก็โมโหอีกร้อนอะไรกันแบบนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมาค่ะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสะพานข้ามคลองบางตะไนมาที่ต่างระดับ346ค่ะช่วงก่อนถึงต่างระดับ346 2กิโลเมตรได้นะคะมีอุบัติเหตุยังไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรแต่ว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะมีอีกเรื่องนึงค่ะนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเรียกว่าชีวิตในยุคปัจจุบันนะคะที่เรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีมาทำให้รู้สึกสะดวกสบายขึ้นนะคะแหมทำอะไรมันก็คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างเรื่องของกล้องวงจรปิดนะคะอย่างเมื่อก่อนการติดกล้องวงจรปิดตามบ้านเนี่ยมันก็มีราคาเหมือนกันพอยุคสมัยผ่านไปนะคะอุปกรณ์ก็คนใช้กันมากขึ้นพอใช้มากขึ้นราคามันก็ไม่แพงมากทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะคะบ้านแต่ละบ้านเนี่ยบางทีติดเกือบทุกห้องนะคะติดทุกห้องเพื่อในเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ดูเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะลูกหลานอยู่อีกบ้านนึงก็ไว้คอยดูว่าเดี๋ยวเผื่อเป็นอะไรขึ้นมานะคะจะได้ไปช่วยเหลือทันค่ะแล้วก็ส่วนนึงเราก็จะติดเอาไว้ที่ประตูรั้วใช่ไหมคะคอยส่องติดเอาไว้ว่าคนมาส่งของส่งพัสดุครบไหมวางไว้จริงไหมหรือว่ามีขโมยกระโจนมาอะไรหรือเปล่าหรือว่าดูย้อนหลังนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบเราใช้กันจนชินอะจนกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในชีวิตนะคะเรื่องของกล้องวงจรปิดเนี่ยการติดตั้งมันมีกฎหมายเหมือนกันนะคะมีกฎหมายสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นสถานที่ที่แบบเหมือนกับสาธารณะเป็นบริษัทเป็นห้างร้านอะไรที่แบบส่องออกมาถนนริมถนนเนี่ยเขาจะต้องมีป้ายติดเอาไว้ว่าสถานที่นี้บริเวณนี้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่าอันเนี้ยมีกล้องอยู่ค่ะนะคะจะเป็นกล้องจริงเป็นกล้องแบบดัมมี่ไม่บอกนะคะแต่ว่าต้องติดป้ายให้ทราบค่ะเพราะว่ามันมีพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562ค่ะที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเนี่ยการที่เราติดตั้งกล้องแล้วแบบสาดออกไปทางนอกบ้านนะคะเป็นถนนสาธารณะอะไรเนี่ยมันก็จะต้องติดให้คนเขารู้นะคะว่าอันเนี้ยมีกล้องอยู่นะคะหรือว่าทางเข้าหมู่บ้านอะไรก็เห็นไหมคะว่าเขาจะติดป้ายว่าตรงนี้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะว่าคืออุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเราใช้จนเกิดความเคยชินนะคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราไปละเมิดอันนี้ค่ะมันก็จะมีความผิดด้วยนะนะคะเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะมีกฎหมายด้วยค่ะนะคะว่าถ้ากล้องเราหันไปในพื้นที่เพื่อนบ้านเนี้ยนะคะถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะมีโทษจำคุกด้วยนะคะสูงสุดไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นอะไรที่กำหนดไว้ซึ่งกสทช.เขาก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรียนจะเล่าให้ฟังจะขอไปที่คุณหนุ่มร่มกล้าวก่อนครับตอนนี้อยู่บนยกระดับรางพระแผนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมินา
0: ค่ะ
1: เพื่อนมาจิกครับผม
0: ค่ะ
1: รามกำแพงขาเข้านะครับทางยกระดับนะครับช่วงครึ่งต้นมาทางนั้นไม่มีปัญหานะครับมาก่อนจะถึงลงประมาณ500เมตรมันจะชะลอตัวแล้วก
0: ็ค่ะ
1: ก่อนลงก่อนทางลงประมาณสัก10-15เมตรเนี่ยจะมีรถชนกันอยู่2คันในเลนขวาสุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ชนท้ายกันอยู
0: ่
1: ไม่รุนแรงครับผม
0: ค่ะ
1: เขาคงเคลื่อนตรงกันได้ถ้าตกลงกันได้ก็คงไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับพอลงมาแล้วเนี่ยรถก็ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับตอนนี้เลี้ยวเข้าพระราม9แล้วก็ยังชะลอตัวอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับในพระราม9เนี่ยป้ายทางยกระดับมันจะมีการทำงานอยู่ตรงอะไรตรงเกาะกลางนะครับแล้วบางครั้งก็จะเบียดเลนขวาสุดออกมาหน่อยนึงทำให้รถชะลอตัวครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับกับการไม่มีปัญหาครับเคลื่อนตัวได้ดีกว่าท
0: ั้
1: งเข้าทั้งออกเวลาท
0: ั้
1: งเข้าทั้งออกเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
1: ครั รายการไว้แค่นี้นะครับ
0: ฝากไว้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหนุ่มร่มกล้าวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะก็นะคะแจ้งผ่านได้นะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะเมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังกันไปนะเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่จะต้องแบบมีป้ายบอกอะไรบอกเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะทีนี้อีกอันนึงค่ะก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันนะคะก็ใช้กันเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะอันนี้นะคะทางกสทช.บอกว่านะคะหลีกเลี่ยงการซื้อขายการติดตั้งแล้วก็การใช้งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าจะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอุปกรณ์ที่ว่าคืออุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะนะคะที่เรียกว่าเซลล์โฟนซิกนัลบูสเตอร์นะคะถ้าชื่อที่เรียกเป็นทางการก็เรียกว่าเครื่องทวนสัญญาณเซลลูลาร์รีพีเตอร์นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารค่ะแต่ถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498ค่ะเพราะนั้นเนี่ยการนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานหรือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องมาติดตั้งแล้วก็มาใช้งานเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะส่งผลทำให้เพื่อนบ้านหรือว่าผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาไม่สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าออกได้อันนี้ถือว่าไปรบกวนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ค่ะไปรบกวนทำให้เพื่อนบ้านคนอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรเข้าออกหรือว่าไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะคะอันนี้มันก็จะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะการที่นำเครื่องวิทยุคมนาคมเนี่ยมาใช้นะคะโดยที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มีใบรับอนุญาตวิทยุคมนาคมที่จะต้องได้รับนะคะมันก็ยังมีการเป็นเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งให้ทราบกันแล้วก็ทวนกันอีกครั้งนึงค่ะนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่ก็จะมีการควบคุมการดูแลนะคะสำหรับคนที่มาใช้งานนะคะต้องมีการขออนุญาตนะคะทำให้ถูกต้องค่ะนะคะก็แจ้งให้ทราบกันสำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเราก็มาติดตามข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันต่อด้วยนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะข้อมูลการจราจรรับแจ้งนะคะว่าถนนพระราม3นะคะจากทางถนนตกค่ะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางคลองเตยเนี่ยค่ะนะคะช่วงของแยกเจริญราษฎร์ค่ะนะคะมีคุณผู้ฟังใช้เส้นทางบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานตรงแยกเจริญราษฎร์ค่ะบอกว่าการจราจรนั้นติดมากคือตอนนี้ก็10โมงแล้วนะคะคือไม่น่าจะรถติดขนาดนี้ค่ะนะคะยังไม่ทราบเลยว่าเนื่องจากว่ารถใช้เส้นทางกันเยอะนะคะหรือว่าสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กันนะคะอันนี้เผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลท่านใดผ่านมาแล้วนะคะช่วยสันนิษฐานให้หน่อยว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งค่ะนะคะทางถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะในตอนนี้นะคะก็มีข้อมูลแจ้งมาในเอสของ JS ร้อนเรดิโอนะคะว่าช่วงของบางเขนมาทางราชวิภาตรงหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีค่ะมีเป็นรถทัวร์ไปจอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางที่2จากขวาของคู่ขนานนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นรถใหญ่อ่ะคือสูงเกือบจะถึงสะพานลอยคนข้ามเลยค่ะเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ติดอะไรนะคะแต่ว่ารถเสียก็เลยไปต่อไม่ได้เนี่ยแล้วก็จุดสังเกตคือเปิดฝาท้ายเครื่องเอาไว้อ่ะน่าจะเป็นจุดสังเกตให้รถคันอื่นที่ตามมาได้ทราบนะคะ ป็นวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าบางเขนมาที่ราชวิภาตรงหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีในช่องทางที่2จากขวาของคู่ขนานนะคะตอนนี้ทางสน.วิภาวดีบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถยกมาเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยทำให้การจราจรในตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวแล้วนะคะส่วนในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนั้นการจราจรยังใช้การได้นะคะหรือว่าบนโทเวย์ก็ยังวิ่งกันได้แบบสบายๆนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะคะที่แจ้งมาให้ทราบกันชะลอตัวในตรงนี้ค่ะพอเลยไปได้แล้วเนี่ยการจราจรก็ไปกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าตรงหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีในคู่ขนานช่องทางที่2จากขวานะคะที่รถทัวร์คันนี้ไปจอดเสียอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะแล้วก็พื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยอะค่ะนะคะที่เราได้ติดตามกันนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะอยู่ในแนวของร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อคืนนี้ที่วัดปริมาณน้ำฝนได้นะคะ300กว่ามิลลิเมตรทีเดียวค่ะทำให้ในตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีน้ำเนี่ยมันเข้ามาท่วมนะคะพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะบ้านแม่คุนะคะซึ่งน้ำก็แรงแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีแบบสีชาเข้มเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำป่านะคะที่ไหลหลากมาจากปริมาณฝนซึ่งตกเมื่อคืนนี้326มิลลิเมตรได้นะคะที่วัดปริมาณน้ำฝนฝนสะสมนะคะในช่วงเมื่อคืนถึงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะนะคะสำหรับเรื่องของฝนตกปริมาณฝนแล้วก็ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคแล้วก็ตอนบนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะก็ทำให้นะคะเช้านี้นะคะที่ทางปภ.นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนะคะที่ได้มีการส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะทั้งที่จังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็มีที่เมื่อตอน 9:30 นนะคะปภ.ได้ส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนระดับน้ำคลองชมพูค่ะตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ก็จะมีน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะทรัพย์สินมีค่านะคะอันนี้ที่พอพอได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนกันนะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณฟานใช้เส้นทางแล้วก็แจ้งข้อมูลมาว่าใช้ถนนพระราม3ค่ะเป็นฝั่งจากทางถนนตกมาทางคลองเตยนะคะแล้วก็ติดแบบนิ่งๆเลยค่ะตรงแยกเจริญราษฎร์นะคะมันผิดปกติแบบติดมากนะคะจสร้อยได้สอบถามไปทางบก.02นะคะบก.02บอกว่ามีรถเก๋งรถนั่งส่วนบุคคลนะคะไปจอดเสีย2คันเลยนะ2คันตรงแยกเจริญราษฎร์นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางคลองเตยก็เลยทำให้ท้ายแถวแบบยาวนะคะแล้วก็กว่าจะผ่านแยกเจริญราษฎร์นั้นไปได้ช้าโอ้สองคันเลยไม่มีเหตุอะไรไหมคะมีแบบยางแตกหรือว่าอะไรหรือเปล่านะคะมีอะไรมากไปกว่านี้ไหมเพราะจอดเสียสองคันนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ยังไปกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะนะคะท่านที่ใช้เส้นทางก็คงจะค่อนชั่วขึ้นนะคะได้รับแจ้งข้อมูลแล้วนะคะพอรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะก็จะสบายใจหน่อยนะคะว่าที่รถติดเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะไปได้นะคะมาที่ข้อมูลนะคะซึ่งทางด้านของรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็แจ้งมาค่ะนะคะเรื่องของการทำงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะซึ่งทางรฟม.แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบียดจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่ชิดเกาะกลางในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 14/1 ถึงซอย 12นะคะส่วนในฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 9/3 ถึงซอย 15นะคะเป็นการทำงานก่อสร้างอาคารปล่องระบายอากาศที่6เริ่มงานมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็ทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะนะคะทีนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในช่วงที่ทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้เพิ่มเติมเลยนะคะที่หมายเลข084-356-5211084-356-5211ค่ะและสามารถติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะค่ะส่วน LINE นะคะที่ SIMRT Purple Line ค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่อัปเดตการทำงานกันมาให้ทราบนะคะจุดที่มีการเบี่ยงการจราจรนะคะในตอนนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุนะคะจุดที่คุณหนุ่มร่มกล้าวได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถนนบนทางระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าจากบิ๊กซีรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่แยกรามคำแหงค่ะก่อนถึงทางลงแยกรามคำแหงเล็กน้อยนะคะเก่ง2คันชนกันแต่ว่าคือเฉี่ยวชนกันไม่ได้หนักอะไรไม่มีคนเจ็บนะคะเดี๋ยวถ้าประกาศมาก็คงจะย้ายกันได้ค่ะทำให้ในจุดนี้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะชะลอตัวซึ่งถ้าหากว่าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรค่ะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็กรณีที่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนาตรงช่วงเลยด่านบางครูที่มีเป็นรถ SUV สีขาวจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะคะอันนี้เนี่ยเราก็แจ้งทางกู้ภัยไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คงจะดำเนินการกันอยู่นะคะทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะนะคะเพราะว่าปกติเส้นนี้รถบรรทุกเยอะจริงๆนะคะแล้วก็เป็นรถขนาดใหญ่ด้วยค่ะนะคะซึ่งก็ใช้เส้นทางกันตลอดทั้งวันเวลามีอะไรที่สะดุดมาเลยทำให้ไปได้ช้านะคะแต่พอเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรนั้นถือว่าใช้ได้ตามสภาพเลยนะคะการจราจรบนเรือนบางพลีจากฝั่งพระราม2มาเพื่อจะมุ่งหน้ามาทางเมกะบางนานะคะเพื่อในจุดที่รถจอดเสียนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวตรงช่วงของทางร่วมที่มาจากหมวดอุตสาหกรรมนะคะพอเลยทางร่วมไปแล้วมุ่งหน้าออกไปเมกะบางนาสบายมากค่ะนะคะไม่มีปัญหาอะไรในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นใช้การได้นะคะบนถนนบางพลีค่ะนะคะแล้วก็กรณีเมื่อเช้านี้นะคะที่คุณเอกพลนะคะได้แจ้งไว้นะคะว่าถนนกรุงเทพกรีฑาตรงอุโมงค์ที่กรุงเทพกรีฑาที่ไฟในอุโมงค์คือมันดับไปหลายดวงมากทำให้มืดนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละที่ไฟดับนะคะจสรก็ประสานงานกับทางกรุงเทพมหานครให้แล้วนะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีการแก้ไขนะคะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเราก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะค่ะแจ้งผ่านจสรได้นะคะท่านที่เดินทางใช้เส้นทางกันนะคะเรื่องของป้ายอะไรที่มันกีดขวางนะคะสัญญาณไฟที่แบบดับไปเดี่ยงไปนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้ค่ะนะเราก็จะประสานงานต่อให้นะคะกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยนะคะที่อยู่บนท้องถนนนะคะมันจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคก็เช่นเดียวกันนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อเช้าที่คุณอรพัชสอนได้แจ้งมาว่าลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าช่วงของซอยลาดพร้าว80นะระหว่าง80ถึง100ค่ะนะคะมีลิง1ตัวนะคะน่าจะเป็นลิงแสมนะคะที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ ขึ้นไปอยู่บนสายสื่อสารนะคะแล้วก็ไฟก็ไม่ดูดนะเออนะคะแล้วก็นั่งอยู่นะคะบางทีก็ไต่ตามสายสื่อสารบางทีก็นั่งเพราะว่าบนเสาไฟมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นตัวคอนที่แบบเป็นรูปตัวทีที่ยื่นมาที่ขวางอยู่ก็เป็นนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็มองรถบ้างอะไรบ้างในมือเหมือนมีอะไรกินด้วยนะเห็นในมือเนี่ยถืออะไรอยู่นะคะแล้วก็จุดเนี่ยมันใกล้กับสถานีของรถไฟฟ้าด้วยนะคะคือกลัวว่าเดี๋ยวแบบจะปื๊ดเข้ามานะคะคนก็จะตกใจกันนะก็แจ้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะจะเจอกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าลิงเขาก็ไต่เขาไปได้เรื่อยๆกันนะอยู่ด้านบนอยู่บนสายเคเบิลที่อยู่บนเสาไฟนะคะเผื่อว่าท่านใดผ่านไปทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะก็ถ้าถ่ายรูปทันก็ส่งมาล่าสุดให้ดูนะคะถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าลิงเขาก็ไวนะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดไปบางทีเราขับรถถ้าไม่มีคนนั่งมาด้วยคงถ่ายไม่ทันแหละนะคะตรงจุดของถนนลาดพร้าวนะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่มีลิงอยู่นะคะ1ตัวคือตรงนี้ก็ได้รับแจ้งเมื่อหลายเดือนก่อนก็ได้รับแจ้งเหมือนกันนะแถวๆบางกะปิที่ชี้แจ้งว่ามีลิงมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นะคะพื้นที่กรุงเทพชั้นในเลยค่ะนะคะที่รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะทางด้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านทางภาคเหนือนะคะเส้นทางสาย108ช่วงของแม่เสลียงฮอดนะคะที่มีต้นไม้ล้มขวางมานะคะมีเสาไฟฟ้าล้มมา4ต้นค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณต้นน้ำของแม่เสลียงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตอนนี้เนี่ยคือน้ำแรงมากนะคะน้ำแรงมากแล้วก็น้ำเนี่ยคือแบบโหสีแบบสีชาเข้มเลยนะคะที่ไหลหลากมานะคะจากฝนที่ตกหนักเช่นเดียวกันนะคะก็ท่วมสูงมากบริเวณบ้านห้วยเดือป่าแป้วที่แม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนะคะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่บริเวณทางด้านของท้ายน้ำนะคะก็มีการแจ้งเตือนกันว่าหมู่บ้านที่อยู่ท้ายน้ำนะคะของแม่น้ำแม่เสรียงก็ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าทางผู้นำชุมชนนะคะอย่างทางผู้ใหญ่บ้านทางกำนันเนี่ยก็คงจะมีช่องทางนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะคะว่าปริมาณฝนที่ตกมานะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะเดินทางมาถึงทางปลายน้ำเนี่ยประมาณใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ดีถ้ามีข้อมูลชัดเจนมากขนาดนี้ค่ะถ้าทำให้ชาวบ้านก็ประเมินได้นะว่าปริมาณฝนที่ตกขนาดนี้นะคะแล้วก็เวลาที่น้ำเดินทางมาเนี่ยนะคะดูแล้วมันจะท่วมถึงบ้านไม้อะไรไหมนะคะต้องอพยพกันขนาดไหนอย่างไรนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะคุณสมพรนะคะแจ้งว่าสภาพการจราจรอ๋อตรงจุดที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณไนท์ได้แจ้งไว้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนานะคะช่วงของเลยด่านบางครุมันนิดนึงที่มีรถ SUV สีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จสรณะประสานงานกับทางกู้ภัยของทางด่วนบางพลีไปนะคะคุณสมพรใช้ SOS ใน JS และแอปพลิเคชันนะคะพิกัดเนี่ยขึ้นมาบนด่วนบางพลีเลยนะคะจุดที่ผ่านรถเสียมาบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมพรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ได้ไปดำเนินการช่วยเหลือรถเสียคันนี้นะคะที่จอดเสียอยู่นะคะตอนนี้ให้ความช่วยเหลือกันแล้วก็คงจะนำพ้นการกีดขวางแล้วแต่ว่ารถก็จะมีแบบชะลอตัวกันบ้างนิดหน่อยนะคะการจราจรในจุดตรงนี้ค่ะคุณพันธ์ใช้ถนนอรุณอมรินทร์คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนาครับสวัสดีวิ่งแยกอรุณอมรินทร์จะขึ้นพระราม8ครับข
0: ึ้
2: นไม่ได้ผม
0: ขึ้นไม่ได้เหรอคะมันชะลอตัว
2: ยาวชะลอตัวครับตอนนี้หางแถวนี่อยู่ตรงวัดอมรกิรีนะครับเลยวัดอมรกิรีมาแล้วนะครับผม
0: เอ๊ะ
2: ข้างล่างนะครับข้างล่าง
0: ค่ะ
2: ไม่ใช่คู่ลอยคู่ขนานลอยฟ้า
0: อ่าค่ะค่ะ
2: ติดยาวอยู่ครับผมไม่รู้มันมีสาเหตุอะไรไม่รู้น่าจะมีปกติเขาจะตั้งด่านอยู่เชิงลุงครับ
0: อ๋อ
2: แยกแยกลืมไปแยกครับพิกัดแยกวิสุขจักรครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: เมื่อเช้านี้ดูรถพิกัด4ประตูครับคุณมีนาเขาน้ำท่วมเขาไม่ให้ไป
0: ค่ะ
2: ก็ยังไปนะครับตอนนี้รถมันขึ้นลอยไปนะครับตอนที่แรกไปได้อยู
0: ่ค่ะค่ะ
2: ไอ้กลางนั้นไปเจอน้ำแรงอ่ะโอ้โหมันก็พัด
0: อ๋อที่น่านใช่ไหมคะที่น่าน
2: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: อุตส่าห์เขาบอกว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ยังแบบดันจะไปครับผม
0: อืมเนาะก็
2: มันไม่ใช่โฟวิวเนาะไม่ใช่สิบล้อ
0: ค่ะ
2: ดันเป็นสีดำมันลอยไปตามน้ำเลยครับผม
0: อืมถึงว่าเดียนว่าเป็นโฟวิวก็ไม่น่าจะฝ่าไปเพราะว่า
2: ใช่ครับมันไม่รู้ว่ามันขาดตรงไหนถนนมันซ้อ
0: เพราะว่าเจ้าหน้าที่เตือนนี่เขาคือเขาเจ้าหน้าที่เขาคงแบบสำรวจมาแล้วคงเขาไม่มีอะไรจริงๆเขาคงไม่ห้ามนะคะ
2: ใช่ครับแล้วเขาวิ่งไปช่วยกันเต็มเลยครับมันลอยไปกับน้ำอ่ะ
0: อือค่ะ
2: คนอัดคลิปก็อัดคลิปคนแบบว่าคนจะไปก็จะไปกันเนี่ยครับแล้วแบบโอ้สะพานพระรามสะพานพระปิ่นเกล้าเรายังมีปัญหานะครับคุณมีนาครับผม
0: ใช่ค่ะวันนี้
2: ขาเก้าครับผม
0: ค่ะรถเยอะเลย
2: ก็มีตรงแยกนั้นแหละครับมีแยกอาจราตรงนั้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ที่พบครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะมีจุดสกัดนะคะตรงพระราม8ที่คุณพันว่า
2: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: จุดสกัดแล้วก็ปฐุมภูมิก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ31องศาผมจะขึ้นบิน9ผมก็ขึ้นไม่ได้ผมอยู่แต่ใต้สะพาน
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: ครับแต่ว่าวันนี้สิริราชไม่มีปัญหาครับผมแยกสิริราชนะ
0: ค่ะ
2: จากแยกอมรุณไปรถน้อยครับวันนี้
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะฝากไว้ขอบคุณมากคุณพันสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะอุณหภูมิ31องศาก็พอไหวนะความชื้นสัมผัส 74% ค่ะนะคะสำหรับในกรุงเทพช่วงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
1: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์ปัดทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะมาเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำกันนะคะในเพจของน่านนะคะเล่าขวัญเมืองน่านเนี่ยก็อันนี้เขาก็มีการแบบอัปเดตข้อมูลกันตลอดเลยนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะนะคะบอกว่าเมื่อตอน 9:30 นะคะระดับน้ำในฝั่งภูเพียงเริ่มลดลงแล้วนะคะก็นิดเดียวเองค่ะนะคะเหลือแค่แบบนองๆถนนเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นคราบของน้ำแบบสีชาเข้มนะคะฝั่งของภูเพียงนะคะคือน้ำในลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่านเนี่ยนะคะคือมันก็จะไล่มาแบบนี้ค่ะจากเหนือลงใต้นะคะของแม่น้ำน่านจากบ่อเกลือมาเฉลิมพระเกียรติมาอำเภอทุ่งช้างนะคะมาที่เชียงกลางมาสู่อำเภอปัวมาท่าวังผาลงมาที่อำเภอเมืองน่านแล้วก็มาที่ภูเพียงพอภูเพียงปุ๊บเนี่ยลงมาที่เวียงสาเวียงสาเนี่ยเกิดจะเป็นพื้นที่ทางด้านท้ายๆแล้วนะคะที่น้ำจะลงมากองอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอภูเพียงน้ำลดแล้วนะคะก็จะมาที่เวียงสาแล้วนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยแม่โจ้นั้นได้รายงานให้เราได้ทราบกันนะคะว่าระดับน้ำตอนนี้ยังคงสูงอยู่นะคะวัดน้ำคือมาเร็วแล้วก็ลงเร็วนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของที่ลาดค่ะนะคะส่วนในพื้นที่ของอำเภอเมืองน่านนะคะเดี๋ยวไปติดตามล่าสุดกันเลยนะคะจากทางคุณพินิษฐ์ณน่านค่ะซึ่งเป็นนายกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยน่านสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: นายกคะณตอนนี้ที่น้ำในพื้นที่ของอำเภอเมืองระดับน้ำมันประมาณเท่าไหร่คะเริ่มลดระดับลงแล้วหรือยังคะ
1: ครับยังไม่ลดระดับครับน้ำยังไหลแรงจากแม่น้ำน่านตอนนี้ทะลักเข้ามาในเขตเทศบาลเมืองครับย
0: ัง
1: ไหลแรงอยู่ระดับน้ำประมาณเอียวถึงประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งครับ
0: เมตรครึ่งก็ถือว่าสูงมากนะคะ
1: ครับผม
0: แล้วน้ำมันยังน้ำแรงไม่ได้เป็นน้ำนิ่ง
1: ครับถูกครับเป็นน้ำแรงครับ
0: อ๋อค่ะเอาแล้วทีนี้อย่างพวกสำนักงานพวกโรงเรียนน่ะวันนี้ทำยังไงคะต้องมีหยุดเรียนหรือว่าอะไรกัน
1: โรงเรียนประกาศหยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ
0: ค่ะประกาศหยุดเรียกว่าทุกโรงเรียนเลยเพราะว่า
1: ครับครับผมครับใช่ครับ
0: ค่ะก็เปลี่ยนเป็นเรียนทางออนไลน์กันแทน
1: ครับผมครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทีนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยมีการช่วยเหลือหรือว่าการระบายน้ำนี่ต้องเป็นไปโดยธรรมชาติไหมคะนายกคะ
1: ครับต้องเป็นต้องรอคือน้ำไหลมาจากทางอำเภอท่าวงผาครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้ำทะลักล้นตลิ่งก็เข้าเขตเทศบาลเมืองก็รอระดับน้ำลดก็ระดับน้ำลดก็จะลงแม่น้ำน่านแล้วทีนี้ก็จะไหลไปท่วมที่อำเภอเวียงสาต่อไปครับ
0: อ๋อค่ะคือตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยคือน้ำจากทางท่าวังผาเนี่ยมันยังไหลมาอยู่ไหมคะหรือว่ามันลงมาหมดแล้วลงมาที
1: ่ยังไหลครับเมื่อสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้รับแจ้งทางที่อากาศยานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นมองจากอากาศลงมาพื้นดินก็มองเห็นคือระดับน้ำทางท่าวังผาเริ่มลดแต่น้ำยังไหลแรงอยู่ครับไหลมาตามแม่น้ำน่านครับ
0: ค่ะแล้วก็มาแบบว่าด้วยความเร็วด้วยแรงด้วย
1: ครับถูกครับ
0: ครับค่ะไอ้แบบนี้ทางปภ.เขามีประเมินให้ไหมคะว่ามันจะทรงตัวเนี่ยสักในวันนี้ไหมหรือว่ายังพรุ่งนี้มันถึงจะไหลลงมา
1: ก็ตามปกติที่ผมตั้งแต่ปี2549ครับผมประสบเหตุก็คือน่าจะประมาณสัก2วันครับ
0: โหอีก2วันที่จะลงมาที่อำเภอเมือง
1: ครับจะอยู่อำเภอเมืองประมาณสัก2วันถึง3วันฮะหลังจากนั้นก็ถึงจะลดระดับไปที่อำเภอเวียงสาครับ
0: ไปเวียงสาเวียงสานี่คือแบบว่าจะต้องแบบรับไปแบบเต็มเลยนะคะเพราะน้ำที่แบบทะลักมา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับถูกใช่ครับ
0: ตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองเป็นไงแล้วอะคะ
1: ตอนนี้อำเภอเมืองคือฝนตกเป็นช่วงๆครับมีแดดอ่อนแดดแรงครับ
0: ค่ะแดดแรงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนมา
1: แล้วก็เมฆเยอะครับสักแป๊บหนึ่งสักช่วงหนึ่งก็มืดมืดมากฝนก็ตกแต่ตกไม่มากครับ
0: ค่ะ
1: ตกปล่อยๆเป็นช่วงๆครับ
0: ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืดมาปริมาณฝนมันแรงไหมคะหรือว่ามันเบาลงละ
1: คือฝนเบาลงครับคือเป็นระดับถ้าหากเป็นระดับก็คือระดับเบาๆระดับ1ถึง2ครับ
0: ค่ะ
1: เป็น
0: ค่ะนายกคะแล้วตอนนี้เนี่ยพื้นที่ในอำเภอเมืองอย่างทางวัดภูมินะคะตอนนี้สถานการณ
1: ์ระดับตอนนี้ทางวัดภูมินก็มีน้ำยังท่วมขังอยู่ครับ
0: ค่ะแล้วมันมีท่าทีว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมคะ
1: เมื่อสักครู่ไปดูคือน้ำมันกำลังไหลเข้ามาในเขตเทศบาลครับยังไม่ได้ไหลย้อนกลับครับแต่ยังไหลแรงอยู่ครับ
0: ค่ะยังไหลแรงอยู่นะคะแล้วทีนี้เรื่องของการเดินทางของคนที่อยู่ในเมืองอะค่ะยังเขายังสามารถใช้รถผ่านได้ไหมหรือว่ามีรถ
1: ของการเดินทางก็คือเข้ามาจากที่จะเข้ามาในเขตเทศบาลก็เข้ามาได้ช่วงหนึ่งครับแล้วจะต้องเป็นรถยกสูงครับเนื่องจากน้ำมันท่วมเส้นทางครับแล้วมันจะมีเส้นทางเบี่ยงไปอีกทางครับ
0: อ๋อก็ยังมีแบบเส้นทางที่สามารถผ่านได้อยู
1: ่ครับผมครับ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ต้องแบบมีจัดรถบริการรับส่งรถที่แบบเหมือนเป็น GMC อะไรอย่างนี
1: ้มีของทหารแล้วก็ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชนอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะจัดให้บริการให้ไม่ถึงขั้นต้องแบบเป็นเรือเอ๊ะแบบนี้ต้องมีแจกเรือให้ชาวบ้านไหมคะ
1: เป็นเรือนี่คือน้ำแรงส่วนมากคือประชาชนในพื้นที่คือถ้าหากเกิดทางจังหวัดหรือทางแจ้งเตือนนี่คือจะมีความคือจะต้องเตรียมพร้อมนะครับคือคนจะให้เวลาน้ำมาก็จะอยู่ก็คือจะไม่มีการย้ายครับ
0: อ๋อให้ขึ้นที่สูง
1: ครับถูกครับย้ายขึ้นที่สูงคร
0: ับ
1: ก็คือมันคือเหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับถ
0: ้
1: าหากเกิดแบบไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้านี่ก็เหมือนที่อำเภอปัวครับเกิดตอนประมาณตีสี่ครับนั้นก็คือผลย้ายไม่ทันครับ
0: ค่ะแล้วก็คือตอนนี้ระดับน้ำก็ยังเหมือนสูงขึ้นเมื่อกี้ทางนายกบอกว่าในเมืองเนี่ยคือสูงประมาณเมตรครึ่ง
1: ครับถ้าตามถนนในเมืองนะคร
0: ับ ค่ะประมาณเมตรครึ่งก็เอาเรื่องเลยนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยคือเขาเรื่องของอาหารการกินทำยังไงอะคะ
1: อาหารการกินก็มีทางหน่วยกู้ภัยทางมูลที่แล้วก็ทางอปท.ในพื้นที่ก
0: ็
1: ทำอาหารบริการประชาชนครับ
0: คือต้องเอาเข้าไปแจกเป็นรอบๆ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะวันหนึ่งนี่กี่รอบอะคะมันว่าไปวันไปรอบเดียวแล้วก็มื้อเช้ากลางวันเย็นเลยหรือว่าไปแบบวันละสามรอบ
1: ไปเป็นรอบๆครับ
0: อ๋อค่ะทีนี้พวกรถของประชาชนล่ะคะที่แบบบ้านเขาน้ำท่วมเนี่ยมีที่จอดอันไหนที่ปลอดภัยไหมคะเขาเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ไหนกัน
1: รถสำหรับที่จอดคือประชาชนส่วนมากจะรู้ครับว่าถ้าหากเกิดแจ้งเตือนมาปุ๊บจะเอาไปจอดไว้บริเวณไหนครับ
0: อ๋อค่ะก็คือแบบเอาไปจอดไว้ล่วงหน้ากันแล้วนะคะ
1: ครับผมครับใช่ครับ
0: ไม่ได้มีปัญหาบอกว่าเดี๋ยวรถจะมาจมน้ำอะไรเพราะว่าประสบการณ์ที่เกือบจะทุกปีเลยนะที่ท่วมสูงแล้วก็เร็วแบบนี
1: ้ครับผมครับพอดีเคลื่อนย้ายทันครับพอดีทาง
0: ค่ะ
1: ราชการแจ้งเตือน
0: ค่ะ
1: ก่อนครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: พื้นที่ในพื้นที่ของในเทศบาลเนี่ยมันมีจุดตรงไหนที่น่าห่วงมากที่สุดไหมคะอ่อนไหวมาก
1: คือมันเป็นพื้นที่ที่ท่วมประจำครับแล้วก็มันก็จะท่วมแบบจุดเดิมแล้วว่าคือลักษณะคือบางปีน้ำจะเยอะบางปีน้ำจะน้อย
0: จุดเดิมนี่เขาเรียกว่าอะไรอะคะนายก
1: คือจะเป็นว่าจะทะลักมาตั้งแต่ริมแม่น้ำครับแล้วผ่านตลาดแล้วก็ไหลไปด้านทิศตะวันตกครับ
0: ค่ะ
1: ครับด้านที่ตะวันตกหลังจากนั้นถ้าระดับน้ำลดก็จะมีเครื่องสูบน้ำของเทศบาลก็สูบย้อนกลับไปลงแม่น้ำหน้าแล้วก็ไหลไปที่อำเภอเวียงสาต่อไปครับ
0: อ๋อมีเครื่องสูบน้ำอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอให้น้ำมันนั่นก่อนไม่งั้นสูบไปก็ไม่มีประโยชน์
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะ ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเจ้าสลายก็คงจะขอติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับในเรื่องสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะตอนนี้ต้องขอบพระคุณนายกสมาคมกู้ชีพมากเลยค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนายกสมาคมกู้ชีพกู้ภัยน่านนะคะที่ได้ให้ข้อมูลกับเราเมื่อสักครู่นี้นะคะในเมืองก็ยังประมาณเมตรครึ่งนะคะไม่ธรรมดาเหมือนกันที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะแรงยังมาไม่หมดเลยนะคะจากท่าวังผาที่เป็นทางต้นน้ำนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
2: เจเศษขึ้นฮอสำรวจน้ำท่วมน่านมุมสูงก่อนลุยอำเภอปัวต่อหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเร่งแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าโดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อที่จะเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่นายเจเศษกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบน้ำประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมไปถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบและกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับสู่บ้านเรือนน้ำประปาเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องพร้อมใช้งานโดยเร็วล่าสุดนายเจเศษอยู่ระหว่างการเดินทางไปยังวัดเป็งสกัดอำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะหารือการประสานงานร่วมกันในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็วและครอบคลุมน้ำยังไม่ลดภารกิจยังไม่จบและเมื่อน้ำลดต้องพร้อมฟื้นฟูทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้านี้เปิดตลาดเวลา 9:03 น.ปรับพุ่งขึ้น 1,550 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,800 บาทรับซื้อ 69,600 บาททองรูปพรรณขายออกบาทละ 7,600 บาทรับซื้อ 68,204 บาท 84 สตางค์เสียงฝีพายกระทบสายน้ำเจ้าพระยากำลังพลกองทัพเรือกว่า 2,200 นายลงฝึกพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเตรียมความพร้อมสู่ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติติดตามรายงานกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: บนสายน้ำเจ้าพระยาในช่วงบ่ายคือเรือพระราชพิธี52ลำค่อยๆเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกำลังพลและฝีพายกว่า 2,200 นายคือการเริ่มต้นอีกครั้งของการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคแต่เบื้องหลังความสง่างามที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนทุกจังหวะของฝีพายทุกระยะห่างระหว่างเรือและทุกการเคลื่อนของขบวนล้วนต้องอาศัยการฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันพูดการเตรียมความพร้อมตลอด3เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมผ่านการซ้อมย่อยจำนวน10ครั้งและซ้อมใหญ่เสมือนจริงอีก2ครั้งก่อนเข้าสู่พระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569เป้าหมายของการฝึกไม่ใช่เพียงให้เรือ52ลำเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางแต่คือการทำให้ทั้งขบวนมีความพร้อมเพรียงรักษารูปกระบวนและสะท้อนความงดงามของราชประเพณีไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเพราะสำหรับกำลังพลกองทัพเรือทั้ง 2,200 นายการได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคคือความภาคภูมิใจทุกแรงพายที่ลงสู่สายน้ำในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวของการเตรียมความพร้อมเพื่อให้

0: แห่งความสง่างามในวันพระราชพิธีเป็นภาพที่สมพระเกียรติที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลการจราจรบนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะคุณสำริดบอกว่าใช้ต่างระดับถนนศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางทับช้างนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงกม2+300นะคะแจ้งว่ามีรถเก๋ง Mazda สีขาวยางหน้าซ้ายแตกนะคะโอ้ไปจอดอยู่ช่องขวานะคะก็แจ้งมาค่ะซึ่งคุณฉลาดผ่านมาบอกว่าเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็จสร้อยนั้นได้ประสานงานไปทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในขณะนี้คิดว่าทางกู้ภัยก็อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะสภาพการจราจรจะมีชะลอตัวในจุดนี้นะคะก็ฝากระวังกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่นะคะจุดที่เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือรถที่ยางแตกนะที่คุณผู้ฟังจสร้อยนั้นได้แจ้งมาให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในเส้นทางอีกจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับแจ้งข้อมูลเข้ามาคุณธวัชค่ะใช้ถนนกิ่งแก้วนะคะจากบางพลีมาทางลาดกระบังนะคะบอกว่าช่วงวัดกิ่งแก้วมาทางลาดกระบังเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะรถติดมากรู้ว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีแจ้งเหตุอะไรเลยนะคะน่าจะมีแหละแต่ว่าจสร้อยยังไม่ได้รับแจ้งในจุดของทางถนนกิ่งแก้วนะคะมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังช่วงของตรงวัดกิ่งแก้วนะคะในจุดตรงนี้ส่วนข้อมูลนะคะที่เรายังติดตามกันนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็เรียกว่าสภาพอากาศนั้นดีขึ้นนะคะแต่ยังคงมีน้ำที่ตกค้างอยู่ทางท่าวังผาที่ยังต้องไหลลงมาอีกนะคะต้องไหลลงมานะคะลงมาในอำเภอเมืองทางอำเภอเมืองแล้วก็ลงมาสู่อำเภอเวียงสานะคะเอาที่ดูในเพจของเล่าขวัญเมืองน่านเนี่ยนะคะแจ้งว่าเมื่อตอน11 โมงบอกว่ารับแจ้งว่ามีเรือกู้ภัยคว่ำแถวร้านกาแฟสูตรกองดีนะคะแล้วก็มีทีมกู้ภัยสว่างนครน่านสว่างลำปางสว่างมงคลกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือนะคะตรงร้านกาแฟสูตรกองดีซึ่งร้านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับริมแม่น้ำน่านนะคะเป็นพื้นที่ของที่ภูเพียงนะคะเป็นที่อำเภอภูเพียงค่ะนะคะอันนี้เป็นในเพจที่ได้แจ้งอัปเดตข้อมูลกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปที่ทางด้านมูลที่ใจถึงใจนะคะคุณฝันเด่นจัญญาธนากรค่ะนะคะก็ไปช่วยเหลือกันนะคะที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านค่ะคุณฝันเด่นสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ตรงไหนแล้วอะคะ
2: อยู่ในอำเภอเมืองครับแต่อยู่คลอดออกมาทางด้านนอกนิดนึงอยู่ที่เทศบาลตำบลกองควายครับ
1: อ๋อค่ะแล้วทีมงานเนี่ยลงมาถึงน่านเมื่อไหร่อะคะ
2: มาถึงตอนเช้าครับมาตอน6:20ออกมาเมื่อคืนนี
1: ้ค่ะถึงก็ลงมือเลยช่วยเหลือเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะวันนี้วางแผนเข้าไปช่วยเหลือตรงไหนยังไงบ้างอะคะ
2: คือตอนนี้คือเดี๋ยวกระน้ำเนี่ยมันไหลบ่าลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับทีนี้จากที่เมื่อวานอยู่ที่ปัวใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ในตัวมือแต่ตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับเมื่อปีที่แล้วในมวลน้ำทั้งหลายแหละนะครับมันยังไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นักในตัวเมืองของอำเภอเมืองน่าน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่อันอื่นที่เป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็เป็นชุมชนรอบนอกเนี่ยที่เป็นพื้นที่ลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีตอนนี้น้ำก็เริ่มเข้า
1: ค่ะ
2: ก็บางพื้นที่ก็อาจจะท่วมประมาณครึ่งบ้านอะไรพวกนี้ครับครับเป็นอย่างนี้อยู
1: ่ค่ะแล้วทางมูลนิธินี่คือจะไปให้ความช่วยเหลือพวกอะไรทางอาหารหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือคนอพยพออกมา
2: คือตอนแรกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือจากภาพข่าวมาเนี่ยมันมีปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างเยอะครับ
1: ค่ะ
2: ก็น่าจะเป็นเรื่องของการประถมการผู้ผิดในการอพยพนู่นนี่นั่นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของบรรเทาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของทางมทบนะครับแล้วก็โรงครัวพระราชทานซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายจุดที่ทำการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมนี้ครับผม
1: ค่ะการเข้าพื้นที่เนี่ยเข้าไปด้วยพาหนะอะไรคะคุณก่อนเนี่ย
2: เรือครับต้องเป็นเรืออย่างเดียวนะฮะตอนนี้
1: เรือท้องแบน
2: ใช่ครับ
1: เตรียมมาหลายลำไหมคะ
2: หมายถึงว่าถ้าเกิดมากันเป็นกลุ่มตอนนี้ก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นหลายสิบลำมากนะครับแต่สำหรับในทีมผมมาตอนนี้ก็เอามาหนึ่งลำ
1: ค่ะ
2: ครับเพราะมันเดินทางไกลเพราะว่าเอามีอุปกรณ์อย่างอื่นมาด้วยครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวคุณฟันเดนจะเข้าไปตรงไหนนะคะตอนนี้เดี๋ยว
2: ตอนนี้ครับอยู่เทศบาลตำบลกองควายครับเดี๋ยวเนี่ยกำลังรอทางเทศบาลเขาจะวันให้เราเนี่ยเอาน้ำ
1: ค่ะ
2: ข้าวกล่องเนี่ยเข้าไปแจกให้ประชาชนข้างในนั้นจะมีอยู่ประมาณ200ครัวเรือนเม
1: ื่
2: อกี้ผมเข้าไปรับผู้ป่วยที่อายุ76ปีนะครับเป็นคุณยายที่มีความจำเป็นต้องฟอกไตไปรับออกมาแล้ว111รายครับ
1: ค่ะแล้วอพยพคุณยายมายังไงอะคะ
2: ทางเรือเนี่ยนะครับต้องใช้เรืออย่างเดียวแหละครับเพราะว่าตอนนี้ตรงที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นเหมือนติดเกาะครับเพราะมันเป็นโหนกใช่ไหมครับเป็นแบบว่า
1: เป็น
2: โค้งขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยด้านรอบๆเนี่ยมันท่วมหมดแล้วก
1: ็
2: เลยไม่มีเส้นทางที่ออกมาสู่ถนนใหญ่ได้เลยครับ
1: อ๋อคือตัวคุณยายเองเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าจะอยู่ที่บ้านไม่ยอมไปไหนก็คือจะออกแต่ว่ามันออกไม่ได้
2: ใช่คือมีสองรายครับอีกรายนึงก็คือไม่ยอมออกนะแต่อายุน้อยกว่าอายุประมาณสัก50นิดๆได้แต่อีกรายนึงเนี่ยก็ยอมออกครับ
1: เป็นผู้รายห้าสิบปีก็เป็นผู้ป่วยเหมือนกันเหรอคะ
2: ถ้าเป็นผู้ป่วยแล้วก็นอนแล้วก็ต้องฟอกไต2วันครั้งเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ยอมออกเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขายังรอดูสถานการณ์ก่อน
1: แล้วอาการไม่น่าเป็นห่วงหรอเพราะฟอกไตมันก็ต้องฟอก
2: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาฟอกไตต้องเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งล่าสุดก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจริงๆมันครบกำหนดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ออกอันนี้ก็มันก็เป็นส่วนที่ทางญาติเขาต้องเป็นคนบริหารจัดการว่าแต่ผมก็เข้าไปคุยเขาไม่ยอมออกเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่เจอ
2: ทั่วประเทศที่จะเจออาจจะเจอแบบนี้ครับคนที่ไม่ยอมออก
1: ค่ะต้องกล่อมกันหน้าดูเหมือนกันนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะนำข้าวเข้าไปส่งเนี่ยคือไปส่ง3มื้อเลยไหมคะทีเดียวรวดเดียว
2: มันต้องไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนี้เขาทางเทศบาลเขากำลังรวบรวม2อยู่ครับ
1: ค่ะค่ะเราก็มีหน้าที่ลำเลียงไปค่ะ
2: ทีนี้
1: ชาวบ้านเองเนี่ยคือคนไทยเราเวลาอยู่บ้านเราก็มีเลี้ยงหมูหมาไปนะครับสุนัขที่บ้านเนี่ยมันมีติดค้างอะไรด้วยไหมคะแล้วต้องแบบเผื่ออะไรไปด้วยพวกนี้ด้วยหรือเปล่าพวกอาหารเด็ดอะไรเนี่ย
2: มีปกติก็จะเอามาอยู่แล้วครับติดมาอยู่แล้วครับก็จะมีพวกหมูหมาแมวบางทีไก่แต่อันเนี้ยคืออาจจะยังไม่ได้เป็นห่วงเวลานานเหมือนที่อื่นๆฉะนั้นเนี่ยแล้วก็น้ำพึ่งจะเริ่มขึ้นก็เลยยังไม่ค่อยไหนแต่ถ้าเกิดบางพื้นที่ที่เคยไปเนี่ยถ้าเกิดสักวันสองวันไปแล้วเนี่ยพวกเนี้ยจะหิวบ้างเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้เพิ่งผ่านมาได้หนึ่งวันก็อาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ในพื้นที่สักครู่นี้ที่คุณฝันเด่นเข้าไปแล้วก็ไปพาคุณยายที่จะไปฟอกไตเนี่ยออกมาเนี่ยนะคะที่บ้านเขาเนี่ยคือน้ำไฟอะไรเนี่ยยังใช้งานได้ปกติไหมคะ
2: ในส่วนตรงที่มันเป็นที่แห้งเนี่ยยังใช้ได้ปกติแต่ตรงบริเวณรอบเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
1: อ๋อหมายถึงว่าแต่ละบ้านต้องตัดไฟเองเพราะว่าการไฟฟ้าก็ยังจ่ายไฟอยู
2: ่ใช่เพราะว่ามันเป็นเนินมันเป็นชุมชนที่ยังเป็นอยู่บนเขาสร้างบนเนินนะ
1: ค่ะ
2: ฉะนั้นเนี่ยเขาออกมาไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมถนนหมดเลยรอบฉะนั้นข้างบนยังแห้งอยู
1: ่อ๋อก็ไม่ต้อง
2: ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อไม่ต้องห่วง
2: เรื่องออกไม่ได้
1: ค่ะคือน้ำไฟก็ยังใช้ได้อยู
2: ่ใช่
1: ยังแบบชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรกันได้อันนี้ก็สบายใจหน่อยนะคะว่าติดต่อสื่อสารกันได้อยู
2: ่
1: ค่ะค่ะแล้วตรงนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงคะในจุดที่จะต้องเข้าไปช่วยแบบมีเคสไหนไหมคะหรือว่าบริเวณไหนที่แบบ
2: ยังครับตอนนี้ก็ดูภาพรวมเนี่ยมันก็ยังพอที่จะพอเขาเรียกอะไรอ่ะไปกันได้อยู
1: ่
2: นะครับซึ่งน้ำมันมาจากน้ำเหนือมันจะมาเร็วไปเร็วอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แต่สิ่งที่ตามมาหลังจากที่น้ำลดก็คืออย่างที่เห็นนะครับเป็นพวกโคลนดินโคลนต่างๆเลอะบ้านหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับรถยนต
1: ์
2: แล้วก็อาคารที่อยู่อาศัยครับผม
1: ค่ะมีแบบรถแบบอพยพย้ายไม่ทันแบบมีจมน้ำบ้างไหมคะในพื้นที่ของในเมืองค่ะ
2: ของผมตอนนี้อันนี้ในเมืองเนี่ยยังครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงตั้งแต่7โมงที่มีข่าวมาที่อำเภอปัวใช่ไหมฮะ
1: แล้ว
2: หรืออะไรแล้วแต่ที่มันมีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นภาพเหมือนจะย้อนไปเมื่อปีแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีการประกาศเตือนก็เลยทำให้มีการเคลื่อนย้ายออกได
1: ้ค่ะ
2: ครับความสูญเสียก็จะน้อยลงความเสียหายน้อยลง
1: ค่ะเพราะว่าแบบติดต่อสื่อสารกันดีขึ้นอะไรด้วยนะคะมีเฟซมีอะไรกันแบบเยอะแยะเลยก็ส่งข่าวกันค่ะค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวเจ้าสร้อยก็ติดตามต่อเป็นช่วงๆไปนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณคุณฝันเด่นมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ทีมงานเนี่ยพร้อมพลั่งเลยนะคะ ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ความรุนแรงของน่านนะคะในปีนี้คือฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะไม่หนักเท่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมีพายุวิภานั้นก็จะหนักนะคะที่ทั้งฝนทั้งลมทั้งน้ำแบบกระหน่ำมานะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือฝนที่ตกมาเนี่ยเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านนะคะแล้วก็ลักษณะของที่ทางภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะคะตกมาข้างบนมันก็ลงมาอย่างเร็วนะคะลงมาอย่างเร็วก็ตามสภาพของพื้นที่ค่ะนะคะแต่ว่าความเร็วความแรงเนี่ยมันก็อยู่กับว่าพื้นที่ลาดเชิงเขานั้นมีต้นไม้ยืนต้นที่จะช่วยชะลอความแรงของน้ำได้ขนาดไหนนะคะถ้าหากว่าพื้นที่นั้นเป็นลักษณะปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะคะเป็นพวกถั่วข้าวโพดอะไรพวกเนี้ยฝนตกมาทีก็เลยทำให้ความเสียหายมันก็จะมากขึ้นนะคะมันจะมาเร็วเพราะว่าถ้าเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ปลูกเพื่อการค้าอะไรพวกเนี้ยค่ะข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแรงน้ำได้นะคะไม่เหมือนกับป่าที่เป็นไม้ยืนต้นนะมันดูดซับน้ำไว้เยอะแล้วก็ชะลอกว่าจะลงมาก็ค่อยๆลงนะคะความเสียหายก็จะน้อยลงไปนะคะอันนี้ที่จังหวัดน่านค่ะนะคะซึ่งตอนนี้น้ำก็กำลังลงมาที่อำเภอเมืองนะคะอีกวันนึงก็น่าจะลงมาเต็มนะคะจากท่าวังผาลงมาจากปัวลงมานะคะหลังจากนั้นจะไหลต่อไปที่อำเภอเวียงสาอันนี้เป็นอำเภอที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของปลายน้ำที่ของแม่น้ำน่านนะคะที่จะเข้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะไปลงเขื่อนสิริกิติ์นะคะโดยปริมาณนะคะพื้นที่รับน้ำของเขื่อนสิริกิติ์นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยยังสามารถที่จะรับน้ำได้อยู่นะคะคือปริมาณน้ำในเขื่อนนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยในเขื่อนสิริกิติ์นะคะก็ยังอยู่ที่ของระดับกักเก็บน้ำเนี่ยยังรับปริมาณน้ำได้อีก 3,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะแล้วก็ในตอนนี้คือความจุอ่างนะคะเป็นตัวเลขของวันนี้ล่าสุดนะคะความจุอ่างนี่อยู่ที่น้ำเนี่ยอยู่ที่ 66% นะคะจากความจุอ่างทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ยังสามารถรับน้ำได้นะคะแล้วก็ในวันนี้น้ำจากเมื่อวานที่เข้ามาก็ไม่เยอะเพราะว่าน้ำเนี่ยยังมาไม่ถึงนะคะเดี๋ยวต้องรออีกสัก 2-3 วันนะคะที่น้ำเนี่ยจะผ่านทางเวียงสามมาแล้วก็เข้าสู่เขื่อนสิริกิติ์นะคะอันนั้นจะเป็นน้ำก้อนใหญ่ก้อนเต็มทั้งหมดนะคะของทางแม่น้ำน่านนะคะที่เขื่อนสิริกิติ์ค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเราก็ไปดูเรื่องราวอื่นๆกันด้วยนะคะที่รับแจ้งเข้ามาในช่วงเวลาตอนนี้นะคะอย่างที่เรียนไปว่าพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะคะที่ศรีสัชนาลัยค่ะนะคะก็จะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในแนวของร่องมรสุมนะคะแล้วก็ประกอบกับเมื่อคืนนี้ฝนตกลงมามากค่ะนะคะมากกว่าที่น่านอีกนะ300กว่ามิลลิเมตรนะคะก็เลยทำให้ในตอนนี้นะคะพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะจะมีบางส่วนที่ถนนในหมู่บ้านนั้นเริ่มถูกน้ำท่วมสูงแล้วนะคะก็จะมีบางจุดนั้นรถเล็กเริ่มผ่านไม่ได้แล้วนะคะก็จะมีทางหลวง102ค่ะนะคะที่เริ่มมีน้ำท่วมเข้ามานะคะรถเล็กไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ยังพอไหวค่ะแต่น้ำนี่มันแรงเหมือนกันนะคะโดยทางด้านของในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานว่ามีดินสไลด์หรือว่าโคลนถล่มตามไหล่เขาค่ะสถานการณ์ภาพรวมยังพอได้อยู่นะคะซึ่งเส้นทางหลักที่ใช้เดินทางกันก็คือทางหลวงหมายเลข102นะคะตำรวจทางหลวงก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบมันจะรุนแรงอะไรไปมากกว่านี้นะก็ตำรวจทางหลวงก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้ได้ทราบกันสำหรับคนที่มีความจำเป็นแล้วก็จะต้องเดินทางไปนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าท่านอื่นๆค่ะนะคะที่จะเดินทางขึ้นเหนือกันนะคะจะไปทาง พิษณุโลกจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะคะที่เป็นพื้นที่ค่อนข้างอยู่ในแนวของร่องมรสุมนะคะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้นะคะว่าในเส้นทางหลักที่เราจะไปเนี่ยนะคะว่ามีน้ำท่วมหรือเปล่านะคะก็ติดตามได้ในเพจ JS Radio Radio นะคะที่เราก็นำข้อมูลจากทางกรมทางหลวงนะคะที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลกันนะคะเรียกว่าทุกเที่ยงนะคะ6ชั่วโมงค่ะนะคะเขาก็จะอัปเดตข้อมูลกันเพื่อให้ทราบกันว่าเส้นทางที่มีน้ำท่วมนะคะระดับน้ำนั้นลดลงไปนะคะเราได้มีการบำรุงผิวทางให้รถสามารถผ่านได้อย่างไรบ้างนะคะก็ติดตามได้ผ่านทางเพจ JS Radio Radio นะคะส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะทางหลวงหมายเลข108นะคะแม่เสรียงเชียงใหม่ค่ะสถานการณ์นะคะข้อมูลล่าสุดเมื่อตอน11โมงนะคะช่วงกิโลเมตรที่170ถึง171ค่ะถ้าตรงเลยด่านตรวจแม่เหาะไปนะคะก็ได้รับแจ้งค่ะว่ามีดินสไลด์ลงมานะคะโอ้โหปิดทางเลยค่ะนะคะรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะคะเส้นทางสาย108นะคะทางหลวง108แม่เสรียงเชียงใหม่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้าก็จะมีช่วงตรงแม่เสรียงฮอดนะคะที่ดินสไลด์เหมือนกันมีต้นไม้โค่นลงมาเพราะว่าดินสไลด์ต้นไม้มันก็เลยไม่มีอะไรยึดเกาะก็โค่นลงมาขวางถนนรวมทั้งมีเสาไฟฟ้าล้ม4ต้นนะคะอันนี้อีก1จุดนะคะตรงกิโลเมตรที่170ถึง171ค่ะนะคะก็ไม่ไกลจากด่านตรวจแม่หอดที่ดินสไลด์ลงมานะคะเรียกว่าปิดเส้นทางเลยรถไม่สามารถผ่านได้นะคะแต่เชื่อว่าทางด้านของแขวงทางหลวงนะคะก็เตรียมอุปกรณ์อะไรกันไว้แล้วล่ะนะคะถ้าสภาพอากาศมันเอื้ออำนวยนะคะที่ไปดำเนินการแก้ไขได้นะคะก็คงจะลงมือกันเลยนะคะมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพราะว่ามันเป็นเส้นทางสายหลักนะที่จะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะส่วนทางด้านของปภ.นะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยได้ส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนแบบมารัวๆกันเลยนะคะในพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบหรือว่าจะนะคะจะได้รับผลกระทบจากทั้งมวลน้ำที่มันไหลมาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนะคะเมื่อเราก็จะท่วมบ้านเรือนนะคะซึ่งก็ได้ส่งเซลล์บราดแคสต์เนี่ยเตือนในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะว่าแม่น้ำน่านนะคะระดับน้ำสูงสุดของวันนี้ตอนเที่ยงค่ะนะคะก็จะมีระดับน้ำขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นก็เตือนให้พี่น้องชาวบ้านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดที่8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนนะคะในช่วงประมาณตอนเที่ยงค่ะนะคะก็เลยส่งเซลล์บราดแคสต์เตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านนะคะช่วงของอำเภอเวียงสาให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านก็คงจับประมาณได้แล้วเพราะว่ามีให้ข้อมูลเอาไว้ว่าระดับน้ำจะสูงสุดกี่เมตรนะคะชาวบ้านก็สามารถที่จะประมาณได้ว่าถ้าสูงประมาณนี้ล้นตลิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าท่วมบ้านเราจะต้องชั้นล่างไม่ไหวแล้วนะคะขนของเอาไว้ขึ้นชั้นบนหรือว่าไปในที่อื่นๆที่ปลอดภัยกว่าคือเตือนก่อนนะคะก่อนจะถึงเวลาก็เลยทำให้สามารถที่มีเวลาในการเคลื่อนย้ายพวกข้าวของได้ทันนะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะของเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในการสื่อสารที่ก็เตือนกันทำให้ทุกคนมีข้อมูลอย่างเยอะนะคะมีข้อมูลเยอะพอมีข้อมูลปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะประมวลได้เลยค่ะว่าอพยพดีไหมนะคะหรือว่ายังได้อยู่นะคะหรือพาออกไปเลยบางส่วนนะคะสำหรับคนในครอบครัวค่ะนะคะอันนี้เป็นการนำการใช้ข้อมูลมานะคะเป็นประโยชน์มากๆค่ะนะคะเพราะว่าน้ำไฟอะไรเนี่ยยังสามารถใช้ได้ปกตินะคะก็โทรศัพท์มือถืออันนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญทีเดียวค่ะนะคะที่จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุกๆจังหวัดเลยนะคะถ้าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีการเตือนอะไรแบบนี้แล้วก็ให้ข้อมูลตัวเลขนะคะตัวเลขของฝนตัวเลขของน้ำให้มากที่สุดนะคะให้มากได้แล้วก็คือขีดวงให้แคบด้วยนะคะคือขีดวงให้แคบว่าในพื้นที่ตำบลนี้ เป็นหมู่บ้านด้วยยิ่งดีค่ะนะคะยิ่งจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเองเลยนะคะว่าควรจะอพยพเลยดีกว่านะคะอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนคือเวลาเตือนคือจะเตือนแบบกว้างๆอ่ะว่าให้นี้คนก็เลยไม่รู้ว่าเอาแล้วของเรามันเตือนแล้วแบบระดับความแรงเท่าไหนอย่างไรคือเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่มีข้อมูลตรงนี้ให้เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ไม่รู้สิว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีความละเอียดของเครื่องมือในการวัดทั้งปริมาณน้ำฝนสามารถคำนวณระดับน้ำนะคะระยะเวลาที่น้ำจะเดินทางมาเนี่ยใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันนะคะแล้วพื้นที่ตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้ชาวบ้านสามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่รายงานไปนะคะข้อมูลในเพจของจังหวัดน่านนะคะเล่าขวัญเมืองน่านค่ะที่ได้แจ้งว่าเมื่อตอน 11:00 นว่ามีเรือกู้ภัยคว่ำแถวร้านกาแฟสุดกองดีซึ่งทางทีมกู้ภัยสว่างนครน่านกู้ภัยสว่างลำปางกู้ภัยสว่างมงคล นั้นได้เข้าให้ความช่วยเหลือนะคะกำลังให้ความช่วยเหลือค่ะนะคะเจ้าสร้อยได้สอบถามไปนะคะสอบถามว่าข้อมูลตรงนี้ค่ะจากทางกู้ภัยสว่างนครน่านนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุเกิดในช่วงเวลาประมาณ 10:50 นาทีที่ถนนน่านแม่จริมอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะแถวๆร้านกาแฟสุดกองดีซึ่งเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคว่ำ1ลำนะคะตอนนี้ทางกู้ภัยนะคะอื่นๆเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะเมื่อตอน11:30 นะคะพบเรือที่คว่ำแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังกู้เรือกันอยู่หาทางที่จะแบบกู้เรือนำขึ้นมาตรงร้านกาแฟสุดกองดีค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าน้ำมันสูงน้ำมันเชี่ยวมากไหลแรงมากค่ะส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกนายทุกคนนั้นปลอดภัยดีนะคะตอนนี้เจอเรือแล้วค่ะแต่ว่าน้ำแรงอยู่ไหลเชี่ยวมากค่ะนะคะกำลังหาทางแล้วก็ดูกันก่อนประเมินกันก่อนว่าจะช่วยกันกู้เรืออย่างไรดีนะคะต้องขอบคุณมากทุกคนที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกันมานะคะสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ได้เสียสละกันนะคะเรียกว่าลงมาในพื้นที่นะคะเพื่อไปให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมจากฝนตกหนักนะคะเมื่อวันนี้คุณพัทราวันนะคะแจ้งว่าถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกนะคะจากทางเลียบคลองประปามุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนอุรัลรัตยาค่ะแจ้งว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าตรงช่วงของเลยแมคโครแจ้งวัฒนะมาไม่ไกลนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งสีแดงจอดเสียอยู่ในช่องทางที่2จากขวานะคะก็เลยทำให้รถนั้นชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะเดี๋ยวจะสร้อยจับประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะคะเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียคันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลนะคะคุณพัทรวันที่แจ้งเข้ามาค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
13: ตัวเอง ย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
14: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
13: เขาจะกินปิ้งย่าง
14: แต่เขาจะกินชาบู
13: ปิ้งย่าง
14: ชาบู
13: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็มาที่ข้อมูลนะคะเพิ่มเติมกันต่อนะคะที่จังหวัดน่านนะคะอำเภอเมืองค่ะนะคะที่น้ำนั้นไหลลงมาแต่ว่ายังมาไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าก็ประมาณสักวันหนึ่งนะคะถึงจะลงมาหมดจากทางท่าวังผานะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดน่านค่ะที่เรารู้จักกันดีก็คือวัดภูมินนะคะวัดภูมินค่ะนะคะตอนนี้ทราบว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามวลน้ำมาแบบว่าลงมาครบหมดเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงกว่านี้อีกนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เห็นพระเนนที่มีเรือนะคะท่านก็มีเรือนำเรือออกมาพายกันระดับน้ำก็สูงประมาณสักยังไม่ถึงเมตรนะคะเห็นประเมินด้วยสายตานะน่าจะยังไม่ถึงเมตรค่ะนะคะส่วนบางจุดนั้นจะเมตรครึ่งนะคะบางจุดของวัดภูมินเนี่ยคือสูงเท่ากำแพงแก้วแล้วนะคะก็คงไล่ๆเมตรนึงแล้วนะคะยังดีหน่อยที่พระท่านก็มีเรือนะคะที่ใช้เดินทางได้นะคะตอนนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทางกู้ภัยมูลนิธิจากหลายๆจังหวัดนะคะที่ได้ทยอยเดินทางเข้ามานะคะเข้ามาสมทบกันให้ความช่วยเหลือกันนะคะทั้งในพื้นที่คือในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยก็อาจจะแบบติดต่อกันอะไรเนี่ยไม่ลำบากมากมายนะคะแต่ว่าในพื้นที่รอบนอกที่น้ำท่วมไปแล้วแล้วก็ไหลมานะคะบางจุดนั้นค่อยๆเริ่มแห้งแล้วนะคะอันนี้ก็จะลำบากอีกแบบหนึ่งนะคะว่าถนนหนทางบางส่วนที่ชำรุดเสียหายไปนะคะซึ่งทางแขวงทางหลวงก็ทยอยเพื่อเข้าซ่อมนะคะเพื่อให้รถสามารถเดินทางได้เป็นปกตินะคะอันนี้เป็นภาพวัดภูมินนะคะที่ในวันนี้ค่ะนะคะที่ระดับน้ำค่ะนะคะท่านที่ชม YouTube อยู่นะก็จะเห็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะตรงในเมืองนะคะตรงช่วงของวัดภูมินค่ะนะคะแล้วก็ในอีกอันนึงนะคะที่กิจกรรมนะคะที่เราได้จัดขึ้นนะคะจส.100นั้นร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จัดอบรมผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งจัดอบรมกันในวันพุธที่2กันยายนนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะเรียกว่าการอบรมในครั้งนี้ท่านที่เป็นผู้ดูแลนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะว่าสมองเสื่อมคืออะไรนะคะทำไมถึงมีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นนะคะอาการที่แสดงออกนี่จะเป็นยังไงแล้วเราที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคะจะคุยจะสื่อสารกับเขายังไงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยนะคะเราจะรับมืออย่างไรไม่ให้เกิดความเครียดทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมนะคะที่สาธิตการกระตุ้นการรู้คิดความจำอันนี้ก็น่าสนใจนะคะที่เป็นการกระตุ้นให้เหมือนกับให้สมองได้ใช้งานนะคะเรียกว่ารอบด้านเลยค่ะนะคะที่ในการอบรมผู้ดูแลในครั้งนี้ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนั้นได้จัดให้นะคะแล้วก็รวมทั้งนะคะการดูแลกิจวัตรประจำวันผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะผู้ที่มีทั้งภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ปกติเหมือนเดิมนะคะเหมือนตอนอย่างที่ร่างกายยังแข็งแรงนะคะอันนี้ก็จัดให้ค่ะนะคะในผู้ที่ได้เป็นผู้อบรมนะคะที่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งคิดว่าท่านเจ้าหน้าที่จังหวัดก็ได้ติดต่อให้ทราบกันหมดแล้วนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้ไปนะคะก็สามารถติดตามชมได้ทางไลฟ์ Facebook นะคะมีการไลฟ์ให้ดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะอันหนึ่งแล้วก็ทางเพจศิริราช PR ด้วยนะคะที่มีการไลฟ์ให้เราได้ชมกันพร้อมๆกันด้วยนะคะต้องขอบคุณนะคะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนในการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20 ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานเลยค่ะที่ช่วยกันในการจัดอบรมกิจกรรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะในวันที่2กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะจะถึงแล้วค่ะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะก็จะมีข้อมูลการจราจรนะคะเพิ่มเติมให้ทราบคุณยมพระยายังค่ะแจ้งว่าคุณยมใช้ SOS ใน JSR Application นะคะพิกัดนั้นอยู่บนทางด่วนขั้นที่1ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าขออภัยเป็นฝั่งดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนานะคะคุณยมแจ้งว่าการจราจรช่วงทางลงเพลินจิตเนี่ยติดมากเลยนะคะติดมากติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะซึ่งทางศูนย์ทางด่วนก็แจ้งว่านะคะสาเหตุมาจากว่าบริเวณด้านล่างอะค่ะข้างล่างถนนข้างล่างก็จะเป็นถนนเพลินจิตนะคะที่มุ่งหน้าไปทางแยกราชประสงค์คือติดนะคะรถติดก็เลยทำให้รถบนทางด่วนเนี่ยลงได้ช้านะคะก็เลยติดขัดตอนนี้มีการประสานงานกันนะคะกับทางเจ้าหน้าที่จราจรในพื้นที่ทั้งจราจรกลางทั้งสน.พื้นที่นะคะเพื่ออำนวยการจราจรเพราะว่ารถบนทางด่วนลงได้ช้านะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะดีขึ้นนะคะขอบคุณข้อมูลที่คุณยมพระยายังได้แจ้งเข้ามานะคะคุณยมนั้นใช้ SOS ใน JSR Application นะคะที่แจ้งข้อมูลเข้ามาให้ทราบกันนะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะที่ใช้เส้นทางแล้วก็รถมันติดมากนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะผ่านไปเจออุบัติเหตุนะคะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของจสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะกับจสร้อยนะคะทางท่านที่ใช้เส้นทางแล้วก็แจ้งข้อมูลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่บนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะกม 2/300 นะคะที่มีเก๋งยางแตกอยู่นะคะในช่องขวาค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์ก็ให้ความช่วยเหลือกันแล้วนะคะเข้าใจว่าน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะยังไงท่านใดผ่านไปก็แจ้งได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขอไปที่วัดภูมินจังหวัดน่านนะคะเนี่ยมีสายจากทางท่านพระครูสิรินันทวิทย์นะคะท่านรองเจ้าคณะจังหวัดน่านแล้วท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดภูมินด้วยนะคะนมัสการค่ะ
1: เจริญพรกระเยิม
0: ค่ะเจ้าสร้อยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะตอนนี้ตรงวัดภูมินเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำสูงเท่าไหร่แล้วคะพระคุณเจ้า
1: สูงประมาณบ้านเอวนะบ้านเอว
0: บ้านเอวก็ประมาณสัก
1: ประมาณ
0: เมตรได
1: ้เมตรในประมาณเมตรนึง
0: ค่ะ
1: แต่รอบๆอุโบสถอยู่ตรงนี้ก็ขึ้นบันไดสักหนึ่งขั้นบันได
0: ค่ะแล้วที่เราเป็นห่วงกันก็คือว่าภาพที่เป็น
1: ปูม่านไม่เป็นไรเพราะว่ามันน้ำไปขึ้นอุโบสถจะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่าง
0: ค่ะ
1: ต่อไปก็จะทำการฟื้นฟูเท่านั้นแหละทำความสะอาดต้องทำฟื้นฟูเร็วที่สุด
0: ค่ะพระคุณเจ้าคะคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่น้ำท่วมระดับสูงสุดเนี่ยมันเท่าไหร่อะคะที่วัดภูมิ
1: ปีที่แล้วเยอะเลย
0: ค่ะ
1: ยังอีก4ขั้นบันไดจะถือตัวอุโบสถในอุโบสถนะแต่ปีนี้ต่ำกว่า
0: ปีนี้ประมาณบันได
1: ปีนี้ปลอดภัยถือว่าอยู่ในขั้นปลอดภัยมาก
0: แต่ว่าน้ำจากท่าวังผามันยังมาไม่หมดนะคะ
1: มันถ้ามาไปให้หมดแล้วท่านตอนนี้ก
0: ็
1: เริ่มลดลงละในเมืองลดละ
0: ลงมาแต่ว่าในเมืองก็ไหลลงไปข้างล่าง
1: เราใช่เริ่มลดลงไปมากละเริ่มลดไปเรื่อยๆละ
0: ค่ะแล้วแบบนี้
1: ก็วันนี้ก็จะแห้งไปเกือบเยอะเลย
0: ค่ะไม่น่าจะสูงมากไปกว่านี้แล้วนะคะ
1: ไม่สูงแล้วลดลงละไม่สูงละ
0: เขายังชั่วหน่อยนะคะไม่เหมือนปีที่แล้วนะปีแล้วหนักมากค่ะมีความน่าเป็นห่วงอะไรไหมคะพระคุณเจ้า
1: ก็ไม่ก็เป็นอะไรก็เกิดคนจะฟื้นฟูคือทำความสะอาดให้เร็วที่สุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติก็ไปภายใน3วันต้องเสร็จเรียบร้อยละ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวได้เลยครับพระคุณเจ้าเพราะว่า
1: ได้ครับเพราะว่าต่างสัญจรมาได้อยู่ตรงที่ตามถนนมาได
0: ้อ๋อเส้น101ที่มาเข้าเมือง
1: ใช่ 101 ได้ฮะ
0: ยังไม่มีช่วงนี้ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อค่ะก็ขอช่วยหน่อยก็จะเป็นกำลังพระเนนทั้งหมดใช่ไหมคะที่ต้องมาทำความสะอาดกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็ตั้งกองทุนตั้งของการตั้งโรงครัวช่วยเหลือประชาชนอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อค่ะ
1: ที่วัดอู่ด้วยตั้งพระตั้งเนนแล้วก็ตั้งญาติโยมตั้งโรงครัวไว้ที่วัดดอนมูล
0: ค่ะ
1: วัดดอนมูล
0: อ๋อค่ะก็คือพระไปช่วยชาวบ้านนะคะ
1: ญาติโยมว่าฮะเพราะว่าน้ำใจ
0: ค่ะ
1: เรียกเขาช่วยเราได้เดี๋ยวญาติโยมต้องการดูแลด้วยกัน
0: ค่ะคือแบบนี้คือที่วัดภูมินเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะพระคุณเจ้า
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วฮะ
0: ค
1: ือท่านปลอดภัยแต่ก็ดูแลเพียงแต่ว่านำรถแล้วก็ทำความสะอาด
0: ค่ะ
1: ฟื้นฟูนิดนึง
0: ค่ะค่ะปู่ม่านย่าม่านเนี่ยไม่มีอะไรกระทบเลยนะคะ
1: ไม่ได้กระทบ
0: ค่ะค่ะนะคะก็อันเจ้าสลอยก็รบกวนข้อมูลรับคุณเจ้าท่านนี้นะคะนมัสการค่ะ
1: นมัสการนะ
0: ค่ะนมัสการค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งความห่วงใยมานะคะปีนี้สถานการณ์คือตกหนักแต่ไม่มากเท่าปีที่แล้วน้ำมาเร็วแล้วก็คงจะลงไปข้างล่างได้เร็วนะคะที่ว่าที่ห่วงที่สุดก็คือทางอำเภอเวียงสามากกว่านะคะที่ตอนนี้จะเป็นพื้นที่รับน้ำถ่ายน้ำของทางแม่น้ำน่านนะคะที่จะลงสู่อุตรดิตถ์ทางเขื่อนสิริกิติ์นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงคมนาคมสั่งการท่าอากาศยานแน่นครและใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลกระทบจากฝนตกหนักที่สุโขทัยและแม่ฮ่องสอนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ครบจากฝนตกหนักที่สุโขทัยและแม่ฮ่องสอนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอ

0: ียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งกรมท่าอากาศยานยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานน่านนครยืนยันท่าอากาศยานยังเปิดให้บริการตามปกติคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานใกล้เคียงเตรียมความพร้อมตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจวัดระดับน้ำทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ท่าอากาศยานรวมไปถึงตรวจสอบระบบรางระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกรณีระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้องพร้อมทั้งประสานปฏิบัติงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อาทิหอบังคับการบินสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีตลอดจนดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าปัจจุบันท่าอากาศยานน่านนครยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติจึงขอให้ผู้โดยสารติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยานประมาณ 3-4 ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยโป่งตำบลห้วยปูลิงอำเภอแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมอำเภอแม่สะเรียงอำเภอศพเมยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่สวท.แม่สะเรียงรายงานว่าอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหลังพบหลายจุดในพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบเช่นดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางและเสาไฟฟ้าเสียหายเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังลำน้ำห้วยเดือที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่จังหวัดสุโขทัยฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกสะสมและติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ
7: ้
5: น
7: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสน

0: ไทยแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
2: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีแล้วของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยก็คือพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้

กบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้พฤหัสบดีนะคะสภาพการจราจรในเช้านี้ก็เหมือนเดิมนะคะเส้นทางที่รถเยอะก็เยอะเหมือนเดิมไม่ได้มีจุดไหนที่แบบติดอะไรมากเป็นพิเศษนะคะส่วนเรื่องที่เราติดตามนั่นคือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดน่านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่ฝนตกลงมาเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วมันก็เฉียงมาทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ทางกรมอุตุที่รายงานบอกว่ายังคงมีฝนนั้นค่อนข้างมากอยู่นะคะแล้วก็พื้นที่ที่ต้องระวังกันนะทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีทางบึงกาฬนครพนมนะคะที่ต้องระมัดระวังกันนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะในขณะนี้เนี่ยน้ำที่ฝนตกนะคะแล้วก็ท่วมไหลลงมาตามสภาพพื้นที่ซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นที่สูงมาที่ต่ำนะคะจากทางท่าวังผาจากทางอำเภอปัวเนี่ยก็ไหลลงมาสู่พื้นที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ทำให้ในตอนนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยบางจุดก็อาจจะเหมือนเป็นที่ลุ่มหน่อยก็สูงประมาณสักเมตรหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วก็พวกโรงเรียนพวกสถานที่ทำงานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขาก็หยุดกันแล้วก็ไปเรียนทางออนไลน์กันแทนนะคะแต่ว่าภาพรวมสถานการณ์เนี่ยคือบอกว่าในปีนี้ฝนที่ตกลงมาถึงแม้ว่าจะตกหนักแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วมันมีพายุวิพาดแบบที่มาอันนั้นหนักมากนะคะแล้วก็ในตอนนี้น้ำที่ไหลลงมาที่อำเภอเมืองเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลทางกู้ภัยเนี่ยบอกว่าก็สักประมาณวันหรือ2วันที่น้ำจากท่าวังผาที่จะลงมาแบบลงมาที่อำเภอเมืองจนหมดแล้วจากอำเภอเมืองเนี่ยมันจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ของปลายแม่น้ำน่านนะเวียงสาเนี่ยจะหนักมากเพราะว่าน้ำทั้งหมดเนี่ยจะลงไปที่นั่นนะคะแล้วก็ในตอนนี้ก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจากทางทั้งกู้ภัยแม่โจ้จากเชียงใหม่ก็ลงมาช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็มีมูลนิธิใจถึงใจนะคะซึ่งมีอาสาสมัครคุณฝันเด่นจัญญาธนากรนะคะก็ทีมงานซึ่งมาถึงที่น่านเนี่ยเมื่อเช้านี้นะคะพอถึงปุ๊บลงพื้นที่เลยนะคะไปให้ความช่วยเหลือกันคือทั้งทางกู้ภัยแม่โจ้นะคะแล้วก็ทางกู้ภัยมูลที่อื่นๆที่ลงไปช่วยเหลือตอนนี้ก็คือจะภารกิจนั้นเป็นการนำคนที่ติดอยู่ข้างในเนี่ยออกมาซึ่งก็มีทั้งหมู่บ้านที่เป็นที่สูงแล้วมันเป็นน้ำล้อมรอบอ่ะคือเขาลงมาไม่ได้นะคะก็จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็บางส่วนที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่บางท่านก็มีอายุแล้วก็จะไม่อยากออกมาเพราะว่าห่วงข้าวของนะคะอันนี้คือกู้ภัยที่เข้าไปช่วยก็จะมีเป็นมีอสม.มีสาธารณสุขเข้าไปแล้วก็เหมือนไปช่วยกันคุยกันเพื่อบอกว่าความจำเป็นให้ออกมาการช่วยเหลือเนี่ยก็คือจะถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยก็จะวางบนบอร์ดแล้วก็ใส่เรือท้องแบนลำหนึ่งก็ได้1คนนำผู้ป่วยได้1คนนะคะในพื้นที่ของทางด้านอำเภอที่เวียงสาใช่ไหมคะที่ก็จะมีประมาณ10-15คนหมู่บ้านนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเขาจะมีรายชื่ออยู่แล้วนะคะว่าทางสาธารณสุขจะมีรายชื่อว่าบ้านนี้มีผู้กี่คนกี่คนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไล่ไปดูนะคะแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆนั้นน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็พวกระบบสื่อสารอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคะสามารถที่จะใช้งานกันได้นะคะส่วนที่อำเภอเมืองนะคะที่หลายๆคนเป็นห่วงก็คือที่วัดภูมินนะคะที่นี่จะมีเป็นภาพวาดที่กระซิบรักของปู่ม่านย่าม่านนะคะเรียนได้คุยกับทางท่านเจ้าอาวาสวัดภูมินแล้วก็ท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดน่านด้วยนะคะท่านก็บอกว่าในตอนนี้คือระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณเกือบเมตรหนึ่งก็บันไดขั้นที่1ของพระอุโบสถนะคะปู่ม่านย่าม่านเนี่ยคือไม่ต้องห่วงน้ำเนี่ยท่วมไม่ถึงนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นกลับกันมากกว่าคือว่าพระที่วัดเนี่ยก็จะออกไปตั้งเหมือนกับเป็นโรงครัวเพื่อช่วยชาวบ้านนะคะคือทำอาหารแล้วก็ให้ทางหน่วยกู้ภัยเนี่ยไปแจกจ่ายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะส่วนจังหวัดใกล้เคียงนะคะที่ต้องติดตามสถานการณ์เรื่องของ ฝนแล้วก็น้ำก็จะมีที่วังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะซึ่งทางปภ.ส่งเซลล์บัสเรียงไปฮอดนะคะกิโลผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็แขวงทางหลวงนั้นได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขทางเพจ JS100 นะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ว่าตรงไหนที่ผ่านได้แล้วนะคะนะจะสรจะอัปเดตให้ต่อเนื่องกันเลยนะคะในเพจ JS100 Radio ค่ะนะคะสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณเสมาคงต้องติดตามกันต่อละค่ะนะคะว่าในการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆที่ลงไปนะคะว่ามีคนที่ติดอยู่กันมากน้อยแค่ไหนผู้ป่วยติดเตียงนั้นยอมออกมาได้บางส่วนหรือเปล่าคะเดี๋ยวตามกันต่อในช่วงของคุณเสมานะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้เริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนาปุรภากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ค
2: ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: มีผลชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตของเรย์แมคโดนัลด์นะคะนักแสดงชื่อดังหลังจากที่เสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อวานนี้ล่าสุดนะคะคุณชาคริตแย้มนามแล้วก็คุณแหม่มสริญญาจินตนาวราลักษณ์ภรรยาก็ได้เปิดเผยผลการชันสูตรศพนะคะพบว่ามีเส้นเลือดหัวใจ3เส้นแตกนะคะทำให้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตค่ะโดยปกติแล้วเรย์ไม่เคยมีอาการป่วยนะคะโดยจากภาพวงจรปิดพบว่าก่อนเสียชีวิตมีการพลิกตัวนะคะตามปกติเหมือนคนนอนหลับนะคะก่อนที่จะหลับสนิทไปแล้วก็เสียชีวิตยอมรับว่าเรย์นะคะกลัวหมอนะคะไม่ค่อยที่จะไปพบแพทย์ค่ะบางครั้งถึงต้องบังคับกันนะคะในเรื่องของการไปพบแพทย์งานที่จะต้องทำต่อก็อยากจะให้เพื่อนสานต่อนะคะเรื่องของโดยต้าบาร์บี้นะคะแล้วก็กลุ่มเพจเร่ร่อนก็จะดำเนินการต่อโดยที่จะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะหลังจากนี้ครอบครัวก็จะมีการนำร่างของคุณเรไปยังวัดยางนะคะพระอารามหลวงโดยทางครอบครัวได้มีการแจ้งกำหนดการงานศพของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะโดยพิธีรดน้ำศพเนี่ยขอเป็นการภายในส่วนพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะจะมีตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25สิงหาคมในช่วงเวลา 18:30 นส่วนพิธีชาปนกิจนะคะจะมีขึ้นในวันที่26สิงหาคมเวลา 16:00 นค่ะ
0: ครับ
2: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวนะคะ
0: ค
2: มาอีกเรื่องนึงค่ะมาที่เรื่องของการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะคะทางวันนี้ในช่วง 9:30 นะคะทางนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับภรรยาและคณะก็ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารของกรุงแคนเบราในออสเตรเลียแล้วนะคะเพื่อจะเดินทางต่อไปยังนครโอ๊คแลนด์นะคะของนิวซีแลนด์เพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในช่วง20ถึง22สิงหาคมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์ประมาณ 14:35 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งทางนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงค่ะโดยจะมีเพนนีซิมมอนนะคะรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของนิวซีแลนด์จะเป็นผู้มาต้อนรับค่ะเมื่อเดินทางถึงนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะหารือกับทางภาคเอกชนนิวซีแลนด์นะคะเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศส่วนในวันศุกร์ที่21สิงหาคมช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเข้าร่วมการต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์นะคะก่อนที่จะเข้าร่วมหารือกลุ่มเล็กกับคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และก็จะต่อด้วยการหารือแบบทวิภาคีแบบเต็มคณะนะคะจากนั้นผู้นำทั้งสองก็จะร่วมแถลงข่าวก่อนที่นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะนะคะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่จะไปเยี่ยมชมบริษัท NZ Aero นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตอากาศยานของนิวซีแลนด์นะคะเพื่อศึกษาศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการบินและแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็จะเดินทางกลับในช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะ22วันเสาร์ที่22สิงหาคมค่ะก็จบภารกิจการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะซึ่งก่อนที่จะเดินทางออกไปนี่ออกไปจากออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะถึงเรื่องของการที่ฝ่ายค้านจะ ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยที่จะนำเรื่องของการหัวสวเนี่ยมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ได้พูดชัดเจนไปแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของวุฒิสภาหรือว่าหัวสวนะคะก็บอกว่าคำว่าหัวสวเป็นเจตนารมณ์ของผู้ที่ต้องการจะกล่าวให้ร้ายกระบวนการนะคะซึ่งมองว่าถ้ามีการหัวสวจริงๆก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนส่วนที่บอกว่าจะมีการซักฟอกกันในสภานายกก็บอกว่าตอบได้ตอบได้ก็ตอบนะคะส่วนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ยืนยันว่าเรื่องหัวสวไม่มีอะไรต้องมีความกังวลเพราะไม่ใช่เรื่องการทำงานของรัฐบาลนะคะแต่ถ้าจะถามเรื่อง AI นายชัยชนกชิดชอบนะคะก็จะต้องตอบนะคะซึ่งก็เป็นหรือว่าจะเป็นถามเรื่องของพรกเงินกู้นะคะหรือว่าพรบงบประมาณนะคะไทยช่วยไทยพลัสอะไรเงี้ยนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเป็นผู้ชี้แจงนะคะหากเป็นเรื่องของการบริหารภาพรวมก็ยินดีจะชี้แจงเองนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนกับประชาชนค่ะมาดูเรื่องของน้ำท่วมนะคะตอนนี้เรายังคงติดตามเรื่องของน้ำท่วมที่น่านนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดที่จะต้องเตรียมรับมือใช่ไหมคะคุณเสมาทางดร.สนธิคชวัฒน์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนี่นะคะบอกว่าจั่วหัวคำถามบอกว่าทำไมอำเภอปัวจังหวัดน่านฝนตกน้ำท่วมหนักเป็นประจำนะคะซึ่งอาจารย์ก็ระบุว่าอำเภอปัวจังหวัดน่านมีพื้นที่ 410,852 ไร่โดยภูมิประเทศเป็นหุบเขาและภูเขาสูงชันขนาบข้างนะคะตรงกลางเป็นแอ่งค่ะราบแคบนะคะที่ราบแคบพื้นที่บนภูเขามีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวงกว้างซึ่งทำให้ลดความสามารถในการอุ้มน้ำของดินซึ่งปัจจัยนี้มีร่วมกับฝนที่ตกลงมาหนักนะคะสะสมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรุนแรงเกือบทุกปีปัจจุบันพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านมีการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวนะคะโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ข้าวไร่พื้นที่ภูเขาแล้วก็พื้นที่ลาดชันรวมกันประมาณหลายหมื่นไร่ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะข้อมูลงานวิจัยเชิงลึกในอดีตนะคะพบว่ามีพื้นที่ป่าเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพดไปแล้วมากกว่า 35,440 ไร่ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะสูงถึงเกือบ 800,000 ไร่ค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุของน้ำท่วมทุกปีก็คือฝนตกหนักสะสมนะคะเมื่อเกิดร่องมรสุมพาดผ่านปริมาณฝนที่ตกบนเขานะคะสูงเกินกว่าพื้นดินจะรับหรือว่าดูดซับน้ำไหวนะคะการไหลบ่าอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าภูมิประเทศเป็นที่ชันแล้วก็ขาดพื้นที่ป่าในการซับน้ำนะคะอย่างที่บอกทำให้น้ำฝนรวมตัวกันหลากลงสู่ลำน้ำสาขาและที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วข้อจำกัดในการระบายน้ำคือมวลน้ำมักจะล้นตลิ่งลำน้ำปัวแล้วก็ไหลต่อเนื่องไปยังอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านนะคะในอดีตมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดสะสมในน่านสูงถึงเกือบ 800,000 ไร่และมีเขาหัวโล้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวรวมกันถึง 1.8 ล้านไร่จากพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของจังหวัดน่านซึ่งมีอยู่ 7.5 ถึง 7.6 ล้านไร่นะคะแม้ปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจะร่วมกันใช้ศาสตร์พระราชาฟื้นฟูป่าแล้วก็ส่งเสริมเกษตรนะคะประณีตแต่ว่าพื้นที่ป่าดิบบนเขาที่เคยถูกแปรสภาพเป็นไร่ข้าวโพดนะคะบนภูเขาสูงชันก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเสื่อมโทรมของหน้าดินเอาไว้เป็นบริเวณกว้างค่ะ
0: ครับ
2: นี่ก็เป็นสาเหตุของน้ำท่วมหรือว่าน้ำป่าหลากทุกปีอย่างรวดเร็วนะคะมาอีกเรื่องนึงเรื่องของพรบ.อาวุธปืนฉบับใหม่นะคะวันนี้นะคะคุณประกรณ์ นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนจะหวังเรื่องของการแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเลนะคะซึ่งสถานการณ์ภายในของเพื่อนบ้านเนี่ยไม่เรียบร้อยจึงทำให้มีอาวุธปืนเล็ดลอดเข้ามาประเทศในประเทศเราอย่างต่อเนื่องกฎหมายอาวุธปืนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นฉบับที่ใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2490นะคะครอบคลุมเฉพาะปืนที่นำเข้าอย่างถูกกฎหมายแต่ว่ายังมีช่องโหว่นะคะโดยเฉพาะปัญหาหลักในปัจจุบันมาจากปืนเถื่อน แบ่งออกเป็นซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ปืนและเครื่องกระสุนที่ลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดน 2. ปืนที่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายแต่ไม่ยอมนำไปขึ้นทะเบียนนะคะในการขอให้มีและใช้นะคะ 3. คือปืนไทยประดิษฐ์ขณะเดียวกันปืนที่ถูกต้องส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ว่าระบบการอนุญาตและการตรวจสอบติดตามในอดีตยังไม่สมบูรณ์ต่างคนต่างทำไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันจากส่วนกลางอีกทั้งกฎหมายเดิมก็ไม่ได้เขียนให้ร้านขายปืนนะคะต้องมาร่วมรับผิดชอบในการดูแลติดตามสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาและได้หารือกับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาคือต้องควบคุมปืนในระบบให้ดีผ่านการรื้อระบบการขึ้นทะเบียนอนุญาตการควบคุมการเล่นปืนหรือใช้ปืนเป็นการป้องกันรอยรั่วนะคะส่วนเรื่องของสนามยิงปืนคุณเฉยมาซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องถูกนำมาทบทวนและนำเข้าสู่ระบบการควบคุมควบคู่กันไปด้วยนะคะรวมถึงจะต้องมีการตรวจตราอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตามแนวชายแดนอย่างจริงจังและก็จะมีมาตรการเปิดโอกาสให้นำอาวุธปืนมามอบให้ทางราชการโดยไม่ต้องรับโทษหากไม่แน่ใจว่าปืนนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งก็เป็นมาตราคล้ายกับการนิรโทษกรรมนะคะโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยทำมาแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้รื้อระบบแต่ครั้งนี้จะทำควบคู่กันไปกับการปฏิรูประบบใหม่ส่วนแนวคิดนะคะที่มีคนเสนอว่าให้รับซื้อปืนคืนจากประชาชนนะคะก็ทางคุณประกรณ์ก็บอกว่าก็มีการหารือกันเรื่องนี้กับกระทรวงมหาดไทยและก็คณะกรรมการกฤษฎีกาพบว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงเพราะว่าถ้าจะซื้อคืนในราคาต่ำเนี่ยก็ไม่มีใครขายหรอกถูกไหมคะกระทรวงมหาดไทยจึงเสนอว่าให้นำมาคืนโดยไม่ใช้รูปแบบการซื้อคืนจะเหมาะสมกว่านะคะส่วนปืนของทหารและตำรวจในที่ใช้ในราชการแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลอยู่แล้วก็จะใช้มาตรการทางบริหารเข้ามากำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพิ่มเติมด้วยนะคะและว่าในการผลักดันกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกฎหมายกลางนะคะไปจนถึงวันที่10กันยายนจากนั้นก็จะยกร่างกฎหมายเพื่อที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ก็คาดว่าจะเป็นช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้ามาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้บ้างนะคะราคาทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับไป 1,500 ปรับบวกนะคุณเสมา 1,550 บาทนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้นะคะบวกอยู่ 1,400 บาทค่ะถึงแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยปรับไปทั้งหมดครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว12ครั้งนะคะ บวกอยู่ 1,400 บาทนะคะโดยราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละนะคะ 69,700 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,113.88 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละนะคะ 70,000 แล้วนะคะ 75,000 บาทนะคะส่วนราคาทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะก็อยู่ที่4,000นะคะ 4,484.50 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.86 บาทนะคะราคาทองคำโลกเนี่ยเขาบอกว่าทางหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำโลกเช้านี้เนี่ยนะคะบอกว่ามีการปรับตัวขึ้นนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY มีการปรับตัวลงสู่ระดับ 98.76 หน่วยจาก 99.66 หน่วยนะคะและก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีแล้วก็30ปีปรับตัวลงหลุด 4.70% และก็ 5.20% ลงมานะคะเนื่องจากว่ากระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศออกมาค่ะบอกว่าจะเพิ่มขนาดการดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่า2เท่าจากเดิม 2,000 ล้านดอลลาร์นะคะเป็น 4,000 ล้านดอลลาร์ก็เลยทำให้บอนด์ยีนสหรัฐปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะในตลาดตราสารหนี้แล้วก็เป็นการลดแรงกดดันด้านต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์กับเวสเท็กซัสก็ยังมีความเสี่ยง เขาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากที่อิหร่านเนี่ยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในยุโรปค่ะหากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดฉากสงครามครั้งใหม่นะคะก็จะโจมตีเป้าหมายของทางทหารของสหรัฐในยุโรปที่บัลแกเรียแล้วก็ไซปรัสนะคะซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้สงครามขยายวงกว้างขึ้นไปถึงยุโรปแล้วนะคะหนุนให้เงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดเนี่ยเสี่ยงที่จะปรับตัวขึ้นในอนาคตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะทางด้านกองทุน SPDR นะคะซื้อทองคำเพิ่มค่ะคุณเสมาวันนี้ซื้อเพิ่มอีก 9.41 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ 1,034.65 ตันค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดฉันดูให้ทางเวสเท็กซัสบวกเพิ่มอีก17เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่86ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มไปอีก18เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 91.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ครับ
2: ส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่ 1,615.26 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 5.50 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,362.38 ล้านบาทนะคะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะทางสำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุนะคะเหมืองทองคำขนาดเล็กสุดตัวลงในหมู่บ้านซัมโบเยนะคะจังหวัดนานามัมเบเรทางตะวันตกของสาธารณรัฐแอฟริกากลางค่ะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศแคเมรูนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอังคารล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100คนนะคะและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกมากค่ะทางอาสาสมัครของกาชาดท้องถิ่นที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือเนี่ยนะคะบอกว่านอกจากที่จะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วผู้รอดชีวิตอีกหลายคนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะขณะที่สมาชิกสภาเยาวชนของหมู่บ้านซัมโบเยก็ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากโคลนแล้วก็หินนะคะซึ่งโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตนับจากนี้นี่มีน้อยมากนะคะแล้วก็แสดงความสะเทือนใจต่อการสูญเสียคนหนุ่มสาวที่ต้องมาจบชีวิตขณะที่เสี่ยงอันตรายเข้ามาทำงานในเหมืองเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวค่ะภายหลังเกิดเหตุอัยการประจำศาลแขวงบัวนะคะก็ได้ออกแถลงการโดยยืนยันว่าขณะนี้ได้เปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการทรุดตัวของเหมืองนะคะระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตนะคะรวมถึงการดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบการและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเหมืองดังกล่าวเพื่อที่จะนำตัวมาลงโทษทางอาญาตามกฎหมายนะคะเหตุการณ์เหมืองสุดตัวนี้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะในสาธารณรัฐแอฟริกากลางซึ่งมีประชาชนหลายพันคนค่ะยึดอาชีพขุดเจาะเหมืองแร่ทองคำและก็อัญมณีนะคะเขาทำโดยเครื่องมือพื้นบ้านคุณเสมาขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะโดยการทำงานในลักษณะนี้นะคะก็มีความเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากว่าขาดอุปกรณ์และก็มาตรการควบคุมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตบ่อยมากนะคะทางมาตินซิเกเลค่ะประธานขบวนการเพื่อปลดปล่อยประชาชนแอฟริกากลางระบุว่ารัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากว่าปล่อยให้มีการทำเหมืองโดยปราศจากมาตรการความปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันฝ่ายค้านของแคเมรูนก็ออกมาประณามกลุ่มบุคคลที่แสวงหาความร่ำรวยจากการลักลอบขุดทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายโดยระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้มีอำนาจและในทุนที่ไม่เคยแยแสต่อชีวิตของประชาชนซึ่งถูกต้อนด้วยความยากจนจนต้องยอมมาทำงานในพื้นที่ที่เป็นเหมืองอันตรายไร้การควบคุมและก็ไร้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยขั้นพื้นฐานค่ะนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวก ต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

สวัสดีคุณผู้ชมผ่านช่องทางคอมเมนต์ YouTube ด้วยนะครับคุณปลั๊กคุณระพีคุณตู่ระยองคุณกระปุกแดงคุณอิสราและคุณกูดมิกนะครับที่เข้ามาเพิ่มเติมในคอมเมนต์ YouTube จอ100ของเรารับแจ้งทางช่องทาง LINE ของ JS 100นะครับหลังใหม่ถนนรัชดาภิเษกช่วงหน้าเซ็นทรัลพระราม3ก่อนหน้านี้บอกว่ามีรถจักรยานยนต์2คันชนกันอยู่แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ1รายก็มีการประสานงานไปทางสนบางพงพางแจ้งว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายนะครับ1รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายแต่ว่าล่าสุดตอนนี้การจราจรเนี่ยใช้การได้แล้วนะครับมีการเคลื่อนย้ายดำเนินการที่เกิดเหตุเรียบร้อยขอบคุณทางสนบางพงพางด้วยนะครับรับแจ้งทางหลังไมค์อีกเช่นเดียวกันเป็นกรณีอุบัติเหตุราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบริเวณช่วงใกล้เคียงกับด่านช่างนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากชัยพฤกษ์ที่จะไปทางฝั่ง345นะครับก็บอกว่ามีรถ

พิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่2เลนขวาเลยแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับอยู่เลนขวาแล้วก็เลนกลางไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีอุบัติเหตุยังส่งผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับสิ่งที่คู่กันนั่นก็คือประกันภัยครับทำไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้ารถของเรามีประกันภัยก็จะได้อุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการคนรักรถจากบริษัทวิริยะประกันภัยประเภทที่1 นะครับถ้าหากว่ารถเนี่ยจำเป็นต้องเข้าศูนย์เข้าอู่เข้าซ่อมถ้าหากว่าเกิดเหตุแต่คุณเป็นฝ่ายถูกนะรถไม่มีใช้นะครับแต่ถ้าอยู่ในโครงการประเภทที่1กับทางวิริยะเนี่ยเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมนะสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปนะครับอย่างที่บอกถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยจำเป็นต้องเข้าซ่อมเขามีรถสำรองให้คุณยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันกรณีที่คุณเป็นฝ่ายถูกส่วนเงื่อนไขนี่ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนชำระได้ครับประเภทที่1 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีประเภทที่3นะครับประเภทที่3เนี่ยเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังคงอยู่สิ่งที่แตกต่างกันคือเขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสำหรับประเภทที่3แต่ว่าเรื่องของการผ่อนชำระประเภทที่3ก็สามารถผ่อนชำระได้เช่นเดียวกัน 0% นาน3เดือนนะครับเงื่อนไขก็เปิดกว้างมากขึ้นก็รองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลพิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงพิกอัพเชิงพาณิชย์ถ้าหากว่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทที่1หรือว่าประเภทที่3สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับเมื่อสักครู่คุณวิลาวันฝากประชาสัมพันธ์มานะครับบอกว่าตนเองเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงสีเขียวนะข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่แล้วก็มีเงินสดอยู่จำนวนหนึ่งในเอกสารเนี่ยจะระบุชื่อผู้แจ้งคุณวิลาวันเรือนสิทธิ์นะฮะคุณวิลาวันเรือนสิทธิ์เห็นบอกว่าแท็กซี่เนี่ยจำสีจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าขึ้นมาจากจามจุลีสแควร์แล้วก็มาลงที่สนามบินดอนเมืองตอนเมื่อวานนะช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้คนขับชื่อนายรุ่งศรีประชัยนายรุ่งศรีประชัยนะครับถ้าหากว่าฟังอยู่นะรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านนะครับคุณรุ่งศรีประชัยนะครับสามารถแจ้งติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศวันนี้เนี่ยตามเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้มีขอทางนะครับประมาณสักช่วง10นาฬิกาช่วงสายนะที่บอกว่าเป็นน้องคนหนึ่งนะครับมีอาการป่วยเนื้องอกเนี่ยทับเส้นประสาทนะครับก็เลยรีเฟอร์มาจากที่ชัยนาทนะครับปลายทางก็คือที่โรงพยาบาลเด็กที่กรุงเทพถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณเกือบ11นาฬิกาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านนะครับที่พอเห็นรถของทางทีมงานเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเปิดทางให้นะครับถึงโรงพยาบาลไปตั้งแต่ช่วงเกือบ11นาฬิกาแล้วนะโดยประมาณขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเปิดทางกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทีมเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัยและหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณบุกค้นโกดังอาหารสัตว์เถื่อนผลิตในจีนลอบนำเข้าไทยขายผ่านออนไลน์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
6: ฮะฮัลโหลเซฟเวลเหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวล
6: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพลิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: ว้ฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวน
6: เซฟเวลเหรอพลิกรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวล
6: ฮีโร่เซฟเวลเหรอพลิกรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆ
7: ไว้ฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลา

0: ศผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวะเริศ
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ทีมเครือข่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่อพยพช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อำเภอปัวออกมายังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้เครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาตำบลป่าแมกอำเภอเมืองจังหวัดแพร่และเครือข่ายศูนย์การจัดการภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ได้เดินทางไปยังพื้นที่เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังเสริมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะที่ในวันนี้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติภัยพิบัติผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานและหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกพร้อมด้วยเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อพึ่งพาอำเภอปัวจังหวัดน่านและเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติตำบลเจดีชัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังได้รับการร้องขอให้ช่วยอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังที่ปลอดภัยและในส่วนเช้าวันนี้ได้อพยพคนออกจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านไปยังที่ปลอดภัยแล้วเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ลุยปราบผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนมาจำหน่ายออนไลน์ยึดของกลางกว่า68ตันเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพสุนัขและแมวและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคคุณทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าหน่วยงานได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขแมวมาเก็บซุกซ่อนไว้ในโกดังตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการโดยเป็นเครือข่ายเดียวกันและมีการนำไปโฆษณาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งการชุดเฉพาะพระพิรุณนำโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรจากกรมปศุสัตว์สนที่กำลังร่วมกับกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปตรวจค้นตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสผลการตรวจค้นคลังสินค้าทั้งสองแห่งพบอาหารสัตว์ยี่ห้อมิสเตอร์เวสและไบออฟไวซึ่งเป็นอาหารสัตว์ที่ระบุแหล่งผลิตจากจีนไม่มีการขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางรวม118รายการน้ำหนักกว่า 68,000 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์และพระราชบัญญัติศุลกากรจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและสืบสวนขยายผลเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของบริษัทผู้กระทำความผิดและหาเส้นทางการลักลอบนำเข้าต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กลับมาติดตามจอสไลด์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีแจ้งเตือนประกาศเตือนภัยด่วนที่สุดนะครับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอเวียงสานะครับระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคที่อำเภอเวียงสาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล้นตลิ่งแล้วคาดการว่าระดับน้ำจะสูงสุดที่ 8.55 เมตรนะครับสูงกว่าตลิ่ง 2.05 เมตรในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาของวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านข้อปฏิบัตินะครับทันทีเพื่อความปลอดภัยให้ยกของขึ้นที่สูงโดยทันทีขนย้ายทรัพย์สินและเครื่องใช้ไฟฟ้าพ้นระดับน้ำเคลื่อนย้ายยานพาหนะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในจุดที่ปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีหากต้องการขอความช่วยเหลือหรือประสงค์จะอพยพกรุณาติดต่อแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านโดยด่วนที่สุดนะครับนี่ก็เป็นประกาศแจ้งเตือนมานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เพชรบูรณ์นะทางปภ.ก็มีการแจ้งเตือนในพื้นที่ของอำเภอหล่มเก่าที่มีฝนตกหนักสะสม 2-3 วันและยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลนาซำตำบลหินหาวและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลแจ้งเตือนจากทางด้านของปภ.นะครับจะมีที่น่านนะครับเวียงสาแล้วก็ที่เพชรบูรณ์นะเมื่อสักครู่ที่ได้อ่านข้อความไป2จุดนะครับที่ทางปภ.แจ้งเตือนเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงนี้นะครับติดตามข้อมูลจากทางด้านของสสส.กันนะครับเป็นโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา2569นะครับข้อมูลจากทางด้านของสสส.ครับเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะครับ3เดือนต่อจากนี้สสส.อยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักปรับงดดื่มแล้วหันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันนะครับการงดดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะงดในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนส่งผลดีและช่วยเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงครับมาดูกันครับว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพดีทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายจะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญคือตับจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับและลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้แถมใครที่อยากดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยครับแต้มที่2เพิ่มแต้มการเงินคิดดูเล่นๆนะครับถ้าหากว่าเราลดหรือว่างดดื่มเนี่ยเงินที่เคยต้องจ่ายไปต้องเสียไปค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีเผลอๆช่วงเวลา3เดือนเข้าพรรษานี้ท่านอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันจนไปถึงหลักหมื่นบาทก็อาจจะเป็นได้นะครับเงินก้อนนี้สามารถนำไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกตั้งเยอะเลยและแต้มที่3ครับคือแต้มความสุขแล้วก็เวลาแห่งคุณภาพลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงดื่มมาเป็นเวลาดีๆทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักดูนะครับหรือว่าจะเอาเวลานี้ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองรับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นอย่างแน่นอนและก็มีความสุขที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าทำยากแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าปีนี้สสส.มีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้าตัวช่วยแรกครับโทรไปได้เลยสายด่วน1413มีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าโดยเฉพาะและตัวช่วยที่2โหลดเลยครับแอปพลิเคชัน Persona Health ที่จะชวนคุณมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพให้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันครับยังเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทั้งกับตัวเราเองและคนรอบข้างนะครับยิ่งเริ่มได้เร็วก็ยิ่งดีทั้งกับตัวเราเองและคนรอบข้างนะครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.ครับเมื่อสักครู่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางด้านหลังใหม่เห็นบอกว่าเรื่องการจราจรทางด่วนขั้นที่1จากคุณยมพญายังแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับรถติดครับบริเวณทางลงเพลินจิตการจราจรติดเลยเราก็เลยประสานงานไปยังพื้นที่ด้านล่างให้นะครับขอบคุณทางสน.ลุมพินีด้วยนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีการกวดขันวินัยจราจรตอนนี้ได้สั่งยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณยมพญายังด้วยตอนนี้การจราจรน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็ก่อนหน้านี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกช่วงชัยพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไป345ใกล้เคียงกับด่านช่างนะครับมีอุบัติเหตุเป็นรถพลิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาอยู่เลนกลางแล้วก็เลนขวาครับก็ยังส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวแต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าชะลอตัวกันแล้วก็มีท้ายแถวสะสมด้วยบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณวลิศครับฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าลืมเป็นคีย์การ์ดสีเขียวนะของคอนโดนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่สีฟ้าจำทะเบียนไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนสตางค์ไปในสลิปเนี่ยระบุชื่อผู้รับเนี่ยคุณสลวยแสงใสนะครับคุณสลวยแสงใสถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับกรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารเขาลืมของไว้บนรถของท่านนะเป็นคีย์การ์ดสีฟ้าสีเขียวขออภัยแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่บอกว่าแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางศพเมยแม่เสลียงนะครับเนื่องจากว่ามีเหตุเสาไฟฟ้าหักโค่น2ต้นนะที่แม่เสลียงนะครับก็ฝากเตือนสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางศพเมยไปแม่เสลียงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้การจราจรเนี่ยสัญจรได้เพียง1ช่องทางครับเสาไฟฟ้าหักโค่นมา2ต้นก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ครับก็เลยส่งผลให้เสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค่นลงมา2ต้นบริเวณสายศพเมยแม่เสลียงจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงกับหน้าร้านครัวเชฟท็อปนะครับหมู่6ตำบลแม่เสลียงอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ฝากเผื่อเวลาหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมานะครับเมื่อสักครู่นี้เองเห็นบอกว่าแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่มีเสาไฟฟ้าหักโค่นลงมา2ต้นแล้วก็ยังพบว่าที่แม่เสลียงแม่เหาะเนี่ยตรวจพบดินสไลด์ด้วยบนเส้นทางนะครับก่อนถึงบ้านแม่เหาะประมาณ1กิโลเมตรและคาดว่าอาจจะมีดินสไลด์เกิดขึ้นอีกหลายจุดเลยเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับนอกจากจะมีเรื่องของเสาไฟฟ้าหักโค่น2ต้นที่แม่เสลียงแล้วนะครับก็เห็นบอกว่าพบเรื่องของดินสไลด์ในพื้นที่ด้วยฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่จำเป็นใช้เส้นทางศพเหมยแม่เสลียงนะฮะก็หาเส้นทางหลีกเลี่ยงหรือว่าชะลอการเดินทางไปก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับทางหลังไมค์ทีมงานเราได้นะ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้สภาพการจราจรในเมืองนะครับก็จะมีรถแน่นหน่อยก็จะเป็นทางด้านของพระราม1ทางฝั่งของเพชรบุรีก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางโซนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้ารัชดาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทก็มีปริมาณรถมากเช่นกันอโศกมนตรียังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอโศกสุขุมวิทหรือว่าทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรทางด้านของเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟหนาแน่นหน่อยก็จะเป็นจุดเบี่ยงการจราจรบริเวณช่วงราชเทวีนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ แต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าช้าหน่อยเนี่ยทำความเร็วไม่ได้พอผ่านประตูน้ำไปก็จะไปเจออโศกเพชรเพชรอุทัยท้ายแถวสั้นนะบริเวณจุดนั้นส่วนฝั่งกลับกันมาจากคลองตันจะมีชะลอตัวแถวเอกมัยมาทางด้านของเพชรอุทัยผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับสวัสดีคุณอภิชาตินะครับแล้วก็คุณ 3M เพิ่มเติมมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีทางคุณกุดมิกคุณอิสราคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองพี่ตู่ด้วยสวัสดีนะครับพี่ตู่ระยองคุณละพีแล้วก็คุณปากนะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์กับทางจสน้อยของเราอีกหนึ่งเรื่องราวครับมาติดตามข้อมูลจากทางด้านของโทเวกันท่านใดที่ใช้ดอนเมืองโทเวนะครับก็เดินทางสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังมีแต้มให้สะสมด้วยมีกิจกรรมดีๆตลอดเลยแล้วรางวัลเขาเนี่ยใหญ่จริงๆนะสำหรับดอนเมืองโทเวนะครับมาดูข้อมูลกันหน่อยท่านใดที่ใช้ดอนเมืองโทเวนะครับนอกจากที่จะเดินทางสะดวกรวดเร็วไม่ว่าจะไปทำงานหรือว่ามุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองก็ช่วยให้คุณเนี่ยถึงจุดหมายได้ไวมีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในแต่ละวันและเพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองหรือว่าดอนเมืองโทเวมีการจัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลเชิญชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าใจคู่ไฟ EV และรางวัลอื่นๆมาแจกอีกเพียบถึง365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทไล่ตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S 26เครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักสุด Exclusive พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนเช่นเครื่องปรับอากาศ Daisenko เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Coolazone และบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซกติกาง่ายนิดเดียวครับแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @ดอนเมืองโทเวกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติและที่พิเศษสุดๆสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่า Easy Pass รับแต้ม DMT ได้มากกว่าใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวยลุ้นได้ยาวๆ6เดือนจับแจกทุกเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นี้นะครับไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้เลยครับที่แอดสายดอนเมืองโทเวขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบครับคุณใจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผู้ใหญ่บ้านเป็นยังไงบ้างครับที่ลมเก่าเพชรบูรณ์สถานการณ์ตอนนี้ครับ
1: ครับผมก็ในใจไฟขาวครับผู้ใหญ่บ้านบนภูทับเบิกตอนนี้สถานการณ์มา 2-3 วันแล้วก็ยังปล่อยนะครับไม่มีฝนหนักครับ
0: อ๋อแล้วเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ของเราผู้ใหญ
1: ่บนภูทับเบิกเนี่ยยังไม่มีน้ำเยอะนะครับเพราะว่าฝนมันไม่ตกหนักมันตกแค่นานๆแต่ว่ามันก็ปอยมาทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ครับ
0: ของเรานี่ดูแลกี่หลังคาเรือนได้ครับในพื้นที่ของผู้ใหญ่เนี่ยครับ
1: ของผมก็ดูแลก็ประมาณ300ครับ
0: ครับ300กว่าหลังคาเรือนมีการรับข้อมูลข่าวสารมีการแจ้งตามหน่วยงานต่างๆบ้างไหมครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไปยังไงมีการแจ้งข้อมูลกันบ้างไหม
1: อันนี้ไม่มีครับมีแต่ผู้นำเราก็อยู่ในกลุ่มไลน์ของอำเภอแล้วก็รายงานดูในกลุ่มไลน์ตลอดว่ามีฝนตกหนักตรงไหนบ้างตรงไหนที่มีน้ำนองบ้างอะไรนี่นะก็พยายามติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านครับ
0: อ๋อมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมครับสำหรับในพื้นที่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับผู้ใหญ
1: ่อ๋อก็กังวลใจเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่ในภูเขาเนาะ
0: อ
1: ยู่ในภูเขาสูงชันด้วยแล้วก็กลัวน้ำท่วมไม่กลัวครับกลัวไอ้พวกดิน
0: สไลด์
1: อย
0: ่
1: างนี้นะครับ
0: ดินโคลนถล่มอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ครับประมาณนั้นนะแล้วก
0: ็
1: เฝ้าระวังก็มีครับ
0: ปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกันนี่เป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ
1: ่ก็หรือว่าหลายปีแล้วครับหลายปีมาเนี่ยคือก็ไม่หนักเท่าไหร่ครับมันก็สะเปะสะปานแล้วก็ปล่อยๆอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ครับไม่มีดินสไลด์แล้วก็ไม่ได้หนักหนาอะไรครับ
0: หรอปีที่แล้วไม่มีดินสไลด์แต่ทำไมปีนี้ถึงกลัวกันถึงกังวลใจกันนะครับมันมีสัญญาณอะไรบอกหรือเปล่าครับผู้ใหญ่ ในพื้นที
1: ่เราก็ต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันตกหนักจริงๆจุดไหนตรงไหนก็มีสิทธิ์ที่จะดินสไลด์ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็กังวลว่าบางทีเท่าที่เราติดตามข่าวเนี่ยบางทีมันก็ตกไม่ได้เป็นบริเวณกว้างเนาะ
0: ครับ
1: ตกเป็นจุกแล้วก็จุกไหนที่มันเทหนักแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ดินสไลด์แล้วก็มีน้ำท่วมข้างล่างตึกเราข้างบนเนี่ยก็น้ำท่วมเราไม่กลัวหรอกครับ
0: ดินสไลด์ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้นะฮะแต่ว่าจนถึงตอนนี้มันก็ดูแล้วฝนมันก็ยังไม่ได้หนักใช่ไหมแล้วมันมีสัญญาณของดินสไลด์ลงมาบ้างไหมครับมีรับแจ้งอันนี้เรื่องนี้บ้างไหมอ่ะ
1: ครับตอนนี้ยังไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: รับแจ้งจากชาวบ้านจากจุดไหนเอ่ยถนนหนทางเอ่ยก็สะพานเอ่ยก็ไปไหนมาไหนก็ยังเงียบอยู่ครับยังไม่มีใครรายงาน
0: ถนนหนทางยังใช้ได้ทุกจุดใช่ไหมในพื้นที่ของเรา
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้เขาตกแบบไม่หนักแต่ว่าเขาตกนานใช่ไหมในพื้นที่คือตกตลอดเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วในพื้นที่ครับ
1: ก็ตั้งแต่สองสามวันมาแล้วครับ
0: อ๋อเหรอฮะคือลักษณะแบบลงเป็นละอออย่างนี้ตลอดทั้งวันอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ครับแล้วเรามีการเตรียมการมีอะไรกันไหมอ่ะในพื้นที่ของเราถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ย
1: ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านระมัดระวังนะครับการเดินทางสามจรไม่ว่าไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถ้าเจอถนนหนทางเจอตรงไหนที่มีดินสไลด์มีเหตุที่รู้สึกว่าจะเกิดก็ให้รีบแจ้งผู้นำเราครับ
0: ครับมีเรื่องของกลุ่มเปราะบางไหมผู้สูงอายุเด็กน้อยผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่มีมากน้อยแค่ไหนครับของเรา
1: ก็มีบ้างครับแต่ว่าบ้านเราก็จะไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหร่ก็อย่างที่ว่าแหละครับเพราะว่าเราอยู่จุดที่เราดูแล้วตัวในหมู่บ้านเนี่ยน้ำก็อาจจะไม่ท่วมแล้วก็ดินสไลด์ก็อาจจะไม่เกิดในหมู่บ้านเรานะครับเราก็อาจจะปลอดภัยแต่ส่วนมากจะกังวลเพราะถนนหนทางที่สามจออย่างนี้มากกว่าครับ
0: อ้าวแล้วนั่นสิกำลังจะถามผู้ใหญ่เลยว่าถ้าสมมติมันไม่ได้เกิดที่จุดของเราใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันเกิดที่แบบรอบนอกล่ะแล้วเหมือนเราโดนตัดขาดอย่างนี้ป่ะแล้วเราไม่สามารถเดินทางอะไรอย่างนี้ได้ตรงนี้เรามีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างไหมครับ
1: ตรงนี้ก
0: ็
1: ตอนนี้เรามีทางออกทุกด้านล่ะครับ
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ย
1: เรามีทางออกแค่ทางเดียวนะครับครับเราไปสู่โลกเห็นนอนเนี่ยมีทางออกอยู่ทางเดียวครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าปรับปรุงเส้นทางที่มีทางออกได้เพิ่มขึ้นแล้วครับก็เราก็จะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับสมมติว่าไอ้ทางหลักเนี่ยถ้าดินสไลด์มันปิดถนนที่มันไปไม่ได้ก็ยังเหลือทางรองที่สามารถจะไปได้ตรงนี้แล้วก็คิดว่าเราก็มีทางออกมากกว่าไปก่อนครับ
0: อ๋อครับครับคนในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับเขามีเริ่มแบบกังวลไหมมีการพูดคุยกันไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยดินสไลด์ดินโคลนถล่มในหมู่บ้าน
1: ก็มีบ้างครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยเราก็กล่าวว่าไม่น่าจะเกิดตัวหมู่บ้านของเราอย่างนี้นะครับอาจจะเกิดไปพี่น้องที่อยู่บ้านอื่นบ้างข้างล่างบ้างแล้วก็ถนนสัญจรไปมาอย่างนี้มากกว่าครับ
0: ครับครับแล้วเขาบอกไหมว่าคาดว่าฝนจะตกในพื้นที่อย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร
1: ่ไม่ทราบครับแล้วก็เท่าที่เราก็ดูข่าวสารทางพยากรณ์ทางอะไรในโทรศัพท์อย่างนี้ครับ
0: อ๋อครับอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับหนาวเย็นไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับที่นู่น
1: ช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็กำลังปกติครับไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวครับอากาศปกติ
0: ครับครับมีความต้องการหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องไหนบ้างไหมครับคนในพื้นที่จนถึงตอนนี
1: ้ครับก็จริงๆแล้วในพื้นที่สำหรับทางอำเภอทางอบต.ท้องถิ่นท้องที่ก็เราก็มีกลุ่มไลน์แล้วก็สามารถรายงานได้ตลอดนะครับจุดไหน ริ่มที่จะมีคนเสียแล้วก็ทางอำเภอก็รายงานตลอดครับ
0: เขาแจ้งข่าวโดยในไลน์กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอครับผู้ใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้าต้องการขอความช่วยเหลือหรือว่าถ้าต้องการแจ้งเหตุแจ้งมากับจสร้อยของเราได้นะครับผู้ใหญ
1: ่ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับตอนนี้ฝนก็ยังลงอยู่ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่นู่น
1: ยังลงอยู่เลยครับ
0: โ
1: อ้ผมไม่ได้ออกไปทำงานเลยครับก็อยู่บ้านฮะอยู่บ้านพักผ่อนก็อยู่บ้าน
0: แล้ว
1: มันไปทำงานไม่ได้ครับ
0: เด็กๆอะไรที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับน้องๆนักเรียน
1: ก็เข้าเรียนปกติไม่มีอะไรครับโรงเรียนเราก็ไม่น่าเป็นห่วงครับ
0: ยังเดินทางไปโรงเรียนกันได้ใช่ไหมครับเด็กๆน้องๆ
1: ครับได้ครับได
0: ้ครับ
1: โรงเรียนอยู่ในหมู่บ้านครับ
0: ไม่ไกลเนาะ
1: ครับไม่ไกลครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับผู้ใหญ่เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านหมู่14นะครับบ้านทับเบิกร่มใจที่หล่มเก่าเพชรบูรณ์ผู้ใหญ่เถาแซ่เถานะฮะมาเพิ่มเติมข้อมูลว่าจุดที่ตัวเองอยู่เนี่ยโชคดีที่ว่าอยู่สูงกว่าหมู่บ้านอื่นหน่อยนะแต่ว่าฝนนี่ตกไม่หยุดเลยตกมา 2-3 วันละแต่ว่ายังโชคดีตรงที่ว่าตกไม่หนักแต่ก็กังวลเหมือนกันนะก็แอบกังวลเรื่องของดินสไลด์นะครับดินโคลนถล่มนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่พเพชรบูรณ์เขาก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนนะพื้นที่หล่มเก่าเนี่ยแหละเนื่องจากว่าฝนตกหนักสะสม 2-3 วันและจนถึงตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะแต่แค่ไม่หนักนะก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำนะครับรวมไปถึงที่ลาดเชิงเขาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมนะให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่านะรวมไปถึงเอกสารสำคัญด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องไฟฟ้าดูดด้วยนะพร้อมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยอันนี้ก็เป็นข้อความจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะทางปภ.ที่เพชรบูรณ์ที่ก่อนหน้านี้มีการแจ้งเตือนผ่านข้อความมาล่าสุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand E-Service
3: ผ่านจากฐานน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมรสชาติวัตถุดิบจากทำไม
4: จะตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กด

0: ร้ายอะให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอปสอร้อยดูเนี้ยค
3: ่
2: ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงนึงนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

เดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับที่แม่เสลียงแม่ฮ่องสอนนะฮะเรื่องของเสาไฟฟ้าที่บอกว่ามีหักโค่นด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นภาพในที่เกิดเหตุก็เป็นทั้งต้นไม้แล้วก็ทั้งเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็มีเรื่องของดินสไลด์นะครับในพื้นที่ด้วยนะโอ้รถนี่โอ้มีอยู่คันนึงนี่เกือบโดนนะฮะเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาโดนหรือเปล่านะจอดอยู่ตรงจุดที่ต้นไม้มันล้มลงมาพอดีเลยนี่เป็นภาพจากมุมสูงนะฮะใครที่ติดตามจอสร้อยผ่านช่องทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นมาเป็นคลิปเลยนี่คือในที่เกิดเหตุนะฮะนี่เป็นมุมสูงเลยรถติดนะครับต้องทยอยถอยกันออกจากพื้นที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมานี่เองนะใครที่ติดตามอยู่ในช่องทาง YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพเหตุการณ์กันสดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้รับแจ้งมาบอกว่าที่แม่เสลียงนะครับผู้ใช้เส้นทางศพเมยแม่เสลียงเนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการกันอยู่เห็นบอกว่าไปได้แค่1เลนเท่านั้นเอง

ฮะแต่ว่าตอนที่เกิดเหตุอันนี้เป็นขณะที่เกิดเหตุนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เข้าเคลียร์แต่ว่าล่าสุดตอนนี้เข้าเคลียร์ไปแล้วนะก็ตอนนี้เปิดการจราจรได้1ช่องทางก็จะติดซะหน่อยนะครับบริเวณหมู่6ที่แม่เสลียงแม่ฮ่องสอนเตือนผู้ใช้เส้นทางนะครับแม่เสลียงแม่เหาะเนี่ยมีดินสไลด์นะครับก่อนถึงบ้านแม่เหาะประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็คาดว่าน่าจะมีลักษณะอย่างเงี้ยอีกหลายจุดเลยนะแล้วก็มีน้ำป่าไหลข้ามทางหลวงมาอีกโอ้นะครับมีที่ทางหลวง105นะฮะ105บ้านไม้ศพเมยรถยังผ่านได้1ช่องทางเป็นข้อมูลตอนสายที่ผ่านมาแจ้งมานะครับทางหลวงหมายเลข105ตอนแม่เงาแม่เสลียงบริเวณหลักกิโลเมตรที่211บริเวณบ้านไม้โอ้โหนี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะฮะคือน้ำมันไหลจากที่สูงลงที่ต่ำแต่ว่ามันเป็นถนนนะเนาะรถก็ยังผ่านได้แต่ว่าถ้าน้ำแรงนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าลงไปนี่คืออีกข้างหนึ่งเลยนะคือตกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะฮะเนี่ยนี่คือเสาไฟส่องสว่างที่ล้มลงไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่ล้มลงไปเนี่ยและดินมันซุดตัวลงไปหมดแล้วนะบริเวณข้างทางเนี่ยนะและน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแอ่งๆลักษณะอย่างเงี้ยโอ้อันตรายนะครับอันนี้คือหลักกิโลเมตรที่211นะภาพเมื่อสักครู่นะที่เห็นกันที่ศพเมยนะฮะหลังจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่นะก็ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากข้ามเส้นทางจราจรในปริมาณมากนะครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ยังสามารถผ่านได้1ช่องทางนะแต่ว่าผู้ใช้รถเนี่ยต้องขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำไหลข้ามผิวจราจรด้วยซึ่งมันอันตรายนะฮะเนี่ยก็ขอให้ลดความเลทครับจากแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนตอนนี้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะขอบคุณทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วนะมี2จุดนะฮะมีทั้งเรื่องของน้ำไหลข้ามเส้นทางทางหลวง105กม211เมื่อสักครู่นะครับบริเวณบ้านไม้ที่ศพเมยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นเรื่องของดินสไลด์บนเส้นทางก่อนถึงบ้านแม่เหาะ1กิโลเมตรนะครับในพื้นที่ของแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนมีหลายเหตุการณ์เลยนะฮะที่เกิดขึ้นยังไงถ้าใครจะเดินทางจริงๆนะต้องติดตามสถานการณ์แล้วล่ะครับแล้วก็ต้องโทรมาเช็คก่อนนะสอบถามเส้นทางก่อนถามไปที่กรมทางหลวงก็ได้นะครับหรือว่าถามมาที่จสร้อยก็ได้นะครับเพราะว่าหลายเส้นทางดูเหมือนจะมีปัญหานะครับในช่วงเวลานี้นะครับบางเส้นทางก็มีเรื่องของดินโคลนถล่มดินสไลด์มาบางเส้นทางก็เป็นเรื่องแนวต้นไม้ล้มบ้างเสาไฟส่องสว่างล้มบ้างแล้วก็มีน้ำไหลข้ามผิวทางลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะอันตรายนะครับเนี่ยยังไงแจ้งมาได้นะครับถ้าจะสอบถามเส้นทางก่อนออกเดินทางนะครับหรือว่าชะลอการเดินทางไปเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเร่งดำเนินการฝนก็ยังมีลงมาอยู่นะครับในพื้นที่เนี่ยฝนยังไม่ขาดเม็ดนะเพียงแต่ว่ามันเบาลงนะฮะแต่ว่าฝนยังตกอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะ 2-3 วันแล้วนะฮะเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนหนักนะก่อนหน้านี้ฝนหนักอันนี้เริ่มซาละแต่คนในพื้นที่บอกก็ยังตกอยู่นะก็ยังมีฝนอยู่สำหรับในพื้นที่นะคุณสุวรรณทองวันนี้ภาษีเจริญท้องฟ้าไม่มีแดดครึ้มๆทั้งวันเลยไม่แน่ใจเย็นนี้ฝนจะตกไหมเดี๋ยวผมดูข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้ก็แล้วกันนะวันนี้เนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วน20-21วัน2วันนี้นะฮะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมคลุมทะเลอ่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเมตรครับในช่วงวันที่22ถึง26สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือ

0: ือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับข้อควรระวังครับวันที่ 20-21 สิงหาคม 2569 ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่20-21สิงหาคม2569ครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับช่วงนี้มาทิ้งท้ายกันครับด้วยข้อมูลจากทางธนาคารออมสินนะครับข่าวดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ครับร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินนะครับกับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับคุณวรศักดิ์พานทองท่านนายอำเภอแม่เสลียงนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับทนายอำเภอ
1: ก็ตอนนี้ที่แม่เจริญแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เกิดเหตุดินสไลด์ติดทับเส้นทางหลายจุดนะครับในพื้นที่ของอำเภอแม่เจริญนะครับโดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดิน108สายอำเภอแม่เจริญนะครับไปที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เกิดดินสไลด์ติดทับเส้นทางนะ
0: ครับ
1: คือเมื่อเช้าเนี่ยได้รับรายงานมาอย่างน้อยน่าจะ 3-4 จุดนะครับที่เกิดเหตุดินสไลด์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเปิดเส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฝนในพื้นที่เนี่ยยังตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้เกิดดินสไลด์เพิ่มเติมอีกหลายจุดรวมถึงมีเสาไฟฟ้านะครับติดล้มทับเส้นทางอีกหลายจุดนะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้ปกตินะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีในส่วนของน้ำยวมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลเข้าสู่อำเภอแม่เสลียงนะครับก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมากเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำก็ได้เอ่อล้นตลิ่งก็ทำให้น้ำเนี่ยได้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรของพี่น้องชาวบ้านซึ่งตอนนี้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมทั้งมีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังชีวิตและทรัพย์สินของตนเองไม่ให้ได้รับความสูญเสียนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่ยังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านชุมชนอยู่ครับ
0: และเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของตัดขาดทางเข้าโรงเรียนบ้านห้วยปางผางด้วยแหละตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
1: มีอยู่หนึ่งเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายถนนของกปต.แม่ห่ออำเภอแม่เสลียงนะก็เมื่อเช้าก็มีเหตุดินสไลด์ติดทับเส้นทางก็จริงๆเหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะตอนนี้ก็ที่ได้รับรายงานมาก็น่าจะหลายสิบจุดแล้วนะที่เกิดดินสไลด์นะครับแต่ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการแก้ไขอยู่นะแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะครับก็ยังมีแนวโน้มว่าฝนจะตกอีกต่อเนื่องแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่คิดว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์แล้วก็อาจจะมีเสาไฟฟ้าต้นไม้นะล้มปิดทับเส้นทางอยู่นะครับตอนนี้ทางอำเภอก็มีการแจ้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรที่จะเดินทางออกจากบ้านหรือไปมุงดูเหตุการณ์นะฮะเนื่องจากว่าหลายครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางเข้าออกพื้นที่นะก็ไม่มีความสะดวกในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ทางส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับสั่งระดมกำลังแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้ครับท่านอำเภอสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวันยกแก๊งและท่าอากาศยานน่านนครยังให้บริการตามปกติและเผื่อเวลาการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บูชายกแก๊งกว่า20รายหลังจากสืบสวนพบว่ากลุ่มคนร้ายมีการวางแผนส่งคนเดินทางจากไต้หวันไปยังประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเปิดศูนย์คอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาพร้อมสืบสวนขยายผลจับกุมนายทุนชาวไต้หวันผู้อยู่เบื้องหลังการจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางไต้หวันได้ทำการสืบสวนสอบสวนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติชาวไต้หวันซึ่งมีการตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อพบมีผู้เสียหายเบื้องต้น46รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันนอกจากนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลุ่มนี้ยังได้ร่วมมือกับบริษัทท่องเที่ยวของไทยในการตบตาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยมีการจัดทำเอกสารการเดินทางปลอมรวมถึงใช้บัตรเครดิตไทยในการชำระค่าบัตรโดยสารเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันโดยการจับกุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้าขบวนการระดับนายทุนแกนนำระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทชาวไต้หวันซึ่งทำหน้าที่จัดการเดินทางของสมาชิกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมทั้งตรวจยึดของกลางสำคัญหลายรายการทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่ร่วมกระทำความผิดในประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนแจ้งเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแจ้งสถานการณ์การเดินอากาศในจังหวัดน่านเนื่องจากเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยขณะนี้ท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินยังคงสามารถให้บริการได้ตามตารางบินแต่อย่างไรก็ตามเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่ท่าอากาศยานยังคงมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ส่งผลทำให้ผู้โดยสารอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติจึงขอแนะนำผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าออกที่จังหวัดน่านไปตรวจสอบเส้นทางและสภาพการจราจรก่อนที่จะเดินทางพร้อมกับเสียเวลาในการเดินทางไปยังสนามบินให้มากขึ้นรวมถึงการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและสายการบินอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมอาจยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเที่ยวบินล่าช้าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือการยกเลิกเที่ยวบินได้และผักผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีนะจ๊ะเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีก

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีความคืบหน้านะครับเรื่องของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับมีการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทางคุณเลียวพุทธเปิดผลชนสูตรนะครับพบว่าหัวใจขาดเลือดไปติดตามกันกับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเสมาคะ
1: ครับ
2: ก็ล่าสุดได้มีการเคลื่อนร่างของเรย์แมคโดนัลด์ออกจากสถาบันนิติเวชนะคะวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตนะคะทางด้านของเลียวพุทธค่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าพบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นจนทำให้หัวใจขาดเลือดนะคะแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสังเกตเห็นเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเคยเตือนให้ไปตรวจสุขภาพแต่ก็เรกลัวโรงพยาบาลนะคะเหมือนกับที่ภรรยาบอกนะคะนอกจากนั้นพุทธยังบอกถึงประสบการณ์ตรงของเขาบอกว่ามองว่าสาเหตุสำคัญเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารโดยเฉพาะไขมันแคลเซียมมันจะสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกขณะที่อาการเตือนที่ควรระวังก็คือความรู้สึกที่แน่นบริเวณลิ้นปี่หรือเหนือขึ้นมาเล็กน้อยหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพียงกดไหลย้อนนะคะทำให้แยกอาการได้ยากจึงเตือนว่าหากมีอาการลักษณะดังกล่าวควรสงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวใจและเข้ารับการตรวจจากแพทย์ซึ่งอาจจะมีการตรวจทั้งคลื่นไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการติดอุปกรณ์เพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจตามดุลพินิจของแพทย์ด้วยนะคะ
1: ครับ
2: โดยเลียวพูดยังบอกได้ว่าเรนั้นไม่ใช่คนที่ชอบบ่นเรื่องสุขภาพแต่จากที่เห็นนะคะภาพกิจกรรมการทำร่วมกันก็จะเห็นได้ว่าสังเกตว่าเหนื่อยกว่าปกติช่วงแรกไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าเป็นคนทำงานหนักมีเรื่องให้คิดตลอดและอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอส่วนประเด็นการดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็ยืนยันว่าเรย์ไม่ได้ดื่มมานานเกือบ30ปีแล้วนะคะแล้วมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดหากดื่มก็พร้อมบอกตามความเป็นจริงนะคะซึ่งกำลังใจหลังจากเกิดเหตุเลียวพูดก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนสนิทขนาดนี้เปรียบเสมือนคนในครอบครัวไปแล้วทุกคนพร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันโดยยอมรับว่าเคยพูดเล่นกันถึงวันที่ใครคนหนึ่งต้องจากไปจะต้องเดินหน้าต่อแต่เวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องนี้หากอนาคตจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ต้องให้เกียรติและคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวเรเป็นสำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ทั้งด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลังจากได้รับทราบสาเหตุการเสียชีวิตของเรนะคะมาจากภาวะหัวใจขาดเลือดนะคะอาจารย์ก็โพสต์ผ่านเพจส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้เองค่ะบอกว่าผลของการที่แพทย์บอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเลยคิดว่าน่าจะต้องมาให้ความสำคัญและระวังการเป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นนะคะ
1: ครับ
2: คุณอาจารย์บอกว่าเคยเจอคนรู้จัก 2-3 คนแล้วที่ทำงานหนักนอนน้อยรวมถึงการดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะเป็นหัวใจวายต้องเข้าโรงพยาบาลหรือก็ต้องเสียชีวิตไปตั้งแต่อายุยังไม่มากนะคะโดยโรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ4ของคนไทยรองจากมะเร็งนะคะโรคหลอดเลือดสมองและโรคปอดซึ่งมีปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะคะโรคหัวใจแบ่งได้เป็นหลายประเภทตามโครงสร้างและการทำงานที่ผิดปกติได้แก่โรคหัวใจโรคเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจและโรคเยื่อหุ้มหัวใจนะคะ
1: ครับ
2: อาจารย์บอกว่าถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจต้องรีบไปพบแพทย์เช่นมีอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเป็นหายหายใจสั่นเต้นรัวหัวใจเต้นผิดปกติขาบวมเป็นลมหรือคล้ายจะเป็นลมถ้ามีอาการแบบนี้ให้นอนราบหรือนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเวลาถ้าจะคล้ายจะเป็นลมเนี่ยบอกว่าหรือว่าบางทีนอนธรรมดาเนี่ยนอนราบธรรมดานะเพราะมันอึดอัดแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาในช่วงกลางคืนอันนี้ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะ
1: ค
2: โดยสัญญาณเตือนโรคหัวใจนะคะมาจากเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกมีอาการปวดร้าวขึ้นกลามด้านซ้ายอาจจะร้าวไปถึงท้องแขนด้านซ้ายหรือบริเวณท้องมีอาการหน้ามืด อาจเป็นลมหมดสติหรือวูบไม่รู้สึกตัวมีอาการใจสั่นใจเต้นรัวแรงและเร็วมีอาการหอบเหนื่อยง่ายผิดปกตินอนราบไม่ได้หรือนอนกลางคืนแล้วก็ต้องตื่นมานั่งหอบนะคะขาบวมผิดปกติโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้งหรือปลายเท้าทั้งสองข้างปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนั่นก็คือแน่นอนค่ะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากการสูบบุหรี่เป็นพันธุกรรมโดยเฉพาะผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจก็คือการรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดหวานมันเค็มแบบที่สสส.รณรงค์เลยนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่ถ้ามีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญที่สุดไปนอนกันดีกว่า
1: พักผ่อน
2: ให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ก็คือเป็นภัยใกล้ตัวมากเลยนะอันนี้พูดจากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงคุณผู้ฟังถ้าจำสัก8ปีที่แล้วบุษบงน็อกการอากาศมาแล้วนี่แหละมาจากโรคนี่แหละลักษณะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็พอไปเอ็กซเรย์ไปสแกนสมองเนี่ยไปเจอว่ามีแผลบริเวณสมองด้วยแต่ว่ามันแห้งมันแห้งไปแล้วก็คือเราไปทัน
1: อ
2: ะ
1: คือตอนนั้นเราไปก่อนเรารู้ตัวไว
2: ไม่เราน็อกกันน็อกมืดกลางอากาศอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอที่เป็นแฟนคลับจสร้อยโทรบอกให้พาคุณบุษบงไปพบแพทย์ดิฉันก็แอดมิดไปที่โรงพยาบาลจุฬาคุณหมอให้ยาสลายริ่มเลือดนะแล้วก็นอนอยู่สัก3วีคอะเพื่อเช็คอัพในร่างกายว่าเรามีอะไรตรงจุดไหนหรือเปล่า
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดอาการดังกล่าวนี้
2: มัน
1: ม
2: ี
1: สัญญาณเตือนอะไรก่อนไหม
2: ไม่มีนอกจากสำหรับตัวเองมันไม่มีอาการหัวใจเต้นสั่นอะไรเงี้ยอ่านหนังสือไม่ออกเห็นหนังสืออย่างเงี้ยรู้แต่อ่านไม่ออกซึ่งต้องเป็นคุณหมอนะถึงจะรู้ว่าทำไมเราเดทแอร์แล้วอ่านหนังสือไม่ออกนะคุณหมอโทรมาบอกเลยต้องพาไปหาหมอเดี๋ยวนี
1: ้
2: นะเพราะตะก่อนนี้อาจจะทำแบบเราอยู่ดึกอยู่เช้าดึกเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำได้แล้วก็คนเวลาเหนื่อยมากๆก็จะขอน้ำหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยติดน้ำหวานติดน้ำอัดลมกินหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภัยใกล้ตัวนะบางทีเราอาศัยความเคยชินนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็พบแพทย์สม่ำเสมอเลยถึงบอกว่าต้องถ้าหมอนัดให้ไปเถอะนะคะ
1: ค
2: อันนี้เป็นภัยใกล้ตัวนะแล้วก็เอามาเพิ่มเติมกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบ่าวด้วยนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับกับทางจสร้อยของเรานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะฮะสำหรับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ครับณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับซึ่งภายในงานผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาด้านของพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมเทคนิคการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการพูดคุยสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นเดียวกันครับสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับสักครู่มีรับแจ้งมานะครับจากคุณยมพยายัง SOS เข้ามาแจ้งบอกว่าถนนบรมราชชนนีนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นฝั่งขาออกนะบนต่างระดับสิรินธรมีกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายฝากเตือนให้เพื่อนร่วมทางใช้ความระมัดระวังนะครับบรมขาออกบริเวณต่างระดับสิรินธรมีกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับคุณการุณมีรถเสียเหมือนกันอยู่ทางคู่ขนานลอย

0: ้าบรมราชชนนีนะครับก่อนถึงทางลงตลิ่งชันพบเห็นรถกระบะจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีครับเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงทางลงตลิ่งชันมีกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณสมคิดครับมีรถเสียด้านบนทางพิเศษนะครับเป็นทางด่วนขั้นที่1ขึ้นมาจากเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปเนินเพลินจิตคุณสมคิดแจ้งว่าก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยมีรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางเลยจุดนี้เดี๋ยวยังไงเราแจ้งศูนย์ทางด่วนให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยเป็นรถเก๋งจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณนลมนครับฝากประชาสัมพันธ์มาลืมกระเป๋าเดินทางสีเทานะครับตอน8โมงเช้าวันนี้ขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูขาวจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากสายใต้ใหม่ไปลงที่หมู่บ้านบัวทองข้างในก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับของใช้ส่วนตัวคุณปองลืมกระติกน้ำสีดำเป็นกระติกน้ำเก็บความเย็นสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ8130กทม.แท็กซี่สีเหลืองททหารหอหีบ8130กทม.ขึ้นมาจากโรงแรมจัสมินรีสอร์ทมาลงที่สนามกอล์ฟเลคบูดตอน8โมงวันนี้นะครับมีเรื่องของท่าอากาศยานนะครับแจ้งเข้ามาเรื่องของเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกตินะครับแล้วก็มีการแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเรื่องของการเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันนะครับสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเส้นทางบางพื้นที่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องแนะนำทางผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางเข้าออกที่จังหวัดน่านแนะนำให้ตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรบริเวณเส้นทางที่จะเข้าออกที่สนามบินด้วยนะครับเพราะว่าต้องเผื่อเวลาด้วยนะบางจุดบางที่นี่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะฮะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นด้วยก็รวมถึงตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับใครที่ติดตามจสร้อยอยู่เราก็พยายามที่จะอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมดินสไลด์นะครับทางน่านทางแม่ฮ่องสอนนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีพะเยามีเพชรบูรณ์นะที่แจ้งเตือนกันมาติดตามให้ตลอดนะฮะสอบถามหลังไมค์ได้เลยนะครับจะเน้นจุดไหนเส้นทางไหนเป็นพิเศษจะสอบถามข้อมูลการเดินทาง1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อสักครู่นะครับก็มีข้อมูลเรื่องของฝนตกหนักดินสไลด์ตัดขาดทางเข้าโรงเรียนนะฮะที่เราได้เพิ่มเติมกันไปกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จุดเกิดเหตุนะฮะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วนะเพียงแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันจะมีปัญหาบริเวณจุดต่างๆเนื่องจากว่ามีหลายจุดเลยนะที่แม่เสลียงเนี่ยนะมีที่ทางหลวง108ก่อนเข้าแม่เสลียง30โลกม166ถึง168จุดนี้ก็มีเรื่องของเสาไฟฟ้าหักโค่น4ต้นแล้วก็เรื่องของต้นไม้ล้มเหมือนกันรถทุกชนิดยังผ่านไม่ได้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ทราบแล้วนะก็มีทางแขวงทางหลวงแม่เสลียงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการตัดต้นไม้นำเครื่องจักรดำเนินการเข้าเคลียร์เส้นทางให้นะฮะพร้อมกับแจ้งว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับทางกสทช.มีประกาศกำหนดจัดการประชุมกสทช.เดือนกันยายน2569เดี๋ยวไปติดตามกับทางคุณวัฒนพรนะครับคุณวัฒนพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะก็มาติดตามข่าวของกสทช.นะคะนางสาวอรดาเทพยายนค่ะรักษาการ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ได้เปิดเผยในวันนี้นะคะว่าวันนี้กสทช.ค่ะได้มีการจัดการประชุมนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ตามกำหนดนะคะแต่เนื่องจากการประชุมในวันนี้องค์ประชุมไม่ครบและเมื่อระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงได้สั่งงดการประชุมนะคะกสทช.ในวันนี้ตามระเบียบของกสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมกสทช.พุทธศักราช2555นางสาวอรดากล่าวว่าในที่ประชุมวันนี้นะคะเดิมจะมีจำนวนเรื่องของวาระที่เสนอบรรจุในการประชุมทั้งหมด136วาระแล้วก็มีระเบียบวาระที่มีความเร่งด่วนที่กสทช.จำเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากมีระยะเวลาตามกฎหมายถึงจำนวน52วาระค่ะนอกจากนี้ทางกสทช.ก็ได้มีการกำหนดจัดการประชุมกสทช.ใหม่นะคะในวันที่2 3 9 10 16 17และ23กันยายนนะคะ2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ในฐานะเลขานุการกสทช.ตามกฎหมายจะมีการดำเนินการจัดเตรียมการประชุมตามกำหนดนะคะรวมถึงอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมอย่างเต็มที่ในทุกทางตามกฎหมายที่บัญญัติโดยเคร่งครัดเพื่อที่จะให้กสทช.ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณวัฒนาพรนะฮะนี่ก็เป็นประกาศจากทางด้านของกสทช.นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับในวันนี้นะฮะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจนะในการร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่2นะฮะในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณนะฮะพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้นะครับก็จะมีฝั่งทนจะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะครับรวมไปถึงวัดอรุณด้วยส่วนด้านฝั่งพระนครจะมีสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชท่าช้างนะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นะครับมีข้อมูลรับแจ้งมาทางหลังไมค์เมื่อครู่นี้นะครับเป็นเรื่องของสภาพการจราจรและก็อุบัติเหตุที่เพิ่มเติมกันมาให้นะฮะมาดูอุบัติเหตุกันก่อนนะคุณเล็กมหาชัยเมื่อสักครู่นะครับพระราม2ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน100เมตรเป็นพระราม2ด้านฝั่งขาออกครับก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน100เมตรมีรถบรรทุกเสียหลักชนแบเรียร์ด้านขวากีดขวางช่องทางกลางและก็ช่องทางขวานะอยู่ในคู่ขนาน2เลนขวาเลยนะอยู่เลนกลางด้วยเลนขวาด้วยอยู่คู่ขนานการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กรณีคุณสมคิดที่บอกว่าอยู่ทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมพระนครมาจากเพชรบุรีที่จะมุ่งหน้าไปเนินเพลินจิตจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงเนินเพลินจิตเล็กน้อยนะครับที่บอกว่ามีรถเก๋งไปจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนให้แล้วนะการจราจรเมื่อสักครู่คุณสมคิดบอกว่าชะลอตัวเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่ส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณดานะครับคุณดาบอกว่าพระราม3หน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนพระราม3ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไป5แยกนาละนองนะมีอุบัติเหตุรถตู้ครับชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางที่2จากซ้ายไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าส่งผลกระทบการจราจรการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับศูนย์วิทยุพระราม199ครับแจ้งว่ามีซ้อมอพยพหนีไฟ จนถึง 15:30 ตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะครับที่บริษัท V Group Honda Car จำกัดสาขาหนองแขมถนนเพชรเกษมนะฮะทางเจ้าหน้าที่จะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับจนถึง 15:30 ตั้งแต่เวลานี้นะครับจนถึง 15:30 ที่บริษัท V Group Honda Car จำกัดสาขาหนองแขมถนนเพชรเกษมครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับด้านบนสะพานสมเด็จพระตักสินนะครับที่บอกว่าการจราจรฝั่งขาเข้านี่ดูจะมีปริมาณรถเนี่ยจะเยอะกว่าก็มีท้ายแถวสะสมก่อนถึงบริเวณช่วงกลางสะพานนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังไม่ติดนะฝั่งกลับกันขาออกโดยรวมก็ถือว่าการจราจรยังใช้การได้ดีด้านของสะท้อนใต้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตลอดสายทางรวมไปถึงฝั่งสะท้อนเหนือนะเวลานี้ก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกันครับด้วยข้อมูลจากทางด้านของรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงครับบริเวณซอยหลานหลวง3ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เวลา 22:00 นถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม2ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงบริเวณซอยหลานหลวง3ฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เวลา 22:00 นครับถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณอนงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณอนงไปเจอเหตุการณ์อะไรมาครับ
2: อย่างนี้ครับพี่พอดีแมคโครมันจอดอยู่แล้วแมวมันมาเข้าไปเป็นลูกแมวอ่ะครับ
0: ครับ
2: ครับอันเนี้ยพยายามช่วยออกกันแล้วมันเอาออกไม่ได้ครับ
0: เป็นลูกแมวเหรอ
2: ลูกแมวพี่มันโผล่หน้ามาหยิบไม่ทัน
0: อ๋อพี่เห็นตัวมันแล้วใช่ไหม
2: เห็นครับเห็น
0: อายุประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะครับเนี่ยตัวเนี้ยกี่เดือน
2: ไม่ถึงเดือนเลยมั้ง
0: โอ้เพิ่งออกเลยเพิ่งคลอดอย่างนี้เลยเพิ่งออกมาเลย
2: ใช่ไม่รู้แม่มันคาบเข้าไปหรือเปล่า
0: อ้าวแล้วแม่ไม่อยู่แล้วครับแม่แมว
2: ไม่อยู่ครับไม่อยู
0: ่มีกี่ตัวพี
2: ่ก็ประมาณ3ตัวครับ
0: 3ตัว
2: ครับ
0: แล้วมันมุดอยู่ส่วนไหนของแบ็คโฮฮะ
2: ผมถ่ายรูปส่งไปในไลน์จอสอร้อยแล้วอ่ะพี
0: ่ร
2: อที่จัดไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับแล้วตรงนั้นมันทำงานอยู่ไหมเขาติดเครื่องเขาทำอะไรกันอยู่ไหมฮะ
2: เนี่ยพี่จะติดเครื่องไงเขาได้กลิ่นก็เลยส่องดูพอส่องดูก็เจอแล้วก็พยายามมาออกกันมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่ออกไม่ได
0: ้
2: เลยอ้
0: าวหรอแล้วมันพอจะเปิดตัวไอ้ตัวเครื่องนี้ได้ไหมเขาเรียกว่าส่วนไหนมันคือชิ้นส่วนไหนฮะ
2: มันอยู่ข้างใต้อ่ะพี่ข้างใต้มันก็เปิดไม่ออกตอนเนี้ยก็เลยต้องโทรเรียกจอสอร้อยมา
0: อ๋อแล้วมีเจ้าหน้าที่มีอะไรไปช่วยเหลือหรือยัง
2: ไม่มีครับยังไม่มีมีพี่โทรมานี่แหละครับ
0: อยู่ที่ไหนอ่ะนี่พิกัดอยู่ที่ไหนอ่ะ
2: ผมส่งโลเคชั่นไปนะครับอยู่พระสมุทรเจดีย์ครับ
0: สุขสวัสดิ์เหรอ
2: ถ้าเราเจอฮะ
0: สุขสวัสดิ์ใช่ไหม
2: สุขสวัสดิ์ใช่ครับ
0: อ๋ออยู่พระสมุทรเจดีย์เนาะตรงนี้ประมาณซอยเท่าไหร่
2: ถ้าเซิร์ชแมปมาพี่ Big Buck Toy อ่ะ
0: Big Buck Toy ขายของเล่นเหรออ
2: ยู่ติดกันพี
0: ่อ๋อข้างๆกันอย่างเงี้ยเหรอฮะ
2: ใช่ๆๆพี
0: ่อ๋อนี่นานหรือยังอ่ะมันเข้าไปตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย
2: โอ้พี่มันน่าจะหลายวันแล้วเพราะมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นที่มันแล้วอ่ะไม่รู้มันมาตอนไหนอ่ะพอดีรถจอดไว้ประมาณอาทิตย์นึงครับ
0: อาทิตย์นึงเหมือนเค้าถ่ายไว้เค้าถ่ายไว้ในนั้น
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ๋อ
0: เอ๊ะหรือว่าแม่เขาออกไปหาอะไรหรือเปล่าแล้วเขากลับมาบ้าง
2: ไม่ตอน11โมงที่ผมช่วยกันเนี่ยตอนผมตัวปุ๊บก็เอาพวกอาหารเปียกอะไรมาล่อมันอ่ะมันเหมือนจะออกมาแต่มันก็ไม่ออกมาพี่
0: อ๋อเหรอ
2: ดูมือไปเอาไม่ได
0: ้เออหรือว่าเราลองหาอะไรแบบหอมๆไปวางไหมแล้วเราไปอยู่ดูไกลๆนี่มันจะออกมาไหม
2: พยายามแล้วพี่
0: แล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้มาป้วนเปี้ยนแถวนี้เลยเหรอแม่แมวอ่ะ
2: ไม่มีครับ
0: เปิดเสียงแม่แมวไหมในพวกแบบ
2: ก็ในนาทีที่เห็นตัวเขาเปิดแหละมันก็ออกมาแต่คว้าไม่ทันนะพี่
0: อ้าวเหรอ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้มันมุดกลับเข้าไปแล้วเหรอ3ตัวเลยเหรอ
2: ใช่ครับโดยประมาณพ
0: ี่เออเอายังไงเดี๋ยวลองดูนะว่าจะพอมีวิธียังไงเดี๋ยวลองประสานงานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้วยแล้วตอนนี้ทำยังไงกันอยู่ฮะเนี่ยที่เกิดเหตุ
2: ก็เลยนั่งรอพี่ทำ
0: ก็ไม่ออกมา
2: ชอบจะมาก
0: แล้วแมคโครตรงนี้ได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็จะจอดรออยู่เนี่ยพี่ต้องเอามันออกก่อนไม่งั้นสตาร์ทเครื่องมันกลัวมันตายแน่พี่
0: แล้วเขาทำงานอะไรกันอยู่อ่ะแมคโครตัวเนี้ย
2: มันจอดอยู่พี่มันจอดอยู่
0: แต่ไม่แล้วตรงนี้ปกติเขาทำงานอะไรกัน
2: ก็เนี่ยแมคโครพี่ก็ก่อสร้างครับ
0: อ๋อ
2: ก็คือจะใช้งานแมคโครแหละพี่
0: แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ทุกวันใช่ป่ะ
2: ก็ต่อมาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะ
0: อ๋อก็คือหยุดพักก่อสร้างไปก่อนเออ
2: คร
0: ับโอ้พอมาใช้วันนี้ก็แจ็คพอตเลยเนาะเจอแมวเลย
2: ใช่แต่ผมสงสารมันไงว่าเอาออกมาแล้วก็จะมาดูแลมันแหละเพราะว่าจะไม่รู้อะพี
0: ่
2: ถ้าเจอใช้งานไปมันก็ตายสงสารมัน
0: เอาใจช่วยฮะเดี๋ยวลองดูว่าพอจะประสานเจ้าหน้าที่อะไรยังไงไปช่วยได้บ้างแล้วไอ้ชิ้นส่วนตรงข้างใต้นี่มันถอดได้ไหมถ้าเรามุดออกไปถอด
2: พยายามมันถอดได้พี่แต่เครื่องมือผมถอดไม่ได้ไงผมไม่มีบล็อกไม่มีอะไรเลยพี่หน้างาน
0: อ๋อไม่มีอุปกรณ์ถอดเนาะ
2: ครับครับครับ
0: แบ็คโฮนี่เป็นของพี่ไหมหรือเป็นของใคร
2: นี่เป็นของทีมงานนะครับเขาก็อยู่ด้วย
0: เป็นของทีม
2: เขาอยู่ด้วย
0: เจ้าของเขาก็อยู่ด้วยใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ ได้ยังไงเดี๋ยวลองแจ้งดูว่าพอจะมีหน่วยงานไหนหรือว่าใครที่พอจะเอาอุปกรณ์ไปช่วยเหลือได้บ้างอะเนาะ
2: ได้ครับ
0: นี่เป็นชั่วโมงแล้วเหร
2: อพี
0: ่เป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมที่อยู่กันตรงเนี้ย
2: โอ้ยผมอยู่ตั้งแต่ช่วยตั้งแต่11โมงอะพี่ร่วมกันอะ
0: โหนั่นแหละ11โมงมันยังไม่ออกมาอีก
2: ใช่พี่ทุกทางแล้วไงจนเจ้าของแมคโครบอกว่าให้ลองโทรหาพวกจอต่อร้อยดูอะไรเงี้ยผมก็เลยลองโทรดู
0: อันนี้คืออยู่ฝั่งเดียวกับ Big Buck Toy ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เป็นขาออกเนาะก่อนถึงตรงพระสมุทรเจดีเนาะ
2: ก่อนไปถึงสามแยกพระสมุทร
0: โอเคโอเค
2: ที่เดินเข้ามา
0: ลองดูเดี๋ยวยังไงติดต่อกันอีกทีขอบคุณมากครับ
2: สว
0: ัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
3: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยเลือกทำประกันกับโครงส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

0: ราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

กรณีเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่เราจะพักกันนะฮะคุณอนงนะที่บอกว่ามีลูกแมว3ตัวนะก็บอกว่าเหมือนว่าเพิ่งคลอดออกมาเลยอ่ะนะแล้วก็ไปหลบอยู่ด้านใต้เป็นรถแบ็คโฮนะฮะอยู่ที่สุขสวัสดิ์นะครับก่อนถึงตรงพระสมุทรเจดีย์นะฮะอยู่ใกล้ๆกับร้านบิ๊กบักทอยนะฮะสุขสวัสดิ์ขาออกนะเราก็ช่วยแจ้งไปทางสภ.พระสมุทรเจดีย์ให้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะเขาบอกว่าคือจริงๆเขาก็อยากจะแกะอยากจะถอดไอ้ตัวใต้ท้องเหมือนกันแต่เขาไม่มีอุปกรณ์ที่จะถอดนะใครที่พอจะมีอุปกรณ์นะครับไปแวะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะแม่แมวก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนขนมอาหารนะเอาไปล่อแล้วมีจังหวะนึงที่เหมือนว่ามันโผล่หัวออกมาแต่มันโผล่มาแค่ตัวเดียวไงพอเขาจะเข้าไปจับมันก็หลบมุดเข้าไปคราวนี้เข้าไปลึกกว่าเดิมอีกก็เลยจับไม่ได้แล้วนะแต่เขาบอกว่าเห็นประมาณ3ตัวนะเป็นลูกแมวน่าจะไม่ถึงเดือนได้มั้งนะเมื่อสักครู่นะที่ทางคุณอนงเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าตัวเล็กมากอยู่3ตัวนะแล้วมันอยู่ใต้รถแบ็คโฮแล้วเขาวันเนี้ยเขาจะต้องสตาร์ทรถแล้วก็ใช้ทำงานกันบริเวณจุดดังกล่าวนะใครพอจะมีอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะถอดใต้ท้องรถแบ็คโฮเป็นพอจะถอดได้มีเครื่องมือผ่านแถวนั้นพอดีแวะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับนะแวะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะส่วนแม่แมวเขาบอกไม่เห็นนะมันไม่ได้มาปนเปี้ยนแถวนั้นด้วยนะครับอ่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยแนะนำวิธีการมาด้วยนะเขาก็พยายามแล้วแหละเขาบอกว่าตั้งแต่11โมงอ่ะจนถึงตอนเนี้ยตั้งแต่11โมงนะที่เขาช่วยกันอยู่เนี่ยนะฮะมุดเข้ามุดออกกันอยู่เนี่ยตั้งแต่11โมงอ่ะนี่บ่าย3แล้วนะฮะยังไม่ออกมาเลยนะครับคุณน้อยมิเตอร์นะพี่น้อยบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกครับก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็มีการปิดการจราจรอยู่ช่องทางหลักด้านขวานะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เล็กน้อยมีเจ้าหน้าที่ทำงานปิด1ช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองอยู่ทางหลวง340เป็นฝั่งขาเข้านะครับเขาบอกว่า340 3ชุกมาสุพรรณฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะตกค่อนข้างแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับใครที่ใช้340อยู่ก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยแต่ว่าคุณต้อมเขาบอกว่าการจราจรยังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่คล่องตัวเลยนะฝั่งกลับกันนี่ไม่มีเลยการจราจรไม่มีปัญหาเลยคล่องตัวเลยแต่ว่าฝากระวังเรื่องของฝนหน่อยเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2กันอยู่ส่วนกรุงเทพนะครับกรุงเทพ14นาฬิกาที่ผ่านมาตรวจสอบจากทางข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะก็เห็นกลุ่มฝนอยู่รอบนอกในกรุงเทพบอกว่ายังไม่พบนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศคุณเอกชัยนะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยคุณ 3M นะคุณกระปุกแดงคุณรพีพี่ตู่ระยองคุณกู๊ดมิกคุณวิรัตนะฮะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็ในคอมเมนต์นี่ก็พยายามที่จะช่วยนะว่าคุณลพีบอกนี่งานยากเลยคุณเอกชัยบอกว่าให้เอาปลาเส้นปลาเส้นทาโร่ใช่ไหมมันก็มีกลิ่นเนาะหอมๆคาวๆอะไรเงี้ยลองเอาไปล่อดูนะฮะขอบคุณทุกท่านนะที่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับก็อยากจะช่วยเนาะเขาก็3ชีวิตนะแล้วก็ยังเด็กอยู่เลยยังเล็กอยู่เลยนะเห็นบอกว่าน่าจะเพิ่งคลอดออกมาด้วยนะครับแม่น่าจะเข้าไปออกลูกในนั้นน่ะแต่ตัวแม่ไม่เห็นเห็นแต่ลูก3ตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้คือรถแบ็คโฮคันนี้คือจอดไว้อยู่ระหว่างงานก่อสร้างแต่ไม่ได้ใช้มาประมาณ 2-3 วันแมวมันก็เข้าไปน่าจะเข้าไปออกลูกนะครับแล้วพอวันนี้จะมาสตาร์ทได้กลิ่นนะก็เลยลองก้มไปดูกินอึกินฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ก้มไปดูปรากฏเจอจริงๆด้วยมันอยู่ใต้ท้องแต่ไม่ยอมออกมานะแล้วมันอยู่ข้างในนะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือจะถอดตัวใต้ท้องรถเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ไม่มีไม่รู้จะถอดยังไงลองเอาขนมแมวเลียลองเอาอาหารไปวางล่อก็จะมีอยู่ช่วงนึงตั้งแต่11โมงนะมันโผล่หัวมาแต่มันโผล่มาแค่ตัวเดียวไงพอเขาจะเข้าไปจับมันก็มุดปุ๊บเข้าไปแล้วคราวนี้มันไปอยู่ลึกกว่าเดิมอีกก็คือมองเห็นแต่ไม่สามารถเอื้อมมือไปคว้าได้นะฮะ
ใครมีวิธีหรือว่าใครมีอุปกรณ์พอจะถอดได้นะแนะนำเข้ามาได้นะครับหรือว่าแวะไปให้ความช่วยเหลือได้เลยนะพิกัดอยู่ที่สุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกใกล้เคียงกับร้านบิ๊กบักทอยนะครับก่อนถึงพระสมุทรเจดีย์นะฮะก็สามารถแวะไปช่วยเหลือได้นะครับมีเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมมาการจราจรทางด้านของพระราม4เห็นบอกว่ามีชะลอตัวช่วงโค้งอัฐกวีช่วงคลองเตยช่วงเกษมราชจุดนี้ยังได้ตามรอบไฟอยู่แล้วก็ด้านของ3ย่านก็บอกมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นจะบ่าย3แล้วสะพานตักสินขาเข้าแน่นอยู่มีท้ายก่อนถึงกลางสะพานกลับกันเคลื่อนตัวได้เพลินจิตพระราม1เพชรบุรีนะครับรถเยอะจตุรทิศด้านที่จะไปเลียบบึงไปพระราม9ด้านนี้ไปได้ขาออกไม่ค่อยติดขาเข้าชะลอตัวศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าพญาไทครับแล้วก็ทางฝั่งของดินแดนที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนก็ชะลอตัวเหมือนกันกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะครับแยกพระราม9ไปนี่ยังไม่ติดนะแล้วก็โซนแถวรามกำแหงก็มีชะลอตัวตรงแยกพระราม9ตรงตัดกับพระราม9อ่ะแยกรามถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทางฝั่งของงามวงวานยังใช้ได้นะครับใกล้เคียงก็จะมีแถวพงเพชรแต่ว่าท้ายไม่ได้ยาวนะยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางฝั่งของติวานนท์2ฝั่งเข้าแคลายแต่ถ้าออกจากแคลายไปไม่ติดนะครับรัตนทิเบศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแคลายก็ได้ช้านะฮะส่วนเกษตรนวมินทร์ชะลอตัวแถวอเวนิวนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรามอินทราชะลอตัวนิดหน่อยก่อนถึงลาดประเขาก่อนถึงหน้าห้างผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางกลับกันชะลอตัวมายาลาบเล็กน้อยท้ายก็ไม่ยาวนะครับโดยรวมยังใช้ได้แจ้งวัฒนะยังใช้ได้นะครับหน้าศูนย์ราชการเข้าออกหลัก4เรียบคลองประปาใต้ด่วนคำยักเมืองทองห้าแยกปากเกร็ดยังไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดสายทางสะพานสังคีขาเข้าเริ่มชะลอตัวแต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องลาดวิถีก็เริ่มชะลอตัวก่อนถึงการเรือนแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะยังไม่หยุดนิ่งนะแต่บำรุงเมืองเนี่ยติดไปทางด้านของกษัตริย์ศึกเนี่ยดูเหมือนว่าแน่นๆเลยนะแล้วก็ทางฝั่งของกษัตริย์ศึกกรุงเกษมทางด้านของกรุงเกษมไปสะพานขาวอันนี้ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันด้านบนสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่กลางสะพานโดยประมาณมาทางด้านของประชาธิปกทางฝั่งของอิสรภาพใหม่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับท่าดินแดงยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสมเด็จเจ้าพยาก็จะมีตรงแยกคลองสานที่ชะลอตัวกันอยู่ลัดย่าก็ยังใช้ได้นะครับทางฝั่งประชาธิปกที่มาจากโมเมนต์ใหญ่ไปบ้านแขกก็ลดเยอะซะหน่อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นสะพานพุทธยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับนี่ยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังคล่องตัวดีไปกลับแล้วก็ทั้ง2สะพานก็จะมีสะพานตากสินนะคะเข้าที่ยังได้ตามล็อกไฟแยกสาทรสุรศักดิ์ส่วนฝั่งกลับกันไปถนนกรุงธนบุรีไม่มีปัญหาการจราจรครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันไม่มีการฟอกขาวทุจริตสอบท้องถิ่นย้ำจบแน่31 สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6ถึง9กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สี่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ยืดเยื้อจบแน่31สิงหาคมนี้บอกถอดถอนเสร็จสิ้นเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ต่อท้าฝ่ายค้านหากสงสัยให้ยื่นปปช.สอบยันไม่ปิดกั้นหรือฟอกขาวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายคงกฤษฉัตรมาดีรัตน์ ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้เชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้เชิญนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริม

0: ท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าไปดำเนินการถอดถอนเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้มาตั้งแต่แรกส่งผลให้มีกระบวนการถอดถอนบุคคลที่ทุจริตซึ่งคงจะไม่ยืดเยื้อและต้องดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ส่วนกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาระบุต้นตอของปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากในสมัยที่นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปยกเลิกให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดการสอบนั้นนายวรสิทธิ์กล่าวว่าหากคิดว่ามีความผิดปกติก็ขอให้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางปปช.จะได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นฟอกขาวหรือแทรกแซงอยู่แล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสอะไรกันครับ
1: กองกำลังผาเมืองสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายยึดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดคุณสสิดาราสิงหเนตรรายงานค่ะ
2: พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นยาเสพติดหลังจากเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนบริเวณบ้านท่าขันทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงรุ่งเช้าพบกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 4-5 คนกำลังลำเลียงกระสอบขึ้นท้ายรถยนต์สีขาวหมายเลขทะเบียนจอจานทอทง4647เชียงใหม่ที่จอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวขอตรวจค้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปตรวจสอบพบกระสอบ34กระสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดพร้อมรถยนต์ที่ใช้ลำเลียงจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตำรวจภูธรเชียงแสนดำเนินการตามกฎหมายโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงปัจจุบันกองกำลังผ่าเมืองสกัดกั้นยาเสพติดได้491ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหา473คนยึดยาบ้าได้กว่า 290,000 เม็ดประสิทธิ์ดาสิงหเนตรรายงาน
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสทนช.ได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าแม้ฝนพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนจ่ายไฟคืนแล้วกว่า 30,000 ครัวเรือนและเร่งคืนไฟอีกประมาณ 7,000 ครัวเรือนภายในพรุ่งนี้ในส่วนเซลบอร์ดคลาสนั้นเป็นเพียงช่องทางแจ้งเตือนสิ่งสำคัญคือความแม่นยำและความรวดเร็วของข้อมูลโดยกรณีอำเภอปัวที่ประชาชนไม่ได้รับแจ้งเตือนยอมรับว่ามีข้อจำกัดเพราะฝนจริงสูงถึง388มิลลิเมตรแต่แบบจำลองคาดการเพียง80มิลลิเมตรจึงต้องเร่งจัดหาเครื่องมือวัดที่แม่นยำขึ้นเพื่อเพิ่มเวลาเตรียมอพยพ
3: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง 15 นาฬิกานะครับช่วงนี้มีกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวมาฝากกันประจำเดือนสิงหาคม2569ครับกิจกรรมเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะครับจริงๆก็เริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะไปจนถึงสิ้นเดือนครับ31สิงหาคม2569กับกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวครับเดือนแห่งวันแม่ที่อยากชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่หรือว่าข้อ B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวครับต้องลงทะเบียนก่อนเน้นย้ำกันทุกรอบเลยนะฮะเนื่องจากว่าการลงทะเบียนนั้นสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกและดวงดีได้สุ่มเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวจะหมดสิทธิ์ซะก่อนถ้าทางคณะกรรมการเขาไปเช็คว่าอ้าวคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นต้องลงทะเบียนก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทาง QR code ที่หน้าจอทุกท่านที่อยู่ใน YouTube ที่เปิดใน YouTube ตอนนี้สามารถลงทะเบียนได้เลยผ่าน QR code หรือว่าเข้ามาใน Facebook Fanpage ของจสร้อยก็ได้ทางทีมงานปักหมุดไว้ให้นะครับกับโครงการกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569จะไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุดสิ้นเดือน31สิงหาคม2569เราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่8กันยายน2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebookของทางจสร้อยนะครับผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยหรือว่าจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนนี้ด้วยครับคุณตู่ระยองครับพี่ตู่บอกว่าทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาเข้าช่วงแถวด่านบางนากม6ไปทางด้านของ S1 นะเหนือแยกบางนาคุณตู่ระยองให้ข้อมูลไว้ทางหลังใหม่นะครับบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะทั้ง2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็มีสภาพการจราจรสำหรับจุดที่รับแจ้งว่าหนาแน่นขึ้นนะครับหลักๆ ก็จะเป็นตามหน้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนเลิกกันบ่ายสองครึ่งสามโมงสามโมงครึ่งนะโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณช่วงเวลาอย่างเงี้ยที่รถจะแน่นๆกันนะเนื่องจากมารอกันก่อนที่นักเรียนจะเลิกนะครับเป็นรถคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับมารอรับบุตรหลานกันก็หลายพื้นที่นะครับที่มีโรงเรียนอยู่ก็เริ่มมีชะลอตัวรับแจ้งมาทยอยมาเรื่อยๆละส่วนถ้าเป็นในเมืองเลยเนี่ยจะมีทางด้านของแนวก่อสร้างนะที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็โซนแถวหน้าห้างนะครับที่มีรถเลี้ยวเข้าออกนี่ก็ได้รับแจ้งว่าชะลอตัวแล้วก็ทางด้านของสัญญาณไฟโดยเฉพาะทางเส้นของสุขุมวิทนะฮะที่บอกว่าขาเข้านี่มาอโศกสุขุมวิทนี่วันนี้ดูจะแน่นๆเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันก็รถมากเหมือนกันด้านที่จะมาทางด้านของเอกมัยมาทางด้านของพระขนงนะก็ยังชะลอตัวได้ตามรัชดารัชดาที่จะไปอโศกสุขุมวิทยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็ยังมีท้ายที่จะมุ่งหน้าไปจุดนี้ไปก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับโทรมาฝากข้อมูลทางหลังไมค์อีกทีนึงก็ได้นะคุณ AA 1137หรือว่าดอกจัน1808นะโทรมาให้เจ้าหน้าที่เราเก็บบันทึกไว้ เป็นข้อมูลด้วยก็ได้นะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคุณ AA แล้วก็คุณธีรานนท์นะครับใกล้จะชั่วโมงเร่งด่วนแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณคุณธีรานนท์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube เหมือนกันสารสินก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะที่จะไปทางฝั่งของหลังสวนแล้วก็ไปทางด้านของวิทยุส่วนทางฝั่งราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์แยกประตูน้ำนี่ก็ได้ช้าอีกด้านนึงไปสารแดงหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าอังรีดูนังที่จะมุ่งหน้าเฉลิมเผ่าช่วงนี้ท้ายยังสั้นอยู่นะถ้าเทียบกับฝั่งอังรีดูนังที่จะไปตัดพระราม4ในด้านนี้ดูท้ายจะยาวกว่าทางด้านของบรรทัดทองเจริญผลยังเคลื่อนตัวได้แต่ทางฝั่งพระราม1อ่ะรถจะเริ่มเยอะละนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแถวเจริญผลช่วงแถวปทุมวันแล้วก็รวมไปถึงด้านของราชประสงค์ด้วยนะที่มีปริมาณรถมากคุณอธิชาสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณอธิชาแจ้งใครหายอ่ะครับ
3: เป็นสามีของคุณป้าที่ทำงานร่วมกันค่ะก็เลยช่วยคุณป้าตามหาสามีค่ะ
2: สามีเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: คนหายเขาชื่ออะไรยังไงอ่ะครับ
3: ชื่อคุณสันติอินสวัสดิ์ค่ะแกอายุ84ปีค่ะ
2: โอ้โหแล้วมีปัญหาเรื่องของความจำอะไรอย่างนี้ไหมคะเนี่ยอายุ
3: ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะแกมีโรคประจำตัวค่ะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์ค่ะ
2: โอ้โหแล้วต้องทานยาอะไรต่อเนื่องไหมคะเนี่ย
3: ใช่ค่ะต้องทานยาค่ะแต่ว่าคุณป้าเตรียมยาไว้ให้ทานเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากลับบ้านไปคือยายังอยู่ที่เดิมแกไม่ได้ทานยาตอนออกไปค่ะ
2: โอ้แล้วตอนที่หายไปนี่มีอะไรติดตัวไปบ้างไหมคะ
3: ภรรยาแกไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าภรรยาแกกลับบ้านไปตอน5โมงครึ่งแล้วก็ยังเห็นยาอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่เจอสามีค่ะ
2: บ้านเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับ
3: คุ
2: ณอธิชาบ้านเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับ
3: อยู่แถวอินทรมาลา29ค่ะ
2: หรอเขาอยู่กัน2คนเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเป็นบ้านเช่าใช่ค่ะอยู่กันแค่2คนค่ะ
2: หายวันไหนอะฮะ
3: หายเมื่อวานค่ะ
2: เมื่อวาน
3: ก็คือ5โมงครึ่ง

0: กลับไปบ้านแล้วแกก็ไม่เจอคราวนี้ตอนทุ่มหนึ่งอะค่ะสามีแกโทรมาบอกว่าอยู่ประตูน้ำนะเดี๋ยวจะกลับไปทำธุระพอสี่ทุ่มครึ่งอะค่ะคุณป้าแกก็โทรหาสามีอีกรอบนึงแต่ว่าติดต่อไม่ได้แบตหมดติดเครื่องค่ะ
1: เขาออกจากบ้านไปตั้งแต่กี่โมงครับคุณคนหาย
0: บ้านไปก่อนเนี่ยค่ะก่อนเที่ยงค่ะเพราะว่าคนแถวบ้านนะแจ้งว่ามาขอยืมเงิน300บอกว่าจะไปธุระแถวประตูน้ำแล้วแกก็ลืมใส่รองเท้าคนแถวนั้นก็เตือนแกก็เลยกลับไปใส่รองเท้าแล้วแกก็ออกจากบ้านไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอแกเลยค่ะภรรยาแกก็เลยไปตามหาแถวป้ายรถเมย์ย่านสะพานควายอินทรมะละแกชอบนั่งรถเมย์ค่ะสายประจำที่แกนั่งจะเป็นสาย24ที่คุณป้าแจ้งอะค่ะ
1: สาย24
0: ใช่ค่ะที่แจ้งไว้นะคะ
1: แล้วกลับบ้านเองถูกไหมครับถ้าปล่อยให้เขากลับบ้านเองเขากลับถูกไหมครับ
0: ปกติแล้วจะกลับมานะคะปกติแล้วจะกลับถูกแต่คราวนี้แกไม่ได้กินยาไปเลยไม่แน่ใจ
1: ชื่อนามสกุลอะไรอะครับ
0: ชื่อสันติอินสวัสดิ์ค่ะ
1: มีชื่อเล่นไหมครับ
0: ไม่ค่ะแกเรียกก็สันติเลยค่ะ
1: สูงประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
0: สูง160น้ำหนัก54ตอนแกออกไปแกใส่เสื้อโปโลสีน้ำตาลเทาค่ะใส่กางเกงขายาวใส่หมวกสีเทาใส่แว่นตาค่ะแว่นตาแกก็เป็นแว่นกรอบสายตาปกติทั่วไปใส่รองเท้าแตะค่ะ
1: เดี๋ยวนะอ่ะสูงประมาณ160รูปร่างค่อนข้างผอมนะถ้าฟังจากที่น้ำหนัก50กว่าเนี่ยแล้วก็ผิวอ่ะครับผิวสีอะไรครับ
0: ผิวสีน้ำผึ้งค่ะ
1: ขาวเหลืองเงี้ยหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ผิวออกเหลืองๆอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ผมนะครับผม
0: แกโกนหัวค่ะ
1: เหมือนโกนศีรษะใช่มั้ยโกนศีรษะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โกนศีรษะเนาะแล้วก็เครื่องแต่งกายเมื่อสักครู่เห็นบอกสวมเสื้อโปโลสีเทา
0: ใช่ค่ะสีน้ำตาลเทา
1: สีน้ำตาลเทาแล้วก็กาง
0: เกงขายาว
1: กางเกงขายาวสีอะไรครับ
0: ปกติแล้วจากรูปที่หนูเห็นแกจะใส่กางเกงขายาวสีดำค่ะ
1: แต่วันที่หายไปไม่แน่ใจใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะไม่แน่ใจคนแถวบ้านก็ไม่ได้สังเกต
1: แล้วรองเท้าอะค่ะพอทราบ
0: รองเท้าแตะสีดำค่ะ
1: รองเท้าแตะสีดำมีกระเป๋าเป้มีไม้เท้ามีอะไรติดตัวไปด้วยไหมครับ
0: คนแถวนั้นไม่ได้สังเกตเลยค่ะ
1: เขาสวมแว่นตาไหม
0: สวมค่ะ
1: สีอะไรเป็นแว่นยังไงครับ
0: เป็นแว่นกรอบใสปกติค่ะ
1: แว่นสายตากรอบใสเป็นทรงยังไงครับ
0: ขาแว่นสีเหลี่ยมค่ะขาแว่นสีเงินค่ะ
1: ขาแว่นสีเงินทรงสี่เหลี่ยม
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะโอเคแล้วก็สวมหมวกด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะแกใส่หมวกเป็นประจำค่ะที
1: ่
0: ภรรยาแกแจ้งไว้หมวกแก๊ปค่ะ
1: สีอะไรครับทราบไหม
0: สีเทาค่ะ
1: สีเทาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นจุดสังเกตเนาะใส่แว่นเป็นทรงสี่เหลี่ยมใสๆเนาะแล้วก็ขาแว่นสีน้ำเงินสีเงินแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีเทาอันนี้น่าจะเป็นจุดสังเกตได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็แกลองกลับไปดูที่บ้านก็ยังไม่กลับมาไม่เจอค่ะ
1: เอาโทรศัพท์มือถือติดตัวไปไหมครับคนหายเนี่ย
0: ติดไปค่ะแต่ว่าแบตหมดค่ะติดต่อไม่ได้
1: แบตหมดก็คือเหมือนลักษณะว่าปิดเครื่องใช่ไหมโทรไปแล้วเขาปิดเครื่อง
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ทางภรรยาเขาไปแจ้งความไหมครับ
0: ไปแจ้งความมาแล้วเมื่อตอนบ่ายค่ะ
1: ที่ไหนครับ
0: ที่สน.บางซื่อค่ะ
1: บางซื่อเจ้าหน้าที่มีการเปิดกล้องวงจรปิดอะไรตรวจสอบกันหรือยังอะครับ
0: ยังไม่มีเลยค่ะ
1: แสดงว่าขาดการติดต่อกันตั้งแต่ประมาณ4ทุ่มไหมที่บอกว่าเขาบอกว่าจะกลับมาตอน4ทุ่มใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอน4ทุ่มที่ติดต่อกันได้นี่เขาบอกไหมครับว่าเขาจะไปไหนยังไงเขาอยู่ที่ไหนแล้วหรือกำลังกลับหรือยังไง
0: ติดต่อครั้งสุดท้ายคือตอนทุ่มหนึ่งค่ะที่สามีแกบอกว่าจะไปประตูน้ำเดี๋ยวจะกลับแค่นี้เลยค่ะสายสุดท้ายคือตอนทุ่มหนึ่ง
1: อ๋อคือที่ได้คุยกันคือตอน1ทุ่มว่าอยู่ที่ประตูน้ำกำลังกลับ
0: 4ทุ่มครึ่งภรรยาแกโทรตามค่ะแล้วติดต่อไม่ได้แล้ว
1: โอเค4ทุ่มครึ่งติดต่อไม่ได้แล้วแต่ตอนทุ่มหนึ่งอยู่ที่ประตูน้ำกำลังกลับเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะบอกว่าเดี๋ยวไปประตูน้ำเดี๋ยวจะกลับบอกไว้อย่างนี้
1: อ๋อบอกว่าจะไปประตูน้ำ
0: ใช่
1: แต่เขาอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้บอกใช่ไหมครับตอนนั้นอะ
0: ไม่ได้บอกค่ะบอกแค่นี้ค่ะ
1: อ๋อ แล้วภรรยาท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ภรรยาหรอคะก็น่าจะใกล้60แล้วค่ะ
1: อ๋อครับอยู่กัน2คนเหรอครับลูกๆหลาน
0: ใช่ค่ะอยู่กันแค่2คนค่ะ
1: ครับมีเพื่อนมีคนรู้จักมีญาติที่คิดว่าคุณสันติเขาจะไปหาไหมครับ
0: ไม่มีค่ะญาติพี่น้องคุณสันติภรรยาแจ้งว่าอยู่ต่างจังหวัดหมดเลยค่ะ
1: เขาอยู่จังหวัดอะไรครับทราบไหม
0: แกไม่ได้แจ้งไว้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนแกก็เครียดด้วยไม่ได้นอนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่คิดว่า
0: คงเหมือนกัน
1: เขาคงไม่นั่งรถกลับต่างจังหวัดคนเดียวใช่ไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นค่ะ
1: ที่ตัวยังพอมีสตางค์ติดตัวใช่ไหมคะถ้าหิวถ้าอะไรยังพอซื้อข้าวทานได้ใช่ไหมครับเนี่ย
0: แกเงินไปแค่300อะค่ะ
1: โอ้300ครับประตูน้ำกับบ้านแกเนี่ยปกติเวลาแกเดินทางนี่คือนั่งรถประจำทางหรือว่าจะเป็นแท็กซี
0: ่รถประจำทางค่ะแกนั่งรถมีบ่อยๆค่ะ
1: ลองไปสอบถามวินโมไซไปลองไปสอบถามคนมอคค้าแม่ค้าแถวนั้นหรือยังอะครับทางภรรยาแก
0: ยังเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ภรรยาก็มาทำงานค่ะเดี๋ยวตอนเย็นน่าจะต้องพวกหนูก็น่าจะต้องบอกแกว่าให้ไปถามไทยอะไรยังไงใครบ้าง
1: เอารูป
0: แกก็
1: ใ
0: ช่ค่ะ
1: ลองเอารูปของคุณสันติเนี่ยไปให้คนแถวนั้นดูนะเผื่อเขาจะคุ้นๆเนาะแล้วไม่รู้ว่าว่าได้ไปหรือเปล่าด้วยเนาะที่ประตูน้ำเนี่ย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แต่ปกติเขาไปประตูน้ำเขากลับเองเขาเคยใช่ไหมฮะว่ากลับถูกอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: เคยค่ะภรรยาแจ้งว่าเหมือนก็นั่งรถเมล์ไปเที่ยวเล่นตรงไหนแล้วก็จะนั่งกลับมาถูก
1: ยังเดินไหวอะฮะ84นี่คือยังเดิน
0: ค่ะเดินค่ะเดินไหวค่ะ
1: โอเคไม่ต้องมีไม้ค้ำยันไม่ต้องมีไม้เท้าอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: อู้แต่โรคประจำตัวนี่น่าเป็นห่วงเนาะ
0: ใช่เพราะแกไม่ได้กินยาไปด้วยค่ะก็เลย
1: นั่นสิ
0: ก็เลยเป็นห่วงกันมากค่ะ
1: ลองเช็คตามโรงพยาบาลหรือยังอะฮะ
0: ยังเลยค่ะ
1: เขามีโรงพยาบาลประจำไหมหรือว่าโรงพยาบาลตามสิทธิ์โรงพยาบาลอะไรเงี้ยลองเช็คดูไหมว่ามีคนไข้ชื่อนี้มาหรือเปล่า
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ลองดูเนาะเผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเดี๋ยวทางเราตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่ามีใครเห็นแล้วเดี๋ยวเราช่วยลงทางโซเชียลมีเดียด้วยของเจ้าสร้อย
0: ค่ะ
1: เนา
0: ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีเลยคุณอธิชามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมอีกไหม
0: ไม่เลยค่ะแต่ว่าก็ถ้าใครพบเห็นฝากแจ้งกลับมาทีนะคะเพราะว่าภรรยาแกก็เป็นห่วงมากไม่เคยหายไปจากบ้านแบบนี้เลยค่ะ
1: ภรรยานะครับของเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็สามีของเพื่อนร่วมงานเนี่ยหายนะฮะเป็นแจ้งสามีเพื่อนร่วมงานเนี่ยหายอายุ84ปีนะครับ84ปีนะแล้วก็โรคประจำตัวนี่ความดันเบาหวานหัวใจที่สำคัญคือมีอาการหลงลืมแล้วนะครับชื่อจริงชื่อนายสันติอินสวัสดนะเขาบอกเขาไม่มีชื่อเล่นก็จะเรียกว่าสันติอย่างเงี้ยนะฮะสันติอินสวัสดนะดูภาพประกอบได้นะครับผ่านทาง YouTube เลยนะฮะอายุ84ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้นำยาติดตัวไปด้วยนะฮะเนื่องจากว่าภรรยาก็ไปทำงานตอนเช้าแล้วก็วางยาไว้ที่โต๊ะแล้วพอตอนเย็นๆค่ำๆเลิกงานกลับมาที่บ้านปรากฏว่าเมื่อวานนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานมาทราบจากทางเพื่อนบ้านเนี่ยว่าคุณลุงสันติเนี่ยเดินออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงสายเลยนะตั้งแต่ประมาณ 9:00-10:00 เลยแล้วยาก็ยังวางไว้อยู่เหมือนเดิมก็แสดงว่ายังไม่ได้ทานยาที่เป็นโรคประจำตัวด้วยนะฮะความดันเบาหวานหัวใจบวกกับหลงลืมอีกโอ้เอกสารในตัวก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีอะไรติดตัวไปไหมแต่ว่าน่าจะมีเงินสดอยู่แค่ประมาณหลักร้อยอ่ะนะคือเงินไม่เยอะโทรศัพท์คาดว่าน่าจะแบตหมดนะเขาบอกว่าตอนนี้โทรไปเหมือนปิดเครื่องไปแล้วอ่ะก็คิดว่าแบตน่าจะหมดจุดสังเกตคือโกนศีรษะนะฮะโกนศีรษะแต่เขาใส่หมวกอยู่เป็นหมวกแก๊ปสีเทาเป็นหมวกแก๊ปสีเทาแล้วก็ใส่เสื้อโปโลสีน้ำตาลเทากางเกงขายาวไม่ทราบสีรองเท้าแตะสีดำแล้วก็สวมแว่นตาเป็นแว่นสายตานะฮะกรอบใสๆแต่ตรงขาแว่นเนี่ยจะเป็นสีเงินนะตัวเลนเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลย

0: นะใครที่ดูอยู่ใน YouTube อยู่หรือว่าติดตามทาง Facebook จสร้อยก็น่าจะได้เห็นภาพเราประชาสัมพันธ์ตามหากรณีคนหายนะฮะชื่อคุณสันติอินสวัสดิ์84ปีบ้านอยู่ที่อินธรรมระ29นะก็ปกติคือจะไปไหนมาไหนด้วยการนั่งรถประจำทางนี่แหละนะฮะแต่พอดีว่าเมื่อวานเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงสายเลยก็บอกว่าจะไปประตูน้ำติดต่อได้ล่าสุดคือตอน1ทุ่มเมื่อคืนนะฮะบอกว่ากำลังจะไปประตูน้ำแต่ไม่ได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนบอกกับทางภรรยาว่าจะไปประตูน้ำหลังจากนั้นพอ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งภรรยาโทรหาอีกรอบนึงก็ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้แล้วสูงประมาณ160ซมนะครับรูปร่างผอมนะเขาบอกน้ำหนักประมาณ50กว่าๆเองนะผิวเหลืองนะครับขาวเหลืองนะฮะแล้วก็โกนศีรษะใส่หมวกแก๊ปสีเทาแล้วก็สวมแว่นตานะใครที่พบเจอพบเห็นอยู่ที่ไหนนะฮะทางครอบครัวเขาไปแจ้งความที่สน.บางซื่อละใครที่พบเจอชายลักษณะดังกล่าวนะฮะรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับตลอด24ชั่วโมงนะฮะคุณธีรนนท์บอกว่าสงประภาช่วงหน้าโรงเรียนนะครับชะลอตัวกันแล้วรวมไปถึงด้านของสีสมานด้วยนะก็เริ่มมีรถมากขึ้นนะหน้าห้างอ่ะหน้าโรงเรียนขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้คุณใบหม่อนบอกว่าอยู่บางว่ารถแท็กซี่จอดเยอะมากทำให้รถมาจากเพชรเกษมเลี้ยวขวาไปราชพฤกษ์ต้องเบี่ยงหลบส่งผลให้การจราจรชะลอตัวขอบคุณคุณใบหม่อนด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณระพีนะฮะเดี๋ยวผมลองถามด้านนอกให้นะครับเรื่องตุ๊กตากระต่ายใช่ไหมเดี๋ยวผมลองถามให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ขอบคุณคุณบุรินทร์ด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้บอกว่าขอให้เจอคุณสันติเอาใจช่วยนะครับเราก็พยายามลงตามสื่อโซเชียลมีเดียนะหลายๆช่องทางของทางจสร้อยของเรานะเผื่อว่ามีใครมีเบาะแสเพิ่มเติมจะได้แจ้งกลับเข้ามาขอบคุณคุณบุรินทร์ด้วยนะครับคุณนพมาศสวัสดีครับคุณนพมาศครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสนา
0: ครับ
1: นพมาศผู้ชายค่ะ
0: ครับเมื่อวานที่เราคุยกันเนอะกรณีของ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อเคซาฟเนอะมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมฮะจนถึงวันนี้แล้ว
1: ยังไม่มีเลยค่ะเมื่อเช้าไปทางสถานีตำรวจลุมพินีก็ทางตำรวจก็ยังไม่เจอร่องรอยหรือฟุตเทจอะไรอะค่ะก็คือยังรออยู่แล้วก็พยายามลูกเขาก็พยายามไปเดินหาทั้งสวนลุมแล้วก็เดินตามถนนที่อยู่รอบสวนลุมแต่ว่าทางตอนนี้ค่ะเราก็มีความคิดว่าหรือว่าจริงๆเราควรอาจจะขยายพื้นที่ออกไปให้กว้างกว่าสวนลุมนิดนึงอะค่ะคืออาจจะเป็นเส้นที่เขาออกมาจากบ้านเขาถูซอยสี่มันก็จะเป็นเส้นสุขุมวิทซอยสมคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เห็นฟุตเทจที่ชัดๆว่าเขาเดินเข้าสวนลุมคือเขาเริ่มจากเบญจกิติแล้วเหมือนจะข้ามไปสวนลุมอย่างเงี้ยค่ะแต่เรายังไม่มีฟุตเทจที่ว่าเขาเดินเข้าไปทางประตูสวนลุมหรือว่าเขาเดินเข้าไปบริเวณสวนลุมฉะนั้นคือตอนนี้เรากำลังคิดว่าน่าจะขยายพื้นที่ในการสืบค้นแต่ว่าตอนนี้คือมืดแปดด้านเราก็เดาไม่ถูกว่าคุณพ่อจะไปอยู่ไหนเพราะว่าแกก็คือไม่มีโทรศัพท์ไม่มียาติดตัวแล้วก็เช้านั้นก็คือไม่ได้ทานข้าวก่อนออกจากบ้านไปอะ
0: ครับเอกสารอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะพาสปง
1: ไม่ไม่มีเลย
0: ใช่ไ
1: หมไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่าเหมือนการรักษาแต่งตัวคือเหมือนจะไปเดินออกกำลังกายเบาใช่เพราะว่าแกเคยเดินไปก่อนนั้นนี่นะเพราะว่าแกอยู่กรุงเทพมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะแล้วลูกแกบอกว่าแกเคยเดินไปสวนลุมอยู่หลายครั้งเหมือนกันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะหลงแล้วก็ตอนแรกคิดว่า
0: แจ้งทางสถานทูตไหมให้ลูกเขาลงเออแจ้งยัง
1: แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ทางตำรวจเมื่อเช้าไปคุยกับทางสน.ก็สน.ก็บอกว่าสน.มีการส่งในกรุ๊ปไลน์ของตำรวจค่ะเพื่อแจ้งว่าเผื่อมีสน.อื่น
0: ๆ
1: พบเห็นอย่างเงี้ยค่ะเรามีทั้งรูปแล้วก็พาสปอร์ตส่งไปแต่ว่าตอนนี้ทางสน.เองหรือสน.ที่มีเครือข่ายกันอยู่ในกรุ๊ปไลน์ก็ไม่มีใครแจ้งข่าวมาเลยค่ะก็ค่อนข้างแปลกใจว่า
0: ลองสอบถามตามโรงพยาบาลไหมครับ
1: ถาม
0: ไป
1: ถามโรงพยาบาลตำรวจถามจุฬาเบ็ดพาบำรุงราษฎร์แล้วก็โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินตรงพระราม4
0: อ่ะคือแถวๆนี้หมดเลยใช่ป่ะ
1: ใช่เบ็ดพาก็คือถามว่ามีเคสมีผู้ป่วยมานำส่งที่ไม่ทราบชื่อไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเคสมานะคะ
0: ว่าผมดูรูปล่าสุดที่ส่งมานี่เขาก็เหมือนคนไทยเหมือนกันนะ
1: เหมือนคนไทยผิวเข้มๆ
0: เหมือนคนไทยเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้คุยกับเขาเนี่ยคือบางคนเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าเป็นต่างชาติอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็มีผิดไปได้แต่ว่าด้วยตัวของคุณพ่อค
0: ่
1: ะถามทางลูกเขาแล้วก็คือไม่ได้มีอาการสมองเสื่อมนะคะแต่คือแค่แกเป็นเบาหวานแล้วต้องใช้อินซูลินก็คือแกควรจะต้องได้ฉีดอินซูลินเพราะว่าวันนี้มันจะครบ
0: 36
1: ชั่วโมงแล้วอ่ะ
0: กลัวว่าแบบแล้วเดี๋ยวแกจะไปอ่อนแรงหรือหมดสติอะไรตรงไหนหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างสวนลุมเนี่ยเราเข้าใจว่าทางสวนลุมมันน่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยเพราะว่าเขาต้องปิดประตูทุกคืนใช่ไหมคะถ้าแกอยู่ในนั้นต้องมีคนเจอแกบ้าง
0: เพราะเขามีคนเดินตรวจมีอะไรอย่างนี้อยู่นะ
1: ใช่ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราอาจจะโฟกัสผิดจุดอย่างที่บอกคุณเสนาว่าถ้าอยู่ในสวนลุมอ่ะต้องมีใครเจอบ้างแหละเพราะว่ามีทั้งคนวิ่งออกกำลังกายมีทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
0: แล้วกล้องจากในกล้องวงจรปิดที่เราไปลองตรวจสอบดูเอาจุดสุดท้ายที่เราเห็นเขาอะคือที่ไหนอะครับ
1: คือเขาออกจากอพาร์ตเมนต์ตรงซอย
0: สุขุมวิท
1: ซอย4นะคะแล้วก็เดินเหมือนจะไปเบญจกิติแล้วจะข้ามไปที่สวนหลุมนี่คือที่ลูกเขาบอก
0: ก็คือคืออยู่ในซอยตรงใต้ทางด่วนปะตรงนั้นเหมือนจะเป็นดวงพิทักษ์ใช่ปะดวงพิทักษ
1: ์ใช่ประมาณตรงนั้นนะคะเราก็เลยบอกลูกเขาว่าถ้าเขาเลี้ยวอีกทางล่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ไปสวนลุมก็ได้อะเขาอาจจะไปทางสุขุมวิทก็ได้เพราะว่าเรายังตามฟุตเทจสุดท้ายไม่ได้เลยค่ะคือเห็นที่เห็นนะคือเห็นในแอเรียที่คืออยู่เป็นที่พักเขา
0: uh-huh.
1: มันคือเหมือนแค่จุดเริ่มต้นแต่เราไม่ได้เห็นจุดต่อเนื่องว่าเขาไปตรงไหน
0: เขาพักเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นคอนโดหรือว่าเป็นไหน
1: เป็นคอนโดค่ะ
0: เป็นคอนโดอุ้ยถ้าอย่างนั้นมันไปได้หลายทางเลยเนาะ ไปสุขุมวิทก็ได้ไปพระราม4วิทยุรัชดาหรือไปได้หมดเลยอ่ะ
1: ไปได้เยอะมากคือทางเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแบบพื้นที่ในการสืบคนแล้วแต่ว่าคือก็พยายามช่วยทางเพื่อนนะคะเมื่อเช้าก็ไปหาคุณตำรวจก็อัปเดตมาประมาณนี
0: ้
1: ก็เริ่มจะถึงทางตัดเราเหมือนกันว่าเราจะไปทางไหนต่อดีเพราะว่าเราก็แจ้งสถานทูตแล้วแจ้งตำรวจแล้วแล้วก็ผู้บริหารเราเป็นองค์กรต่างประเทศนั้นเราก็ทราบแล้วคือพยายามช่วยในทุกๆทางที่เราทำแต่ว่ามันก็ไม่มีวี่แววไม่มีใครเจอหรือไม่มีใครรายงานเข้ามาว่าเจอคนแต่งตัวเหมือนหรือคล้ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยค่ะ
0: อันนี้พ่อเขามาคนเดียวครับหรือว่ามีญาติคนอื่นๆเขามาเที่ยว
1: พ่อเขามาคนเดียวเพราะว่าตัวลูกชายค่ะเขาลูกชายกับลูกสะใภ้แล้วก็หลานเขาก็เป็นหลานคุณพ่อก็อยู่ที่ประเทศไทยอยู่มาประมาณ2ปีแล้วค่ะคุณพ่อน่าจะลักษณะมาเยี่ยมช่วงซัมเมอร์มากกว่า
0: แล้วคุณพ่อท่านเดินทางคนเดียวด้วย
1: ใช่แต่ก็คือแต่ก็คิดว่าถ้าคุณพ่อสามารถเดินทางจากต่างประเทศจากเนปาลมาเมืองไทยได้ตัวเองแกน่าจะมีความจำหรือความสามารถในการสื่อสารได้ในระดับพื้นฐานนะคะถ
0: ึ
1: งเข้ามาเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวได้คือตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแกแบบไปไหนไปกับใครเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามีใครนี่คิดเองนะคะว่าล่อลวงหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเลยคุณเสนาว่าแบบมันจะเกิดความเป็นไปได้ในแง่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางตำรวจของตำรวจที่เป็นของคดีเขาสักคุณจะสอร้อยมากฟังเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติเขา
0: ดีครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะกรณีคนหายแต่ว่าทางลูกชายเขายืนยันนะครับว่าคุณบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้หลงลืมนะคือถ้าเป็นหลงลืมถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเดินทางมาจากต่างประเทศเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวค่อนข้างคล่องแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาอยู่ไทยได้ประมาณ2สัปดาห์เหมือนมาเที่ยวอ่ะมาหาลูกชายทำงานอยู่ที่ประเทศไทยมาประมาณ2ปีนี่ก็มาเที่ยวมาหาลูกสะใภ้มาหาหลานแต่ปรากฏปกติระยะเวลาที่มาอยู่2สัปดาห์เนี่ยเขาก็จะไปเดินออกกำลังกายที่สวนลุมพินีปรากฏว่าวันที่ไปเนี่ยนะฮะตอน8โมงนะตอน8โมงปรากฏว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยยาเยอโทรศัพท์เอกสารพาสปอร์ตไม่ได้ติดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เงินสดเนี่ยก็ไม่น่าจะมีด้วยซ้ำเพราะว่าปกติก็ไปเดินออกกำลังกายแล้วก็กลับมาเองนะปกติคุณพ่อเนี่ยไปเดินออกกำลังกายแล้วก็กลับมาเองถูกนะฮะก็อยู่ที่สุขุมวิทซอย4นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าไปที่สวนลุมหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไปที่สวนลุมนะอันนี้คือเขาก็ตั้งข้อสังเกตใหม่นะหรือว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปที่สวนลุมนะก็รบกวนหน่อยนะใครที่พบเห็นผู้ชายลักษณะดังกล่าวนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ8โมงเช้าของวันที่19นะเมื่อวานนี้ตอนช่วงสายๆหน่อยประมาณ8โมงนะของวันที่19นะฮะก็เป็นเมื่อวานนี้ตอนช่วงสายคือปกติคุณพ่อก็จะกลับมาเองไงแต่เมื่อวานประมาณบ่ายก็ยังไม่กลับทางลูกชายเขาก็เลยไปแจ้งกับเพื่อนร่วมงานก็คือคุณนพมาศนี่แหละคุณนพมาศเขาก็เลยเป็นธุระแจ้งมากับทางจสร้อยให้แล้วก็จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เจอนะเป็นชาวเนปาลอายุ73ปีนะฮะใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้าแล้วก็กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะฮะสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวออกน้ำตาลเข้มๆนะฮะผมสั้นนะแล้วก็เป็นสีแบบสีขาวสีดอกเลาอย่างเงี้ยนะสีขาวปนดำก็แจ้งความไปแล้วที่สน.ลุมพินีนะฮะก็ฝากด้วยนะครับท่านใดที่เจอเขาพูดฟังภาษาไทยไม่ได้เลยนะได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยนะฮะใครที่เจอก็ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับตอนลูกตอนนี้ก็เป็นห่วงคุณพ่อมากเลยนะ1137ดอกจัน1808แล้วก็มาสักครู่กรณีของคุณอธิชาด้วยแจ้งแทนสามีเพื่อนร่วมงานหายอีกนะฮะอันนี้เป็นคนไทยนะครับชื่อคุณสันติอินสวัสดิ์84ปีแต่ว่าท่านนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าท่านนี้เนี่ยทั้งหัวใจทั้งความดันทั้ง

เบาหวานประกอบกับหลงลืมด้วยนะฮะคุณสันติเนี่ยอายุ84แล้วนะครับสูงประมาณ160รูปร่างผอมผิวเหลืองโกนศีรษะนะโกนศีรษะใส่เสื้อโปโลสีน้ำตาลเทากางเกงขายาวไม่ทราบสีรองเท้าแตะสีดำแล้วก็ใส่แว่นสายตากรอบเนี่ยเป็นกรอบใสๆนะตัวเลนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ขาแว่นเนี่ยเป็นสีเงินสวมหมวกแก๊ปสีเทาอันนี้บ้านเขาอยู่ที่อินทรมะระ29แจ้งความไปที่สน.บางซื่อหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณทุ่มหนึ่งบอกว่ากำลังจะไปประตูน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแต่ปรากฏว่า4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งภรรยาโทรไปอีกทีปิดเครื่องไปแล้วก็คิดว่าแบตน่าจะหมดส่วนยาเนี่ยก็ไม่ได้ติดตัวอะไรไปสักอย่างเลยวางไว้ให้เมื่อวานช่วงสายก็ไม่ได้ทานด้วยยาความดันเบาหวานหัวใจแล้วประกอบกับอาการหลงลืมอีกนี่ก็เป็นกรณีของคุณลุงสันตินะฮะที่ฝากประชาสัมพันธ์ตามหามา2ท่านเลยนะทั้งมิสเตอร์เคซาฟชาวเนปาลแล้วก็คุณสันตินะที่บอกว่ามีอาการหลงลืมถ้าเจอท่านไหนหรือว่าถ้ามีเบาะแสเพิ่มเติมรีบแจ้งกลับมาได้เลยนะฮะดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808นะพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับพี่เหมียวแล้วก็คุณสกลขอบคุณครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกันมาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับหลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วแล้วก็ฝนนี่ทำท่าว่าเอาอีกแล้วนะฮะพอจะเข้าเร่งด่วนนี่ฝนมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกันนะว่ามีที่ไหนจะตกหลัง16นาฬิกาไหมเพราะว่าเห็นเข้ามาทางฝั่งตะวันตกแล้วนะทางราชบุรีทางสมุทรสงครามสมุทรสาครกาญจนบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพัดเข้ามาทางด้านของทิศตะวันออกแล้วต้องมาดูกันว่าฝั่งทนจะโดนไหมแล้วก็จะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นกลางแล้วก็ชั้นในไหมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะสทนช.เผยน้ำท่วมน่านเริ่มทรงตัวเตรียมจ่ายไฟวันพรุ่งนี้ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดดินสไลด์เสาไฟฟ้าหักโค่นรถไม่สามารถผ่านได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้ว
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
7: สธนช.สั่งจับตาสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเวียงสาส่วนไฟฟ้าในจังหวัดน่านจะกลับมาปกติภายในพรุ่งนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสธนช.เปิดเผยหลังประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุกน้ำน่านว่าขณะนี้น้ำพื้นที่ตอนบนเริ่มทรงตัวและลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำไหลลงพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งติดตามและคาดการณ์ฝนขณะที่ขณะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและอวกาศและสารสนเทศใช้ข้อมูลดาวเทียมช่วยพยากรณ์ปริมาณน้ำเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าด้านกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังดินชุ่มน้ำและดินโคลนถล่มส่วนกระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนจุดที่ถนนหรือสะพานกีดขวางทางน้ำเพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนและยืนยันว่าจะเร่งจ่ายไฟกลับคืนมาได้ทั้งหมดภายในวันพรุ่งนี้ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมสำรวจพื้นที่รับน้ำและผลักดันโครงการแก้ปัญหากีดขวางทางน้ำเพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางระบายน้ำด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีครัวเรือนได้รับผลกระทบกว่า 40,000 ครัวเรือนและยืนยันว่า

0: พิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางโครงการชลประทานสุโขทัยจึงได้ทำการยกเปิดประตูระบายทั้ง5บานขึ้นบานละ40เซนติเมตรเพื่อให้น้ำไหลระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำให้เร็วขึ้นเป็นการรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่กำลังไหลมาจากจังหวัดแพร่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัยทางเจ้าหน้าที่จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งอย่างฉับพลันได้ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างน่าเป็นห่วงที่โรงเรียนบ้านห้วยปางผางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงประกาศหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวหลังดินสไลด์ปิดเส้นทางเข้าออกขณะที่คณะครูและบุคลากรบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียนไม่สามารถเดินทางออกมาได้เบื้องต้นทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันทางหลวงหมายเลข108แม่สะเรียงฮอดบริเวณแม่เหาะพบดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปยังจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่วนทางหลวงหมายเลข105สายแม่สะเรียงตากบริเวณระหว่างบ้านดงสงัดบ้านไร่พบเสาไฟฟ้าล้มหลายต้นและเกิดไฟลุกไหม้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข
1: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจอสไลด์กันต่อครับในช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับทักทายพี่พันธ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่แล้วก็คุณพัดด้วยคุณกระปุกแดงคุณระพีนะครับติดตามจอสไลด์กันต่อก็ต้องขออภัยทาง YouTube ด้วยนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันต่อเนื่องได้แล้วนะครับสำหรับช่องทาง JS Loy Radio Official ผ่านช่องทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะครับมาเริ่มต้นเรื่องของสภาพการจราจรกันนะครับคุณมานพบอกว่ามีกิ่งไม้นะมันหักแล้วก็พาดอยู่ที่สายสื่อสารนะครับอยู่ที่หน้าหมู่บ้านงามเจริญ3เป็นถนนอนามัยงามเจริญนะครับการจราจรก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะชะลอตัวในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้แล้วคุณหนูบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับการจราพิเศษเป็นฝั่งปู่แหวนตะวันตกขาออกเชิงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมขาออกนะมีรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลให้คุณหนูบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ทราบคู่กรณีนะอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมด้านของการจราพิเศษฝั่งบุ๋มแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณเล็กเอกชัยอโศกมนตรีเป็นฝั่งขาเข้าติดแล้วนะแยกพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณสันติด้วยนะครับบอกว่าบางปะอินมืดมาแล้วนะฮะฝนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยมาจากทางด้านของโซนตะวันตกนะฮะราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครทางด้านของพระนครศรีอยุธยาแล้วก็รวมไปถึงด้านของสุพรรณบุรีนะครับก็จะพัดไปทางด้านของสระบุรีนะครับคาบเกี่ยวปทุมธานีก็จะโดนเป็นบางพื้นที่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นอยู่ที่ประจินบุรีแล้วก็ด้านของนครนายกก็ตรวจสอบว่ามีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันนะครับคุณหนูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่หนูอยู่ช่วงไหนแล้ว
2: ตอนนี้ผมมาใช้เพชรเกษมขาออกแล้วครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: มาขาออกก็รถยังเคลื่อนตัวได้เพชรเกษมนะครับแต่การจนาฝั่งตะวันตกอ่ะที่มาจากต่างระดับเอกชัยอ่ะครับ
1: ครับ
2: ก่อนจะขึ้นต่างระดับเพชรเกษมจะมีรถกระบะล้อหลุดอยู่เลนขวา
1: เลนขวา
2: คำหนึ่งนะครับ
1: ช่องทางหลักเหรอฮะ
2: ครับผม
1: อ๋อครับ
2: แต่มีรถสไลด์รถยกมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
2: แต่มีท้ายแถวประมาณ1กิโลครับ
1: โอ้โหแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเป็นไงบ้างครับ
2: ด้านหน้าก็โล่งนะครับ
1: โล่งเลยเหรอมีฝนมีฝนลงมาหรือยังอ่ะคุณหนู
2: ไม่มีครับคืน
1: ๆอ๋อแต่ยังไม่ตกนะ
2: แล้วก็อีกจุดนึงบนสะพานต่างระดับเพชรเกษมนะครับที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับเอกชัยเมื่อกี้ผมมามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไม่ใส่เสื้อนะครับ
1: ครับ
2: ใส่รองเท้าข้างเดียวอยู่บนสะพานพอดีเลยอ่ะครับ
1: ลักษณะ
2: เหมือนลักษณะเหมือนกับว่าจะโบกรถ
1: อ
2: ะไรสักอย่างนึงครับแต่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับใส่กางเกงขาสั้นสีดำ
1: เหมือนเป็นคนเล่นรถอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
2: น่าจะใช่ครับน่าจะใช่อ๋อ
1: เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับผม
2: ครับผมคร
1: ับ
2: โอเคคร
1: ับ ขอบคุณครับคุณหนูที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณหนูด้วยนะครับล่าสุดอยู่แถวเพชรเกษมแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับแจ้งมาบริเวณช่วงต่างระดับเพชรเกษมเชิงทางขึ้นแล้วก็ลงไปถึงช่วงกลางต่างระดับเพชรเกษมเลยส่วนของกาญจนาฝั่งขาออกนะเห็นทั้งอุบัติเหตุรถกระบะไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาแล้วก็เห็นทั้งชายเร่ร่อนถอดเสื้อแล้วก็ใส่รองเท้าข้างเดียวแล้วก็เหมือนไปยืนโบกรถหรือทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้บนต่างระดับเพชรเกษมเลยใครที่ตามหลังคุณหนูมาก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับคุณตู่ระยองแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับเพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับวังมะนาวครับเพชรเกษมฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงต่างระดับวังมะนาวมีรถเก๋งเสียหลักหมุนนะแล้วก็บอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายต่างระดับวังมะนาวนะครับเป็นเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตัดกับพระราม2รถเก๋งเสียหลักหมุนกีดขวางช่องทางซ้ายส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับตอนนี้ในเมืองหลายเส้นทางรับแจ้งว่ารถติดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นราชวิถีศรีอยุธยาพญาไทแยกราชเทวีบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะครับพระรามหนึ่งเจริญผลราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันพญาไทเพชรบุรีเข้าออกราชเทวีประตูน้ำแล้วก็แยกอโศกเพชรอโศกมนตรีสุขุมวิทแยกอโศกสุขุมพระรามสี่สะพานเหลืองสามย่านสารแดงไปกลับสาทรเหนือสาทรใต้สะพานตากสินเข้าสะพานพระปกเกล้าออกสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าต่อเนื่องราชดำเนินกลางมุ่งหน้าคอกบัวไปทางด้านของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมไปถึงฝั่งที่มาจากผ่านฟ้าแล้วก็ด้านของราชดำเนินนอกที่จะมุ่งหน้าจปรวิสุกษัตริย์ท้ายยังสั้นจปรจักรพรรดิพงษ์ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดด้านบนสะพานพระราม8ยังใช้การได้สะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนขาออกไม่ติดจะหนาแน่นทางฝั่งถนนราชวิถีก่อนถึงแยกสังฮีส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวด้านของฝั่งถนนสิรินธรข้ามแยกบางพลัดผ่านพ้นจุดนี้มาถนนขาวสุโขทัยชะลอตัวช่วงบริเวณตัดสามเสนทั้งฝั่งจรัญขึ้นลงสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้วงสว่างหนาแน่นมุ่งหน้ารัชดาภิเษกรวมไปถึงฝั่งที่มาจากรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าแยกประชานุกูลขณะนี้ก็เริ่มชะลอตัวแล้วพหลโยธินช่วงแยกประโชทินมุ่งหน้าไปเสนาเกษตรรถมากขึ้นส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวบริเวณช่วงแยกประโชทินผ่านพ้นจุดนี้มา5แยกลาดพร้าวอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: มีสายจากทางด้านของคุณปิยพงศ์ปิยโกศลนะครับท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่2ฝ่ายปฏิบัติการนะครับท่านรองผอ.สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับถ้าลองขนาดนี้เส้นทางต่างๆในจุดที่กรมทางหลวงดูแลอยู่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะในขณะนี้เชิญเลยครับถ้าลองครับ
3: ครับผมขอบคุณท่านคุณเสมาครับตอนนี้ทางหลวงหมายเลข101นะครับที่อำเภอปัวตอนนี้การจราจรเราก็ได้ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางได้แล้วนะครับ
1: ครับ
3: โดยที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังทำการเคลียร์ความสะอาดต่างๆความเรียบร้อยของผิวทางต่างๆก็ยังดำเนินการควบคู่ไปด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็อนุญาตให้ประชาชนใช้ทางด้วยความระมัดระวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรนะครับตอนนี้ก็สามารถสัญจรกันได้นะครับก็สามารถเดินทางจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอปัวขึ้นไปสู่อำเภอเชียงกลางทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติได้ทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงด้านห้วยโขนด้วยนะครับครับผม
1: แล้วจุดที่มีสะพานขาดก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกมีการใช้สะพานแบลลี
3: ่ใช่ครับวันนี้ทางแขวงทางหลวงนั่นที่2นะครับร่วมกับศูนย์บูรณะศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1จังหวัดพิจิตรนะครับก็ได้ร่วมกันขนอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กโครงสร้างของสะพานนะครับขึ้นมาถึงจุดที่จะทำการติดตั้งที่ทางหลวงหมายเลข1256อมที่5+800นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือทางหลวงหมายเลข1371นะครับกมที่3+700นะครับ ก็ตอนนี้เรามีการแบ่งทีมงานออกเป็น2ชุดนะครับในการที่จะติดตั้งสะพานนะครับก็ดำเนินการเริ่มติดตั้งในวันนี้นะครับแต่ว่าก็เพิ่งเป็นขั้นเริ่มต้นนะครับ
1: ครับ
3: วันพรุ่งนี้เราก็จะลงมือต่อนะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ2วันครับ
1: อ๋อ2วันแล้วเสร็จเลยใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ยังมีเส้นทางไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่ายังผ่านไม่ได้อีกไหมฮะจนถึงตอนนี้ครับ
3: ณเวลานี้นะครับเส้นทางที่ยังไม่สามารถผ่านได้จะมีอยู่2เส้นทางนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือสามเส้นทางครับพอดีบวกอีกจุดหนึ่งไปด้วยสามเส้นทางก็คือทางหลวงหมายเลข1256ก็คือปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่จะขึ้นไปบ่อเกลือนะครับ
1: พ
3: ูดง่ายๆว่าเส้นปัวบ่อเกลือนะครับเส้นนี้ตอนนี้เรากำลังดำเนินการทอดสะพานเบลลี่นะครับแล้วก็ดำเนินการเคลียร์ผิวทางแล้วก็รวมถึงซ่อมทางที่ขาดด้วยนะครับหนึ่งจุดที่กม8นะครับผมและอีกจุดหนึ่งจะเป็นทางหลวงหมายเลข1371นะครับเป็นทางหลวงสั้นๆครับในระหว่างหมู่บ้านนะครับก็จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ4กิโลเศษเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงสั้นๆเนี่ยมีทั้งน้ำกัดซ้อคันทางแล้วก็น้ำกัดซ้อคอสะพานขาดนะครับแล้วก็น้ำป่าพัดเอาโครงสร้างสะพานทำให้สะพานขาดไป1จุดนะครับในสายสั้นๆนี้นะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงที่เรากำลังเร่งดำเนินการอยู่เช่นเดียวกันก็คือทางหลวงหมายเลข1170ท่าลงผาดอนมูลนะครับที่กมกิโลเมตรที่11นะครับจุดนี้น้ำพัดคอสะพานขาดเช่นเดียวกันซึ่งเราได้เร่งดำเนินการที่จะถมคอสะพานคืนสภาพนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วครับในจุดนี้นะครับปัจจุบันก็สภาพเป็นประมาณนี้ครับส่วนเส้นทางอื่นๆในจังหวัดน่านตอนนี้ถ้าไม่รวมเส้นทางที่ถูกน้ำท่วมในโซนใกล้ตัวเมืองนะครับเพราะน้ำมอนน้ำไหลลงไปถ้าเส้นทางอื่นๆที่เป็นภาพรวมตอนนี้ก็สามารถสัญจรได้เป็นเกือบปกติแล้วครับ
1: ระดับน้ำแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างครับลดลงไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ
3: ์ครับตอนนี้ระดับน้ำที่อำเภอปัวเนี่ยโดยมากลดลงหมดแล้วนะครับเพราะมวลน้ำไหลเข้าสู่อำเภอท่าลงผาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านในวันนี้นะครับซึ่งตอนที่สองครับน้ำระดับน้ำสูงสุดแล้วก็ในระดับน้ำในตัวเมืองตอนนี้บางจุดประมาณ1เมตรบางจุดก็ประมาณ50เซน30เซนแล้วแต่ความสูงของพื้นที่ครับ
1: โอ้ถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่ารถนี่สามารถไปได้แล้วถ้าไม่นับจุดที่กำลังทำสะพานแบลลี่ใช่ไหมฮะถ้าเป็นแบบเส้นทางปกติแล้วมันมีเรื่องของน้ำกัดซ้อผิวทางไหมท่านลอง
3: ของเรามีน้ำกัดซ้อผิวทางอยู่เป็นบางแห่งครับ เราก็ตรวจสอบสภาพถ้าไม่สามารถหันได้สะดวกเราก็จะป้องกันวางอุปกรณ์ป้องกันไว้นะครับครับผม
1: ก็คือมีเจ้าหน้าที่ลงหน้างานกันอยู่ทุกจุดแล้วใช่ไหมครับตอนนี
3: ้แต่ส่วนอุปกรณ์ที่ส่วนในตัวเมืองอะครับที่น้ำเริ่มขึ้นสูงเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับใกล้แม่น้ำน่านถ้าส่วนที่อยู่ไกลออกมาเนี่ยระดับน้ำก็จะน้อยลงไปตามลำดับครับผมใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีแผนเชิญครับเชิญครับท่านรองเชิญเลยครับ
3: แต่คาดว่ามวลน้ำน่าจะเคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านไปในคืนนี้ครับน่าจะระดับน่าจะเริ่มลดลงต่อไปก็จะไปเข้าที่อำเภอเวียงสาซึ่งทางปภ.ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยทหารหน่วยหลายๆหน่วยรวมทั้งกรมทางหลวงแขวงทางหลวงน่านที่1ด้วยนะครับเขาก็เตรียมรับมืออยู่เช่นเดียวกันครับ
1: อ๋อฮะก็ถ้าในสถานการณ์ที่ว่าน้ำไม่ได้ลงมาเติมอีกถ้าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มอีก
3: ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคราวที่เกิดเหตุเนี่ยฝนสะสมในบางสถานีที่เราวัดได้เนี่ย400กว่ามิลลิเมตรอะครับมันก็ค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่พิเศษซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นบ่อยครับผม
1: ปีนี้กับปีที่แล้วถ้าเทียบกันนี่เป็นยังไงบ้างคะท่านรอง
3: ปีนี้น้ำมาไวครับมาไวแต่ก็ไปเร็วเช่นเดียวกันครับไม่แช่นานครับแต่ในส่วนของพิพาปีที่แล้วนี่จะมีระยะเวลาสะสมหลายวันซึ่งการสะสมหลายวันเนี่ยบางครั้งก็ทำให้พื้นที่พื้นดินต่างๆเนี่ยครับมีความล้าในการรับแรงน้ำนะครับก
1: ็
3: เสียหายเยอะพอสมควรแล้วระดับน้ำก็สูงพอๆกันครับครับผม
1: แนะนำผู้ใช้เส้นทางหน่อยครับถ้าจำเป็นต้องผ่านแนะนำเส้นทางไหนอะไรยังไงดีหรือว่าต้องสอบถามติดตามข้อมูลเหตุการณ์สถานการณ์ได้จากช่องทางไหนบ้างครับเชิญท่านลองเลยครับ
3: ตอนนี้แนะนำว่าถ้าเดินทางในจังหวัดน่านนะครับตอนนี้เส้นทางโดยรวมทั่วไปยังสามารถใช้สัญจรได้ถ้าจุดไหนที่ยังไม่สามารถสัญจรได้จะมีเจ้าหน้าที่ที่ตั้งป้ายตั้งกลวยตั้งอุปกรณ์เตือนไว้ก็ให้สังเกตแล้วก็หลีกเลี่ยงตามสัญลักษณ์ที่เจ้าหน้าที่ตั้งไว้นะครับหากมีความประสงค์ที่จะสอบถามก็สามารถโทร1586นะครับเบอร์สายด่วนกรมทางหลวงได้นะครับเป็นเบอร์กลางที่โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเส้นทางเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมหรือว่าทางขาดไปไม่ได้เนี่ยครับก็สามารถเข้าติดตามข้อมูลได้ที่เว็บFacebook ของแขวงทางหลวงน่านที่2ครับผม
1: ครับตอนนี้ขนาดที่รายงานนี่ในพื้นที่นี่ยังมีฝนอยู่ไหมครับหรือว่าหยุดแล้วหรือยังไง
3: ตอนนี้ผมอยู่หน้างานที่อำเภอปัวนะครับตอนนี้ฝนหยุดเลยครับไม่มีฝนครับผม
1: คือหยุด
3: คุณเสมาครับ
1: หยุดสนิทเลยใช่ไหมท่านรองตอนนี
3: ้วันนี้ผมยังไม่เจอฝนครับคุณเสมาครับครับผม
1: เอ้าหรอครับ
3: น่าจะเป็นสัญญาณที่ดี
1: โอ้ดีเลยครับยังไงเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ทีมงานด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
3: ขอบคุณมากมากครับ
1: ท่านรองขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่2ฝ่ายปฏิบัติการนะครับคุณปิยพงศ์ปิยโกศลนะฮะก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็จุดที่มีเรื่องของสะพานขาดชำรุดก็มีการใช้สะพานแบรี่ทดแทนนะครับกำลังเตรียมการกันอยู่คาดว่าน่าจะ2วันเนี้ยน่าจะแล้วเสร็จนะฮะก็จะเป็นทางด้านของปัวบ่อเกลือนะอันเนี้ยที่ยังผ่านไม่ได้นะครับส่วนหลักๆเมื่อสักครู่ที่ฟังจากตามข้อมูลก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับฝนหยุดสนิทแล้วนะครับสำหรับในพื้นที่ของแขวงทางหลวงน่านที่2นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ตอนนี้นะครับมาเพิ่มเติมเส้นทางข้อมูลสภาพการจราจรกันนะครับมีรับแจ้งว่ารถหนาแน่นเพิ่มเติมมากขึ้นในหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางโซนราชวิถีบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกพระราม1เพชรบุรีอโศกมนตรีสุขุมวิททางด้านของพญาไทและทั้งฝั่งของพระราม4ด้านบนสะพานปิ่นเกล้ารวมไปถึงราชดำเนินกลางดินสอที่จะมุ่งหน้าไปตัดราชดำเนินกลางวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางฝั่งของรัฐวิถีที่มาจากตึกชัยวิทยุที่จะมุ่งหน้าเพลินจิตสาทรเหนือสาทรใต้อโศกมนตรีอโศกสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีด้านของเพชรบุรีที่มาจากเอกมัยทองหล่อจะมุ่งหน้าไปเพชรอุทัยและทางฝั่งใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีอย่างเคลื่อนตัวในช้าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนยังไม่ได้รับแจ้งมานะครับสำหรับท่านใดที่สอบถามเรื่องของฟ้าฝนเข้ามาในช่วงรอบเร่งด่วนเย็นนี้นะครับก็ยังดีหน่อยตรงที่ว่าฝนเนี่ยจะไปอยู่แถวรอบนอกนะครับทางด้านของคุณคาซ่านะบอกว่าสมุทรสาครมีน้ำฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยครับขอบคุณครับคุณเต็มบอกว่าคลองหลวงมีฝนเป็นหย่อมๆเหมือนกันนะมาแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้ก็ในเมืองนะครับยังไม่ได้รับแจ้งมาแต่ว่าโซนรอบนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งสมุทรสาครนะครับที่มาจากทางด้านของสมุทรสงครามนะครับราชบุรีต่อเนื่องกันมาแล้วก็ทางด้านของปทุมธานีนะครับแล้วก็ทางด้านของพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่ที่รับแจ้งเรื่องฝนเข้ามานะครับคุณเล็กเอกชัยพี่เล็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เต๋อมา
1: เชิญเลยครับพี่เล็ก
2: สวัสดีพี่เต๋อและสวัสดีทุกคนโตสวัสดีสมาชิกจอสอนทุกท่านนะคร
1: ับ ครับเจอฝนหรือยัง
2: ยังไม่มีเลยพี่ตอนนี้ไม่มีแต่ว่ามันก็ย้อยออกมา
1: เหรออยู่แถวไหนครับพี่เล็กวันนี
2: ้ตอนนี้อยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลพญาไท3เอกสิทธ
1: ิ์เพชรเกษม
2: ใช่ๆคร
1: ับ คร
2: ับ ผมก็มาจากโน้นแต่มาจาก
1: จากไหน
2: ในเมืองอโศกกับแ
1: อนโอ้แล้วอโศกเป็นไงอโศกวันนี้ติดไหม
2: ตอนแรกที่ส่งข้อความไปทาง YouTube อ่ะนะครับก็มันตรงที่ว่ารถไฟชนรถเมล์นะ
1: ครับ
2: ก็บอกโอ้โหติดอยู่
1: ข้ามทางรถไฟอ่ะตรงนั้นใช่ไหม
2: ติดนาทีคร
1: ับ แล้วไปเจอคนจอดแบบค่อมรางรถไฟเปล่า
2: โอ้มันก็เหมือนเดิมครับพี่ว่าอะไรเพราะว่ารถที่มาจากกำแพงเพชรเจ็ดฝั่งที่มาจากไอ้โรงพยาบาลเทพนะ
1: อ๋อฮะ
2: แล้วเขาจะติดพอเขาออกมาเขาจะตัดตรงแยกตรงนั้นน่ะตรงแยกข้ามทางรถไฟตรงมาได้ละแล้วก็จะเพื่อที่จะไปเบี่ยงใช้ช่องทางด้านขวาที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีใช่ไหม
1: ครับ
2: อย่างไรจุดนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหามากที่สุด
1: สรุปเหมือนเดิม
2: ตรวจจราจรเนี่ยก็มีปัญหาตรงนั้นนะเ
1: อ
2: าที่ผมดูนะผมไปปิดที่ตรงนั้นผมดูว่าเออมีปัญหาตรงนั้นเพราะว่าถ้าผ่านคนในตรงข้ามทางรถไฟไปตรงอโศกดินแดงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตามแยกไปเรื่อยก็มีปัญหา
1: ครับ
2: แค่ตรงนั้นนะคร
1: ับ
2: และแค่พอส่งผู้โดยสารลงที่มอสโวภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บผมก็ออกมารับผู้โดยสารที่ตรงพร้อมพงษ์นะ
1: ครับ
2: ผู้โดยสารที่พร้อมพงษ์มาจากมัพเลาะมาใช้ออกมาเข้าตรงจุดวิจิตรผมออกมาใช้วิจิตรซอย16มาทางหลังบ้านนะ
1: ไปที
2: ่ตาดึงตัดออกมา
1: ฮะ
2: แล้วก็มาใช้ถนนราชดำเนินออกมาเพื่อจะมาใช้ราชดำเนินไปและตลาดนี
1: ้เป็นไง
2: และตอนนี้อยู่ในเกษตรอยู่ตรงขาออกกว่าจะถึงบางบ้านที
1: ่
2: ก็มีชะลอตัวตรงหน้าโรงพยาบาลพญาไท3และจนถึงสถานีบางว่านี่แหละพี
1: ่รถจอดเหมือนเดิมไหมตรงบางว่าพี
2: ่ใช่ครับมีเหมือนเดิม
1: มีเหมือนเดิม
2: ตอนแท็กซี่เป็นแถวมีเป็นเดียวเลย
1: ครับผม
2: แต่จะได้ฟิกจะตรวจต่อไปนั่น
1: ต
2: อนสองฝั่งเลยนะ
1: ครับ
2: ที่จะไปทางราชพฤกษ์ก็แถวหนึ่งฝั่งที่จะไปแค่เกษียณขาออกก็อีกแถวหนึ่งสองแถวอ่ะ
1: ถ้าเขาฟังอยู่มีอะไรอยากจะบอกไหม
2: เพื่อนร่วมอาชีพ
1: มีอะไรอยากจะบอกไหม
2: ฟังอยู่ก็ฝากบอกด้วยแล้วกันนะเพื่อนๆอาชีพแท็กซี่ด้วยกันเราเป็นรถสาธารณะอย่าทำอะไรที่มันแบบเป็นภาระของผู้อื่นที่เขาใช้รถใช้ถนนครับฝากด้วย
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: นะครับที่มาจากบางว่ามุ่งหน้าไอ้บางขี้เหลือก็โอเคครับรถเดินใช้กันได้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่เล็ก
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับนะฮะพี่เล็กทิ้งท้ายไว้น่าสนใจอย่าทำอะไรที่มันเป็นภาระของเพื่อนร่วมทางหรือว่าเป็นภาระของคนอื่นนะฮะนี่ฝากถึงแท็กซี่ที่ไปจอดตรงบางว่านะรับแจ้งมาเยอะเลยนะวันนี้พอสมควรเลยนะเห็นบอกจอดกันเยอะเลยนะตรงแถวบางว่านะฮะเพชรเกษมราชพฤกษ์อะไรตรงนั้นนะคุณมานพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับพี่มานพไปเจอกิ่งไม้เหรอมันพาดลงมาพี่
3: มันห้อยครับไม่รู้มันไม่อยู่กลางถนนอยู่ระหว่างถนนอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงอ่ะครับอยู่ถนนอนามัยงามเจริญอ
1: ่ะอนามัย
3: หมู่บ้านงามเจริญ3อ่ะ
1: งามเจริญ3เนาะแล้วรถผ่านได้มั้ย
3: ผ่านได้ครับมันพ้นหลังคารถอยู่มันพ้นอยู่แต่ถ้ารถอย่างรถพวกรถ10ล้อสูงๆอาจจะไม่แน่อาจจะติดอยู่
1: หรอมันเป็นสายสื่อสารหรอหรือสาย
3: ไม่รู้มันมาจากไหนน่าจะเป็นสายสื่อสารหรือเปล่า
1: สายสื่อสาร
3: มันปิวมาหรืออะไรไม่รู
1: ้แล้วเข้าออกหมู่บ้านได้มั้ย
3: ได้ครับได้มันห้อยอยู่สูงอยู
1: ่อ๋อสูงอยู่นะ
3: แต่ผมกลัวมันหล่นมาตอนมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไปขี่มาเดี๋ยวไปทิ่มหัวทิ่มตาเขาอะไรประมาณนั้น
1: นะแต่มันไม่ได้ขาดร่วงลงมาใช่ไหมคือห้อยตรง
3: ไม่ครับมันห้อยอยู
1: ่โอเค
3: ไม่รู้มันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
1: ก่อนหน้านี้ฝนตกหรอลมแรงหรอ
3: มีลมครับแต่ฝนยังไม่ตกครับ
1: ได้เดี๋ยวยังไงประสานให้แล้วรถติดไหมอ่ะคุณวานพการจราจรเป็นไงบ้าง
3: ก็ยังไม่ติดครับโล่งๆอยู่
1: ยังไม่มีฝนแถวนั้นฝนก็ยังไม่ตกใช่ไ
3: หมปล่อยๆอ่ะครับปล่อยเป็นละอองลงมาแล้ว
1: แต่ลมไม่แรง
3: ครับมีลมมีอะไรแต่ฝนอ่ะปล่อยๆเป็นละอองลงมา
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงลองประสาน
3: วันนี้ลมยังไม่แรงวันนี
1: ้แต่ไม่รู้มันปลิวมาจากไหนอ่ะกิ่งไม้เนี่ย
3: ผมก็ไม่รู้ผมยังงงๆอยู่แต่มันเป็นกิ่งไม้แห้งด้วยนะ
1: หรอถ่ายรูปมาให้ดูได้ไหมส่งมาทางไลน์ได้ไหม
3: โอ้ผมขับรถออกมาจากพื้นที่
1: นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากคุณมานพเดี๋ยวตามต่อให้
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณอาร์มอมรเทพด้วยแจ้งวัฒนะครึ้มครับนะแค่ครึ้มอย่างเดียวใช่ไหมอาร์มยังไม่ตกใช่ไหมมาแล้วนะฝนอยู่บางขุนเทียนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับมีกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตบางขุนเทียนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเรื่องของสภาพการจราจรนะท่าดินแดงติดแล้วนะอิสรภาพใหม่ชะลอตัวแล้วนะลาดยาเข้าวงเวียนใหญ่เริ่มช้าละเจ้าพระยาสมเด็จเจ้าพระยาติดแล้วนะมุ่งหน้าไปคลองสานเจริญนครแน่นแล้วนะตัดกรุงทนเข้าออกแยกคลองสานชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเลยด้านบนสะพานพระปกเกล้าด้านบนสะพานพุทธขาออกแน่นแล้วทางฝั่งสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีท้ายอยู่ได้ตามล่อไฟแยกสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์แยกวิทยุสาทรใต้ชะลอตัวแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์สีลมเริ่มติดแล้วที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนทางฝั่งพระราม4แน่นนะครับ3ย่านที่จะมุ่งหน้าไปคลองเตยส่วนด้านของโค้งอัฐกวีแยกเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยพระโขนงยังได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟฝั่งที่มาจากตัดสุขุมวิทเข้ามาทางด้านของกล้วยดูฝั่งนี้จะดีกว่านะครับสุขุมวิทเข้าออกช่วงอโศกสุขุมยังเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายสะสมทั้ง2ฝั่งเลยนานาใต้ดุจพลจิตยังมีปริมาณรถมากนะครับอโศกมนตรีหนาแน่นเลยครับเต็มทุกช่องทางทั้งฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมจะมุ่งหน้าไปข้ามทางรถไฟและฝั่งที่มาจากแยกพระราม9จะมุ่งหน้ามาตัดทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีครับ

ีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รับแจ้งว่าต่างระดับวังมะนาวนะครับเมื่อสักครู่ของคุณตู่ระยองเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักหมุนนะแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณมานพที่บอกว่าเป็นกิ่งไม้ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนไปอยู่บนสายสื่อสารแล้วมันก็ไปห้อยตองแตงตองแตงอยู่นะก็เลยประสานงานไปที่การไฟฟ้าให้แล้วนะครับอยู่ที่ถนนอนามัยงามเจริญนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่ว่ารถเห็นบอกว่าถ้าเป็นรถปกติยังผ่านเข้าออกตรงหน้าหมู่บ้านงามเจริญ3ได้แต่ถ้าเป็นรถแบบคันสูงๆ10ล้อขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะติดนะฮะแต่ถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปก็ผ่านได้นะไม่มีปัญหาคุณพันธ์พระราม4ขาเข้าวิทยุมุ่งหน้าสารแดงเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งเลยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยคุณไก่ของตกหล่นราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเลยคลองอ้อมนนมาประมาณกิโลหนึ่งราชพฤกษ์ขาออกเลยคลองอ้อมนนมา1กิโลเมตรมีกรวยยางสีส้มตกอยู่ช่องทางหลักด้านขวาเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่เก็บออกให้คุณไก่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณชัยรัตน์พระราม3เป็นช่วงนางลิ้นจี่ที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแยกนราธิวาสราชนครินทร์การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับ2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรครับมีผู้ใช้เส้นทางนะบอกว่าดินแดงแยกพระราม9ใต้ทางด่วนหนาแน่นแล้วประชาสงเคราะห์บทแม่พระเคลื่อนตัวช้านะครับดูตรวจสอบจากแผนที่การจราจรราชดำเนินกลางวันนี้ไม่ค่อยดีนะรถติดมากเลย2ฝั่งเลยแล้วก็รวมไปถึงด้านของราชดำเนินนอกวรจักรจักรวรรดิจักรพรรดิพงษ์นะครับช่วงนี้รถแน่นหลานหลวงพิษณุโลกยมราชอุรุพงศ์พระราม6กรุงเกษมสะพานขาวบำรุงเมืองมักกะสัตศึกนะเห็นบอกว่าชะลอตัวกันอยู่แล้วก็ทางฝั่งของพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชเทวีจากปทุมวันก็มีท้ายนะไปทางฝั่งของ3ย่านตัดพระราม4นี่ก็มีท้ายเหมือนกันทางฝั่งเฉลิมเผ่ายังแน่นราชปารภนะทางฝั่งมักกะสันก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าจตุรทิศออกไปเนี่ยใช้ได้นะครับเข้ามาศรีอยุธยาพญาไทค่อนข้างติดแต่ว่าศรีอยุธยาแถวยากวัดเบนแถวสาวนีแถวแยกศรีอยุธยาก็รถค่อนข้างเยอะเหมือนกันทักทายคุณต้นรักด้วยราชเดวีคลึ้มๆมาแล้วแล้วก็ช่วงอนุสาวรีย์รถเยอะนะฮะแต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้คุณต้นรักแจ้งเข้ามาคุณทิพย์บอกว่ามีลมพัดมาวูบหนึ่งแต่ว่าแรงมากเลยอยู่ที่แยกฟอร์จูนนะฮะขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะฮะแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณอามอมรเทพเมื่อสักครู่เพิ่มเติมให้ผ่านช่องทาง YouTube ของเราทางฝั่งของสะพานพระราม8ด้านบนสะพานยังไม่ติดนะแต่ทางฝั่งของจปรวิสุกษัตริย์จักรพรรดิพงษ์ฝั่งเนี้ยรถแน่นๆเลยราชดำเนินในที่จะมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นปิ่นเกล้าชะลอตัวแต่ว่าด้านบนสะพานยังเคลื่อนตัวได้จรัญสนิทวงศ์มาจากข้ามคลองบางกอกน้อยค่อนข้างหนาแน่นมุ่งหน้าไปทางด้านของบางขุนนนท์ต่อเนื่องไปไฟฉายก็ชะลอตัวนิดหน่อยตรงแยกไฟฉายผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานพระราม7ใช้ได้นะครับวงสว่านชะลอตัวไปด้านของประชานุกูลรัชดาส่วนฝั่งที่มาจากรัชโยธินท้ายจะยาวกว่านะด้านนี้วิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปรัชวิภาไปวัดเสมียนไปฝั่งตรงข้ามสนามบินดอนเมืองขาออกถึงแม้จะเริ่มมีปริมาณรถก็เพิ่มมากขึ้นแต่เขาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับด้านของพหลโยธินแถวคปอขาออกก็เติมหนาแน่นได้ช้าเหมือนกันสะพานใหม่ขาออกเหมือนกันนะขาเข้าไม่ค่อยติดไม่มีปัญหานะครับรามินทามาจากตัดประหลมุ่งหน้าหน้าห้ามุ่งหน้าลาดประเขาชะลอตัวอีกจุดหนึ่งวัชรพลแล้วก็อีกด้านหนึ่งบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์แต่ว่าทุกจุดของรามินทาท้ายแถวไม่ยาวส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้มีหนาแน่นหน่อยก่อนถึงซอย40ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้หลัก4หน้าศูนย์ราชการนะครับบริเวณช่วงใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นเรื่องเมืองปักเกร็ดถ้าแยกปักเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ฝั่งนี้เคลื่อนตัวได้นะไม่ได้ติดแยกสุขสมเด็จชะลอตัวแล้วนะครับทางด้านของติวานนท์ทางด้านของศรีสมานมาใต้ด่วนรถเยอะนะเช่นเดียวกันเลยฝั่งที่มาจากสงประภาเรียบคลองประปาก็ชะลอตัวเหมือนกันที่จะมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนนะครับทางฝั่งของแยกปู่โพได้ตามรอบไฟตรงพูนซับเริ่มแน่นแล้วแต่จะเป็นด้านที่จะมุ่งหน้าไปรังสิตปทุมนะครับไปทางด้านของฝั่งขาเข้านะที่แน่นนะแต่ขาออกเขาก็ชะลอตัวมาเหมือนกันนะ345ตัด346อ่ะที่จะมุ่งหน้ามาใต้ทางพิเศษรัฐยาจุดนี้ก็มีชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จุดประจำนะไปทางด้านของพหลไปทางด้านของตลาดรังสิตแล้วก็รังสิตนครนายกวันนี้จะมีปัญหาแถวคลอง3คลอง4ไปกลับเลยนะ2ฝั่งเลยที่รถยังแน่นอยู่พหลโยธินออกมาทางด้านของมอกรุงเทพออกมาทางด้านของธรรมศาสตร์นะชะลอตัวสำหรับฝั่งขาออกรถมากนะครับส่วนฝั่งกลับการขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะสะพานเชียงรากการจราฝั่งตะวันตกชะลอตัวเชิงทั้งขึ้นทั้ง2ด้านผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นการจราพิเศษด้านฝั่งบัวแหวนตะวันออกบางปะอินบางพลียังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาเลยนะฮะเข้าออกช่วงแถวจตุโชติแถวเบี่ยงลำลูกกาลังสิตนครนายกทางด้านของธัญญะทางฝั่งของทับช้างรวมไปถึงตัดสาย7ต่างระดับทับช้างแล้วก็ไปจนถึงบางพลีก็ใช้กันได้ยาวๆเลยนะฝั่งตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยวันนี้ไม่ติดเลยนะในช่วงนี้ทั้ง2ด้านด้วยศรีนครินทร์เริ่มมาแล้วสำหรับสีเอี่ยมเหมือนเดิมมาทางด้านของศรีนครินทร์มาทางด้านของแบริ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวศรีนุชศรีพัฒน์แล้วก็ลำสาลีนะครับพัฒนาการติดยาวเลยจากถาวรธวัฒน์ที่จะมุ่งหน้าไปศรีพัฒน์ค่อนข้างติดนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสุขุมวิทมุ่งหน้าไปอโศกติดนานาติดใต้ด่วนเพลินจิตแน่นพระราม1ติดนะครับแล้วก็สุขุมวิทออกก็จะแน่นก่อนถึงทองหล่อแล้วก็ช่วงเอกมัยที่จะมุ่งหน้าแยกพระขนงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดเลยนะถ้าผ่านพ้นข้ามตรงแยกพระขนงมาก็ใช้ได้เลยครับเนี่ยจนไปถึงแยกบางนาเลยออกสำโรงอะไรก็ไม่ติดนะตรงนั้นนะใช้ได้นะครับทางฝั่งกลับกันตัดปู่เจ้าชะลอตัวนิดหน่อยทางฝั่งปู่เจ้าท้ายจะยาวกว่าทางด้านของสุขุมวิทเข้านะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปแยกบางนาก็ใช้ได้สุขุมวิทเข้าเนี่ยจะเริ่มแน่นก็ก่อนถึงบริเวณช่วงแถว62นิดหน่อยแถวบางจากเข้ามาทางอ่อนนุชข้ามคลองพระขนงก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็แน่นอีกทีนึงก็คือเข้าไปทางนู้นแล้วเข้าไปทางพร้อมพงเข้าไปทางอโศกไปนานาใต้ด่วนเพลินจิตอันนั้นติดเลยนะครับอโศกมันเตียงแน่นนะไปกลับเลยทั้ง2ฝั่งพระราม9ออกเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วบางปูมาแล้วนะคุณทรงวุฒิสวัสดีนะครับคุณทรงวุฒิแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลคุณทรงวุฒิด้วยนิคมบางปูฝนตกปล่อยๆครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณธีรันดลบอกว่าดอนเมืองสงประภาครึ้มๆมาแล้วนะฮะแล้วก็มีลมนิดๆเหมือนกันขอบคุณคุณธีรันดลด้วยด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมรับแจ้งว่าไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะใช้กันได้ดีนะสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ขึ้นลงสุขสวัสดิ์นะครับไม่มีปัญหานะขึ้นลงปู่เจ้าขึ้นลงพระราม3ก็ใช้ได้ก็จะมีปัญหาฝั่งพระราม3มาจากนางลิ้นจี่ที่จะมุ่งหน้ามาตัดขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับโค้งวัดด่านนี่ใช้ได้นะไปกลับเลยไม่ติดเลยตัดเจริญราษฎร์พระราม3ชะลอตัวขาออกขาเข้าไม่ติดด้านบนสะพานพระราม3ด้านบนสะพานกรุงเทพเชิงทางลงข้ามไปทางฝั่งทนชะลอตัวมากกว่าได้ตามรอบไฟรัชดาท่าพระยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับราชพฤกษ์ที่แน่นเนี่ยจะเป็นโซนแถววุฒากาศโซนแถวตลาดพลูที่มาจากแยกตากสินกรุงธนบุรีส่วนตากสินรถเยอะเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ทางด้านของราชพฤกษ์แถวบางว่าแถวสวนเลียบยังเคลื่อนตัวได้ตลอดฝั่งขาเข้าปริมาณรถจะมากกว่าเพชรเกษมติดยาวเลยเป็นเพชรเกษมขาออกนะมาจากท่าพระเนี่ยท้ายยาวเลยฮะไปทางด้านของบางว่าเนี่ยติดเลยนะเพชรเกษมขาออกเนี่ยแต่ถ้าผ่านพ้นบางว่าตัดราชพฤกษ์ไปเพชรเกษมออกก็ไม่ติดแล้วนะมาสีค่อนมาตลาดบางแคผ่านสาย1มาทางด้านของตัดระดับเพชรเกษมก็ถือว่าใช้การได้ดีนะก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟนิดหน่อยหลังจากนั้นแถวคลองขวางจะเริ่มติดอีกรอบนึงเพชรเกษมขาออกไปทางด้านของสาย3นะฮะผ่านพ้นหนองแขมมาเจริญ81ไปก็ไม่ติดละก็ใช้การได้ละส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าถ้ามาจากอ้อมน้อยเข้ามาเนี่ยจะเจอสัญญาณไฟตรงสาย3นะแต่ว่าทายไม่ยาวนะตอนนี้ที่ยาวหน่อยจะเป็นแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจมาทางด้านของสาย2อันนี้ทายยาวหน่อยถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาก็ได้แล้วครับหน้าห้างก็นิดหน่อยท้ายแถวนะฮะเป็นทางร่วมกันที่มาจากทางโซนกาญจนาที่มาติดไฟแดงแล้วมาเจอเพชรเกษมตรงนี้มีชะลอตัวกันหน่อยนึงถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสาย1ท้ายยังไม่ยาวนะครับด้านของเพชรเกษมเข้าแถวบางว่าเนี่ยมีท้ายก็จริงแต่ขาออกท้ายเขายาวกว่านะ เพชรเกษมเข้าเนี่ยท้ายเขาสั้นกว่านะแล้วก็เข้ามาทางด้านของท่าพระต่อเนื่องไปอินทรพิทักษ์จนไปถึงวงเวียนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางเจริญนครยังแน่นอยู่นะครับช่วงตัดกรุงธนที่จะมุ่งหน้าไปคลองสานแล้วก็สมเด็จเจ้าพยาที่จะมุ่งหน้าแยกคลองสานก็ยังชะลอตัวสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกติดขาเข้าไม่ติดนะแยกบ้านแขกหนาแน่นนะประชาธิปกทั้งสองด้านเลยทั้งฝั่งด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่าช่วงเย็นเยอะเลยนะก็จะมาติดฝั่งสะท้อนเหนือสะท้อนใต้นี่แหละที่ติดกันแล้วก็สีลมด้วยนะครับนราธิวาสราชนครินทร์ด้วยแยกนราลมแยกนรินทร์สี่พระยาสุรวงศ์จะมีปัญหาด้านที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4แล้วก็รวมไปถึงอังรีดูนังนะท้ายแถวค่อนข้างยาวเพราะพระราม4คนแน่นนะบรรทัดทองพญาไทอังรีดูนังราชดำริสะท้อนเหนือสุรวงศ์สี่พระยาสีลมวิทยุเนี่ยที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4ก็ค่อนข้างได้ชาแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะครับส่วนทางฝั่งของรัชดาถ้าจะไปพระราม4ไปพระราม3 5แยกนรนองเนี่ยไปได้นะแต่ถ้าจะเข้ามาทางฝั่งของอโศกสุขุมวิทเนี่ยค่อนข้างแน่นอโศกมนตรียังติดอยู่นะครับทั้งไปกลับเลยใต้ด่วนแยกพระราม9ก็แน่นส่วนรัชดาก็แน่นอโศกดินแดงก็ติดนะแยกบทแม่พระประชาสงเคราะห์ใต้ทางด่วนวันนี้สามเหลี่ยมดินแดงรถเยอะนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางโซนแถวแยกพระราม9แล้วก็เทียมร่วมมิตรจะเป็นทางฝั่งประชาสงเคราะห์นะห้วยขวางสุทธิสารเนี่ยจะมุ่งหน้ามาตัดแยกเทียมร่วมมิตรนี่ก็ได้ช้านะตามรอบไฟถ้าฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับไปสุทธิสารไปลาดพร้าวนี่ไม่ติดนะคุณมด X สวัสดีครับ
2: คุณเขมาครับราชพฤกษ์ยาวๆมาจากชัยพฤกษ์นู่นนะครับ
1: ครับ
2: การจราจรขาเข้ามานี่ใช้การได้ดีนะครับตอนนี้รถน้อยคล่องตัว
1: ครับ
2: ก็มีผลเป็นละอองก
1: ็
2: ยาวๆมาจนถึงพนกเสยสี่นี่ก็ใช้การได้ดีนะครับ
1: ครับ
2: ฟังกับการวันนี้เป็นแปลกครับก
1: ็
2: คือใช้การได้ดีไม่มีติดขัดนะครับ
1: คร
2: ับ ใครที่จะมาก็นาทีทองเลยครับ
1: วันนี้ไม่ติดเหรอเนี่ย
2: ไม่ติดครับ
1: แล้วฝนหน้ามีลงไหมครับ
2: ฝนมันเป็นละอองครับมันเป
1: ็
2: นช่วงๆเป็นละอองเท่านั้นเองถนนก็ไม่ถึงกับขั้นเปียกนะครับใช้การได้ดีครับ
1: ครับผม
2: โอเคสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่มดเอ็กสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมดเอ็กด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสิน

0: เมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: สถานการณ์น้ำน่านเริ่มทรงตัวมีแนวโน้มลดลงส่วนไฟฟ้ากลับมาปกติพรุ่งนี้แต่ยังคงต้องจับตามวลน้ำที่อำเภอเวียงสาด้านสธนช.กำชับต้องนำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้า 5-10 วันคาดช่วง 27-30 สิงหาคมจะมีฝนตกหนักอีกรอบโรงพยาบาลน่านประกาศช่วง 20-23 สิงหาคมนี้ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่รัฐบาลย้ำผู้ป่วยน่านไม่ถูกตัดขาดการรักษาแน่นอนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสรียงและอำเภอศบเมยปพ.แจ้งผ่านเซลล์บอดแคสต์ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงพบหลายจุดมีดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับเส้นทางเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทหารไม่ทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมทบ38ส่งทหารแพทย์ค่ายสุริยพงษ์ลุยน้ำป่าไหลหลากเดินเท้าเข้าช่วยผู้ประสบภัยเมืองน่านแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพประชาชนนายกปลื้มเยือนออสเตรเลียกวาดลงทุนวินวินพอใจ2เด้งชูจับคู่ธุรกิจฉลุยทุนไทยผงาดลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย 2.3 แสนล้านบาทลั่นแรงงานยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาเสพติดส่วนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนายกออสเตรเลียไม่ติดใจวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 3 แสนล้านบาทลั่นแรงงานยุคใหม่ขายฝีมือย้ำจุดยืนฟันเด็ดขาดแก๊งค้ายาเสพติดส่วนกรณีแอร์สาวขนยาเสพติดนายกออสเตรเลียไม่ติดใจวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำ

0: ชี้แจงได้รัฐบาลไม่เกี่ยวศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผนึกกำลังตำรวจไต้หวันทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ไต้หวัน20รายหลังวางแผนส่งคนเข้ากัมพูชาหวังเปิดคอลเซ็นเตอร์พร้อมขยายผลถึงตัวนายทุนผู้สั่งการยกแก๊งรวมความเสียหายกว่า200ล้านดอลลาร์ไต้หวันตำรวจไต้หวันจับคาสนามบินเมืองเกาสงโค้ชมวยไทยสาวกลืนเฮโรอีน72แคปซูลลงท้องลอบบินเข้าประเทศนำส่งโรงพยาบาลเฝ้า10วันขับออกครบ289กรัมมูลค่า 3.6 ล้านบาทชุดเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางบุกตรวจค้นคลังสินค้าใหญ่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการทลายแหล่งขายอาหารสุนัขและแมวไม่มีทะเบียนลักลอบนำเข้าส่งขายทางออนไลน์ยึดอาหารสุนัขและแมวกว่า68ตันส่งดำเนินคดีเริ่มพรุ่งนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม69เปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดใช้เส้นทางฟรีตลอด24ชั่วโมงย้ำขับขี่ปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรเรือด่วนเจ้าพระยาเตรียมปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่ม1บาทเริ่ม21สิงหาคมเป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นและผลชันสูตรร่างของเรย์แมคโดนัลด์พบเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิตกระทันหันขณะที่ครอบครัวเพื่อนในวงการบันเทิงเคลื่อนร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดยางย่านอ่อนนุชบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าย
1: ิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M

0: ียวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เครียดกังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มี

0: นักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดช่องทาง Easy Pass ด่านเชียงรากทางพิเศษอุดรรัฐยาครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ทางพิเศษอุดรรัฐยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเชียงรากขาเข้าและขาออกช่องทางที่1เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการด่านเชียงรากขาเข้าตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2569เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปด่านเชียงรากขาออกตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-567-5679ถึง80ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัฐยาหรือ Exact Call Center โทร1543หรือติดตามทางช่องทาง Facebookและ XBEM Bangkok Expressway and Metro ขอบคุณข้อมูลจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชน BEM ด้วยครับตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจรกันต่อนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวดีมาแทรกนิดนึงนะกรณีแมวที่3ตัวนะครับก็บอกเป็นลูกแมวตัวน้อยๆนะครับ อยู่ใต้รถแบ็คโฮเจ้าหน้าที่กำลังจะสตาร์ทเปิดเครื่องทำงานแต่โชคดีครับที่สังเกตเห็นเจ้าแมว3ตัวเนี้ยนะอยู่ใต้ท้องรถช่วยตั้งแต่11โมงนะฮะเขาช่วยกันตั้งแต่11โมงพยายามที่จะเอาขนมแมวเลียไปล่ออาหารเปียกเอาโอ้โหอาหารเอาทุกอย่างไปวางไว้ก็จะมีช่วงนึงเขาโผล่หัวมานิดนึงตัวนึงตัวเดียวด้วยแต่จริงๆมี3ตัวนะเขาก็จะเข้าไปจับแต่จับไม่ทันคราวนี้มันมุดหนีอยู่ลึกกว่าเดิมอีกจะถอดอุปกรณ์ก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือล่าสุดเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่อบต.ในคลองปรากฏเนี่ยเดินทางไปช่วยเหลือแล้วนะแล้วก็ตอนเนี้ยพาเจ้าลูกแมว2ตัวออกมาได้แล้วนะตอนนี้ยังเหลืออีกตัวหนึ่งยังเหลืออีกตัวหนึ่งคิดว่าไม่น่าเกินความสามารถเจ้าหน้าที่เขานะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงได้พูดคุยเพิ่มเติมข่าวดีกันสำหรับใครที่เป็นทาสน้องแมวแล้วติดตามอยู่อันนี้ก็เป็นอัปเดตความคืบหน้าเข้ามานะครับมาดูการจราจรกันต่อทางเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึ๊งร่วมกตัญญูนะครับส่งไลน์มานะฮะเขาบอกว่าชิดลมก่อนหน้านี้มีรับแจ้งอุบัติเหตุทางเข้าชิดลมเพลสเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณท็อปบอกว่าแจ้งวัฒนะเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามตรงแยกวงเวียนบางเขนเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ช่องทางที่2จากขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าเหมือนกันราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าวันนี้คุณมดเอ็กบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะไปกลับเลยน่าแปลกใจคุณอุไรวันรถเสียรัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาเข้าในอุโมงค์ห้วยขวางครับเป็นรถเก๋งจอดเสียกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันคุณอุไรวันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ขออนุญาตย้ำกรณีตามหาคนหายนะครับ2ท่านท่านแรกเนี่ยชื่อคุณสันติอินสวัสดิ์อายุ84ปีน่าเป็นห่วงมากครับท่านนี้เนื่องจากว่าท่านมีโรคประจำตัวความดันเบาหวานหัวใจรวมถึงเรื่องของอาการหลงลืมด้วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยสูงประมาณ160ซมรูปร่างผอมผิวเหลืองโกนศีรษะใส่เสื้อโปโลสีน้ำตาลเทากางเกงขายาวไม่ทราบสีรองเท้าแตะสีดำจุดสังเกตคือสวมหมวกแก๊ปสีเทาแล้วก็ใส่แว่นตาเป็นแว่นสายตานะฮะกรอบด้านหน้าตรงตัวเลนเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆตัวขาแว่นเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับแต่ตัวแว่นเนี่ยจะเป็นสีใสๆนะฮะหายออกจากบ้านที่อินธรรมระ29หายไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยติดต่อได้ล่าสุดก็คือเมื่อวานออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะตั้งแต่ช่วงสายๆเลยภรรยาวางยาให้ก็กลับมาเห็นก็ไม่ได้ทานแล้วก็ไม่ได้พกยาติดตัวไปด้วยติดต่อกันได้ล่าสุดคือตอนทุ่มหนึ่งคุณสันติบอกว่ากำลังจะไปที่ประตูน้ำและเดี๋ยวก็จะกลับบ้านละแต่พอสี่ทุ่มครึ่งโทรไปอีกทีหนึ่งปิดเครื่องไปแล้วก็คิดว่าแบตน่าจะหมดนะฮะแล้วเนื่องจากว่าเขามีโรคประจำตัวด้วยนะฮะชื่อสันติอินสวัสดิ์นะ84ปีถ้าท่านใดพบเจอก็ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งชื่อมิสเตอร์เคซาร์เป็นชาวเนปาลอายุ73ปีเพิ่งมาเยี่ยมลูกๆหลานๆที่เมืองไทยได้ประมาณ2สัปดาห์พักอยู่ที่คอนโดแถวสุขุมวิทซอย4แล้วก็ปกติ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะชอบออกไปเดินออกกำลังกายอยู่ที่สวนลุมแต่ว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่8โมงก็ยังไม่กลับมาเลยแล้วก็ไม่ได้เอาเอกสารไม่ได้เอาพาสปอร์ตไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวน้ำตาลเข้มผมสั้นสีดอกเหล่าใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินมีโรคประจำตัวคือเบาหวานนะฮะถ้าท่านใดพบเจอพบเห็น2ท่านนี้นะเราตามหากันอยู่คุณสันติกับมิสเตอร์เคซาร์ฟเนี่ยติดต่อกลับมาได้เลยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับท่านพันตำรวจโทประสิทธิ์ทิพย์ขำครับท่านสารวัตรจราจรสนบังซื่อท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ตอนนี้การจราจรรถเยอะเกือบทุกเส้นทางพระราม6รถก็เยอะ
1: ครับ
2: ปัญหาคือปัญหาเก็บต้องเก็บเงิน
1: ครับ
2: ผมประสานเกี่ยวกับการทางพิเศษแล้วรีบทำป้ายทำอะไรแล้วก็มาตีหรือถนนว่าตรงนี้เป็นช่องอีซี่พาส
1: ครับ
2: ตรงนี้เป็นช่องเงินสดพระราม6ก็ยังหนาแน่นอยู่อีเส้นเพราะเห็นจะทิ้งขาออกมุ่งหน้าสะพานควายมุ่งหน้าสะพานให้แยกเท้ารถยังมีปริมาณอยู่นะแต่ไม่มีหยุดนิ่งสักที่นะเคลื่อนตัวตามจังหวัดสัญญาณไฟขาเข้าโล่งโล่งขาออกอย่างเดียวเปลี่ยนไปหมอชิดดีแต่จะตรงแยกกำแพงแล้วก็ไปเลี้ยวขวาตะกอแล้วไปขึ้นด่วนรถมีปริมาณมากครับผมแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟเตือนรถชนหรืออะไรยังไม่มีปัญหายังไม่มีแก้งมาครับผม
1: ไม่มีฝนนะท่านสาวัตรในพื้นที่ครับ
2: มุกมิดพูดคำว่ามุกมิดหยุ่มหยิ้มอะนิดนิดหน่อยหน่อย
1: นิดนิดหน่อยหน่อยโปรยโปรยนะ
2: เล็กน้อยแต่รถก็กระทรวงพลังงานตอนนี้ก็
1: เป็นไงบ้าง
2: พักผ่อนหลับนอนการจราจรเป็นปกติเขาไม่ลงถนน
1: ไม่ได้กีดขวางเนาะอันนี้วิภาเท่าไหร่นะท่านสาวัตร
2: วิภาวดี11
1: 11
2: หน้ากระทรวงพลังงานประตู8
1: โอเคก็บอกว่าเดือนหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เขาจะมาค้างแรมเดือนหน
2: ึ่
1: ง
2: คือเขาขอไว้เดือนหนึ่งแต่ถ้าตกลงเจรจารู้เรื่องเขาก็อาจจะกลับก่อนแต่ถ้าเกิดไม่รู้เรื่องอะไรถ้าเขาจะต่อพอวีซ่าก็เขาก็ต้องทำเรื่องมาครับผม
1: แต่เขาไม่ได้กีดขวางจราจรใช่ไหมท่านสารวัตรผ่านได้ปกติ
2: ไม่ผมก็พยายามไปคุยกับเขาดีนะก็เขาจะเรียกร้องสิทธิอะไรของเขาก็เรื่องของเขาแต่ขอร้องอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่าลงถนน
1: อ
2: ย่าปิดถนนก็คุยกับเขาแล้ว
1: จำนวนประมาณเท่าไหร่ได้ท่านสารวัตร
2: เหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาลดประมาณเกือบปีละ50-200คนไม่เกินนี้เพราะว่
1: า
2: เขาเอารถบัสมาส่งแล้วรถก็กลับเลยเพราะว่าเขาเหมารถมาเที่ยวเดียวคือรถเราสมมติอยู่เดือนหนึ่งเหมาว่าราคาเราคันละ30,000สมมตินะ แล้วเขาจะมาให้ไปอยู่ตรงนี้ทุกวัน 30,000 4,000 วันละ 1,200 30วันก็เป็นล้านเขาไม่มีเงินจ่ายหรอกเขาก็ต้องเหมามาทีเดียว
1: เที่ยวเดียวเที่ยวเดียว
2: ถูกแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเขาก็ค่อยเหมาใหม
1: ่
2: คือพวกม็อบพวกนี้เขาไม่ได้มีรถส่วนตัวมาเขานั่งรถทัวร์มาเพราะฉะนั้นการจะเพิ่มจะลดในโอกาสเพิ่มลดไม่มีหรอกคงที่เหมือนเดิ
1: มประมาณนี้เนอะ150-200ไม่เกินนี้นะ
2: ครับผมครับครับผม
1: ขอบคุณมากเลยท่านสารวัตรครับ ช่วยเพิ่มเติมให้สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณเดมาครับ
1: เชิญเลยครับ
0: ก็ใช้สารบกมาวันนี้ก็ค่อนข้างดีนะรถเยอะก็ดีแต่เราจะเคลื่อนตัวได้ทั้งรถไฟก็ตัวเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเข้าออกไม่ได้หน้าพระก็วันนี้น้อยนะเท่าที่ดีใช้ได้นะครับเทศาก็ใช้ได้แล้วรอบๆผมพระพุทธมจะดีก็ไม่เป็นปัญหาแล้วออกมาพิเศษก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสายแถวตรงแยกโคจิเมนที่เกี่ยวตรงไปทางพระประโทนไม่ยาวถ้าต่างระดับไม่เป็นปัญหานะใช้การได้ดีด้านขาออกก็ใช้ได้ผลตอนนี้นี่เคลื่อนตัวแล้วคุณเจมาอยู่ทางด้านปลายๆนครปฐมสุราษฎร์บุรีมีอยู่จุดหนึ่งในช่วงแถวๆบางแค
1: ครับ
0: ไม่เคลื่อนตัวคือเขาตกแล้วก็จ็อกแก้มอยู่แถวนั้นเขาไปดูไม่เข้ามาทางตัวเมืองนครปฐม
1: ค
0: ือหยุดนิ่งแล้วก็ทางด้านนครปฐมก็เริ่มไม่มีแล้วก็ไปตรงจ็อกแก้มในกรุงเทพต่อนะ
1: ค
0: ือวันนี้ก็ช่วงบ่ายที่ผมฝากข้อมูลไว้ก็เข้าไปทางปฐมคือนนทบุรีที่นั้นช่วง3 โมงแต่ตอนนี้มันเริ่มจะคือเขาเริ่มก่อตัวแต่ทีนี้ว่ามันยังไม่ชัดเจน
1: คร
0: ับ ก็ทางผู้พันมองเห็นเลยยังมีอยู
1: ่
0: ครับก็ยังไงเป็นต้นก็ระวังนิดนึงอาจจะทำเพิ่มได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังทั่วสายครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมานครนะครับตอนนี้ครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเวลานี้เข้าด่านมาแล้วนะครับผมก็เคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงตั้งแต่โค้งบางกอกพาเลทครับต่อเนื่องปัญหาสะสมมาจากช่วงทางลงเพลินจิตผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วรถก็ยังคงมากต่อเนื่องนะครับผมชะลอตัวมาจากทางลงพระรามสี่นะครับที่มีปริมาณรถมากนะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือก็ยังถือว่าใช้การได้ครับส่วนฝั่งขับการขาออกเมืองเวลานี้ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเมืองเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมขั้วด่วนขั้นที่สองนะครับยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ทางลงดินแดงก็คล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาเวลานี้รถน้อยครับแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนิน62มาเลยนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับผู้ได้ฟังครับการขาออกเมืองเวลานี้ก็ชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณต่างระดับนะครับผมแล้วก็ผ่านทางลงอาจจะลงไปแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงเข้าต่างระดับประมาณสัก300เมตรแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองนะครับก็ชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับผมแล้วก็ทางออกดาวคะนองยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวันมุ่งหน้าเข้ามาทางแบบประชาชื่นตอนนี้ยังคงเขาได้ต่อเนื่องนะครับผมในส่วนที่จะมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับก็ท้ายชะลอตัวเข้ามาด้านในนะครับสะสมประมาณสัก500เมตรแล้วก็ส่วนที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับโดยสารกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็รถยังคงเคลื่อนตัวได้อยู่ครับผมในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าเข้าด่านอโศกศรีตอนนี้รถมากแต่เข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับผู้ได้ฟังครับกันนะครับผมก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสามนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างสะสมเร็วนะครับผมแล้วก็พอผ่านด่านแล้วก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุชนมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้าครับเวลานี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมส่วนในฝั่งขาออกเมืองจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวแล้วก็จะสะสมจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านตรงนี้ไปแล้วใช้ทางลงเกษตรแล้วมีทางลงแล้วมีทางก็คล่องตัวส่วนทางออกจะช่วยนะครับวันนี้ก็สะสมแค่500เมตรครับแล้วก็ในส่วนสายพุทธภาวิถีนะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับเวลานี้ก็จะชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับผมก็เข้าจากมาขุนเทียนนะครับเวลานี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางลงสะพานปู่เจ้านะไอ้สะพานกาญจนานะครับผมแล้วก็จะสะสมตัวถึงช่วงบริเวณทางล้มปู่เจ้านะครับผ่านตรงนี้ไปแล้วนะครับใช้ทางลงช้างสามเสียนนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมวิทยานะครับอุดรวิทยาเวลานี้ก็ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวทั้งสองสายทางครับการทำพิเศษฝากประกันสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ช่วยทางที่รถเสียรถเกิดอุบัติเหตุนะครับพบสิ่งของตกหล่นสะเติมบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของ call center ของการทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับมาพิพัฒน์สวัสดีครับขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รับแจ้งว่าสภาพการจราจรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในหลายเส้นทางเลยนะครับหลักๆ ก็จะอยู่ในจุดที่เป็นในเมืองเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นอโศกสุขุมวิทพระโขนงอโศกมนตรีอโศกเพชรบุรีด้านของพระราม1เพลินจิตพระราม4นะครับสาทรไปกลับนะสาทรเหนือใต้สีลมแล้วก็ด้านของพญาไทนะที่เขาบอกว่ารถเยอะแล้วก็เพชรบุรีนะครับทางฝั่งราชดำเนินกลางด้วยนะวันนี้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเย็นมาเลยบอกว่ารถแน่นมากนะครับบำรุงเมืองกลับมาแน่นอีกแล้วพหลนะช่วงสนามเป้าอนุสาวรีย์ชัยศรีอยุธยานะครับที่บอกว่ารถเยอะกันอยู่ราชปานลบแล้วก็ราชดำรินะครับทางฝั่งดินแดงแยกพระราม9รัชดาราชวิถีนะครับทางฝั่งของเกษตรงามวงศ์วานพหลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้าไปทางของกรมป่าไม้ตรงข้ามบางศรีปทุมงามวงศ์วานก็ยังเป็นช่วงบางเขนกระพงเพชรนะครับไปกับ2ฝั่งเนี่ยที่รับแจ้งว่ารถแน่นเต็มพื้นที่ประชาชื่นมุ่งหน้าไปแยกของประปาแล้วก็แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการนะครับเกษตรขาออกด้วยเกษตรเฮามินขาออกด้วยแล้วก็ด้านของศรีนครินขาออกด้วยช่วงศรีนุชศรีเอี่ยมแล้วก็ช่วงแถวพาราไดซ์ซีคอนศรีนุชนะครับที่รับแจ้งว่ารถเยอะภายในซอยสุขุมวิท63นะแล้วก็ภายในซอยสุขุมวิท55ก็ทองหล่อเอกมัยแล้วก็ปีดี71นะครับมุ่งหน้าไปคลองตันก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยเสรีไทยแยกนีด้าเขาบอกว่ามีท้ายขาออกค่อนข้างยาวลาดพร้าวด้วยนะลาดพร้าวนี่แถว5แยกแถวรัชดาลาดพร้าวนะครับรวมไปถึงโชคชัย4ที่จะมุ่งหน้าเลียบทางด่วนกลับกันก็ชะลอตัวรัชดาลาดพร้าวนะครับชะลอตัวให้แยกลาดพร้าวเช่นเดียวกันทั้งฝั่งของรามินทราตอนนี้จะมีแถวลาดตะเคาแถวมุ่งเวียนบางเขนวัชรพลนะครับแล้วก็ออกไปทางฝั่งของเศรษฐบุตรบำเพ็ญเสรีไทยมาสุวินทวงศ์ก็เช่นกันก็รถเยอะนะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ารามคำแหงแถวมิสทีนราชพัฒนาก็ได้ช้าเหมือนกันไปกลับเลยศรีนครินทร์จากศรีกรีฑาเข้ามาทางลำสาลีก็ชะลอตัวนะครับแล้วก็รามคำแหงเข้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะรถเยอะหน่อยก็จะเป็นช่วงข้ามทางรถไฟเข้าไปคลองตันแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยก่อนถึงตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของลำสาลีไปทางด้านของบ้านม้าเนี่ยปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชะลอตัวนะครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องของฝนนะครับคุณทิพย์บอกว่าแยกฟอร์จูนฝนตกเล็กน้อยลมแรงเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะครับแล้วก็คุณอภิชาติคุณ AA มินบุรีลมแรงฟ้ามืดๆนะครับอุณหภูมิ33องศาขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ตรวจสอบจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะเขาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยอยู่ที่บางขุนเทียนดอนเมืองเคลื่อนตัวทิศตะวันออกนะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนล่าสุดสภาพอากาศช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ่
5: ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
9: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
10: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
11: ้
10: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอด

0: คุณอ้วนสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณเจมา
0: สวัสดีครับพี่อ้วนอยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่สะพานพระราม3ครับ
0: โอ้เป็นไงบ้างครับ
1: เมื่อกี้มีผมผ่านมาตรงบางโค้นะครับแล้วก็ปากซอย20
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถตู้หรือยังไงก็ไม่เห็นนอนอยู่
0: อุ้ยกี่คนนะครับพี่อ้วนคนที่บาดเจ็บ
1: คนเดียวครับเห็นนอนอยู่คนเดียวครับ
0: อ๋อ

0: ใส่หมวกกันน็อกไหมครับ
1: ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เห็น
0: หรอ
1: ผมก็เยอะรถมันก็ชะลอตัวดูก็เลยรีบออกมา
0: อยู่เลนไหนอะครับ
1: อยู่ในช่องของไอ้รถไอ
0: ้ BRT
1: อะไรรถมีรถอะไร
0: BRT
1: เรียก
0: ได้
1: ครับผม
0: แต่คู่กรณีเขาก็ยังอยู่เหรอครับ
1: ยังเห็นอยู่เป็นรถตู้สีขาวครับ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้รถติดมากน้อยแค่ไหนครับคุณอ้วน
1: ก็ผ่านช่วงนั้นมาก็ไหลมาเรื่อยๆนะแต่ก็ว่าติดตรงบนสะพานพระราม3นี่แหละที่จะมุ่งหน้าไปเดอมอท่าพระไปท่าพระไปทางนั้นนะครับผม
0: ครับผม
1: ตอนนี้ผมก็ยังอยู่บนสะพานอยู
0: ่อ๋อมีฝนไหมครับ
1: ครับฝนก็แม่ๆลงมาหายไปอีกแล้ว
0: ตกเบาๆเนาะแล้วก็หยุดไปใช่ไหมครับ
1: เบาๆ
0: ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอฝากครับก็พยายามถามแล้วกันครับผม
0: ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอ้วนด้วยครับ

0: ้ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณท็อปนะครับแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งแต่ว่าก่อนถึงสะพานข้ามแยกวงเวียนบางเขนเล็กน้อยมีกระบะกับเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์อยู่ช่องทางที่2จากขวานะ3คันเลยนะเก๋งกระบะจักรยานยนต์อยู่ช่องทางที่2จากขวาส่งผลให้การจราจรคุณท็อปบอกว่าติดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับกรณีคุณอ้วนเนี่ยที่บอกว่าปากซอยพระราม3ซอย20นะมีอุบัติเหตุอยู่ในช่องเลน BRT นะครับฝากระวังด้วยนะครับจักรยานยนต์น่าจะชนกับรถตู้นะครับก็บอกว่าจอดอยู่ใกล้กันก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะบริเวณจุดนั้นแล้วก็ฝนนี่ล่าสุดอยู่แถวสะพานพระราม3ขาออกแล้วก็บอกตกหยุดนะฮะก็ตกไม่หนักนะแถวนั้นแล้วก็ตอนนี้หยุดแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณหัวโต99เมื่อสักครู่พี่หัวโตเพิ่มเติมหน้าใหม่ช่วงที่แล้วนะครับที่บอกว่าหน้าพระดอนตูมเพชรเกษมแถวนครชัยศรีนครปฐมเนี่ยการจราจรก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ล่าสุดของคุณสุภัทรามอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงขนส่งสินค้าล่ม9นะฮะที่จะไปทางด้านของต่างระดับลาดกระบังการจราจรไม่ติดนะคุณสุภัทราบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็มีรับแจ้งเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรนะที่สายไฟลาดประเขา93ทางเจ้าหน้าที่ก็ไปดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขนถึงที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าดำเนินการก็เพลิงสงบแล้วขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยการจราจรรับแจ้งว่ายังหนาแน่นกันอยู่นะครับจะเป็นโซนแถวในเมืองนะที่พระราม1ราชดำเนินกลางเพชรบุรีอโศกมนตรีแยกพระราม9ดินแดงศรีอยุธยาราชดำริฝั่งที่จะไปพระราม4สีลมที่จะมุ่งหน้าใต้ด่วนสาทรเหนือสาทรใต้ยังได้ตามรถไฟนะแต่ว่าท้ายเนี่ยเหมือนจะเริ่มสั้นลงแล้วแต่เขาก็ยังติดเรื่องของสัญญาณไฟกันอยู่นะครับคุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณเหินมาสวัสดีน้องๆหลังไมค์และผู้รับฟังกระแสร้อยทุกท่านนะคะ
1: ครับ
2: และไอ้เรื่องฝนตกอย่างเงี้ยทำให้มอเตอร์ไซค์นี่อันตรายรถใหญ่ก็อันตรายนะคะ
1: ครับ
2: ขับรถตั้งใจขับนะคะ
1: ครับ
2: อีกมือโทรศัพท์อีกมือจับพวงมาลัยอย่าประมาทนะคะ
1: ครับ
2: นะคะคุณเหินมา
1: ครับ
2: มันเสียทรัพย์เสียเวลานะคะ
1: ครับแล้วมอเตอร์เวย
2: ์มีรถกระจายเยอะแต่รถบ้านไม่มี
1: แล้วเห็นบอกว่ามอเตอร์เวย์นี่ยังใช้ได้อยู่เหรอครับไม่ติดเลยเหรอครับ
2: ไม่ใช่ไม่ติดอะมันรถเยอะแต่ว่าก็ยังคล่องตัวนะ
1: อ๋อยังเคลื่อนตัว
2: แต่นี่มาเข้าสนามบินแล้วนะ
1: ครับผม
2: ก็ฝนก็ยังไปตายนะคะ
1: อืมไม่หนักเลยครับ
2: ไม่หนักค่ะ
1: ครับผม
2: แต่สงสารรถมอเตอร์ไซค์ไม่เตรียมพร้อมเชื่อฝนไม่มีอย่าประมาทนะคะ
1: ครับผม
2: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับมาทักทายกันในช่วงท้ายนะครับคุณชยานิดสวัสดีครับมีเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเห็นบอกว่าด้านบนสะพานสมเด็จเจ้าตากสินเนี่ยใช้ได้แล้วนะแต่ว่าจะไปแน่นทางด้านของสะทอนใต้กับทางฝั่งของกรุงธนบุรีที่จะมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์เห็นบอกว่ารถเยอะนะครับแล้วก็ราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าบางว่าเขาบอกว่าชะลอตัวส่วนราชพฤกษ์ออกไปทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็ยังมีรถเยอะอยู่พิบูลสงครามไปสะพานพระราม5ยังได้ช้าการจราตะวันตกจากฉิมพลีไปบางใหญ่ชะลอตัวมากกว่าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าประชาชื่นทั้ง2ด้านที่จะมุ่งหน้ามาแยกพงเพชรยังเคลื่อนตัวได้ช้ารวมไปถึงทางโซนแถวงามวงวานด้วยนะครับเข้าออกพงเพชรก็ค่อนข้างที่จะแน่นๆเลยนะครับแล้วก็แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการหลัก4แยกคลองประปาใต้ด่วนนะที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองปากเกร็ดก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งชัยพฤกษ์สะพานพระราม4เนี่ยฝั่งนั้นไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้อีกจุดนึงก็จะเป็นสวนสมเด็จสีสมานใต้ด่วนนะครับแล้วก็ทางฝั่งของวิภาออกพหลออกคปอทางด้านของสี่มุมเมืองเสียรังสิตเป็นฝั่งขาออกนะครับรังสิตปทุมมุ่งหน้าต่างระดับพหลรังสิตนครนายกช่วงคลอง4คลอง3คลอง2ขาออกก่อนถึงคลอง3ขาเข้าที่ยังชะลอตัวกันแล้วก็พหลที่จะไปบุญถาวรที่จะไปมกรุงเทพไปต่างระดับบางขันเนี่ยรถเยอะนะสำหรับฝั่งขาออกไปทางด้านของประตูน้ำพระอินทร์นวนครก็มีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันทางด้านของวังน้อยเนี่ยใช้ได้นะครับเข้าออกไม่ติดส่วนทางฝั่งของลำลูกกาก็จะมีแถวคูคตสายไหมอุ้ยสายไหมรถเยอะนะขาเข้าอ่ะคูคตเป็นขาออกนะแต่ว่าท้ายไม่ได้ยาวนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าที่แน่นน่ะจะเป็นสายไหมครับสองฝั่งเลยตรงใกล้เคียงวัดสายไหมอ่ะลำลูกกานะครับคลอง4มาคลอง3อะไรประมาณเนี้ยในรถเขาจะเยอะช่วงเนี้ยแถวกาญจนาตะวันออกคลอง5อะไรตรงนู้นใช้ได้นะครับตรงนู้นยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็ทางด้านของนวมินทร์นะครับก็มีชะลอตัวตัดรามินทาสุขา1ไปทางด้านของช่วงรัชดารามินทานี่ค่อนข้างติดนะฝั่งตรงข้ามตลาดปฐวิกรนี่ก็รถแน่นเหมือนกันทางด้านของนวลจันทร์ก็รถเริ่มมากแล้วนะครับช่วงตัดกับรัชดารามินทาออกมาทางด้านของเกษตรก็เริ่มมีท้ายนิดหน่อยแต่ด้านของประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินเนี่ยที่จะไปเรียบด่วนเนี่ยติดแล้วนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่ารัชดารามินทาที่จะมุ่งหน้าไปรามินทาขาออกก็ชะลอตัวนะก่อนตัดคู่ขนานสาย9ส่วนด้านของพญาสุเรนเข้าออกช่วงรามินทานี่ยังใช้ได้นะคุณสุวิทย์สวัสดีครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับเชิญเลยครับอยู่ที่ไหนครับพี่สวิทย์
2: ได้มาครับอีก10นาทีนะครับ
1: ครับ
2: มาแน
1: ่มาหนักไหมครับมืดมาแล้วเหรอครับ
2: มืดทางสาทรเหนือนี่มืดแล้วครับแต่ว่ารถน้อยคล่องตัวจากแยกสุรศักดิ์มาถึงคอนเวนต
1: ์ครับ
2: วันนี้รถน้อยแต่ว่าขากลับกันฝั่งใต้นี่ยาวมาถึงนี่ละสวนภูละ
1: โอ้ท้ายซอยสวนภูเลยเหรอฮะสาทรใต้นี่เนาะโอ้โหมันติดนิ่งหรือว่ามันไปได้
2: ไม่ไม่นิ่งไงขยับตามกันไปเรื่อยๆ
1: ครับ
2: แต่คงจะน่ากลัวพรุ่งนี้สุขแห่งชาตินะครับ
1: นั่นน่ะสิถ้าฝนลงมาเวลาเดิมอีกแล้วก็โอ้
2: ตอนนี้ไม่มีฝนฮะตอนนี
1: ้
2: ฝั่งเหนือนะฮะเขาก็บอกรออีก10นาทีให้ใส่มากลับบ้านก่อนครับ
1: รออีก10นาทีนี่คือผมเลิกงานพอดีเลยนะ
2: ครับพอดีก่อนกลับบ้านนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับสวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ คร
1: ับ ครับขอบคุณคุณสวิทด้วยนะฮะสาทรใต้ท้ายอยู่ประมาณซอยสวนพลูนะก็ถึงไปได้ตามรอบไฟนะครับก็จะมีตรงแยกนรินทร์กับแยกสาทรสุรศักดิ์นี่แหละที่แน่นๆกันหน่อยนะครับส่วนด้านของสาทรเหนือที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวิทยุนี่ก็ได้ตามรอบไฟตัดพระราม4พระราม4รถเยอะนะพระราม4แถวสะพานเหลืองสามย่านจันทน์แดงนี่รถยังมากอยู่เลยแล้วก็ใต้ด่วนด้วยใต้ด่วนมาคลองเตยไปแยกเกษมราษฎร์แล้วก็ทางด้านของกล้วยน้ำไทยเข้าออกทางด้านของพระโขนงเนี่ยก็ยังติดกันอยู่ทั้งฝั่งของรัชดาครับที่จะไปอโศกสุขุมวิทก็ยังรถมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนทางด้านของอโศกมนตรีนะครับเข้าออกแยกอโศกสุขุมวิทอโศกเพชรบุรีก็หนาแน่นทั้งสองด้านแล้วก็เพชรบุรีฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่ช่วงราชเทวีแถวประตูน้ำนะครับใต้ด่วนเนี่ยใช้ได้นะใต้ด่วนจะมีปัญหาขาเข้าไปประตูน้ำมากกว่าแต่ว่าถ้าออกมาทางอโศกเพชรอุทัยนี่จะแน่นละจะติดละดินแดงติดนะใต้ด่วนสามเหลี่ยมประชาสงเคราะห์บทแม่พระแยกพระรามเก้าพวกนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้าไปแยกสังฮีก็ยังชะลอตัวอยู่ส่วนราชดำเนินกลางวันนี้ค่อนข้างแน่นนะตั้งแต่เร่งด่วนเย็นมาเลยนะผ่านฟ้า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวไปกลับนะครับแล้วก็รวมไปถึงจักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้าจปรทางด้านของสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเชิงทางลงเชิงทางขึ้นจะเป็นทางฝั่งทนที่รถจะมากนะครับทางด้านของอรุณอมรินทร์ถ้ามุ่งหน้าไปศิริราชวันนี้กับท้ายกับสั้นแต่ถ้ามุ่งหน้ามาบรมนี่ท้ายกับสะสมนะฮะส่วนด้านของโค้งวัดวันคีรีลงมาจากพระราม8ก็มีชะลอตัวฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานสังฮีเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับที่แน่นอยู่ก็จะเป็นด้านของลาดวิถีแต่ว่าบนสะพานเนี่ยไม่ติดแล้วก็ฝั่งถนนสิรินธรบางพลัดก็จะมีชะลอตัวแถวก่อนถึงต่างระดับสิรินธรนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันนี้ไม่มีปัญหาการจราจรสะพานพระราม7ก็ใช้ได้วงสว่างวันนี้ใช้ได้นะครับจะมีปัญหาด้านเดียวคือด้านรัชดาที่มาจากรัชวิภาประชานุกูลจะมุ่งหน้ามาวงสว่างก็ด้านนี้ติดอยู่แต่ว่าอีกด้านนึงอ่ะไม่ติดนะฮะพิบูลสงครามท้ายอยู่ประมาณโค้งวัดเขมานะหัวแถวก็เนี่ยแหละช่วงตัดสะพานพระราม5ส่วนฝั่งกลับกันเข้าแยกไปก็ใช้ได้นะครับด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีปัญหาเชิงทางลงฝั่งกรุงธนบุรีนะส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยดีนะใช้การได้สะพานพระราม3ขาเข้าสะพานกรุงเทพขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกรถเยอะนะจริงๆเขาแน่นตั้งแต่ฝั่งพระราม3มาแล้วนะใต้สะพานพระราม9ก็รถเยอะก่อนหน้านั้นก็มีช่วงแถวเชื้อเพลิงมาช่องนนทรีวัดช่องลมมาทางด้านของทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมจุดนี้ก็รถมากโค้งวัดต่านนี่ใช้ได้นะขาออกแต่ขาเข้านี่รถจะเยอะกว่าด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรสุขสวัสดิ์ไปทางด้านของพระประแดงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็เหมือนยังมีท้ายสะสมอยู่นะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
15: ทุกบ้านมีเดอะแบก
13: แกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ดส์

0: การไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEAE Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรืออะไร
1: เดินมาโอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองและกินข้าวเย็นกี่โมงล่ะจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: ห้าโมงแล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณหานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ฝนฟ้าคะนองไว้170ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งทางกรุงเทพก่อนหน้านี้ก็จะมีแถวบางขุนเทียนแถวดอนเมืองนะครับแถวพระราม3แต่ว่าทุกจุดเนี่ยเป็นฝนแบบละอองโปรยๆลงมารอบนอกก็จะเป็นทางราชบุรีนคร

0: ถมสมุทรสงครามสมุทรสาครปทุมธานีบางพื้นที่พระนครศรีอยุธยาใกล้เคียงนะที่บอกว่ามีกลุ่มฝนลงมารวมไปถึงนครปฐมบางช่วงด้วยนะครับที่สมุทรปราการด้วยก็รับแจ้งเหมือนกันว่าโปรยปรายลงมาแต่ว่าทุกที่เนี่ยไม่หนักนะฮ
1: ะ
0: วันนี้เรายังคงติดตามกันอยู่นะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะทั้งเรื่องของดินสไลด์นะครับเรื่องของเส้นทางที่ถูกตัดขาดวันนี้ในช่วงกรมทางหลวงก็ได้เพิ่มเติมพูดคุยกันด้วยนะฮะก็บอกว่าทางจุดที่สะพานโดนตัดขาดไปเนี่ยก็มีการดำเนินการโดยการใช้สะพานแบรี่ทดแทนน
1: ะคร ับ
0: คาดว่า2วันน่าจะติดตั้งดำเนินการในพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยแล้วเสร็จได้ทั้งหมดนะจะเป็นแถวปัวบ่อเกลือนะครับแล้วก็ช่วงทางหลวง1371อันนี้เป็นระยะทางสั้นๆประมาณ4กิโลเมตรภายในหมู่บ้านหลักกิโลเมตรที่3บวก700นะครับจุดนี้ก็ยังเป็นเรื่องของน้ำท่วมบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การติดตั้งสะพานแบรี่ชั่วคราวจำนวน2แห่งทางด้านของทางหลวง1256นะครับกม5บวก975นะครับก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับแล้วก็ทางด้านของทางหลวง1256กม1บวก500ถึงกม2บวก100อันนี้ก็อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อจะคืนสภาพเส้นทางให้เหมือนเดิมให้รถวิ่งได้ก่อนนะฮะสำหรับกม8ก็คือทางหลวง1256นะครับตรงนี้เสียหายหนักมากเลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้แต่เดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้หลักๆตอนนี้ก็จะมีทางด้านของ1371แต่ว่า1371มันเป็นถนนสั้นๆประมาณ4กิโลอย่างที่บอกนะฮะ
1: แต่
0: ว
1: ่าหมู่บ้านอย่างง
0: ี้อ่ะใช่แต่ว่าที่หลักๆเลยก็จะเป็นทางหลวง1256เนี่ยแหละจุดนี่แหละเพราะว่ามันมีหลายช่วง1256เนี่ยอันนี้ยังมีปัญหาอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็
1: คืนก็ซ่อมหลายเส้นนะ
0: ใช่ๆวันนี้เขาก็เร่งดำเนินการกันตลอด
1: รีบจัดการเลย
0: ข่าวดีก็คือว่าฝนมันหยุดแล้วแต่ว่ามันจะลงไปตรงอำเภอเมืองใช่ไหมไปทางด้านของเวียงสาอะไรตรงนู้นก่อนที่มันจะลงเขื่อนไปอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะแล้วก็วันนี้มีเรื่องของการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เนี่ยแจ้งเตือนที่เวียงสาตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วก
1: ็
0: บอกว่ามีการเร่งอพยพการออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัยถ้าหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะในพื้นที่ของท่านได้แล้วก็ทางปภ.ที่เพชรบูรณ์วันนี้ก็มีการแจ้งเตือนเหมือนกันที่หล่มเก่าเขาบอกฝนตกหนักเหมือนกันนะ 2-3 วันที่ตกต่อเนื่องเลยนะต
1: ้
0: องระวังเรื่องของดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยเฉพาะในที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เตร
1: ีย
0: มตัวเคลื่อนย้ายรถสิ่งของมีค่าเอกสารสำคัญแล้วก็ฝากระวังเรื่องไฟฟ้าดูดรวมถึงดูด
1: เนี่ยน่ากังวลเพราะว่าน้ำมันท่วมบางจุดนี่เขายังไม่ได้ทันตัดไฟ
0: ใช่
1: นะคะ
0: แล้วก็เรื่องของดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยเด็กผู้สูงอายุผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยนะวันนี้ช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ประชาสัมพันธ์นะเขาบอกว่าจะมีการซ่อมแซมผิวจราจรนะ22กรกฎาคม3เป็นช่วงตัดกับพระบาทชัยที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนมังกรก็มีการปูแอสฟัลต์ผสมร้อนใหม่ก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ขอให้ท่านเคลื่อนย้ายรถที่จอดอยู่ออกในช่วงวัดและเวลาดังกล่าวนะครับแล้วก็มีเรื่องคนหาย2ท่านนะฮะท่านแรกคุณอธิชาแจ้งแทนสามีเป็นสามีของเพื่อนร่วมงานนะที่หายไปนะฮะคนนี้น่ากังวลเพราะว่าเขามีทั้งเรื่องของความดันเบาหวานหัวใจแล้วก็หลงลืมอีกช
1: ื
0: ่อคุณสันติอินสวัสดิ์ท่านอายุ84ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรร
1: ู
0: ปร่างผอมผิวเหลืองโกนศีรษะนะแล้วก็ใส่เสื้อโปโลสีเทาน้ำตาลใส่กางเกงขายาวไม่ทราบสีรองเท้าแตะสีดำจุดสังเกตก็คือเขาใส่หมวกแก๊ปสีเทาแล้วก็ใส่แว่นสายตากรอบเนี่ยเป็นสีใสๆตัวเลนเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเลยแล้วก็ตัวขาวแว่นจะเป็นสีเงินแจ้งความไว้แล้วที่สน.บางซื่อปกติพักอยู่กับภรรยาแค่2คนผู้สูงอายุอยู่ที่ซอยอินเทอร์มาลา29พอดีเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ทางเพื่อนของคุณอธิชาเนี่ยที่เป็นภรรยาคนหายเนี่ยเขาได้วางยาโรคหัวใจยาความดันยาเบาหวานเอาไว้ให้ปกติคนหายเขาก็จะทานก่อนแล้วเขาก็จะมีแบบเขาชอบนั่งรถประจำทางไงแล้วเขาก็จะออกไปทำธุระอะไรเงี้ยแต่พอเขากลับมาถึงบ้านเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆปรากฏว่าคนหายไม่ได้รับประทานยา
1: ะ
0: นะทุกอย่างเลยอะโรคประจำตัว
1: ยาทาไว้ให้
0: แต่ไม่ได้ทาน
1: ก่อนออกไปเที่ยว
0: ส
1: ัก
0: อย่างเลย
1: แต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิม
0: เออเหมือนเดิม
1: แต่เขาไม่อยู่เหรอ
0: ก็เลยโทรไปหาตอนทุ่มหนึ่งปรากฏว่าตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยทางคุณสันติเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจะไปประตูน้ำแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปทำประตูน้ำ ไปทำธุระที่ประตูน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกำลังจะกลับบ้านแล้วก็พูดแค่นั้นเขาก็รอจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งปรากฏยังไม่
1: ม
0: าก็เลยโทรหาอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่รับสายแล้วปิดเครื่องไปก็เลยคิดว่าน่าจะแบตหมดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะฮะไม่แน่ใจว่ามีเอกสารอะไรติดตัวไปบ้างนะแต่ว่าเงินเนี่ยเขาบอกว่ามีแค่ประมาณ100-300ไม่น่าจะเกินเนี้ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือยาเนี่ยแหละเพราะว่าป่วยเป็นหลายโรคเลยฮะโรคประจำตัวแล้วก็ประกอบกับมีอาการหลงลืมอัลไซเมอร์ด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านใดพบเจออยู่ที่ไหนนะฮะเขาใส่หมวกแก๊ปสีเทานะติดต่อกลับมาได้ที่จสร้อยเลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808แจ้งความไปแล้วนะที่สนบางซื่อแล้วก็อีกท่านหนึ่งเมื่อวานที่เราส่งต่อกันคุณนพมาศที่บอกว่าแจ้งแทนเพื่อนร่วมงาน
1: คนในปาน
0: ใช่ถูกต้องอายุ73ปีแต่ว่าท่านนี้เขาไม่ได้หลงลืมนะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็ยังเดินทางมาเยี่ยมลูกชายเขาที่เป็นเพื่อนกับคุณนพมาศเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำงานอยู่ที่ไทยมา2ปีละ อันนี้ก็เดินทางมาเยี่ยมหลานลูกแล้วก็ลูกสะใภ้ก็อยู่ที่คอนโดสุขุมวิทซอย4ปรากฏว่าก็หายไปคือปกติอยู่ที่ไทยมา2สัปดาห์แล้วกิจวัตรเขาก็คือเช้ามาเขาจะไปเดินออกกำลังกายที่สวนลุม
1: ค่ะ
0: แต่เขาบอกว่าครั้งเนี้ยคือไปตอน8โมงเหมือนเดิมเมื่อวานนี้นะตอน8โมงแต่พอบ่ายก็ไม่กลับมาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยแจ้งกับทางคุณนพมาศคุณนพมาศก็เลยฝากจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์เลยตั้งแต่เมื่อวานละวันนี้ก็ยังไม่เจอนะอายุ73ปีสูงประมาณ175ซมรูปร่างผอมผิวน้ำตาลเข้มๆผมสั้นแล้วก็เป็นสีดอกเหลานะใส่เสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินมีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวานนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าความจำยังดีอยู่น
1: ะ
0: ความจำยังดีอยู่พูดได้แต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยฟังกับพูดไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับเขาอะนะแจ้งความไปที่สน.ลุมพินีแล้วนะฮะเรื่องสุดท้ายคุณอนงเดี๋ยวมาตามกันต่อ
1: ยังไง
0: ในช่วงคุณอนุตา
1: อะไรอะคะ
0: เขาลุ้นกันมาตั้งแต่11โมงแต่เขาเพิ่งแจ้งตอนสร้อยมาประมาณช่วงเย็นๆนะเขาไม่ได้แจ้งมาตั้งแต่11โมงเพราะว่าเขากำลังหาวิธีกันอยู
1: ่
0: 11โมงมีแมว3ตัวเป็นลูกแมวเพิ่งคลอดเลยไปอยู่ใต้รถแบ็คโฮรถแบ็คโฮเนี่ยจอดไว้ประมาณ 2-3 วันวันนี้จะมาสตาร์ททำงานละทำงานที่ค้างคากันต่ออยู่สุขสวัสดิ์ขาออกก่อนถึงพระสมุทรเจดีย์ใกล้ๆกับร้านบิ๊กบักทอยปรากฏว่าจังหวะกำลังสตาร์ทเนี่ยได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอุจจาระกลิ่นปัสสาวะของน้องแมวเขาก็เลยเอะใจก็เลยก้มไปดูโอ้โหไปเจออยู่3ตัวฮะล่าสุดช่วงเย็นบอกว่าช่วยได้แล้ว2ตัวนะเหลืออีกตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวติดตามกันต่อไม่แน่ใจว่าตอนนี้ออกหรือไม่ออกแต่ผมมาต้องออกแล้วออกจากห้องส่งแล้วตอนนี้หมดเวลาละเด
1: ี๋
0: ยวฝนตกมองไปด้านนอกนี่มืดเลยนะ
1: คลึ้มเฉย
0: เอาไปก่อนเดี๋ยวรอลุ้นแมวกันต่อขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลา 18:00 นเป็นต้นไปอยู่ต่อกับฐานุตราค่ะในช่วงค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปเช็คสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันก่อนเลยค่ะบอกว่าอยู่ที่ถนนกาลประพฤกษ์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฐานุตาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอ200ทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: พวกผมออกจากเพชรเกษมอ่ะครับผมพอดีผู้โดยสารบอกว่าเพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางเดอะมอลล์รถติดเขาก็เลยให้เบี่ยงไปทางกาลประพฤกษ
0: ์
1: ไปใช้กาลประพฤกษ์ขาออกก็ดีทั้งเส้นนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก่อนที่จะออกกาญจนาตรงตลาดสำเพ็งอ่ะฝั่งขาออกมันจะมีสุนัขสวยมากแต่ตัวใหญ่คล้ายสิงโตก็จะวิ่งอยู่ในโคมถนนก็เลยทำให้รถชะลอตัวสีน้ำตาลนะครับผมแต่เป็นหมาสะอาดน่าจะมีเจ้าของรถก็เลยชะลอตัว
0: ค่ะ
1: นี่ผมไปส่งผู้โดยสารเสร็จผมก็เลยยูเทิร์นกลับมาก็ใช้กระปุกขาเข้าอันนี้ก็มาวิ่งมาไม่มีปัญหาการจราจรนะครับผม
0: ค่ะแล้วมีฝนไหมคะตอนนี้
1: ขาออกก็ไม่ติดไม่ตกไม่ติดแล้วฝนก็ตกระดับหนึ่งครับตอนนี้
0: เอาปล่อยๆนะ
1: ปล่อยๆแล้วก็มาขึ้นยกระดับตรงที่จะออกราชพฤกษ์ปกติจะต้องแย่งกันวันนี้วิ่งสบายครับผม
0: ค่ะ
1: ไม่มีปัญหาการจราจรฝนก็ตกระดับหนึ่งครับผม
0: โอเคได
1: ้ค่ะส่วนขาออกก็ไม่ติดนะ
0: อ
1: ืมตาเพราะว่าไอ้ตรงร้านปังๆอะไรปังฟูอ่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ไม่มีรถจอดเหมือนเขาจะมีกลวยยางมาเหมือนเจ้าหน้าที่เขาจะห้ามอ่ะครับผมสังเกตดูก็ไม่มีรถจอดก็เลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขณะรายงานผมก็ผ่านสถานีบางว่ามาแล้วก็ลงมาเกือบจะถึงบางแวกแถวหมู่บ้านรัตดาวัน
0: ค่ะ
1: หมู่บ้านมันธนาก็เข้าออกยังไม่มีปัญหาการจราจรถนนลื่นปากผู้ใช้รถใช้ถนนมอเตอร์ไซค์ขับเร็วๆครับผม
0: ต้องระวังช่วงนี้
1: ลื่นแน่นอนแซงผมไปเลยฟึดเลยครับอันตรายมากถนนลื่นนะครับผมฝากไว้นิดหนึ่งแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ฟังจอสอร้อยหรอกนอกจากคนที่ชอบจริงๆอะครับอาจจะใส่หูฟังนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับผมก็ขอจบรายงานถนนราชพฤกษ์ขาออกก่อนถึงแยกบางแวกขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันที่สายของคุณพันธ์นะคะคุณพันธ์ยังอยู่ไหม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สาทรอยู่สาทรใต้ครับผม
1: สาทรใต้เป็นยังไง
2: จากซอยสวนพลูมุ่งหน้าแยกนรารมย์หยุดนิ่งเลยครับผม
1: อ้าวรถเต็มพื้นที่เลยเหรอคะ
2: เต็มพื้นที่เลยครับเมื่อกี้โล่งๆครับพอวิ่งมาถึงก่อนถึงไฟแดงอยู่คันที่5เนี่ยหย
1: ุ
2: ดนิ่งเลยครับผม
1: ค่ะ
2: ฝั่งขวาก็ไอ้ฝั่งสาทรเหนือนี่ก็ติดจากคอนแวนนะครับมุ่งหน้าไปวิลเลียมครับผมหางแถวอยู่ปากซอยคอนแวน
1: โอ้โหเยอะนะนั่นน่ะถ้าบอกว่าหางแถวอยู่ปากซอยคอนแวน
2: เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับแต่ว่ามันก็ตามสัญญาณไฟแดงนะครับ
1: เนาะ
2: ฝนตกปั่นเบอร์หนึ่งครับผมบอกคุณนะไทยรัฐของกับผมอย่าขับวิ่งมากครับผม ยางรถไม่รู้มีดอกยางไหมนะ
1: อันนี้เตือนด้วยความหวังดีใช่ไหม
2: ครับใช่ใช่แถวราชพฤกษ์น่ะมันเดี๋ยวเขาจะไปเดี๋ยวนู่นน่ะครับอะไรพุทธวิลล่าอะไร
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวจะไปนครอินทร์นู่นน่ะมันถนนลื่นนะเดี๋ยวนั้นน่ะรถมันทุกข์เยอะครับไม่ติดเวลาด้วยนะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างที่คุณพันรายงานบนถนนสาทรนี่ฉันดูกล้องตามไปด้วยนี่เต็มพื้นที่จริงๆนะไม่ขยับเลยนะเนี่ย
2: ครับมีกำลังได้ไฟเขียวแล้วคุณสาวตาเนี่ยพอโทรไปหาคุณสาวตาปุ๊บนี่ไฟเขียวเลยนี
1: ่น่าเห็นไหมดีอย่างนี้แหละ
2: สงสัยเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ในป้อมสะดุ้งเลยนะเนี่ยน่าจะฟังก็สอร้อยอยู่ครับของที่ยันนาวาครับ
1: ค่ะสะทอนใต้ไฟเขียวแล้วใช่เคลื่อนตัวแล้วค่ะแต่รถเยอะมาก
2: ขยับแล้วครับขยับแต่ว่าขยับได้นิดเดียวครับผมจะไปอันนู้นไปมุ่งหน้าสุรศักดิ์ครับผม
1: ค่ะ
2: ครับผมฝากคุณน้าสองท่านขอต่อผมด้วยนะจะกลับจริงมากคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะโอเคได้ขอบคุณค่ะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อย่างที่คุณพันบอกเมื่อสักครู่นะคะสาทรใต้นี่ดูค่อนข้างจะหนาแน่นนิดหนึ่งนะคะจากแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าไปสาทรสุรศักดิ์นะคะรถเต็มพื้นที่เลยแต่ตอนนี้ก็ถามว่าขยับได้ไหมก็ได้นะตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะแต่รถเยอะนะรถเยอะค่ะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ประการใดนะเดี๋ยวไปต่อกันที่สายของทางร้อยตำรวจเอกวงการเนาสูงเนินค่ะรองสารวัตรจราจรยานวานะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะมีจุดไหนที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคะเย็นนี
2: ้เรามีรอบในนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้ฝนเริ่มตกปรอยปรอย
1: ค่ะ
2: เริ่มลงเม็ดละก็ต้องเริ่มตกสาทรเหนือเคลื่อนรถมายังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาสาทรใต้เช่นกันการสุดท้ายสะสมอยู่สาทรซอย5นะครับ
1: สาทรซอย5
2: สุรศักดิ์รอบในรถมากช่วงนี้รถมาก
1: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
1: ค่ะ
2: จะเดินคุ้งขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีจะเดินคุ้งขาออกรถมากยังเคลื่อนตัวได้ตลอด
1: ค่ะ
2: ไม่มียังไม่มีเหตุวอ40ยังไม่มีเหตุรถเสียครับจะไปได้เรื่อยครับตอนนี
1: ้ค่ะแต่ก็รถมากเหมือนทุกวันเลยเนาะแต่วันนี้มันดูขยับหน่อย
2: ใช่ๆครับผมครับผมเกิดตัวได้ตลอดแต่ว่ามันเยอะช่วงนี
1: ้ค่ะ
2: ฝนเริ่มงานฝนเริ่ม
1: ฝนมาอีกแล้วอ่ะแต่ยังไม่หนักใช่ไหมคะ
2: ยังกำลังปล่อยครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะ
2: แล้วอื่นก็ไม่มีอะไรครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ยาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: รองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาจ้าบอกว่าไม่มีอะไรนะอย่างอื่นก็ปกติดีนะคะรถมากตามปกตินะคะวันนี้ก็ยังเคลื่อนตัวกันไปได้ในพื้นที่นะแต่ฝนมาแล้วนะคะฝนลงมานะคะมีฝนตกถามว่ามีพื้นที่ไหนบ้างจริงๆอ่ะในช่วงเย็นตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปที่ดูจากสถานีเรดาร์นะก็เรื่องของฝนเนี่ยมันจะมีฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ของเขตหนองจอกลาดกระบังทวีวัฒนาค่ะแล้วมันก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่อย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะเอามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการเดินทางนะไปที่สายของเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งท่านนะคะร้อยตำรวจโทสุดบุญคำมูลค่ะรองสารวัตรจราจรสน.บางรักนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทสุดบุญคำมูลครับรองสารวัตรจราจรสน.บางรักตอนนี้ที่ฝนเริ่มตกนะครับ
1: ค่ะ
2: สภาพจราจรต่อเนื่องจากสวนลุมเข้ามาสระบุรีขาเข้าออกสาทรณรารมตรงนี้หยุดนิ่งนะครับคุณพี
1: ่
2: หยุดนิ่ง
1: ค่ะ
2: อาจารย์จอนตรงนี้หยุดนิ่งอยู
1: ่หยุดนิ่งจากเหตุใดคะรถเยอะหรือว่ามีอุบัติเหตุรถเยอะอย่างเดียวค่ะ
2: ข้ามสะพานตากสินน่าจะมีปัญหาไม่ได้ประสานฝั่งเดียร์ยานาวาไปแล้ววันนี้ออกเที่ยวบางรักก็ยังไม่ดีนะครับคุณพี่วันนี้วันชาติอินเดียจัดงานที่โรงแรมเชนดิล่า
1: ค่ะ
2: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะ
2: ครับครับจัดงานที่เซนต์วิลล่าทีนี้โดยรวมสภาพนี่ก็ยังหยุดนิ่งทั้งเข้าและออกครับจนบริเวณออกในที่ว่ามุ่งหน้าไปทางนราลมก็ยังไม่ดีเองอยู่ระหว่างประสานงานครับผม
1: ค่ะ
2: เริ่มโปรยปราย
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: มีจัดงานด้วยก็แสดงว่ารถเข้าไปเติมอย่างเดียวเลย
2: รถเข้ามาเติมให้จากที่ก็ประชาสัมพันธ์มาประชาชนผู้ใช้เส้นทางนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงตรงขาเข้ามาเพราะว่าออกแยกบางครั้งจะมีเริ่มแต่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: เป็นชาติอินเดียวันนี้เขาบอกว่าจะจัดงานประมาณถึง3 ทุ่มนะครับ
1: ถึง3 ทุ่มค่ะได้ค่ะ
2: แม่ในส่วนของสุนทรบาลก็ต้องมีเท่านี้ครับคุณพี่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: เช่นกันครับยินดีครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในพื้นที่นะคะตรงสุรวงศ์รถจะเข้ามาเติมเยอะอีกสักหน่อยนะเนื่องจากมีการจัดงานวันชาติอินโดนีเซียนะคะก็ไปใช้สถานที่จัดงานตรงโรงแรมนะคะมันก็เลยจะทำให้มีรถเข้ามาเติมเต็มงานเขาจะเลิกประมาณ3ทุ่มนะคะฉะนั้นหลังจาก3ทุ่มรถก็น่าจะเยอะอีกทีหนึ่งนะคะมี2ช่วงแหละแต่ว่าจริงๆเส้นนี้เนี่ยโดยปกติแล้วก็รถเต็มพื้นที่อยู่แล้วนะคะทั้งสีลมสุรวงศ์นะคะเส้นในด้านในนะถนนช่องนนทรีนะคะถนนสุรศักดิ์ละแวกนี้นี่คือเต็มเปี่ยมทุกเส้นทางนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรยามเย็นนะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนสมาชิกแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางนะคุณสวิทนะตอนแรกเนี่ยแจ้งมาอยู่ที่สาทรเหนือนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสาทรเหนือเนี่ยเหมือนว่าค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งแต่ถ้ามาดูณเวลานี้สาทรใต้ช้ากว่านะคะดูปริมาณรถค่อนข้างเยอะกว่านะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทางคุณสวิทด้วยที่แจ้งกันเข้ามานะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้นะคะน่าจะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบไปแล้ว1ครั้งนะแต่เดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุบนถนนพระราม3จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ปากซอยพระราม3ซอย20ที่เป็นรถจักรยานยนต์นะคะแต่ว่าไม่มีคู่กรณีไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นใครอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่านะเขาอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยตั้งแต่ช่วงใต้สะพานพระราม9ถึงแยกเจริญราษฎร์ค่อนข้างช้านะคะสำหรับฝั่งขาออกที่เกิดเหตุนะมันก็เลยช้านิดนึงเนื่องจากติดตรงรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะช่วงประมาณเกือบ6โมงนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้ายังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งจุดนะตรงทางพิเศษเฉลิมมหานครด่วนขั้นที่1นะคะดินแดงไปท่าเรือช่วงผ่านโค้งบางกอกพาเลสค่ะเนินเพลินจิตไปราบบ่อนไก่รถเนี่ยหนาแน่นตลอดเส้นทางนะคะสำหรับจุดนี้นะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะจากราบบ่อนไก่ไปทางร่วมมักกะสันตรงนี้ปริมาณรถก็มีค่อนข้างมากเช่นกันนะคะหนาแน่นเช่นกัน2ฝั่งไม่ได้แพ้กันเลยนะคะบนทางพิเศษเฉลิมมหานครด่วนขั้นที่1ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปที่สายทางร้อยตำรวจโทบุญเสงเหมาเหมาะดีค่ะรองสารวัตรจราจรสน.ประชาชื่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่เย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะมีจุดไหนที่น่ากังวลใจหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ครับสภาพการจราจรโดยรวมวันนี้รัชดาขาเข้ารถเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ขา
2: ออกรถก่อนหน้านั้นสะดุดจากอีวานนท์ช่วงนี้เริ่มขยับได้ประชาชื่นเข้าออกเคลื่อนตัวดีคุณสงครามก็เคลื่อนตัวดีครับผ
1: ม
2: จุดที่น่าเป็นห่วงคือรัชดาขาออกครับผม
1: รัชดาขาออกท้ายแถวยาวขนาดไหนคะ
2: ก็น่าจะอยู่ฝั่งของพหลนะครับผมเพราะว่ารถเยอะครับ
1: ค่ะรถเยอะนะคะ
2: ครับโดยรวมเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับ24นี
1: ้ค่ะ
2: ครับผม
1: ไรคะมีฝนไหมคะในพื้นที
2: ่ของฟ้ามืดครึ้มครับแต่ฝนยังไม่ลงครับผม
1: ไม่มานะยังไม่มาครึ้มๆเฉยๆได้ค่ะ
2: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทางฝากฝั่งนะคะความรับผิดชอบของทางสน.ประชาชื่นนะจุดที่น่ากังวลก็คือรัชดาขาออกนะคะรถยังคงเยอะแล้วก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะคะน่าจะคลี่คลายหลังจาก2ทุ่มแหละดิฉันว่าเป็นประจำเป็นปกติส่วนจุดอื่นๆนะคะรถยังสามารถเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งหรือว่าท้ายแถวยาวสะสมแต่ประการใดรัชดาขาออกเท่านั้นเองที่บอกว่าท้ายแถวเนี่ยมันอาจจะไปถึงทางในพื้นที่ของพหลนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันส่วนในพื้นที่อื่นๆนะถามว่ามีเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาอีกไหมเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลนะคะจากทางสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยภูเขาทองค่ะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้รถปิกอัพนะคะตรงบริเวณธนาคารออมสินสาขาราชดำเนินในพื้นที่เขตพระนครค่ะช่วงเวลา 18:05 ที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยภูเขาทองก็ไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะตรงจุดนี้เวลานี้นะคะเพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยเบื้องต้นนะคะที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ประการใดนะคะส่วนรายละเอียดของการเกิดเพลิงไหม้รถปิกอัพคันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะก็เป็น เหตุที่เกิดขึ้นบนถนนราชดำเนินนะคะตรงหน้าธนาคารออมสินสาขาราชดำเนินค่ะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ทำไมมันเกิดเพลิงไหม้นะเท่าที่เห็นจากภาพนี่คือไหม้ทางด้านหลังนะบนท้ายกระบะนะคะข้าวของไหม้หมดเลยอะนะส่วนรายละเอียดนี่เดี๋ยวอาจจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาได้มีเวลาตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะคะอันนี้เบื้องต้นนะส่วนในเรื่องของการเดินทางบนถนนราชดำเนินอ๋อนี่ภาพมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะคือไม่ได้ไหม้จากห้องเครื่องนะเท่าที่ดูจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันเป็นสิ่งของที่อยู่ท้ายกระบะเนาะที่เกิดการลุกไหม้นะคะเป็นพวกเหมือนสายไฟไหมใครเห็นภาพตรงนี้ช่วยดิฉันดูหน่อยสิว่ามันเป็นอะไรมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มีเหมือนสายไฟเหมือนกระดาษอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยขึ้นภาพให้ทันพอดีเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆกันต่อนะระหว่างนี้เดี๋ยวขอดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังเพิ่มมาให้นิดนึงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแจ้งนะคะในเรื่องของการเดินทางว่ารถค่อนข้างมากจริงๆเนี่ยในเส้นทางตรงสาทรเหนือสาทรใต้เย็นนี้เนี่ยรถเยอะนะคะรถเยอะสะสมแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่มีเหตุอะไรนะคะมีแต่ปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะแต่ไม่มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะไปดูเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่ด้านนอกกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลบ้างนะไปดูที่ถนนมิตรภาพนะคะช่วงก่อน6โมงนะมันมีในเรื่องของอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาด้วยที่ถนนมิตรภาพนะคะช่วงพระใหญ่นะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยมันมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถชนกันชนท้ายนะ3คันตรงช่วงหน้าศูนย์อีซูซูทับกวางนะคะส่วนในฝั่งขาออกบนถนนมิตรภาพเองก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันก่อนถึงสะพานลอยโรงเรียนซับบอนนะคะมีต้นไม้มันล้มขวางถนน1ช่องทางด้านซ้ายนะคะก็ส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยชะลอตัวค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังมีฝนนะคะยังมีฝนฟ้ายังตกอยู่เลยนะคะก็คือมีเหตุทั้งเข้าและออกเลยนะ2จุดด้วยกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีแจ้งเพิ่มเติมในช่วงตอน 6:00 น.เนี่ยแหละค่ะบอกว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรนะอยู่ตรงถนนมิตรภาพขาออกนะคะกม.ที่ 24+900 ก็เลยส่งผลให้ตอนนี้ค่ะมีท้ายแถวสะสมแล้วนะคะเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝนตกอยู่นะคะน้ำเริ่มท่วมผิวจราจรแล้วค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะมันก็เลยจะทำให้การเดินทางตรงจุดนี้เนี่ยช้านะคะช้าไปกว่าเดิมนะแล้วมันก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยอย่างที่บอกพอฝนตกปุ๊บถนนลื่นนะคะบางทีขับมาเพลินๆเส้นมิตรภาพเนี่ยยิงยาวกันมาขับยาวมาต้องระวังนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะตอนนี้รถทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ขาออกบนถนนมิตรภาพเนี่ยยังคงเยอะอยู่นะคะยังคงเยอะอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วฝนก็ยังตกอยู่ด้วยนะฝนยังคงลงอยู่ฉะนั้นเรื่องของการเดินทางเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังน้ำก็ท่วมอีกนะคะถามว่าท่วมตรงไหนย้ำอีกทีละกันขาออกนะคะในฝั่งขาออกกม.ที่24+900นะคะน้ำท่วมนะคะกม.ที่24+900ค่ะสำหรับฝั่งขาออกของถนนมิตรภาพนะก็จะมีรถสะสมนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วกันสำหรับเส้นทางตรงนี้นะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เพิ่มเติมกันไปแล้วกันนะแต่มีอีกหนึ่งเหตุเมื่อสักครู่นี้เองไปอ่านแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะมีเรื่องของคนถูกไฟดูดค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนช่วงก่อน6โมงนะมีเหตุแล้วก็ทางศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชไฟฉายเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีผู้บาดเจ็บจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดขณะดำเนินการสายไฟบนเสาไฟฟ้านะในซอยรัชดาท่าพระ14นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ก็คือทางอาสาสมัครกู้ภัยจุดตลาดพลูนะคะก็เข้าไปตรวจสอบมีผู้บาดเจ็บจากเหตุนี้เนี่ย1รายด้วยกันนะคะมีแผลทั่วตัวเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางอาสาเนี่ยก็ประสานนะคะรถแอสวานจากศูนย์เอราวัณเนี่ยจัดรถมาแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลบางไผ่นะคะนี่ก็ขอให้ปลอดภัยละกันเหตุจากการทำงานแล้วถูกไฟดูดค่ะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุวิทย์แสนจินดาค่ะรองสารวัตรปราบปรามนะคะที่ดูแลการจราจรอยู่ที่สภ.พระอินทราชาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่ตอนนี้ฝนยังตกอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับก็มีตกเป็นบางช่วงและบางที่ก็หยุดแล้วแต่บนฟ้ายังไม่ครึ้มอยู่ครับยังไม่ครึ้มยังครึ้มอยู
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: แต่ยังมีฝนลงปล่อยๆอยู
0: ่แล้วอย่างนี้รถชะลอตัวเลยสิคะเนี่ยเพราะฝนมันลงโปรยๆแบบนี
1: ้ก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ติดครับ
0: ค่ะเอาไม่ติดหรอ
1: ครับผม
0: ค่ะแถวพระอินทราชาก็ไม่ติดนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะแล้วมีจุดไหนที่น่ากังวลไหมคะถ้าพูดถึงเย็นนี้เนี่ยดูเรื่องของสภาพการจราจร
1: ก็ต้องลองดูครับถ้าฝนมันตกแบบหนักๆก็ก็อาจจะมีการชะลอตัวแถวต่างระดับนิดหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าถ้าฝนหนักกว่านี
1: ้ครับผมถ้าไม่มีอุบัติเหตุหรืออะไรก็การจราจรก็ยังลื่นไหลได้ตลอดเวลาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะบอกแล้วว่าฝนตกปล่อยๆยังไม่ตกหนักนะคะยังไม่ส่งผลกับการจราจรตอนนี้ก็คือแถวพระอินทราชาก็ยังไปได้พหลก็ยังไปได้นะคะลื่นไหลไอ้ลื่นไหลนี่คืออะไรน้ำฝนหรืออะไรคะ อยากแซวเหมือนกันนะแต่กลัวโดนดุเอาไม่เป็นไรนะก็คือต้องระวังแหละนะคะเย็นนี้เนี่ยฝนมาฉะนั้นเรื่องการเดินทางอันดับหนึ่งเลยนะคะเว้นระยะห่างกับรถคันหน้าเพิ่มระยะเบรกนะคะแล้วถ้าตกหนักจริงๆอย่างพี่น้องที่ใช้รถจักรยานยนต์ฝนหนักไปไม่ไหวจอดนะคะนะรถจักรยานยนต์ไม่ต้องฝ่าฝนไปนะอันตรายก็จอดก่อนรอให้ฝนซาแล้วก็ค่อยเดินทางต่อส่วนรถ4ล้อขึ้นไปอันนี้ก็เบาได้เบานะคะเวลาชิดซ้ายนึกถึงใจคนที่เดินอยู่ริมถนนหรือรอรถริมถนนนะเปียกนะคะดิฉันเคยนะคะเปียกสิคะยืนอยู่มาไม่เบรกไม่เบาไม่แผ่วกระเซ็นโดนหมดกันแต่งตัวมาสวยๆจบนะคะถ้าเป็นตอนเช้านี่ไม่อยากไปทำงานเลยแต่ถ้าเป็นตอนเย็นนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับบ้านอาบน้ำนะแต่มันก็รู้สึกหงุดหงิดอ่ะนะฉะนั้นใจเขาใจเรานั่งอยู่ในรถไม่เปียกเบานิดนึงนะคะขับซ้ายสุดเนี่ยเบาหน่อยก็นอกจากเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของการเดินทางเดี๋ยวเราค่อยๆนะคะมาดูเพิ่มเติมกันในช่วงเย็นนะคะว่ามันมีเหตุอะไรที่เพื่อนสมาชิกอัปเดตแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีสุชาติปานมนค่ะรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับร้อยตำรวจตรีสุชาติปานมนครับ
0: ค่ะในพื้นที่ถนนมิตรภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ามีฝนตกลงมา
2: ครับช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกหนักครับน้ำท่วมหนึ่งช่องทางช่องขวาสุดครับ
0: อ๋อ
2: น้ำท่วมขวาสุด200เมตรครับแต่รถต้องสัญจรได้ด้วยดีแต่มีต้นไม้ครับต้นไม้ล้มขวางทางเลนซ้ายครับก็เลยประดังกันก็ตอนนี้เปลี่ยนช่องทางเป็นปกติทุกช่องทางแล้วครับ
0: ค่ะก็แสดงว่าเอาต้นไม้ออกแล้วหรอคะ
2: เอาคิดแล้วครับเอากีดขวางเป็นช่องทางเรียบร้อยครับออกหมดทุกอย่าง
0: ต้นไม้นี่คือต้นไม้จากเกาะกลางใช่ไหมคะ
2: ต้นไม้จากไหลทางด้านซ้ายครับ
0: ไหลทางอ๋อไหลทางซ้าย
2: เป็นต้นปักครับล้มขวางครับ
0: ค่ะแล้วมีจุดไหนที่เป็นปัญหาอีกไหมคะมีตรงอื่นอีกไหมที่แบบมีน้ำท่วมขัง
2: มีจุดเดียวครับกม24ทร2ขาเข้าโคราชครับจุดเดียวครับระยะทางประมาณ200เมตรครับ200เมตรท่วมประมาณสัก10เซนเนี่ย10เซนเนี่ย
0: ค่ะช่อง
2: ขวาสุดครับ
0: ขวาสุดอ๋อแต่ก็ยังผ่านได้นะคะ10เซน
2: ผ่านได้ครับรถเล็กใหญ่ผ่านได้หมดครับ
0: ค่ะ
2: แต่ใช้คนเร็วช้านิดนึงครับ86-10ครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อค่ะ86-10แล้วตอนนี้มีท้ายแถวสะสมไหมคะเพราะว่าไปกันช้าแบบนี
2: ้ไม่สะสมครับสะสมประมาณครึ่งกิโลครับครึ่งกิโล
0: อ๋อครึ่งกิโลเองก็ไม่ยาวเท่าไหร
2: ่เพราะช่วงนี้มันวิ่งได้4ช่องทางจราจรครับ
0: ค่ะแล้วจุดอื่นมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ไม่มีครับจุดนี้เกิดขึ้นประจำครับไอ้น้ำฝนพอฝนตกหนักน้ำป่าก็ไหลตัดฝนครับเป็นขวางทางครับ
0: อ๋อค่ะแสดงว่า
2: ครับ
0: ขาออกตรงกม24+900นี่ถ้าฝนหนักปุ๊บท่วม
2: เลยครับท่วมไหลตัดมาแต่เขาใหญ่ขนาด
0: อ๋อค่ะ
2: ประมาณสักติดเส้นครับแต่ว่ามันทำให้จราจรสะดวกนิดนึงครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับครับ
0: สวัสดีค่ะร้อยตำรวจตรีสุชาติปานมนค่ะเพิ่มเติมให้นะคะรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีตอนนี้นะคะบนถนนมิตรภาพที่ก่อนหน้านี้รายงานไปว่ามันมีต้นไม้นะคะที่มันล้มขวางถนนอยู่ในช่องทางด้านซ้ายต้นไม้ริมทางตอนนี้นำออกแล้วนะผ่านได้แล้วนะคะส่วนในช่องทางด้านขวาก ม24+900ในฝั่งขาออกนะคะมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ10เซนระยะทางประมาณ200เมตรจุดนี้เป็นจุดประจำนะคะรองสารวัตรบอกว่าประจำถ้าฝนตกหนักน้ำมันจะไหลลงมาจากเขามันก็จะมาบ่านะท่วมในช่องทางด้านซ้ายแบบนี้ประมาณ10เซนรถผ่านได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าไปช้าหน่อยนะคะ60-80ไม่ต้องเร็วกว่านี้ค่อยๆตามกันไปนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ค่ะเพราะว่าในเส้นทางตรงนี้เนี่ยปริมาณรถที่ใช้ในฝั่งขาออกเนี่ยก็คงยังมีปริมาณอยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะเพราะว่าท้ายแถวอยู่ประมาณสักครึ่งกิโลนะคะไม่ได้หนาแน่นเนาะไปกันช้าๆแล้วกันนะคะค่อยๆไปเนื่องจากฝนยังตกนะคะต้องระวังนิดหนึ่งพูดถึงฝนตกเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนลุ้นกันแทบแย่ใช่ไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันก็พยายามเช็คข่าวนะคะในเรื่องของฟ้าฝนที่จังหวัดน่านแล้วก็ที่จังหวัดพะเยานะคะเมื่อคืนน่านฝนลงมาแล้วก็น้ำมันจะขึ้นสูงช่วงเวลา2:00 นะคะเราก็ติดตามข่าวกันไปก็ส่งกำลังใจให้วันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เองประมาณสัก10นาทีที่แล้วทาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเขาก็มีการส่งเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนในเรื่องของแม่น้ำเมยค่ะอันนี้ไปถึงตากแล้วนะแม่น้ำเมยเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะจังหวัดตากที่อำเภอแม่สอดแม่ระมาดพื้นที่ริมแม่น้ำเมยเนี่ยต้องติดตามในเรื่องของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะก็ใครอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถนะอันนี้เขาก็มีการส่งไปเตือนนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแหละใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะโทรศัพท์มือถือของคุณสั่นแน่นอนนะคะเซลล์บอดแคสต์ทะลุทะลวงเข้าทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่เพื่อจะแจ้งข่าวสารนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำเมยนะคะก็จะมีตรงจุดที่เป็นตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าสายลวดนะคะตำบลแม่ดาวตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดแล้วก็ตำบลแม่จะเราในอำเภอแม่ระมาดต้องติดตามในเรื่องของระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะใครมีบ้านติดริมน้ำเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าเอกสารสำคัญเอาออกพกติดตัวไปนะคะที่สำคัญเรื่องไฟฟ้าอันนี้ต้องระวังค่ะนะคะแจ้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่าถ้าใครมีญาติอยู่ในพื้นที่เหล่านี้โทรไปพูดคุยเพิ่มเติมเตือนด้วยเรื่องไฟฟ้าดูดต้องระวังนะคะเพราะว่ามันมาน้ำมันมาแบบนี้บางทีเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันได้ตัดไฟนะบางจุดบางช่วงอาจจะมีไฟรั่วนะคะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงทางปภ.เองเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนนะคะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่อยากจะขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งนะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้เลยนะคะเขาก็เตรียมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวังสำหรับเหตุที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะคะถ้าใครเคยไปนะแม่น้ำเมยจุดที่คนจะไปกันบ่อยๆถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะอยู่ท่าสายลวดใช่ไหมไปเที่ยวตรงตลาดเราก็จะเห็นว่าตัวแม่น้ำกับตัวตลิ่งเนี่ยมันความสูงมันไม่เยอะนะจากที่เคยเห็นมองไปอีกฝั่งนึงนี่ก็คือตลิ่งก็ไม่ได้สูงจากลำน้ำถ้าน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมันต้องล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ผิวจราจรท่วมบ้านเรือนแน่นอนนะคะฉะนั้นถ้าเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายก่อนนะตามที่เจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งเตือนนะคะไปเดินทางกันต่อนอกจากตรงนี้แล้วมีที่ไหนเพิ่มอีกเดี๋ยวนะระหว่างที่คุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยนี่ก็ไปเปิดดูในหน้า YouTube สวัสดีนะคะทักทายกันมาในช่วงเย็นวันนี้นะคะทุกท่านเลยที่ทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่คุณเสมาแตะมือกับดิฉันแล้วก็กลับไปนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกท่านนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยนะโอ้ขึ้นมาเต็มเลยนะคะขอบคุณมากก็ติดตามฟังกันแบบนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงบางท่านบอกว่าถนัดฟังทางวิทยุก็ยังฟังได้อยู่นะคะ FM 100ของเรานะเลือกฟังได้เลยในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่ถ้าไกลออกไปสักหน่อยวิทยุอาจจะฟังไม่ได้ฟังผ่านแอปพลิเคชันนะคะเปิดแอปฟังวิทยุผ่านแอปก็ได้เช่นกันหรือถ้าอยากดูภาพด้วยนะคะก็ติดตามผ่าน YouTube ช่อง Jazz Roy Radio Official แบบนี้นะคะคุณก็สามารถทั้งฟังทั้งดูไปแบบ True in One นะดูไปด้วยอยากเห็นภาพเหตุการณ์อะไรก็สามารถดูได้แต่ช่วงไหนถ้าไม่อยากเห็นหน้าดีเจอย่างดิฉันก็สลับไปฟังเสียงเอาก็ได้นะมีให้เลือกหลากหลายแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบเลยนะคะคุณจิรเทพเหรอขออภัยถ้าดิฉันอ่านผิดสายตาไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยพานกมุ่งหน้าแยกไฟฉายรถเยอะนะครับค่ำนี้พานกรถเยอะหรอคะนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลให้เพื่อนสมาชิกแล้วกันสำหรับใครที่เดินทางในเส้นทางถนนพรานนกมุ่งหน้าแยกไฟฉายรถค่อนข้างเยอะนะคะตามที่เพื่อนสมาชิกบอกมาบอกแบบนี้ปุ๊บดิฉันก็จะไปส่องนิดหนึ่งเยอะจริงไหมอ๋อมันก็จะแดงๆหน่อยนะมุ่งหน้าแยกไฟฉายถนนจรัญนะคะก็เดินทางด้วยความระมัดระวังแล้วกันสำหรับจุดนี้ดูปริมาณรถถามว่าหนาแน่นไหมเดี๋ยวนะจะว่าหนาแน่นรถน่าจะเยอะนะคะตรงแยกไฟฉายพันนกนะคะดูชะลอตัวนะดูชะลอตัวนิดหนึ่งนะคะจากพันนกมุ่งหน้าแยกไฟฉายรถเต็มพื้นที่เลยเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหาจะไปชะลอตัวตรงหน้าสัญญาณไฟตรงแยกตัดกับถนนอิสรภาพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพักตรงนี้แป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะเดี๋ยวไปที่สายของคุณวิชากรเศรษฐกิจค่ะเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณฐานตราและฟังจอทุกท่านครับ
0: ค่ะคำนี้เป็นยังไงบ้างคะบนทางพิเศษ
1: ครับเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงเพื่อนจิตเนี่ยครับปริมาณรถมากแพร่แถวต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับปริมาณรถมากขึ้นได้ช้าผ่านพ้นทางลงเพื่อนจิตแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณหมอกกรุงเทพครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นมองเทพแล้วเคลื่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการครับจากบางนาชำระค่าผ่านทางชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดสุวิทย์62ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับกิจนิ่งครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเนี่ยถนนพระราม4ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับแล้วก็ผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงก่อนลงดินแดงเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านดาวขนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรือแม่น้ำครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการรถมากเป็นช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงเรือแม่น้ำครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นสะพานพระราม9มุ่งหน้าออกพระราม2รถมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งด่วนศรีรัตน์ครับตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะรถมากอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกับแผงเกตครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นราชดอยครั้งช่วงบริเวณด่านประชาชื่นครับต่อเนื่องจนถึงด่านทางลงแคลายครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งบางโคครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านสุรวงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือด่านยมราชครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับพิจิ้งครับฝั่งกำการรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงยมราชครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงสีลมครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นแล้วชะลออีกครั้งช่วงเลนก่อนออกสาธุติดครับต่อเนื่องจากสะพานพระราม9ครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเราพอปิยเวศครับต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากขึ้นได้ช้าครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วขึ้นตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับการรถมากไปช่วงบริเวณทางขึ้นพหลโยธินครับต่อเนื่องถึงบริเวณเหนือคอนแสบครับรถมากขึ้นตัวได้ช้าสลับหยุดครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านสายฉลองรัฐครับอานนท์ลงมุ่งหน้าจตุโชตรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือคอนแสบครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงโยธินพัฒนาครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับก่อนออกเจอโชตตอนนี้รถมาคล่องตัวครับทางด้านฝั่งกับกันเข้าอันลงก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันรถมากแค่ช่วงบริเวณเหนือด่านบางพีครับต่อเนื่องจนถึงด่านบางแหวนแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวส่วนสายทางพิเศษกาญจนาพิเศษตอนนี้รถมากในช่วงบริเวณเหนือเมืองบางเมืองครับต่อเนื่องถึงปากน้ำครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางเตียนครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลูกผู้เจ้าจนถึงบริเวณด่านบางเมืองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้มุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านสายอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ยังสองฝั่งครับ

0: ดานุตาครับ
1: ค่ะเรื่องของฝนไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษนะคะในช่วงค่ำนี
0: ้ไม่ครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วก็ถนนไม่เปียกแล้วครับตอนนี้
1: ไม่เปียกค่ะ
0: ครับไม่ลื่นแล้วครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจด้วยนะคะเย็นนี้บนทางพิเศษนะคะถนนแห้งหมดแล้วไม่เปียกลื่นแล้วไม่เป็นปัญหานะคะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะในเรื่องของการเดินทางบนถนนมิตรภาพก่อนหน้านี้เราแจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมคะว่ามิตรภาพเองเนี่ยมุ่งหน้าไปทางโคราชมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาเนี่ยมันมีเรื่องของฝนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนก็ยังคงตกหนักอยู่นะคะฝนตกหนักน้ำท่วมผิวการจราจรนะคะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่บอกไปนะว่าผิวการจราจรในช่องทางด้านขวาเนี่ยน้ำท่วมอยู่ประมาณสูงประมาณสัก10เซนนะคะสูงประมาณ10เซนระยะทางประมาณ200เมตรถามว่าไปได้ไหมไปได้นะคะผ่านได้นะแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะมีคลิปยืนยันเนี่ยแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะมีต้นไม้ล้มลงมากีดขวางการจราจรในช่องทางด้านซ้าย1ช่องทางแต่ณเวลานี้เอาต้นไม้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดนะคะตัดทอนแล้วก็ยกต้นไม้ต้นนั้นออกไปแล้วนะคะพ้นการกีดขวางและช่องทางด้านซ้ายไปต่อได้นะคะโฟลว์แต่ช่องทางด้านขวายังไม่เรียบร้อยนะคะน้ำยังไม่ลงนะยังคงท่วมขังอยู่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเวลานี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะยังไม่หยุดนะสำหรับมิตรภาพนะในฝั่งขาออกมุ่งหน้านครราชสีมาอันนี้เป็นภาพยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการนะคะเอาต้นไม้ออกให้นะคะช่วยกันจัดการเรียบร้อยและตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเมื่อสักครู่นะคะเก็บเรียบร้อยส่วนเมื่อสักครู่มีเพิ่มเติมอีกนะก่อนหน้านี้ที่แจ้งไปว่ามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของตรงกลางดงนะคะกลางดงมุ่งหน้ามุกเหล็กเป็นมิตรภาพเหมือนกันนะแต่เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะกลางดงมุ่งหน้ามุกเหล็กช่วงเดลี่โฮมปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะรถชนเกาะกลางค่ะคุณผู้ฟังนะถนนน่าจะลื่นทำให้อาจจะทำให้เสียหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจช่วงประมาณทุ่มนึงนี่แหละค่ะนะคะเป็นรถที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนะคะเป็นมิตรภาพขาเข้าช่วงเดลี่โฮมนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยถ้าใครกำลังเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้นะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะมีรถเนี่ยไปชนเกาะกลางค่ะก็เป็นอุบัติเหตุล่าสุดบนถนนมิตรภาพที่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมกันมาส่วนในพื้นที่กรุงเทพนะถามว่ามีเหตุอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงนะว่ากรุงเทพมหานครของเราในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะเรื่องของการเดินทางมีจุดไหนเป็นปัญหาอีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีบอกว่าตรงจรัญตรงพรานกตรงแยกไฟฉายรถเยอะนะคะค่อนข้างเยอะนะคะดูจากในแมปแล้วก็ยังคงมีรถหนาแน่นอยู่นะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยเอาฝากหนึ่งเรื่องนะคะมีเรื่องของกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวนะคุณธีรชัยนะคะบอกว่ากระเป๋าลืมไว้ในรถแท็กซี่นะคะลืมไว้ในรถแท็กซี่เดี๋ยวลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะด้านในมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเอกสารนะคะเอกสารต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์สีดำใบนี้เนี่ยแหละขึ้นรถเวลาประมาณ 17:00 นก็คือ 17:00 นที่ผ่านมานะคะจากตลาดพลูไปลงที่แยกท่าพระค่ะแล้วก็ลืมนะคะลืมกระเป๋าสตางค์สีดำไว้บนรถอยู่บนรถแท็กซี่สีส้มหมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา2942กทมค่ะเป็นแท็กซี่สหกรณ์บวรแท็กซี่นะคะฝากพี่แท็กซี่ดูให้ด้วยนะแท็กซี่สีส้มนะคะหมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา2942กทมค่ะอันนี้เนี่ยเป็นแท็กซี่นะคะที่พอเราไปเช็คเพิ่มเติมนะจากข้อมูลที่เราเคยมีเนี่ยคนขับนะคะ ชื่อคุณคำมั่นนะคะคุณคำมั่นเป็นคนขับแท็กซี่คันนี้นะถ้าอย่างนั้นฝากคุณคำมั่นด้วยนะคะช่วยดูให้นิดนึงว่าในรถเนี่ยมีกระเป๋าหล่นอยู่หรือเปล่านะคะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่ก็เป็นช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณ5โมงนะคะประมาณ5โมงที่ผ่านมาโดยผู้โดยสารเนี่ยขึ้นจากตลาดพลูค่ะแล้วไปลงตรงบริเวณแยกท่าพระนะคะแล้วพอลงไปแล้วเนี่ยก็พึงนึกได้ว่าอุ๊ยกระเป๋ามันน่าจะตกนะข้างในก็จะมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆฝากดูด้วยแล้วกันนะพบเจอยังไงแจ้งจสร.ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่มีการแจ้งฝากเรามานะอันนี้ในหลายๆเรื่องเรารับแจ้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของหายเก็บของได้นะคนหายสัตว์เลี้ยงแสนรักหายไปเจอคนพลัดหลงนะคะไปพบเจอสัตว์นะที่มันพลัดหลงมาคุณจะแจ้งให้เราประสานนะคะช่วยเหลือก็ทำได้เลยอย่างเมื่อตอนเย็นที่บอกว่าคุณอนงแจ้งมาว่ามีเรื่องของน้องแมวมันเข้าไปติดอยู่ในรถแบ็คโฮใช่ไหม3ตัวปรากฏว่าตอนทุ่มกว่าๆนะคะคุณอนงเพิ่มเติมมาว่ายังช่วยไม่ได้ก่อนหน้านี้2ใน3ถูกช่วยออกไปแล้วเหลืออีก1นะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วยยังไม่ได้นะน้องหนีนะหลบเข้าไปพอเจอคนอาจจะตกใจแอบเข้าไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอกลับก่อนละกันนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะแล้วก็ยังให้การช่วยเหลือไม่ได้นะตอนนี้ก็คือรถก็เลยยังไม่สามารถเอาออกไปทำงานได้นะคะแมวติดอยู่ในนั้นอีก1ตัวนะเขาก็พยายามกันอย่างเต็มที่สุดกำลังเลยตัวเล็กอ่ะมันแอบซอกมันมีซอกนะมันก็เข้าไปแอบด้วยความตกใจกลัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวคิดหาวิธีการกันต่อไปน้องแมวน้องแมวอีก1ตัวนะคะติดอยู่ข้างในเครื่องของรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ตรงริมถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงหน้าร้านบิ๊กบักทอยพระสมุทรเจดีนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามอย่างเต็มที่เอาออกมาได้2ยังติดอยู่อีก1ใครมีวิธีการบ้างทำยังไงดีว่าเราจะเอาเจ้าตัวเล็กออกมายังไงคะเผื่อมีวิธีการแนะนำนะคะแนะนำให้กับคุณอนงเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้นะเผื่อจะได้ช่วยกันบางคนบอกว่ามันจะต้องมีของหลอกล่ออะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดิฉันไม่ได้เลี้ยงน้องแมวก็เลยไม่รู้ว่าใช้วิธีการยังไงดีมันถึงจะยอมออกมานะคะหลบซะลึกเลยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเอื้อมเข้าไปหยิบได้นะคะแต่เดี๋ยวถ้าช่วยได้อะไรยังไงเดี๋ยวเรารีบแจ้งให้คุณได้ทราบกันแต่ตอนนี้ขอวิธีการหน่อยเผื่อใครพอจะมีวิธีช่วยเหลือนะเราจะได้แนะนำต่อไปยังคุณอนงได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยอะมาทุ่มหนึ่งแล้วเหรอทุ่มกว่าแล้วไหนขอไปดูเรื่องสภาพฝนบนแผนที่กันหน่อยดีกว่านะคะว่ามันยังมีเรื่องของกลุ่มฝนตรงไหนบ้างนะคะช่วงเวลา1ทุ่มที่ผ่านมากรุงเทพถามว่ามีฝนไหมยังมีอยู่นะคะฝนเล็กน้อยในเขตมีนบุรีค่ะไปทางด้านนู้นแล้วนะมีนบุรีคลองสามวาลาดกระบังหนองจอกกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้านะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะก็แนวโน้มคงที่นะคะสำหรับค่ำนี้ส่วนกรุงเทพชั้นในเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะอาจจะมีบ้างประปรายเล็กๆเป็นละอองแถวช่วงบางกะปินะคะบึงกลุ่มแถวนั้นนะคะสวนหลวงมันจะพัดออกนะคะพัดออกไปแล้วก็บริเวณปริมณฑลหรือว่าใกล้เคียงก็คือจะไปแถวราชบุรีเลยนะสวนพึ่งกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะสวนพึ่งบ้านคาหนองย่าปล้องนะคะตรงนี้ก็ยังคงจะมีเรื่องของฟ้าฝนอยู่คุณธีรชัยแจ้งเพิ่มเติมมานะคะอันนี้เห็นบอกว่าต้องไปพบแพทย์ใช่ไหมวันพุธหน้าก็เลยจะต้องใช้บัตรประชาชนนะตอนนี้บัตรประชาชนเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์สีดำที่อยู่บนรถแท็กซี่สีส้มหมายเลขทะเบียนททหารรจุฬา2942กทม.นะคะตกอยู่บนนั้นนะถ้าใครพบเจอหรือว่าใครที่ขึ้นนะคะใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้ต่อนะคะฝากดูด้วยละกันแท็กซี่สีส้มนะคะหมายเลขทะเบียนททหารรจุฬา2942กทม.ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำนะคะข้างในมีบัตรประชาชนมีเอกสารส่วนตัวของคุณธีรชัยนะคะหรือว่าถ้าพี่แท็กซี่นะคะคนขับเก็บ ็บไว้ก็แจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะคะตอนนี้เจ้าของยังตามหาอยู่นะเขาขึ้นรถจากตรงแถวตลาดพลูใช่ไหมคะตรงบริเวณตลาดพลูแล้วไปลงที่แยกท่าพระระยะทางไม่ไกลนะช่วงเวลาประมาณ 5:00 นของวันนี้นะคะต้องใช้ซะด้วยสิบัตรประชาชนของสำคัญเลยนะคะไปพบคุณหมอจะต้องใช้บัตรประชาชนด้วยฉะนั้นฝากนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามประสานแท็กซี่คันนี้ให้นะคะตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็นรถของสหกรณ์บวรแท็กซี่นะคะเผื่อจะติดตามติดต่อกับคนขับได้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรีบเล่าให้คุณฟังเลยอันนี้ก็เอาใจช่วยนะคะเจ้าหน้าที่ด้านนอกกำลังพยายามอย่างสุดกำลังเหมือนกันในการตามนะคะในการติดต่อประสานนะคะขอเวลานิดนึงเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะติดต่อได้นะคะเอาหรอนี่เห็นไหมบอกว่าติดต่อตอนนี้นี่คือเจ้าหน้าที่นะคะประสานติดต่อไปยังรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วพี่แท็กซี่สีส้มคันนี้คุณคำมั่นตรวจสอบให้แล้วนะคะว่าบนรถเนี่ยไม่มีนะคะไม่มีกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่แต่เขาจำได้นะคะว่าผู้โดยสารท่านนี้เนี่ยไปลงตรงแยกท่าพระนะคะเป็นผู้โดยสารสูงอายุเหรอคะเอาเดี๋ยวเช็คกันอีกทีได้ไหมคุณคำมั่นตรวจสอบเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมลองเผื่อจะไปตกไปอยู่ตรงซอกไหนนะคะแต่เขาบอกเขาจำได้อะผู้โดยสารไปลงแยกท่าพระก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณธีรชัยบอกว่าขึ้นจากตรงตลาดพลูแล้วก็ไปลงแยกท่าพระนะคะแต่หายังไม่เจอนะเดี๋ยวลองดูคุณธีรชัยมีกระเป๋ากี่ใบเช็คให้ดีอีกทีได้ไหมคะเผื่อมันไปหลงอยู่ซอกไหนด้วยหรือเปล่าเนาะแต่ว่าตรวจสอบแล้วคุณคำมั่นบอกว่าไม่เจอนะคะไม่เจอกระเป๋าสตางค์สีดำไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหานะคะลองค่อยๆเช็คกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากรวดเร็วทันใจติดต่อได้ทันทีนะคุณมีอะไรก็แจ้งจสร้อยได้เลยแบบนี้แหละเดี๋ยวเราช่วยประสานได้นะคะก็มีเหตุแจ้งจสร้อยกดดอกจัน1808นะคะกับอีกหมายเลขหนึ่ง1137จำง่ายนะคะ2หมายเลขนี้แหละดอกจัน1808หรือ1137ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับการแจ้งเหตุต่างๆพูดถึงการแจ้งเหตุเมื่อวานนะคะเราก็ติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะหลายหน่วยงานต้องบอกว่าระดมสรรพกำลังกันลงไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็มีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บูรณาการร่วมกันนะคะบางภาพเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าน้ำใจคนไทยอ่ะไม่เคยแผ่วเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นครั้งไหนก็แล้วแต่ถ้าใครได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะเราก็จะเห็นรีบลงพื้นที่นะคะไปให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาดูแล้วมันก็รู้สึกว่าอุ่นใจนะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรคนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆค่ะนะคะทุกๆหน่วยงานก็พยายามอย่างเต็มที่ฉะนั้นมีเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจสร้อยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราก็พยายามเต็มที่เหมือนกันแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพก็ตามนะแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆคุณแจ้งได้นะเราไม่ได้ลงพื้นที่ไปก็จริงแต่เราจะประสานความช่วยเหลือติดต่อคนที่อยู่ใกล้คุณที่สุดหน่วยงานที่ใกล้เคียงคุณที่สุดที่เขาสามารถไปให้ความช่วยเหลือได้อย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะเราจะประสานไปอีกทอดหนึ่งเรียกว่าเป็นสะพานละกันนะคะเราเป็นสื่อกลางเป็นสะพานในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือคุณแจ้งมาเราแจ้งไปประสานให้นะคะเพราะว่าเวลาคุณแจ้งจสร้อยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันนะคุณกด SOS ปุ๊บเนี่ยเราจะทราบพิกัดทันทีนะคะสมมติว่าคุณอยู่ที่น่านนะคะคุณอยู่ที่อำเภอเวียงสาคุณกดมากดปุ่ม SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเราปุ่มแดงๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเรานะคะสามารถทราบพิกัดจาก GPS ว่าคุณอยู่ตรงจุดนี้เราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะประสานเพิ่มเติมไปว่ามีคนแจ้งเรามาแบบนี้แบบนี้มันจะได้ทราบพิกัดที่มันแม่นยำมากขึ้นนะคะก็เป็นการประสานความช่วยเหลือกันสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดได้เลยนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะ ตอนนี้เราอัปเดตเวอร์ชันใหม่ใช้เร็วกว่าเดิมใช้ง่ายด้วยลองโหลดเลยรักใครอย่าลืมบอกต่อนะสำหรับแอปพลิเคชันของ JS100 ค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญในช่วงค่ำวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันดีกว่านะคะติดตามข่าวค่ำความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้โดยคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตรา
1: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
1: ค่ะ
3: คุณฐานุตราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะคะ
1: ค่ะ
3: ดิฉันก็มีข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะสารสนเทศค่ะซึ่งเขาก็มีแอปล่าสุดของเขาคือแอปเช็คน้ำนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็จับตาจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเขาบอกว่าแอปเนี่ยบอกว่าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระดับเสี่ยงมาก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ในเนี่ยค่ะในภาพ
1: แบบน
3: ี้
1: เลยนะ
3: ค่ะก็คือดูภาพแรกก่อนนะคะเป็นสุโขทัยนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะบอกว่าสีแดงเข้มอยู่ในระดับเสี่ยงมากนะคะได้ขยายวงกว้างอย่างชัดเจนไม่จำกัดอยู่เฉพาะตัวเมืองสุโขทัยแต่กลายเป็นผืนสีแดงขนาดใหญ่ที่ปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็จุดที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษค่ะจังหวัดสุโขทัยนะคะก็เป็นกลุ่มสีแดงหนาแน่นตั้งแต่ตอนเหนืออำเภอศรีสัชนาลัยถึงสวรรคโลกนะคะยาวลงมาจนถึงตัวเมืองสุโขทัยและต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอกงไกรลาดค่ะ
1: ค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเลยที่ครอบคลุมไปด้วยสีแดงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอำเภอพรหมพิรามนะคะแล้วก็บริเวณรอบถูกปกคลุมไปด้วยสีแดงเกือบทั้งผืนแล้วก็ส่วนจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงก็พบรอยต่อที่ตอนล่างของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะและตอนบนของจังหวัดพิจิตรค่ะเริ่มมีสีแดงและก็สีเหลืองปะปนนะคะมาดูภาพที่2ค่ะก็เป็นในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะที่กำลังเผชิญกับภาวะเสี่ยงน้ำท่วมขังและก็น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างชัดเจนนะคะก็เขาบอกว่าพื้นที่นี่นะคะมีการแผ่ขยายหนาแน่นจนกลายเป็นพื้นที่สีแอบเป็นผืนสีแดงขนาดใหญ่โดยเฉพาะ5จังหวัดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงสูงสุดที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดคือสกลนครค่ะพื้นที่สีแดงครอบคลุมกว้างที่สุดโดยเฉพาะรอบลุ่มน้ำหนองหารนะคะแล้วก็ตอนกลางของจังหวัดถือเป็นจุดศูนย์กลางของความเสี่ยงในขณะนี้ต่อมาคือหนองคายและบึงกาฬค่ะสีแดงกระจายตัวหนาแน่นตลอดแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงรวมถึงพื้นที่รับน้ำตอนในเสี่ยงทั้งน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมฉับพลันนะคะส่วนที่นครพนมค่ะพื้นที่สีแดงทอดยาวตามแนวลุ่มน้ำสาขานะคะทั้งตอนเหนือและก็ตอนกลางของจังหวัดส่วนที่อุดรธานีพบสีแดงหนาแน่นอยู่ทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับทางหนองคายและสกลนครนะคะพื้นที่ตอนล่างเริ่มมีสัญญาณเตือนส่วนกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรเริ่มปรากฏจุดสีแดงนะคะและก็สัญลักษณ์เตือนภัยนะคะสามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะกระจายอยู่ในบางอำเภอแม้ยังไม่หนาแน่นเท่าตอนบนแต่ก็ควรต้องจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะบอกว่าข้อมูลนี้วิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้านะคะที่มีความแม่นยำสูงและอัปเดตแบบเรียลไทม์จึงเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการประเมินสถานการณ์คำแนะนำสำหรับพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าตื่นตระหนกแต่ใช้เวลาช่วงนี้เตรียมพร้อมอย่างมีสตินะคะแล้วก็ตรวจสอบระดับน้ำรอบบ้านเส้นทางอพยพแล้วก็เก็บของมีค่าไว้ในที่สูงรวมถึงเตรียมถุงยำยังชีพไว้ให้พร้อมด้วยค่ะ
1: ค่ะแต่พอเห็นปุ๊บนี่มันก็ต้องเตรียมตัวแล้วนะถ้าเห็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเช็คเรียลไทม์กันเลยใช่ไหมคะ
3: แอปเช็คน้ำนะคะของจิสดาค
1: ่ะ
3: มาดูเรื่องราวต่างๆนะคะเอาเรื่องแรกเป็นเรื่องของสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนะคะบัตรต่างดาวค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะวันนี้นะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประเสริฐเลียงประสิทธิ์ขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4เนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีที่เขตดินแดงมีการสวมบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวนะคะก็บอกว่ามีการจ่ายค่าหัวให้กับเจ้าหน้าที่โดยทางมท.4บอกว่าตัวเลขจริงเนี่ยมีมากกว่านั้นอยู่แล้วที่ปรากฏนะคะส่วนที่เจอแค่ที่เจอบอกว่าเจอร้อยกว่ารายที่ดินแดงก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเราจะมีการขยายผลในพื้นที่เดิมด้วยรวมถึงขยายไปพื้นที่อื่นด้วยนะคะตอนนี้ไม่กล้าบอกจำนวนเพราะมีเยอะค่ะ
1: ค่ะ
3: รวมยังรวบรวมตัวเลขไม่เสร็จนะคะซึ่งมีปริมาณเยอะมาก แต่เราก็มีเป้าที่เล็งไว้อยู่นะคะคิดว่าอย่างไรก็เจอตัวแน่นะคะและจะนำมาดำเนินการแน่นอนโดยหมายจับที่ออกไปแล้ว7หมายจับเนี่ยนะคะประกอบด้วยบุคคล3กลุ่มคือกลุ่มที่1คือกลุ่มเจ้าหน้าที่กลุ่มที่2คือนายหน้าซึ่งเป็นตัวการสำคัญแล้วก็กลุ่มที่3คือเจ้าบ้านนะคะที่ให้ที่พักอาศัยคือให้ชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านนี่แหละนะคะบางครั้งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่านายหน้าบอกให้เข้ามาแล้วก็บอกแค่ว่าคุณจ่ายเงินแบบนี้เดี๋ยวทำให้เองนะคะกระบวนการที่เกิดขึ้นซับซ้อนต้องมีการสอบสวนข้อมูลอย่างละเอียดถามว่าค่าในหน้าเนี่ยในหน้าเรียกค่าหัวต่อคนเท่าไหร่นะคะมท.4ก็บอกว่ามีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับว่าเป็นประเภทไหนนะคะประเภทอะไรส่วนได้ขยายผลไปถึงกระทรวงแรงงานหรือไม่เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะคะทางคุณวรสิทธิ์ก็บอกว่าคิดว่าเรื่องนี้คงเกี่ยวพันอยู่แล้วนะคะเพราะกลุ่มคนที่เอามาแอบอ้างในการขึ้นทะเบียนก็เป็นลูกหลานของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยซึ่งก็ต้องแยกเป็นสัดส่วนไปนะคะต้องบูรณาการข้อมูลทำงานร่วมกันกับกระทรวงแรงงานอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ทำงานร่วมกันนะคะกับทางกรมการปกครองปปท.ปปง. DSI แล้วก็อีกหลายหน่วยงานจนทำให้สืบสวนได้ง่ายแล้วก็ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะวันนี้ทางกทม.ค่ะคุณฐานุตราก็ได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างของเขตดินแดงนะคะออกจากราชการเพิ่มอีกหนึ่งรายค่ะทางพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะคะอันนี้เป็นชื่อปฏิบัติการเขานะคะ
1: ค่ะ
3: ตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตในการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะหรือที่เรารู้จักก็คือบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงนะคะบอกว่าล่าสุดผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานครนะคะสังกัดสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับลูกจ้างประจำรายนี้นะคะมีพฤติการไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านของญาติเขาเองด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: รวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารในการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะทางพลตำรวจเอกอดิษฐ์ระบุว่าการออกคำสั่งนี้ถือเป็นการขยายผลเอาผิดเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดฝ่ายทะเบียนออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว3รายเมื่อวันที่18สิงหาคมนะคะซึ่งทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรับรองเอกสารอันเป็นเท็จและก็ร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่มีแค่นี้นะคะ
1: ใช่ใช่คุณวัฒนาพรดิฉันว่าในพื้นที่อื่นๆก็มีเรื่องแบบนี้อีกเหมือนกันนะ
3: ไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าจะขยาย
1: จะมากจะน้อย
3: ทั่วประเทศนะคะเรื่องนี้
1: อันนี้เริ่มจากกวาดบ้านกลางกรุงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยายออกไปรอบๆ บ้านอย่างเงี้ยค่ะ
3: ทั่วประเทศ
1: ทั่วประเทศค่ะ
3: นะคะก็คุณก็ดูดีเวลาคุณเดินไปซื้ออาหารเนี่ยคุณเจอใครล่ะคะ
1: ไม่แน่ใจ
3: ขายอยู่เนี่ยแหมทำไมคุณฐานุตาดิฉันเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไปไหนล่ะฮะ
1: หมายถึงว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเห็นปะแป้งนี่ก็คือน่าจะบ่งบอก
3: ปะแป้งนี่ไม่ต้องบอกนะคะข่าวต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นทำไมเราเยอะจังนะคะทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะโดยคุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.นะคะก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้คณะไต่สวนอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตโดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะคะ โดยพบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะและพบความเชื่อมโยงในการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี2564ค่ะปีนี้69นะคะทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการปปช.มีมติเรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าเป็นการกระทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะโดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนแต่คณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปทุกคนนะคะส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะมีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เข้ามาช่วยตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันในการทำงานหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องรับผิดโดยไม่มีการตัดตอนนะคะและการดำเนินคดีจะเป็นความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานคุณสุรพงษ์ยืนยันว่าปปช.เป็นองค์กรอิสระและเป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยที่ผ่านมาเมื่อปปช.ชี้มูลและอัยการสั่งฟ้องศาลมีคำพิพากษาลงโทษในคดีต่างๆสูงถึงร้อยละ98นะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนข้อกังวลที่ว่าหากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วจะเกิดความล่าช้านะคะคุณสุรพงษ์ท่านเลขาก็บอกว่าที่ผ่านมาปปช.ได้สแกนและตรวจสอบทุกคดีและสามารถควบคุมกรอบระยะเวลาการทำงานได้โดยกรณีทุจริตข้อสอบท้องถิ่นแม้ว่าจะมีเอกสารในสำนวนมากกว่า 800,000 แผ่นแต่ก็ยืนยันว่านะคะจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนนะคะนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569นะคะก็บวกลบกันไปนะคะท่านก็มีกรอบระยะเวลาในการทำงาน6เดือนนะคะทั้งนี้คณะไต่สวนจะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบให้มากขึ้นพร้อมกับพิจารณาว่าความผิดในลักษณะใดควรจะแยกดำเนินการเพื่อให้การไต่สวนมีความรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นค่ะนะคะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,609.99 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 0.23 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 82,362.08 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวหุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นนะคะขึ้นเรียกว่าขึ้นช่วงขึ้นดีได้ดีนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยก็อ่อนตัวลงวันนี้ทำจุดต่ำสุดที่ 1,609.36 จุดค่ะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,622.40 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงเช้าปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะอ่อนตัวลงมาเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังของเขาได้ออกแถลงการว่าจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล อายุ10ปีกับ30ปีนะคะประเด็นนี้ก็เลยทำให้เป็นบวกต่อตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายดัชนีก็อ่อนตัวลงมานะคะหลังจากที่การรีบาวด์เนี่ยไม่ผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1,630 จุดเนื่องจากว่ามีการซึมซับปัจจัยบวกในช่วงเช้าไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็ขาดปัจจัยขับเคลื่อนต่อโดยหุ้นหลายตัวเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มากดดันดัชนีนะคะวันนี้ก็เลยบวกไปได้แค่ 0.23 จุดค่ะ
4: ค่ะ
3: ทางหุ้นจีนบ้างนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนประกาศตัวนะคะประกาศคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีติดต่อกันเป็นเดือนที่15โดยมีเป้าหมายที่จะพยุงเศรษฐกิจนะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,903.72 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 9.30 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะปิดบวกในวันนี้ค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีติดต่อกันเป็นเดือนที่15ซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดนะคะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 25,698.49 จุดเพิ่มขึ้น 203.42 จุดนะคะส่วนหุ้นของโตเกียวค่ะนิเกอิเนี่ยนะคะปิดบวกเช่นกันมีแรงซื้อกระจายไปยังหุ้นหลายกลุ่ม หลังจากที่นักลงทุนคลายความกังวลจากการลดลงของผลตอบแทนของอัตราพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบประมาณ30ปีดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ 66,216.79 จุดเพิ่มขึ้น 890.37 จุดค่ะ
1: ค่ะ
3: ส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดวันนี้โอ้โห
1: เป็นยังไงพุ่งเลยเหรอคะ
3: เปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยบวกไป 1,550 บาทเลย
1: ครั้งแรกนะ
3: ใช่
1: ขึ้นหลักพันเลย
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วทั้งวันล่ะคะ
3: ทั้งวันปรับไป27ครั้งก็สลับบวกลบนะคะ27ครั้งเนี่ยเป็นปรับบวกไป13ครั้งแล้วก็ปรับลบไป14ครั้งปิดตลาดนะคะวันนี้ยังบวกอยู่ 1,450 บาทค่ะ
1: ก็ราคาไม่ต่างจากการเปิดช่วงเปิดตลาดครั้งแรกเลย
3: ค่ะนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,750 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,159.36 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 70,550 บาทนะคะนะคะก็เรียกว่าการขายออกของทองรูปพรรณตอนนี้ก็เกิน 70,000 บาทไปแล้วนะคะ
1: ค่ะ
3: ส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,490 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.84 บาทนะคะมาดูค่าเงินบาทเย็นนี้บ้างนะคะปิดตลาดอยู่ที่ 32.85 ถึง 32.87 บาทต่อดอลลาร์ค่ะช่วงเช้าเปิดที่ 32.82 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเงินบาทแล้วก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบนะคะไปในทิศทางแข็งค่าโดยยังมาจับปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวนะคะระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.81 ถึง 32.87 บาทต่อดอลลาร์
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ส่วนคืนนี้ตลาดรอติดตามจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะรอดูตัวเลขทางด้านนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.75 ถึง 32.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่
1: ะ
3: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะคุณฐานุตาจำหวังซินหวังซิงหรือว่าซิงซิงได้ไหม
1: ซิงซิง
3: นักแสดงชาวจีนที
1: ่นึกออกแล้ว
3: ค่ะนะคะวันนี้ค่ะอัยการเซี่ยงไฮ้ค่ะอัยการเซี่ยงไฮ้สั่งฟ้องนะคะดำเนินคดีกับสมาชิกเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติทั้งหมด17รายนะคะหลังจากที่ก่อเหตุล่อลวงชาวจีนซึ่งก็หนึ่งในนั้นก็คือหวังซิงนะคะหรือว่าซิงซิงนักแสดงชาวจีนที่โดนหลอกไปยังเมืองเมียวดีประเทศเมียนมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะส่งต่อไปให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กระทำการกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์และบังคับให้เหยื่อที่เป็นผู้หญิงค้าบริการด้วยนะคะโดยมีการยื่นฟ้องต่อศาลประชาชนระดับกลางเซี่ยงไฮ้หมายเลข2นะคะในข้อหาหนักหลายข้อหาเลยนะคะ
1: ค
3: ำแถลงการของอัยการระบุว่าแก๊งดังกล่าวเนี่ยล่อลวงชาวจีนให้เดินทางไปต่างประเทศด้วยการอ้างโอกาสทำงานในต่างแดนโดยมีกองกำลังติดอาวุธท้องถิ่นคอยช่วยเหลือในการบังคับพาตัวเหยื่อไปยังเมืองเมียวดีและขายต่อให้กับกลุ่มธุรกิจสแกมเมอร์โดยเหยื่อจำนวนมากถูกทำร้ายร่างกายชิงทรัพย์กักขังหน่วงเหนี่ยวนะคะขณะที่เหยื่อหญิงบางรายถูกข่มขืนและบังคับให้ค้าบริการก่อนที่จะถูกส่งเข้าฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อร่วมหลอกลวงเหยื่อรายอื่นๆต่อไปไชน่าเดลี่รายงานว่าผลการสืบสวนของตำรวจพบว่าเครือข่ายอาชญากรรมนี้นะคะมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองเมียวดีและมีความเชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยเฉพาะเลยนะคะข้อมูลจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนระบุว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2567ค่ะเครือข่ายนี้ได้โพสต์ประกาศรับสมัครงานปลอมนะคะทั้งตำแหน่งนักแสดงโฆษกแล้วก็ทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ผ่านกลุ่ม WeChat หลายกลุ่มนะคะพร้อมกับบริการถ้าตกลงแล้วเนี่ยจะจัดหาตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะคะในการและก็การเดินทางอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้เพื่อที่จะล่อลวงเหยื่อให้เดินทางมาทางอั ันนี้ไม่อยากพูดเลย เขาจะล่อลวงเหยื่อมาที่ประเทศไทยนะคะ ก่อนจะนำตัวข้ามฝั่งไปยังเมียวดีแล้วก็ขายต่อให้กับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะ ไทยเป็นทางผ่านนะคะ
1: ก็คือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่น่ามาเที่ยวไงพอมีการชักชวนว่ามาไทยแล้วมันก็ดึงดูดแต่ว่าม
3: ันผ่าน
1: เอาผ่านไป
3: หนึ่งในเหยื่อของแก๊งนี้ก็คือหวังซิงหรือว่าซิงนักแสดงชายชาวจีนนะคะซึ่งตามรายงานระบุว่าเขาเห็นประกาศรับสมัครงานถ่ายทำภาพยนตร์ที่กรุงเทพผ่านกลุ่ม WeChat เมื่อวันที่29ธันวาคมปี67จึงได้ติดต่อผู้ที่ใช้นามแฝงว่าเหยียนสื่อหลิวนะคะซึ่งอ้างตัวว่าเหยียนเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะคะจนกระทั่งติดต่อกันเรียบร้อยเดินทางมาถึงสนามบินในกรุงเทพในช่วงเช้าตรู่ของวันที่3มกราคมแล้วก็ไปขึ้นรถที่นายเหยียนเนี่ยจัดหาไว้นะคะก่อนที่จะถูกพาตัวไม่ได้เที่ยวอะไรในประเทศไทยหรอกข้ามพรมแดนไทยเมียนมาไปยังฐานสแกมเมอร์ในเมียงวดีแล้วก็ถูกขายต่อไปอีกหลายแห่งนะคะการหายตัวไปของเขาที่ใกล้ชายแดนเนี่ยถูกเผยแพร่ในบนโลกโซเชียลนะคะในวันที่5มกราคมจนกลายเป็นกระแสความสนใจอย่างกว้างขวางและนำไปสู่การประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่จีนที่เชียงใหม่นะคะทางการไทยและก็ครอบครัวของเขาจนกระทั่งทางการไทยยืนยันการพบตัวของเขาในวันถัดมานะคะเก่งมากคนไทยนะคะตำรวจไทยต่อมาเมื่อวันที่8มกราคมตำรวจไทยก็ได้เปิดเผยผลการสืบสวนเบื้องต้นว่าหวังซิงเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากการถูกหลอกลวงด้วยข้อเสนอการแคสติ้งงานนะคะและนำตัวผ่านไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยหวังซิงได้เดินทางกลับถึงจีนอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่11มกราคมนะคะขณะที่นายเหยียนผู้ต้องหารายสำคัญถูกจับกุมตัวและส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีนเมื่อวันที่25มกราคมตามด้วยผู้ต้องหาหลักอีก10รายนะคะที่ถูกตำรวจไทยจับกุมแล้วก็ส่งตัวให้ตำรวจจีนคุมกลับไปประเทศเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะแล้วก็วันนี้อัยการเซี่ยงไฮ้ก็สั่งฟ้องแล้วก็ดำเนินคดีกับพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าว่าตัดสินยังไงก็จะนำมารายงานให้ทราบค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

กลับมาดูกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการออมนะคะเรื่องของการออมจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ค่ะแค่คุณมีเงินนะคะ 10,000 บาทอันนี้ก็เริ่มออมได้แล้วฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะจากธนาคารออมสินค่ะที่จะให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทค่ะไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะบุคคลธรรมดาฝากแล้วก็รับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะสําหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากนะคะตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ยนะคะ 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าเป็นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีค่ะและถ้าเป็นเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีค่ะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะสามารถฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาฝากได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะเมื่อสักครู่มีข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาด้วยนะคะคุณพันธ์แจ้งว่าใช้ถนนนะคะมหาสวรรค์ในฝั่งขาออกพบว่ามีเรื่องของรถเสียค่ะตรงบริเวณกลางสะพานกรุงเทพนะคะตรงจุดนี้มีรถเก๋งไปจอดเสียอยู่1คันนะคะรถคันนั้นเนี่ยยางแตกนะอยู่ตรงกลางสะพานกรุงเทพเลยในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะตอนที่คุณพันไปพบนะคะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่แล้วตั้งแต่ช่วงสะพานกรุงเทพไปจนถึงแยกบุคคโลชะลอตัวนะคะสำหรับฝั่งขาออกนะส่วนฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมเข้ามาส่วนในสายทางอื่นๆนะคะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ตรงจุดไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะนะจุดเมื่อสักครู่ที่บอกไปนั่นก็คือตรงบริเวณกลางสะพานกรุงเทพนะคะกลางสะพานกรุงเทพนะในฝั่งขาออกนะคะที่แจ้งคุณผู้ฟังไปเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่นี่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งช่องทางด้านซ้ายนะคะที่บอกว่ารถยางแตกและจอดเสียอยู่ส่วนช่วงค่ำคืนนี้นะคะอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง183ถนนรามคำแหงนะคะวันนี้เนี่ยเขาจะมีการทำงานนะคะทางการประปานครหลวงเนี่ยจะหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนประตูน้ำบริเวณซอยรามคำแหง183ถนนรามคำแหงค่ะก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบนะคะในเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวก็จะมีบนถนนรามคำแหงในฝั่งเลขขี้นะคะตั้งแต่ซอยราม 97/2 ไปจนถึงซอยราม 183นะคะหรือ183เมื่อสักครู่ที่ดิฉันบอกไปส่วนฝั่งเลขคู่ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะตั้งแต่ซอยรามคำแหง 64/1ถึงรามคำแหง 162/1 นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งฝั่งเลขขี้เลขคู่ตามซอยที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ำคืนนี้4ทุ่มจนถึงตี5น้ำจะไม่ไหลนะจ๊ะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเขาต้องมีการเปลี่ยนประตูน้ำนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทำงานในช่วงยามดึกแล้วแหละจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเช้านะคะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันไป
เผื่อใครยังไม่อาบน้ำจะได้อาบน้ำรองน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ก่อนนะคะจากทางการประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าดีไหมดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลัง20 นาฬิกากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยา ร่อรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายอันดราชบาลินบาก้าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประชาชนและประเทศของเราทั้งสองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5 ครั้งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121 รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6 รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3 รายสำหรับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15-20 สิงหาคม 2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวโดยมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172 คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141 คนและยังไม่เคยได้รับขาเทียม5 คนผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25 คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146 คนซึ่งสาเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25 คนมูลนิธิขาเทียมให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146 คน

ทรรศการด้านการดูแลผู้พิการของโรงพยาบาลต่างๆได้แก่นิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาของโรงพยาบาลพิจิตรซึ่งแก้ปัญหาการส่งต่อล่าช้าด้วยการเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมประเมินผู้ป่วยส่วนนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินได้เตรียมความพร้อมต่อขาและฝึกการเดินเพื่อส่งต่อทำขาเทียมพร้อมดำเนินโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินรวม77หลังตั้งแต่ปี2566ถึง2569ด้านนิทรรศการปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมของโรงพยาบาลบางมูลนาคมีการดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งแต่ปี2559และจัดบริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงบริการและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพของโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองได้ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและร้านกาแฟแก่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพ20รายโดยความร่วมมือของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุทีอภิพลอภิพลโลพระพรหมวชิรสุทีเป็นบุตรของนายทูปบุญส่งกับนางละมูลบุญส่งเกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2480มีนามเดิมว่าสุคนบุญส่งเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วได้รับฉายาว่าอภิพลอภิพโลจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหารและบรรพชาใหม่ที่สำนักวัดบวรนิเวศวิหารมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างพระอารามและอาคารรวมถึงพุทธศาสนะต่างๆเช่นวัดญาณสังวรารามในปี2539สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรโปรดให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรูปแรกควบคู่กับการปฏิบัติศาสนกิจทั้งการพระศาสนาการคณะสงฆ์และการพระอารามอย่างมั่นคงเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระพรหมวชิรสุทีอภิพลอภิพโลเป็นพระเถระผู้มีความรู้ความสามารถโดยสร้างผลงานอันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์จวบจนวาระสุดท้ายพระพรหมวชิรสุทีอภิพลอภิพโลมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569สิริอายุ89ปีพรรษา68พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 19:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพาน

0: โอคาสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะผู้นำประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยระหว่างเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกในพิธีข้ามสะพานโอคาสงสารในการนี้อุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณการนี้ทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคาสงสาร7เที่ยววนทวนเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง7เที่ยวแล้วหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณกลับไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินไปที่หัวสะพานทิศตะวันตกในระหว่างที่อุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณทรงพระดำเนินข้ามสะพานโอคาสงสารเที่ยวกลับ3เที่ยววนตามเข็มนาฬิกาจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบทั้ง3เที่ยวแล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าเดินนำหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์อีกครั้งเมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบที่หน้าพระโกศก่อนเสด็จกลับต่อจากนั้นเวลา 21:08 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีถวายอาลัยซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินและถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลองเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็น ทานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อส่งเครื่องสักการะที่จัดถวายประธานในพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเพื่อเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆต่อจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจมีเครื่องสักการะประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องข้าวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับเมื่อถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันแล้วถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีอัญเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนและถวายคำนับพร้อมกันอีก9ครั้งก่อนเสร็จสิ้นพิธีในการนี้หม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองต่อจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิรมทรงจุดไฟเผาธงพุ่มรวมพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลทั้งนี้ในทางพุทธศาสนาการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณทั้งยังเป็นการทำบุญเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตเมื่อเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึงเวลา 7:00 น.สำหรับพระพิธีธรรมนั้นพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงโดยเจ้าอาวาสจะเป็นผู้แต่งตั้งพระสงฆ์เป็นพระพิธีธรรมพระอารามละ4รูปเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมจึงถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตและเวลา 19:00 น.พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วง100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อถวายพระเกียรติยศตามพระราชประเพณีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100 ปีมหาวชิราวุธ ในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการจำนวนหนึ่งคนประทานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประทานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขันสเปลลิ่งบีคอมเพติชันประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4-6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSK English Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากรรวม275คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่ครูและบุคลากรในการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดลงบนดินหากหมั่นรดน้ำรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ทำการสำรวจและคัดเลือกต้นจันหอมที่มีคุณสมบัติตรงตามลักษณะโบราณราชประเพณีจำนวน20ต้นเพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีพระราชทานพระเพลิงพระศพทั้งนี้ภายหลังจากพิธีบวงสรวงเสร็จสิ้นแล้วทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นส่งมอบให้กับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีต่อไปองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลชุมชนต้นแบบคาร์บอนต่ำและติดตามมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569 วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรองโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวงประจำปี2568แก่ผู้แทน12ชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นต้นแบบเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่11ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากและสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นต้นแบบการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงโดยเฉพาะแผนเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ13แห่งซึ่งมีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ92พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ผลคุณภาพภายใต้ระบบซับสเตรทหรือการปลูกพืชแทนดินร่วมกับระบบน้ำหยดเพื่อควบคุมธาตุอาหารอย่างแม่นยำช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนสิงหาคม2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าการสร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาราคาลูกพลับตกต่ำในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้เรื่องบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการรับซื้อผลผลิตลูกพลับสดจากเกษตรกรในราคาที่เป็นประมาณ100ตันเพื่อนำมาขยายตลาดและแปรรูปเป็นพลับอบกึ่งแห้งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569ที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครประจำปี2569โดยมีรองศาสตราจารย์สุภชัยชันสุวรรณศิลปินแห่งชาติเป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครในปีนี้พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละครเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ศิษยานุศิษย์แสดงความเคารพบูชาและน้อมระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบุรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และได้มอบสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดให้แก่ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ตามปรารถนาอีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์โดยมีศิลปินแห่งชาติครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และดนตรีนักร้องและนักแสดงในวงการบันเทิงและวงการนาฏศิลป์ไทยนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆเข้าร่วมพิธีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดยโสธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่7และมิตซุยเอเนอร์จีดีเวลลอปเมนต์คอมพานีลิมิเต็ดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดน่านประกอบด้วย วัดพญาภูวัดบุญยืนวัดพระธาตุช้างคำวัดภูมินวัดเป่าวัดกู่คำและวัดสวนหอมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อมาผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการมูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษาเขตบางเขนและเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครบริษัทซอฟนิกเทคโนโลยีจำกัดพร้อมด้วยนางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดในจังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วยวัดอาวอยวัดไพรบึงวัดบ้างขยูงวัดโสพลวิหารวัดกระโพช่างหม้อวัดโคกตาลวัดบ้านคอกวัดปรือคานและวัดอุดมมงคลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทศิลาโลจิสติกจำกัดศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางบริษัท STS Corporation จำกัดบริษัทอรุณสิริแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดราชสัทธาธรรมวัดหนองวงวัดกงไกรลาดและวัดสงฆารามรวมถึงวัดต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดบางทรายวัดบ้านใหม่วัดตกไม้แดงวัดใหม่คลองหอมและวัดใหม่หนองเงินสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทดอนเมืองพัฒนาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร14รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2และภาค6ผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลพิษณุโลกผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค2และภาค6คณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ชมรมนิติศาสตร์รุ่น2512จังหวัดนนทบุรีผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสุพรรณบุรีองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีชมรมครูเก่าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมานางสุรางรัตน์ปริญญาโชตินันท์และคณะ คณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์จังหวัดนนทบุรีและข้าราชการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพร้อมใจไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: กังวลหรือกำลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่าเก็บไว้คนเดียวผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถปรึกษาสุขภาพจิตฟรีโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323มีนักจิตวิทยาคอยรับฟังและให้คำปรึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายและเป็นความลับสุขภาพใจที่ดีเริ่มต้นได้แค่โทรสายด่วนสุขภาพจิต1323
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะคะช่วง2ทุ่มกว่าๆแบบนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อนะหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะที่อยากจะเอามาเล่าก็ถือว่าเป็นการทำงานรวดเร็วฉับไวแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันด่วนนะคะก็คือวันนี้วันที่20สิงหาคม2569ค่ะช่วงเวลา 16:00 นนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ค่ะได้รายงานสถานการณ์ระบบไฟฟ้าจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านหลังตลอดคืนที่ผ่านมานะคะยังคงมีฝนที่ตกต่อเนื่องประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบสะสม 5,430 รายค่ะ PEA สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนแล้วนะคะ 43,668 รายปัจจุบันยังเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ 6,762 รายค่ะทั้งนี้นะคะในบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์แล้วก็ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าส่งผลให้การเข้าถึงพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขทำได้ด้วยความยากลำบากนะคะ PEA ได้จัดเจ้าหน้าที่และทีมปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ไขและกู้คืนระบบไฟฟ้าโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนเป็นสำคัญค่ะโดยจะเร่งจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดตามสถานการณ์และก็ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทาง PEA นะคะได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันซึ่งถ้าหากพบเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะคะก็สามารถแจ้งได้ที่1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงนะคะมาดูในเรื่องของสภาพการจราจรกันบ้างในช่วงเวลา2ทุ่มกว่าแบบนี้เรื่องของการเดินทางก็ยังคงดำเนินอยู่นะคะคุณพันธ์ค่ะบอกว่าใช้พระราม2ขาออกนะคะตอนนี้ตรงบริเวณช่วงทางเข้าโรงแรมมดอินมีรถจอดเสียนะคะเป็นรถเก๋งจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแจ้งจสร้อยมานะคะเราก็ประสานต่อไปที่สน.บางมดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเส้นทางพระราม2ขาออกช่วงทางขึ้นลงด่านนะคะด่วนดาวคะนองไปจนถึงสะพานข้ามคลองบางมดดูเรื่องของสภาพการจราจรตอนนี้ไม่เป็นปัญหาค่ะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าก็ยังใช้การได้ดีเช่นกันนะคะมาในพื้นที่อ่อนนุชบ้างนะคะทางสน.พระโขนงได้เพิ่มเติมข้อมูลให้ว่าตอนนี้ที่อ่อนนุชในฝั่งขาออกเนี่ยค่ะสภาพการจราจรเนี่ยรถค่อนข้างมากนะคะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะในพื้นที่นะคะตรงบริเวณที่จัดงานนะคะงานศพของคุณเรแมคโดนัลด์นะคะที่วัดยางพระอารามหลวงในซอยอ่อนนุช23เนี่ยรถยังไม่ติดนะคะยังเคลื่อนตัวได้ด้านในนี่ก็คือยังใช้การได้อยู่นะคะก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่นะคะบริเวณซอยอ่อนนุช23แล้วก็บนถนนอ่อนนุชในฝั่งขาออกค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะถนนราชดำเนินนอกนะคะช่วงตั้งแต่ตรงบริเวณแยกสวนมิสกวันไปจนถึงสะพานมัควานรังสรรค์ตอนนี้นะคะในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของอุบัติเหตุหรือเหตุเฉียวชนอะไรเลยนะมีแต่เพียงจำนวนรถเท่านั้นเองนะคะสอบถามเพิ่มเติมไปแล้วถามทางเจ้าหน้าที่สน.นางเลิ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าในพื้นที่ค่ะรถเนี่ยมีปริมาณมากอย่างเดียวนะคะก็เลยทำให้เกิดการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ช่วงแยกสวนมิสกวันไปจนถึงสะพานมัควานรังสรรค์นะคะอันนี้อาจจะช้าหน่อยนะใครอยู่ราชดำเนินนอกในฝั่งขาเข้าชะลอตัวฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ค่ะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วมาดูเรื่องนี้กันอีกนิดนึงดีกว่านะคะตอนนี้มีสายนะคะจากทางคุณเก๋นะคะคุณกุญจิราจิตรีค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋
1: วัสดีค่ะ
0: คุณเก๋ขึ้นพารามอเตอร์ส่งอาหารเองเลยหรือเปล่าคะ
1: พอดีให้ทีมงานขึ้นครับเสร็จกันขึ้นค่ะเพราะว่ามีบางโซนบางพื้นที่คือไม่สามารถเข้าไปถึงเนาะคือเราเคลื่อนย้ายคนไม่ได้ค่ะต้องหาวิธีเอาอาหารไปส่งอะค่ะ
0: ในภาพที่เห็นเนี่ยทีมงานสุดยอดมากๆเลยนะคะ
1: ขึ้น
0: ไปแล้วก็ไปส่งตรงจุดไหนบ้างคะ
1: จุดบ้านก้อนนะคะอยู่ตำบลปัวนะคะวรพรเนาะคือว่ามันน้ำเชี่ยวมากคือชาวบ้านไม่ได้กินข้าวมา2วันมีผู้สูงอายุค่ะขอความช่วยเหลือเราก็เลยใช้พารามอเตอร์ไปโยนอาหารให้บางส่วนนะคะเพื่อประทังชีวิตไปคือจุดนี้คือทุกหน่วยฝ่ายไม่สามารถเข้าไปถึงอะค่ะ
0: กระแสน้ำแรงลงไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: แรงมากคือคนสูง
0: ค่ะ
1: ถึงแม้น้ำรถแต่รถก็เข้าไม่ได้ตอนนี้น้องก็พยายามเอารถเข้ามาในอยู่ในระหว่างการดำเนินงานค่ะในเขตที่บ้านแก้มเมื่อคืนนะคะที่ว่าคุณตันเข้ามาทีเข้าไม่ได้เนาะเราก็พยายามเข้ามาส่งเสบียงค่ะ
0: ค่ะก็คือไปทางภาคพื้นดินเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้แล้ว
1: พื้นดินเข้าได้ค่ะแต่นี้ติดโคลนมากแล้วถนนปิดคือว่ารถชาวบ้านบางคันคือโดนลอยน้ำมาแล้วก็ขวางถนนแล้วก็เราใช้รถไถลากแล้วก็ไม่ออกค่ะ
0: ค่ะ
1: คือมีอุปสรรคเยอะมากเลยตอนนี้ก็ทุกคนก็เร่งคือต้องส่งอาหารให้ชาวบ้านคือ2วันเนาะเต็มๆเนา
0: ะ
1: บางคนก็ขาดแคลนแบบอาหารแล้วก็น้ำตอนนี้ยาเร่งแจกยาฉีดหนูค่ะ
0: อ๋อค่ะทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ยาด้วยที่เอาเข้าไปแจกแล้วตอนนี้คุณเก๋ลงพื้นที่กำลังแจกอาหารอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยณเวลา
1: ใช่ค่ะกำลังลงอยู่ค่ะลุยน้ำอยู่เลยค่ะเมื่อกี้เราดีรถติดหล่มกัน
0: โอ้
1: ดึงกันอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ระวังด้วยนะคะระวังตัวด้วยนะเข้าไปเนี่ยในพื้นที่ตอนนี้มีเรื่องของไฟฟ้าไหมคะเขาตัดไฟไหม
1: ไฟฟ้าดับค่ะดับตั้งแต่วันแรกค
0: ่
1: ะตอนนี้ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหนักไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งน้ำประปาใช้อะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: คือปัจจัยหลักตอนนี้คือต้องเอาน้ำไปส่งให้ชาวบ้านคือปัจจัยหลักคือทั้งกินทั้งใช้เนาะคือเขาข้าวที่เขาไม่ขอแล้วเขาขอน้ำอย่างเดียว
0: ขอน้ำโอ
1: ้ยังเยอะมากคือไม่มีน้ำกินน้ำใช้เลยค่ะคือไฟดับมา2วันเต็มแล้วค่ะ
0: แล้วสามารถอพยพออกมาได้ไหมคะชาวบ้านที่ยังอยู่ในพื้นที่ตอนนี้เนี่ย
1: คิดว่าพรุ่งนี้ช้าน่าจะออกได้ค่ะตอนนี้น้ำกำลังเชี่ยวแล้วโคลนลึกมากเป็นแบบถึงเข่าอะค่ะ
0: เดินฝ่าออกมาไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะต้องรอถ้าเกิดว่าสถานการณ์ฝนไม่หยุดพรุ่งนี้น่าจะออกเดินทางได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้ฝนยังลงไหมคะคุณเก๋
1: ฝนลงอยู่เลยค่ะนี่คือทุกคนลุยฝนเปียกฝน
0: หนักไหมอะหนักไหม
1: ไม่หนักค่ะไปแปลค่ะเบาๆแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะหนักหรือเปล่าเนาะ
0: แต่มันลงต่อเนื่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อเนื่องเลยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่อาหารที่เอาเข้าไปแจกณเวลานี้ก็คือเป็นพวกอาหารแห้งๆใช่ไหมคุณเก๋
1: ใช่ค่ะเราทำข้าวเหนียวหมูย่าหมูแท้ไก่ทอดเท่านั้นค่ะเพราะว่าบางทีแบบให้ชาวบ้านเก็บไปกินแบบว่า2มื้อได้ค่ะ
0: เนาะมันจะได้ไม่เสีย
1: คนชรากินได้เด็กกินได้คือเน้นแบบขออย่างนี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการแจกด้วยพารามอเตอร์อย่างเงี้ย
1: เอาขวานหน่อยเอาขวานหน่อย
0: นี่บรรยากาศสดๆเลยคุณผู้ฟังติดลมด้วยเฮ้ยลุ้นไปด้วยจ้ะที่บอกว่าขึ้นพารามอเตอร์ส่งอาหารเนี่ยเราต้องมัดอย่างแน่นหนาเลยใช่ไหมเพราะเราต้องโยนลงไป
1: ใช่ค่ะแล้วมีจุดที่ว่าฟิกเราก็ทีมงานมาพิกัดจุดที่ว่าเด็กเราจริงๆรถเข้าไม่ถึงค่ะ
0: แล้วขึ้น
1: เรามาเอาทีมงานปรึกษากันก่อนแล้วก็ถึงจุดใกล้แล้วก็ต้องแบบลงต่ำที่สุดเหวี่ยงให้แต่ห้ามเหวี่ยงลงหลังคาบ้านเพราะว่าอาหารเราจะแตกแต่เราชาวบ้านไม่ได้เราต้องเหวี่ยงลงน้ำบางทีบางคนทักว่าทำไมเหวี่ยงไกลเพราะว่าชาวบ้านเขาสามารถเดินออกมาเอาได้ค่ะน้ำตรงจุดรอบบ้านไม่เชี่ยวแต่ว่าชาวบ้านขอว่าไม่ต้องเดินหลังคาเขาขึ้นไม่ได้ไงค่ะ
0: ถ้าลงหลังคาแตกกระจายก็ไม่ได้ทานกันพอดีนะลงน้ำยังไปเก็บได้
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็มัดหลายชั้นหน่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการขึ้นพารามอเตอร์ครั้งหนึ่งในส่งอาหารเนี่ยจะขนอาหารขึ้นไปได้เยอะขนาดไหนล่ะคุณเก๋
1: ห้ามเกิน130กิโลค่ะรวมถึงคนซ้อนนะคะไม่รวมคนขับ
0: รวมน้ำหนัก
1: จะมี
0: ทั้งหมด
1: ใช่ค่ะจะมีคนขับเขามีน้ำหนักของตัวเองอยู่กับเครื่องแล้วค่ะแต่ว่าคนที่ขึ้นไปอ่ะค่ะห้ามรวมสัมภาระห้ามเกิน130กิโล
0: ห้ามเกิน130
1: เราขึ้นได้ครั้งละ4.32 คือประมาณไม่เกิน150ห่อค่ะ
0: 150หอก็ถือเต็มไม้เต็มมือเหมือนกันนะ
1: ใช่แบบต้องมีทั้งน้ำมีแบบหลายอย่างติดไปด้วยเผื่อว่าปัจจัยหลักคือน้ำดื่มอะค่ะสำคัญว่าอาหารที่ชาวบ้านไม่อยากได้เขาอยากได้น้ำดื่มมากเนี่ยค่ะ
0: น้ำดื่มสุดยอดจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณจากใจเลยนะคะอยู่กรุงเทพแล้วก็ลุ้นกันไปก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เสียสละแล้วตอนนี้ก็ยังลุยฝ่าน้ำเข้าไปนะคะ
1: ลุยอยู่เลยค่ะ
0: ค่ะงั้นขอให้ปลอดภัยนะคะปฏิบัติหน้าที่ต่อนะ
1: จ้าขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณคุณเก๋กุญจิราจิตรีด้วยนะคะที่พาทีมนะขึ้นพารามอเตอร์ส่งอาหารอย่างที่บอกไปบางจุดบางช่วงอ่ะรถเข้าไม่ได้นะคะเพราะโคลนมันเยอะลุยเข้าไปไม่ได้ติดลมก็ต้องใช้พารามอเตอร์เนี่ยขึ้นแล้วก็ไปหย่อนอาหารแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้คุณเก๋เองเนี่ยกำลังไปแจกอาหารในพื้นที่นะคะด้วยการเอารถเข้าไปนะเมื่อกี้ก็ได้ยินว่าออกซ้ายออกขวานะหลบขี้โคลนกันอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะอ่ะก่อนที่จะไปปิดท้ายปลายชั่วโมงกลับมาที่เรื่องนี้กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่ฝากเรื่องนี้ไม่ได้นะจริงๆต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านะคะการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขามีเรื่องราวดีๆมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเปิดโลกกับนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตค่ะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569ที่ MEA Spark นะคะทางด้านรองผู้ว่าการ MEA นะคะนายพิษณุตันติถาวรค่ะได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตนะคะเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายคมกฤษสาคริกนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการร่วมเป็นเกียรติในงานณ MEA Spark พิพิธพันธ์การไฟฟ้าไทยค่ะนิทรรศการครั้งนี้นะคะคนที่เข้าร่วมนะคะค้นพบว่าพลังงานอัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะแต่เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองผ่านสื่ออินเทอร์แอคทีฟนะคะแล้วก็มีการร่วมเล่นเกมต่างๆที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้เรียนรู้ทดลองไปพร้อมๆกันมอบประสบการณ์ที่สนุกเข้าถึงได้ทุกวัยมีไฮไลท์ให้คุณได้ไปชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดมุมมองสู่โลกพลังงานแห่งอนาคตสนุกกับเกมและกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของพลังงานให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายนะคะหรือว่าโซนที่เรียกว่าสมาร์ทเทคโนโลยีโซนเรียนรู้เทคโนโลยีนะคะไปพร้อมๆกันสมาร์ทกริดสมาร์ทมิเตอร์ EV ชาร์จเจอร์แล้วก็โซล่ารูฟท็อปที่กำลังมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตในอนาคตค่ะรวมไปถึงจุดที่เป็นสมาร์ทโฟโต้ถ่ายภาพที่ระลึกในงานนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจเนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนประชาชนนะคะไปร่วมเปิดประสบการณ์ผ่านนิทรรศการพลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตสมาร์ทEnergy Future ตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหาคม2569ณ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเพื่อร่วมเรียนรู้พลังงานพลังของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: ระบบวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกใกล้ถึงจุดวิกฤตหลังฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์นานกว่า2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
12: hey! เพียง
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มสูงขึ้นหลังจากมีฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ต่อเนื่อง2วันเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ทั้งคืนคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
13: หลังจากที่ป้องกันภัยได้มีการส่งเสียงบอดแคสต์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกทราบอย่างเร่งด่วนว่าระดับน้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนั้นจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ราบลุ่มต่ำจึงขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดและให้มีการเตรียมการยกสิ่งของขึ้นที่สูงการเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับลำน้ำชมพูนั้นเป็นลำน้ำที่รับน้ำหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่บนเทือกเขาเพชรบูรณ์ตลอดเวลานานกว่า2วันแล้วส่งผลทำให้เกิดน้ำสะสมแล้วหลากลงมาสู่ลำน้ำชมพูโดยเฉพาะจุดวัดน้ำที่สะพานวังหมันหมู่ที่3บ้านชมพูตำบลชมพูขณะนี้อยู่ที่9เมตร58เซนระดับตลิ่งอยู่ที่9เมตร66เซนซึ่งคืนนี้ทั้งคืนทางผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและในเขตพื้นที่อำเภอหนองปางเจ้าหน้าที่จะได้มีการผลัดเปลี่ยนมาเฝ้าดูระดับน้ำซึ่งคาดการว่าจะมีน้ำหลากลงมาสมทบอีกในขณะที่หน่วยกู้ภัยจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดชุดกู้ภัยลงไปอยู่ในพื้นที่พร้อมเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์อีกหนึ่งลำประจำการอยู่ในหมู่บ้านชมพูสุรเชษฐ์ปากรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: จากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่5ตำบลรวม23หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างถึง373ครัวเรือนโดยตำบลบ้านตึกเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประมาณ320หลังคาเรือนส่วนตำบลบ้านแก่งและตำบลดงคู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่ตำบลศรีสัชนาลัยพบกำแพงทรุดตัวพังเสียหาย1แห่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบโครงสร้างและประเมินความปลอดภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกสะสมและให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากราชการตลอด24ชั่วโมงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้บาดเจ็บ5รายนำส่งโรงพยาบาลปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
14: เกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากประกอบกับชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวและพังทลายจนเกิดดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่บ้านคอนพึ่งหมู่ที่5ตำบลแม่ขะตวนอำเภอศบเมยเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายหลังเกิดเหตุหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถตรวจการลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะตวนและประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอศบเมยเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์พร้อมให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บณจุดเกิดเหตุก่อนเร่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทั้ง5รายนำส่งโรงพยาบาลศบเมยเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาอย่างเร่งด่วนและปลอดภัยขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
15: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอด
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอด
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21 นาฬิกากับอีก15นาทีนะคะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาแจ้งเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยคุณสำริดผลแจ้งขอความช่วยเหลือมาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยรถแบตหมดนะแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่ Toyota Altis สีส้มค่ะหมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา3178กทมนะคะจอดอยู่ตรงถนนพระราม3ปากซอย68นะคะอยู่ตรงแถวๆหน้าวัดช่องลมนะฝากเพื่อนสมาชิกผู้ที่ผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยแวะให้ความช่วยเหลือหน่อยนะคะแบตหมดไม่มีสายพ่วงไปต่อไม่ได้จอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะคะตรงบริเวณแถวๆหน้าวัดช่องลมซอยปากซอย63ถนนพระราม3อ๋อขออภัยปากซอย68ถนนพระราม3นะคะอันนี้นี่คื เห็นง่ายแน่นอนนะเป็นแท็กซี่สีส้มนะคะหมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา3178กทมค่ะฝากด้วยนะเผื่อใครผ่านแถวนั้นก็ทางคุณสำริดผลแจ้งขอความช่วยเหลือมาค่ะในช่วง3ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยยังมีฝนนะยังมีฝนอยู่นะคะจะตกอยู่แถวหนองจอกคลองสามวาบางเขนลาดพร้าวนะคะแล้วก็จตุจักรค่ะกลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวทิศทางในการเคลื่อนตัวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะคะแนวโน้มคงที่ค่ะดูจากที่กลุ่มฝนกระจายอยู่นี่ก็น่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างหนาตาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบริเวณโดยรอบปริมณฑลเนี่ยน่าจะตกหนักกว่าในกรุงเทพนะสำหรับค่ำคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ราชบุรีกาญจนบุรีนครนายกนะคะปราจีนบุรีกลุ่มฝนกระจายอยู่รอบๆกรุงเทพมีนิดหน่อยอย่างที่บอกไปหนองจอกคลองสามวาบางเขนลาดพร้าวแล้วก็จตุจักรค่ะในช่วงเวลา3ทุ่มนะคะที่เราเห็นกลุ่มฝนเนี่ยกำลังกระจายตัวอยู่แล้วก็จะพัดไปนะทิศทางที่เคลื่อนตัวไปก็คือทางด้านทิศตะวันออกนะคะในเรื่องของฟ้าฝนเวลาฝนตกหนักๆแบบนี้อันนี้หนึ่งเรื่องที่จะต้องฝากคือเป็นเรื่องที่เราพูดกันเป็นประจำนะบอกว่าเวลามีฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักลมกระโชกแรงสิ่งหนึ่งคือไม่อยากให้ไปนะคะหลบบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรือว่าไปหลบอยู่ตามใต้ต้นไม้นะคะอันนี้เราก็จะพยายามเตือนคุณผู้ฟังอยู่เสมอเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ฉะนั้นฝนตกถ้าคุณขับรถโดยเฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์จอดหลบฝนก่อนรอให้ฝนซาค่อยไปหรือว่าถ้าคุณกำลังเดินทางเดินเท้านะอยู่บนฟุตบาทหาที่ปลอดภัยหลบฝนก่อนถ้าฝนหนักนะคะอยู่ในตึกที่มันมั่นคงแข็งแรงหรืออยู่ในจุดที่ดูว่ามันจะปลอดภัยจากสิ่งที่มันจะพัดปลิวมานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกป้ายโฆษณานะคะหรือว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่มันดูว่ามันมีแนวโน้มอาจจะล้มทับคุณได้อันนี้ก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครติดตามข่าวเราจะได้ยินข่าวว่ามันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มันหักโค่นลงมาทับนักท่องเที่ยวนะคะโอ้อันนั้นก็ตกใจนะตอนที่ดิฉันเห็นคลิปวิดีโอนี่ก็ต้องบอกว่าเหตุมันเกิดกระทันหันนะคนที่อยู่บริเวณนั้นไปช่วยกันนี่คือมือเปล่าทั้งนั้นนะไปช่วยกันยกต้นไม้เห็นแรงของมนุษย์ตัวเล็กๆพลังนะคะที่ช่วยกันแต่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของต้นไม้นะคะต้นใหญ่ๆเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรหรือจะต้องทำยังไงกันต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้นะคะกับทางท่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีคุณถนอมพงษ์สังทูปอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะผอ.คะในเรื่องของกรณีที่เราเพิ่งได้ฟังข่าวกันไปเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีนักท่องเที่ยวถูกต้นไม้ใหญ่ทับนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานตรงนั้นด้วยนะคะเป็นส่วนของต้นไม้ที่ค่อนข้างใหญ่ตรงนี้เราจะมีวิธีจัดการหรือว่าตรวจสอบต้นไม้เหล่านี้ในพื้นที่ยังไงบ้างคะผอ.
1: ครับผมสำหรับต้นไม้ที่มีอายุมากๆนะครับที่ปลูกอยู่แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องมีการดูแลในเรื่องของการตัดเตียงแต่งหญิงทรงพุ่มนะครับเพื่อที่จะให้เรือนยอดเนี่ยเขารับน้ำหนักได้พอเหมาะทีนี้บางส่วนที่ปลูกอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นไม้ที่ปลูกใหม่แต่ก็ใช้ระยะเวลาเป็น10ปีที่ปลูกมาแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ย อาจจะไม่มีการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยดูแลก็เลยทำให้มันมีเชื้อโรคเข้าไปเกาะกินอยู่ในลำต้นนะครับทำให้ต้นไม้เป็นโพรงทีนี้พอมีความชื้นมีลมมีฝนเยอะๆเนี่ยต้นไม้มันก็เริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องมีการบำรุงดูแลรักษาโดยการตัดแต่งกิ่งเพื่อที่จะให้เขารับน้ำหนักได้พอเหมาะสมกับกิ่งเขาที่มีอยู่นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในระยะยาวได้ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ต้องมีการจัดรุกขกรลงพื้นที่ไหมคะ
1: ครับผมวันนี้เราก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจความเสี่ยงของต้นไม้ในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็มีจำนวนมากนะครับก็จะไล่เช็คไปทีละต้นดูนะครับว่ามีความสมบูรณ์ของลำต้นขนาดไหนนะครับ มีการเจาะดูลำต้นนะครับว่ามีเนื้อเยื่อยังแข็งแรงอยู่ไหมนะครับมีโพรงไหมถ้ามีโพรงเราก็จะเริ่มทำการรักษาให้แล้วก็จะมาแนะนำในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งทรงคุ้มนะครับให้มันเหมาะสมแล้วก็ไม่ให้รับน้ำหนักมากเกินไปครับก็จะได้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยได้ระดับหนึ่ง
0: เมื่อสักครู่ที่ทางผอ.บอกว่าจะต้องมีการเจาะลำต้นเพื่อตรวจวัดความแข็งแรงของต้นไม้ในการเจาะลำต้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับความมั่นคงของตัวต้นไม้ไหมคะเจาะเข้าไปแล้วมันจะ
1: คือมันเป็นอุปกรณ์เจาะเป็นสว่านเป็นรูครับเพื่อเจาะ
0: เล็กๆเหรอคะ
1: เนื้อไม้แค่รูนิดเดียวครับไม่ถึงเซนครับก
0: ็
1: จะถ้าเจาะแล้วทะลุโพรงเป็นโพรงนะครับมันก็จะทำให้เราทราบว่าแก่นของลำต้นนะครับมีปัญหาครับก็จะเผื่อเราเจาะแล้วมันมีเนื้อไม้เต็มก็แสดงว่าต้นไม้ยังแข็งแรงอยู่ปกติครับไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อไม้เท่าไหร่ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มลงพื้นที่ไล่ดูไปตามพื้นที่โบราณสถานทุกแห่งเลยใช่ไหมคะในอยุธยา
1: ก็ตอนนี้เริ่มต้นที่ทางอุทยานประวัติศาสตร์ก่อนครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของละห้าเองฮะเราก็มีน้อยครับเราขอความร่วมมือจากสำนักวิจัยกรมป่าไม้มาร่วมด้วยครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเกือบ10คนก็ทยอยกันเข้าไปสำรวจให้อยู่ครับ
0: ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะรุกขกรนี่เป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในส่วนนี้ไม่เยอะใช่ไหมคะต้องเชี่ยวชาญด้วย
1: ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่จะทำหน้าที่รุกขกรเนี่ยมันต้องผ่านการคอร์สการฝึกอบรมตั้งแต่ในเรื่องของการตัดแต่งนะครับเรื่องการรักษาเรื่องการวิเคราะห์นะครับลำต้นอย่างเงี้ยต่างๆต้องผ่านการฝึกอบรมแล้วถึงจะออกมาทำงานได้ครับ
0: อย่างต้นไม้ที่อยู่ในสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานต่างๆตรงนี้อายุของเขาเนี่ยณเวลานี้ในพื้นที่ภายในจังหวัดอยุธยาค่ะจะมีอายุไล่เลี่ยกันไหมคะ
1: อ๋อมันจะมีหลายส่วนครับเพราะว่ามันจะมีทั้งปลูกใหม่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเดิมอยู่นะครับอย่างที่วัดกษัตริย์ที่แรกนั่นก็เพิ่งไปดำเนินการดูอยู่เพราะว่านั่นอายุร้อยกว่าปีนะครับอยู่คู่กับวิหารมาเก่าแก
0: ่
1: แล้ว
0: ก
1: ็พยายามในเรื่องของการตัดแต่งทรงคุ้มแล้วก็รักษาระบบรากนะครับก็จะค่อยๆทยอยดูต้นไม้ที่มีปัญหาก่อนเป็นอันดับแรกครับส่วนต้นอื่นที่เราดูแล้วไม่มีปัญหาเราก็จะแค่ตัดแต่งกิ่งทีนี้ในส่วนของระยะยาวเนี่ยทางกรมป่าไม้เองนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเราในส่วนของเราเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ที่จะออกไปทำงานน่ะได้น้อยเพราะเรารับผิดชอบ8จังหวัดในเขตภาคกลางนะครับตอนนี้เราก็ดูแลต้นไม้ทรงปลูกใน8จังหวัดภาคกลางอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็เลยยังประสานกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับในเรื่องของการจัดคอร์สฝึกอบรมให้กับทางเจ้าหน้าที่ของอบจเองเจ้าหน้าที่ของปภเองนะครับทางเทศบาลนะเพื่อที่จะนำเทคนิคการทำงานของลูกกรนะให้กับทางส่วนราชการที่มีบุคลากรนะครับจะได้มีความสามารถในเรื่องของการวิเคราะห์และก็การตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อช่วยดูแลรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่นะครับได้เป็นอย่างดีกว่าครับ
0: ค่ะอย่างที่ทางท่านผอ.บอกเมื่อสักครู่ว่าจะมีการตรวจวิเคราะห์นะคะว่ามันมีความแข็งแรงหรือเปล่าบางต้นที่ผอ.บอกว่าถ้ามันเป็นโพรงแบบนี้วิธีการเขาเรียกจะเรียกซ่อมได้ไหมคะวิธีการดูแลเขาอะค่ะเราจะตัดทิ้งเลยไหมหรือว่าเราจะทำยังไงคะ
1: ก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับว่ามันเป็นโพรงขนาดไหนมีชั้นโพรงเนี่ยลึกไหมตลอดลำต้นไหมหรือเป็นแค่ส่วนน้อยถ้าเป็นส่วนน้อยเนี่ยเราก็จะรักษาโดยการอุดนะครับเพื่อที่จะให้เสริมความแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเป็นโพรงทั้งลำต้นก็คงจะต้องทำออกครับ
0: ค
1: งจะต้องตัดออกเพื่อที่จะไม่ให้เสียหายแล้วก็ล้มไปใส่สิ่งปลูกสร้างหรือคนในภายหลังครับ
0: ค่ะหรือพูดถึงระยะของความปลอดภัยต้นไม้ใหญ่สูงประมาณแค่ไหนมันถึงจะพอดีไม่ต้านแรงลมเกินไปคะสำหรับในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะผ่านไปผ่านมาแบบนี้ค่ะ
1: เรื่องความปลอดภัยมันองค์ประกอบมันน่าจะมีหลายส่วนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นไม้ที่มีเรียนยอดสูงนะครับตัวอย่างวงยางหรือเป็นพวกนี้จะอยู่ในระดับความสูง 30-40 เมตรได้เป็นปกติอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: แต่ที่มันมีปัญหาก็คือปัจจุบันเนี่ยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาประกบคู่กันทีนี้มันจะทำให้ระบบรากนะครับในการที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันก็เลยจำกัดวงทำให้ระบบรากในการยึดเหนี่ยวเนี่ยมันมีพื้นที่น้อยลงมันก็ทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของเวลามีลมพายุใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้ล้มลงได้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าเกิดเราจะดูแลให้ต้นไม้ใหญ่นะครับให้มันอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาในระยะยาวครับอาจจะต้องมีการปรับนะครับระบบรากให้สมบูรณ์แล้วก็มีพื้นที่ให้เขาสามารถจะเจริญเติบโตขยายออกไปได้เพราะว่าในระดับธรรมชาตินะครับระบบรากของต้นไม้เนี่ยจะสามารถยื่นออกไปได้เท่ากับเรียงยอดของต้นไม้ที่แผ่ออกไปเพราะมันจะเป็นกฎของการสมดุลนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาก็จะพยายามที่จะรักษาสมดุลของลำต้นกับเรียงยอดของเขาให้อยู่นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของสภาพพื้นที่ที่ต้นไม้นั้นตั้งอยู่ด้วยถ้าเราจะอนุรักษ์ไว้เราก็ต้องปรับสภาพพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับต้นไม้ที่เขาจะอยู่ได้โดยระยะยาวครับ
0: กำลังนึกภาพตามที่ผอ.บอกลักษณะเหมือนกับบนเรือนยอดข้างบนกลางแขนออกไปได้เท่าไหร่ใต้ดินก็น่าจะแผ่ออกไปได้กว้างแบบนั้น
1: ใช่ครับเป็นระบบรักษาการสมดุลทางธรรมชาติครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของต้นไม้ถ้าต้นไม้อายุมากๆในเนื้อไม้มันจะเปราะกว่าต้นไม้ที่อายุน้อยไหมคะ
1: จริงๆแล้วนะครับเมื่อพอไม้อายุแก่มากขึ้นเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยตามอายุนะครับแต่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเนื้อเยื่อในระดับความกว้างเพิ่มมากขึ้นมันก็จะช่วยเสริมกันแต่ทีเนี้ยในส่วนของไม้ในเมืองที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยการเจริญเติบโตทางลำต้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงเนื่องจากว่าข้อจำกัดในเรื่องของการหาอาหารเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่จำกัดมีปูนล้อมรอบมีการทำถนนมีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้ระบบรากเนี่ยได้รับความเสียหายไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ก็เลยจะทำให้ต้นไม้เนี่ยก็จะคงอยู่ในระดับแค่เท่าเดิมแล้วก็มันก็จะเสื่อมในเรื่องของเนื้อไม้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้มีไอ้พวกศัตรูพืชนะครับเข้ามาเจาะทำลายทีนี้มันก็จะทำให้เนื้อไม้ค่อยๆตายแล้วก็จะล้มลงไปในทางธรรมชาติทีนึงคร
0: ับ ก็ค่อยๆอ่อนแอลงไปนะคะ
1: ใช่
0: อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีกในพื้นที่ต่างๆนอกจากอย่างที่ทางท่านผอ.บอกว่าต้องดูแลทั้งหมด8จังหวัดในภาคกลางอันนี้เนี่ยเริ่มจากเข้าไปตรวจสอบที่อยุธยาก่อนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่เราจะต้องจัดลำดับในการดูแลต่อไปด้วยไหมคะ
1: ครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่นะครับที่เขาเห็นอยู่ประจำถ้าเผื่อเขาเห็นว่ามีกิ่งที่เริ่มแห้งเริ่มอะไรเนี่ยเขาก็จะแจ้งมานะครับทางเราก็จะไปดำเนินการตัดแต่งให้แล้วก็รักษาสภาพให้มันได้รับความสมบูรณ์อยู่ได้เสมอนะครับไม่ว่าต้นไม้ในส่วนราชการใหญ่ๆทั้งจังหวัดอ่างทองจังหวัดอยุธยาจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้เราก็เข้าไปช่วยดูแลรักษาอยู่ตลอดครับ
0: ค่ะก็ต้องให้คนที่อยู่ในพื้นที่ดูแลขั้นที่หนึ่งก่อน
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการปลูกไม้ใหญ่หรือปลูกต้นไม้แบบนี้ทางผอ.มีคำแนะนำเพิ่มเติมให้กับประชาชนไหมคะ
1: คือการปลูกต้นไม้มีค่าที่เป็นไม้ใหญ่นะครับมันอาจจะต้องมีพื้นที่แอเรียสำหรับการที่จะต้นไม้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะว่ามันจะต้องอาศัยเรือนยอดแล้วก็สเปซในเรื่องของความกว้างของกิ่งก้านต่างๆนะครับการจะปลูกอาจจะต้องเลือกพื้นที่ที่มันอาจจะมีพื้นที่กว้างนิดนึงนะครับถ้าเป็นไม้ใหญ
0: ่
1: ก็อาจจะต้องเลือกพื้นที่ที่จะปลูกนะครับให้มันเหมาะสมกับต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเป็นพวกไม้พยูงไม้มะค่าโมงไม้ประดู่พวกอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้เรือนยอดกว้างนะครับก็อาจจะต้องมีสเปซสำหรับเขาที่เขาจะอยู่ได้แต่ในทางปัจจุบันเราก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเรื่องของลูกกรอนอาจจะเป็นสายในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อที่จะบังคับเรือนยอดให้เขาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอาคารสถานที่นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีลูกกรอนตัวนี้เข้ามาช่วยดูแลได้ครับก็จะสามารถอยู่คู่กันได้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะก็ต้องมีเรื่องของความรู้ในการดูแลเขาด้วยนะคะถ้าจะปลูกไม้ใหญ่ใกล้บ้านอีกสักนิดนึงค่ะพออคะเขาบอกว่าห้ามปลูกในเรื่องของหูกระจงนี่ห้ามปลูกใกล้บ้านนี่จริงไหมคะเนี่ย
1: ก็อย่างที่เรียนให้ทราบนั่นแหละครับว่าต้นไม้เนี่ยครับเขาใช้สเปซพื้นที่ในการหาอาหารเท่ากับพอเรือนยอดเพราะว่าหูกระจงเป็นไม้ที่เขามีกิ่งที่เรือนยอดเขาแผ่ออกไปด้านข้างนะครับเพื่อที่จะรับแสงระบบรากของเขาก็ต้องพยายามที่จะขยายออกไปเพื่อที่จะรักษาสมดุลทีนี้ระบบรากของพวกไม้ตระกูลนี้ครับก็จะแข็งแรงการที่มาปลูกอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะได้รับความเสียหายในระยะยาวเพราะระบบรากเขาแข็งแรงเขาอาจจะดันในส่วนของโครงสร้างทำให้เสียหายได
0: ้
1: ก็อาจจะต้องใช้พื้นที่ปลูกให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างของเราให้เยอะขึ้นนะครับ
0: ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่จะปลูกหูกระจงใครบ้างอันนี้ต้องขอบคุณทางผอ.มากๆเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังเรื่องของการทำงานของรุกกรที่ช่วยในเรื่องของการจัดการดูแลต้นไม้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์นะคะก็เพื่อความปลอดภัยและก็ความมั่นใจสำหรับคนที่ไปเที่ยวด้วย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่าสำนักการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีนะคะผอ.ถนอมพงษ์สังทูปค่ะก็มาเล่าให้เราฟังนะว่าจริงๆในเรื่องของการจัดการไม้ใหญ่ตามพื้นที่ต่างๆพื้นที่อุทยานนะคะพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์ก็ต้องอาศัยรุกกรนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปช่วยกันดูไปตรวจวัดความแข็งแรงนะคะไปดูว่าเนื้อไม้มันผุหรือเปล่านะไปเหมือนคุณหมออ่ะไปช่วยนะคะดูหน่อยว่าใครป่วยใครอ่อนแอต้องให้อาหารเสริมไหมหรือว่าจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงแต่ทีนี้ในเรื่องของผู้ที่จะไปเยือนตามสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ต้องดูนิดนึงแหละว่าถ้าวันไหนที่มันลมแรงนะคะมีลมมีฝนอาจจะต้องอยู่ไกลๆต้นไม้นิดนึงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไหวไหมต้านลมไหวหรือเปล่าสูงเกินไปหรือเปล่านะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งในเรื่องของการลงไปดูแลให้แต่ว่ารุกกรมันเป็นอาชีพที่หลายท่านบอกว่าทำอะไรเหรอรุกกรนะคะลูกกรก็ช่วยดูแลต้นไม้เป็นเหมือนคุณหมอต้นไม้นี่แหละนะคะไปดำเนินการในหลายๆพื้นที่เขาจะเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลรักษานะคะจัดการตัดแต่งไม้ใหญ่ๆนะคะตามเขาเรียกว่าตามหลักรุกกรรมเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยนะคะทั้งต่อคนแล้วก็ต่อสิ่งก่อสร้างด้วยอาจจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยจำนวนไม่มากนะคะอย่างที่ทางผอ.บอกว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยราชการได้เรียนรู้เรื่องของการดูแลนะคะคือสร้างรุกกรในพื้นที่เพิ่มเติมไปด้วยจะได้มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันนะคะตอนนี้โอ้โหพอฟังแล้วบอกว่าต้องดูแล8จังหวัดในภาคกลางนะก็ต้องกระจายกำลังกันไปมีอยู่10กว่าคนน่ะนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยละกันรวมไปถึงต้นไม้นะคะต้นไม้ต่างๆเขาก็มีความสำคัญอย่างที่บอกช่วยนะคะในเรื่องของการยึดดิน คะดูแลน้ำในระดับใต้ดินนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินผืนดินแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยซึมซับน้ำไว้ก่อนที่มันจะไหลผ่านไปพอพูดถึงน้ำไหลผ่านไปตรงนี้นะดิฉันเชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะได้ยินว่า เรื่องของเหตุของน้ำที่มันท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีข้อความมันต้องมีข้อความเหล่านี้เข้าตาคุณอยู่แล้วแหละดิฉันเชื่อว่าอ๋อเพราะว่าป่ามันไม่มีไงเขามันหัวโล้นไงเนี่ยหลายท่านก็อาจจะได้เห็นข้อความเหล่านี้ว่าตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยแหละผลของการตัดไม้น้ำมันก็เลยลงมาอย่างนี้ต้องอัปเดตอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันนะคะปี2569เนี่ยที่น่านเนี่ยมีป่าสมบูรณ์นะ 4.6 ล้านไร่นะคะถ้าพูดถึงว่าไปนับว่าเขาหัวโล้นมีไหมมันก็ยังมีอยู่ยังไม่หมดมีอยู่ประมาณ 800,000 ไร่นะคะแล้วจากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำที่มันไหลบ่าอยู่ในจังหวัดน่านที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประเด็นเรื่องป่ากับภูเขาหัวโล้นเนี่ยก็ถูกหยิบเอามาพูดอีกนะว่าเพราะว่าเราไม่มีป่าไงมันก็เลยทำให้น้ำท่วมแต่ว่าคำตอบเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องป่าหรือว่าเรื่องของการตัดไม้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสภาพภูมิอากาศต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไปพิมพ์นะคะหรือว่าเป็นเกรียนคีย์บอร์ดโทษแต่ว่าไม่มีป่าไม่มีป่าตอนนี้ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านเขาก็ระบุนะคะว่าน่านเองเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7.17 ล้านไร่นะคะเป็นพื้นที่คงสภาพป่าประมาณ 4.60 ล้านไร่หรือราวๆ 61% ของพื้นที่จังหวัดนะคะก็ขณะที่พื้นที่ป่าตามกฎหมายเนี่ยมีประมาณ 6.05 ล้านไร่หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 79.81 ลองไปพิจารณาแล้วกันว่าเขามีป่าหรือเปล่านะคะอันนี้ฝากไว้เฉยๆเพราะว่าไปอ่านแล้วก็ เห็นคนบางประเภทก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทษว่าเพราะไม่มีต้นไม้ไม่มีป่านะคะก็อยากให้ดูปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมไปด้วยแต่ตอนนี้ที่สำคัญนะเราต้องช่วยกันก่อนสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่นะคะก็หลายๆหน่วยงานเขาก็ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันไปให้ความช่วยเหลือนะคะมีโรงครัวพระราชทานไปถึงแล้วตั้งแต่วันแรกนะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆนะคะจิตอาสาต่างๆที่ลงพื้นที่อันนี้ต้องขอบคุณในน้ำใจมากๆนะคะเราอยู่ตรงนี้จสร้อยไม่ได้ลงไปแต่เราก็ยินดีเป็นสื่อกลางในการประสานให้ความช่วยเหลือทุกหน่วยนะคะใครมีเรื่องอะไรอยากให้เราช่วยประสานมาเดี๋ยวเราช่วยประสานต่อนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่นึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลังจากไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราจะกลับมาพูดคุยเพิ่มเติมกันค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: อัพพอทอยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจอสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจอสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จอสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิToyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: กลับมาเดินทางกันต่อค่ะในช่วงเวลานี้นะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะอัปเดตเพิ่มเติมกันนิดนึงก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเข้ามาจากถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะคะเลยจากแยกบางนาไปประมาณ10เมตรก็มีคนเจ็บกู้ภัยเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถก็ได้รับการเคลื่อนย้ายแล้วทั้งจักรยานยนต์แล้วก็กระบะนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่จัดการเรียบร้อยตรงนี้แยกบางนาถึงสะพานลอยข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะเวลานี้นะคะก็สามารถใช้การได้เช่นเดิมนะคะรถเคลื่อนตัวได้ค่ะสำหรับฝั่งขาออกนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้เช่นกันค่ะพอพูดถึงรถแล้วนะคะสำหรับใครที่ขับรถอย่างเช่นรถกระบะนะปิกอัพต่างๆอย่างนี้นะคะก็อยากให้มาร่วมกันทำประกันภัยรถยนต์นะคะตอนนี้เองเนี่ยทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเนี่ยได้มีการจัดนะคะในเรื่องของการทำประกันภัยขึ้นมาทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งรถกระบะรถปิกอัพส่วนบุคคลนะคะปิกอัพเชิงพาณิชย์ตรงนี้สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้นะคะโดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยก็คือมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70%อันนี้รวมไปถึงรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถเกิน7ปีด้วยนะก็สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้ด้วยนะคะตรงนี้ที่ทำขึ้นมารองรับเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับประกันประเภท1คือได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะใครสนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021500888ค่ะ021500888บริษัทเวริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเรื่องของการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปดูเรื่องนี้กันดีกว่าติดตามมาตั้งแต่ช่วงเย็นในการตามหานะคะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสรายุทธขออภัยค่ะร้อยตำรวจโทสรายุทธบุญทองรองสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรคะเห็นบอกว่ามีคนพาคนหายคนนี้มาส่งที่สน.ใช่ไหมคะ
1: ลืมครับ
0: มาส่งตั้งแต่กี่โมงคะ
1: มาส่งเมื่อกี้เลยครับประมาณสักก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ครับ
0: ค่ะแล้ว
1: แต่ว่า
0: ค่ะ
1: ครับผมคือแกมีโทรศัพท์อยู่ในตัวแล้วมีบัตรประชาชนมีกระเป๋าตังอะไรเรียบร้อยครับตอนแรกก็ใช่แกมีโทรศัพท์ก็ผมก็คิดว่าในโทรศัพท์ต้องมีหลายรายการติดต่อเด็กคนที่ว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่น่าจะต้องมีอยู่ในเบอร์ว่าเปิดดูปั๊บก็เจอเบอร์ที่ไม่ได้รับสายประมาณ10สายอยู่2เบอร์โทรไปเบอร์แรกมีคนรับโทรไปเบอร์หลังมีคนรับชื่อคุณสายสมรก็บอกว่าเป็นแฟนกันครับผม
0: ค
1: ่ะแล้วเขาอ่ะเนี่ยกำลังบอกเขาเดี๋ยวให้เขากำลังจะมารับครับ
0: ค่ะอ๋อตอนนี้ก็คือยังนั่งอยู่ที่สน.นะคะ
1: ครับผมใช่ครับตอนนี้แล้วคุณจันทร์ยังอยู่ที่สน.ครับ
0: แล้วตอนพามาถึงพลเมืองดีพามาส่งได้มีการคุยกับคุณลุงพอจะพูดคุยสอบถามรู้เรื่องไหมคะ
1: แกคุยรู้เรื่องครับแต่แกหลงลืมอ่ะครับแกมีอาการคล้ายๆอัลไซเมอร์หลงลืมอ่ะแต่พูดรู้เรื่องทุกอย่างครับ
0: ค่ะ
1: แกหลงลืมว่าแกอยู่ไหนอะไรประมาณไหนอ่ะครับ
0: ค่ะแล้วเห็นบอกว่าโทรศัพท์เปิดขึ้นมานี่ไม่รับสายเหรอคะแสดงว่ายังมีแบต
1: ตัวสับแกบดแกแบตหมด
0: โอ้แบตหมด
1: ครับผมแล้วก็เลยเสียบชาร์จแต่เสียบชาร์จเมื่อกี้พอเครื่องติดมาก็ลองเปิดดูรายการโทรครับ
0: ค่ะ
1: ก็มีเบอร์โทรศัพท์อยู่2 3เบอร์ที่โทรมาหลายสายผมก็ลองไล่โทรไปทีละเบอร์ครับ
0: ค่ะโอ้โหเพราะว่าแบตหมดนี่เอง
1: ครับผมใช่ครับ
0: ค่ะแล้วดูคุณลุงดูอ่อนแรงไหมคะ
1: ครับนิดหน่อยครับเมื่อกี้ให้ทานน้ำให้ทานของว่างไว้เล็กนิดหน่อยครับแต่ว่าญาติก็อยู่ไม่ไกลน่าจะถึงแล้วครับ
0: ค่ะได้งั้นฝากคุณตำรวจไว้ก่อนนะ
1: ครับผม
0: ฝากดูแลด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะร้อยตำรวจโทสรายุทธบุญทองค่ะรองสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงนะคะอันนี้เจอแล้วนะคะคุณลุงสันติอินสวัสดนะคะก็หายไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะทางคุณอธิชาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานกับทางภรรยาของคุณสันติเนี่ยก็ได้มาแจ้งกับจส.ร้อยนะคะว่าคุณสันติเนี่ยหายออกจากบ้านพักที่ซอยอินทมระ 29นะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานคือมีการติดต่อกันนั่นแหละกับภรรยานะมีการโทรคุยกันแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุยกันนะคะก็ติดต่อไม่ได้อีกก็คือนี่แหละโทรศัพท์แบตหมดนะคะแล้วก็มีคนพามาส่งที่สน.ดินแดงวันนี้โอ้โหนี่ไปดูภาพกันหน่อยดีไหมเจอแล้วใช่ไหมญาติไปถึงนะคะคุณสายสมรใช่ไหมคะในรูปที่ไปเจอตอนนี้นะคะพบกันเรียบร้อยแล้วโอ้ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตามหากันอยู่เนื่องจากเห็นบอกว่าธรรมดาเนี่ยตอนเช้าจะจัดยานะคะไว้ให้แล้วเขาก็จะทานยาก่อนออกไปไหนนะซึ่งพอทางภรรยากลับมาเนี่ยปรากฏว่ายาก็ยังไม่ได้ทานก็เลยโทรตามดูภาพหวานชื่นจริงๆนะคะเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเชื่อเลยนะคะว่าทางญาติเองนะคะคนในครอบครัวเองเนี่ยก็ร้อนใจเพราะหายไปแล้วติดต่อไม่ได้ไปคุยกับคุณสายสมรกันเลยนะคะอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สายสมรค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะตอนนี้เจอกันแล้วนะ
2: ค่ะเจอที่สน.ดินแดงค่ะมีเจ
0: ้
2: าหน้าที่โทรบอก
0: มาถึงสน.เรียบร้อยนะคะ
2: ต้องขอบพระคุณมากนะคะทั้งเจ้าหน้าที่และทุกคนทุกท่านที่ช่วยคุณตาหลายคนรับไม่ถ้วนเลยค่ะ
0: รับไม่ถ้วนค่ะแล้วได้พูดคุยอะไรกันหรือยังคะเนี่ย
2: อ๋อไม่ให้จะกินยาก่อนจะเพราะว่าหิวข้าวหิวข้าว
0: อ๋อนี่มาถึงก็เอายาให้ทานก่อนเลยนะคะ
2: ค่ะเอายาให้แกทานก่อน
0: ค่ะ
2: ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวโน้ให้เดี๋ยวจะส่งรูปให้คุณหยูกับคุณแบม
0: ค่ะเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วนั่งใกล้ชิดกันเลยนะคะดูแล้วดูคุณตาอิดโรยไหมดูเหนื่อยไหม
2: ขอบพระคุณมากมากค่ะ ทุกคนทุกท่านทุกมูลนิธิทุกเจ้าหน้าที่นะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะยินดีให้ความช่วยเหลือนะงั้นเดี๋ยวพาคุณตาไปทานข้าวก่อนนะเพราะเมื่อสักครู่ตำรวจบอกว่าให้ทานขนมไปแล้วแต่อาจจะหิวข้าว
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: โอ้ได้ยินเสียงได้ยินค่ะ
3: ไว้ฟังนะครับขอให้โชคดี
0: ค่ะ
3: ขอให้ดีทุกครั้งลูกทุกครั้งลูกโชคดี
0: ค่ะอันนี้เสียงคุณตาสันตินะคุณผู้ฟังเสียงอาจจะเบาๆหน่อยคุณตาพยายามขอบคุณแล้วก็อวยพรให้เราด้วยนะคะค่ะอ่ะงั้นต้องขอบคุณนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงนะคะคุณสายสมร
2: ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านแล้วก็ทุกมูลนิธิทุกคนที่ช่วยเหลือค่ะขอเจริญรุ่งเรืองค่ะ
0: ค่ะค่ะขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: หนูสายสมรขอบค
0: ุ
2: ณ
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากค่ะ
0: เ
2: จ
0: ้
2: าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือนะคะคุณสายสมร
0: มองไม่ค่อยเห็นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ไปพักผ่อนกันก่อนนะคะกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะเริ่มตีกันคุณผู้ฟังเขาฟังผ่านโทรศัพท์ด้วยค่ะค่ะ
2: ฮัลโหล
0: ค่ะงั้นเท่านี้นะคะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะอู้วางอย่างรวดเร็วนะคะโอ้เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงคุณตาสันติให้พรด้วยนะอวยพรขอบคุณทุกคนนะคะทางคุณสายสมรเองก็พยายามพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างนึงเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนว่าหูท่านจะอาจจะได้ไม่ได้ยินไม่ชัดเนาะดิฉันก็พยายามพูดเสียงดังปรากฏว่าเสียงดังอยู่ในห้องส่งนี่แหละไปไม่ถึงตรงนู้นนะคะต้องขอบคุณจริงๆทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามตามหาให้เรื่องของเรื่องโทรศัพท์ของคุณตาสันติ แบตหมดด้วยนะคะก็เลยทำให้ติดต่อกันไม่ได้นะคะพอตำรวจได้ชาร์จให้เรียบร้อยเท่านั้นแหละเปิดโทรศัพท์โทรหาภรรยาได้นะคะก็รีบมารับเลยอันนี้ถือว่าเป็นอีก1ภารกิจมิชชั่นคอมพลีทนะคะที่เรากำลังพยายามตามหากันก็ดีใจกับครอบครัวนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยได้กลับบ้านไปพักผ่อนนอนหลับกันในช่วงค่ำคืนนี้นะแต่อีก1ครอบครัวที่ยังตามหาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่แจ้งเรามาคุณนพมาศอันนี้แจ้งมาแทนเพื่อนร่วมงานนะคะบอกว่าทางมิสเตอร์เคซัพเป็นชาวเนปาลค่ะหายนะคะหายออกไปตั้งแต่ช่วงตอนเช้าเนื่องจากปกติเนี่ยก็คือไปออกกำลังกายที่สวนลุมในช่วงเวลาเช้านะคะคุณเคซัพเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยประมาณ2อาทิตย์ละนะคะก็คือมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมลูกที่ทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยแหละแล้วก็ช่วงเช้าก็จะไปออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะกลับมาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานตั้งแต่8โมงเช้าที่ออกไปก็จนถึงเวลานี้นะคะก็ยังไม่เจอตัวไม่รู้ว่าไปที่ไหนยังไงต่อนะคะเรื่องของการแต่งกายก็คือใส่ชุดนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินแบบในภาพนี้เลยนะคะชุดออกกำลังกายนี่แหละแล้วก็ยังติดต่อกันไม่ได้เผื่อใครพบเห็นพบเจอยังไงแจ้งกลับมาได้นะคะเขาบอกว่ามิสเตอร์เคซาร์ฟเนี่ยพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะภาษาไทยฟังไม่ออกนะคะแล้วก็พูดไม่ได้นะสำหรับภาษาไทยใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสารแล้วก็มีการแจ้งนะคะแจ้งความคนหายไว้ละที่สน.ลุมพินีฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งเคสที่เรายังตามหาอยากให้มิชชั่นคอมพลีทเช่นกันนะคะฉะนั้นฝากเพื่อนๆในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าใครที่เห็นหน้าค่าตาผู้ชายหน้าตาแบบนี้ดูหน้าเฉยๆนี่ก็คือเหมือนคนไทยเลยนะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นชาวเนปาลอายุ73ปีพักอยู่ที่สุขุมวิทซอย4นะคะรูปร่างจะสูงๆผอมๆ ผมสั้นขาวชุดที่แต่งกายออกไปในวันที่หายคือเสื้อแขนสั้นสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะฝากด้วยอีกหนึ่งเคสที่เราอยากจะให้ครอบครัวเขาได้เจอกันนะคะเผื่อใครพบเจอยังไงแจ้งข้อมูลกลับมาที่จอสร้อยได้เลยนะคะเรื่องของคนหายก็เป็นเรื่องที่เรายังตามกันต่อนะก็พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากหายแบบหายโดยที่ไม่รู้นะคะว่าหายไปไหนกับอีกหนึ่งอย่างคือหายพอรู้ว่าเขาเป็นคนหลงลืมไปแล้วหายแน่นั่นก็คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เกิดขึ้นเรียกว่ามีปริมาณมีเคสเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยฉะนั้นเรื่องของภาวะหลงลืมอาการทางสมองอะไรเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเยอะนะคะตรงนี้เราก็พยายามจัดหาโครงการหรือหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ดูแลผู้สูงวัยมาส่งต่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อจะได้มีวิธีการในการดูแลไปด้วยกันแล้วก็ในช่วงเวลาใกล้จะถึงนี้นะคะในเดือนหน้าวันพุธที่2กันยายนเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ 8:30 ไปจนถึงช่วงเย็นนะคะ 4:30 ค่ะซึ่งภายในงานคนที่เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมอารมณ์การดูแลผู้ป่วยการดูแลกิจวัตรประจำวันนะคะกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดความจำของผู้ที่มีภาวะหลงลืมอันนี้คุณก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมไปด้วยกันนะคะซึ่งใครที่อาจจะพลาดโอกาสในครั้งนี้ไม่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต้องเสียใจค่ะคุณสามารถรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมรวมไปถึงทางหน้าเพจของศิริราช PR ด้วยนะคะติดตามได้ตั้งแต่ 8:30 จนถึงบ่าย 3 ค่ะสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุข บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะ2บริษัทเอกชนชั้นนำของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำชมพูจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะล้นตลิ่งภายในคืนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเผยสกายไลน์และ TNG Global บริษัทเอกชนชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและการเกษตรของนิวซีแลนด์ตัดสินใจลงทุนในไทยชี้ไทยมีโลเคชั่นที่ดีเชื่อมต่อธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและทั่วโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้บริหารบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์ได้แก่ Skyline Enterprise ผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวและ TG Global บริษัทเกษตรและผลไม้ระดับโลกและได้นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยตรงต่อภาคธุรกิจนิวซีแลนด์โดยเน้นย้ำว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่แต่สามารถเป็นทั้งฐานการลงทุนฐานการผลิตและประตูเชื่อมธุรกิจไปยังตลาดอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลกรัฐบาลจึงต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการหารือ Skyline Enterprise นายกรัฐมนตรีเชิญชวนให้บริษัทพิจารณาขยายการลงทุนมายังประเทศไทยโดยไทยมีจุดแข็งทั้งความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวและศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจรูปแบบใหม่ขณะที่การหารือ TNG Global บริษัทแสดงความสนใจในฐานการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนและอินเดียนายกรัฐมนตรีได้เสนอให้บริษัทพิจารณาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าโดยไทยมีความได้เปรียบทั้งด้านที่ตั้งและระบบโลจิสติกสามารถเชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและตลาดนอกภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าทั้งสองบริษัทมั่นใจในศักยภาพของไทยเพราะเขาตัดสินใจว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าขณะที่สกายไลน์ก็นำแบบแปลนมาให้ดูแล้วแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพาร์ทเนอร์ของไทยสรัตน์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำชมพูตลอด24ชั่วโมงขณะที่เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
5: ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในลำน้ำชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและอาจจะล้นตลิ่งในค่ำคืนวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและพื้นที่ราบลุ่มในขณะที่ป้องกันภัยยังส่งข้อความแจ้งเตือนเป็นเซลบอร์ดแคสไปยังพื้นที่อำเภอบางกระทุ่มช่วงก่อน1ทุ่มวันนี้ว่าระดับน้ำในคลองวัตยมตำบลวัตยมถึงคลองเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณหมู่1ถึง7ตำบลวัตยมหมู่1หมู่3ถึงหมู่6ตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระมัดระวังไฟฟ้าดูดและดูแลกลุ่มเปราะบางซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่หมู่บ้านรับน้ำต่อจากบ้านชมพูบ้านปวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็เฝ้าระมัดระวังอย่างใกล้ชิดมีการออกมาตรวจตาระดับน้ำกันทั้งคืนเช่นกันสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: ขับรถรักษาวินัยขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4ทุ่มกับอีก13นาทีค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะเรายังตามติดในเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่จังหวัดสุโขทัยนะคะไปพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะวันนี้ในช่วงเย็นที่มีการประชุมสถานการณ์ป้องกันวิกฤตหนักเรื่องของแม่น้ำยมตรงนี้ทางสุโขทัยเองเนี่ยมีแผนการรับมือกับมวลน้ำที่มันจะลงมายังไงบ้างคะ
2: คือณตอนนี้สุโขทัยเนี่ยมันมีการเตรียมการอยู่สองอย่างนะครับประเด็นแรกเลยที่ท่วมวันนี้เนี่ยมันเกิดจากน้ำฝน
1: ค่ะ
2: น้ำฝนที่ตกตลอดทั้งคืนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ซึ่งวัดได้ประมาณ300กว่ามิลลิเมตรที่อำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาที่ตำบลบ้านตึกตำบลแม่สินนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นดอยเป็นภูเขาแล้วมีฝนตกเยอะ300กว่ามิลก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาลงในลำห้วยชื่อว่าลำห้วยแม่ล่าน้ำก็ไหลมาตั้งแต่บ้านตึกลงมาก็จะท่วมตามบ้านเรือนราษฎรแล้วก็พื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากทีนี้พอน้ำมันไหลจากข้างบนลงมาเนี่ยมันก็ไปเรื่อยๆมันก็ช่วงบ่ายที่ผมเข้าไปดูพื้นที่เนี่ยก
1: ็
2: คือน้ำไหลผ่านตำบลบ้านตึกซึ่งท่วมไปแล้วแล้วก็ลดลงแล้วก็จะมาท่วมต่อที่ตำบลป่านิ้วนะครับซึ่งณตอนนี้ตำบลป่านิ้วก็กำลังท่วมอยู่แต่ว่าเส้นทางของน้ำท่วมลักษณะแบบนี้มันก็จะรอไหลไปตามเส้นทางน้ำจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำซ
1: ึ่
2: งปลายทางของน้ำเส้นนี้ก็คือไหลลงแม่น้ำยมที่ตำบลป่านิ้วเพราะฉะนั้นตอนที่ผมออกมาจากพื้นที่ประมาณ6โมงเนี่ยก็คือว่าที่ตำบลบ้านตึกลดลงแล้วก็มาท่วมป่างิ้วและป่างิ้วตอนนี้เช็คไปล่าสุดเมื่อตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยก็คือกำลังลดลงแล้วแสดงว่าน้ำกำลังไหลลงแม่น้ำยมทั้งหมดถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มขึ้นในคืนนี้หรือพรุ่งนี้อีกวันนึงเนี่ยซึ่งทางอุตุแจ้งว่าฝนจะอยู่สุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วก็คาดว่าสถานการณ์อันนี้จะลดลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มเติ
1: ม
2: ส่วนอีกสถานการณ์หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของแม่น้ำยมซ
1: ึ
2: ่งสุโขทัยเนี่ยก็จะท่วมเพราะแม่น้ำยมเนี่ยเป็นหลักทุกปีแต่ณวันนี้เนี่ยแม่น้ำยมในสุโขทัยเนี่ยยังไม่มากยังต่ำกว่าระดับตลิ่งเนี่ยอยู่ประมาณสัก 3-4 เมตรแล้วก็แต่ว่าจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังมาจากจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาซึ่งเช็คล่าสุดเมื่อตอนเย็นเนี่ยอยู่ที่อำเภอ2จังหวัดแพร่เนี่ยประมาณ800กว่ามิลลิ800กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซ
1: ึ่
2: งจะทำให้มวลน้ำก้อนเนี้ยเดินทางมาถึงสุโขทัยเนี่ยประมาณอีกสัก2วัน
1: อีก2วัน
2: ประมาณวันที่22 23เนี่ยมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยจะมาถึงสุโขทัยซึ่งคาดว่าจากน้ำที่มา800เนี่ยรวมกับน้ำตามรายทางฝนตกเพิ่มทั้งในที่แพร่สุโขทัยเนี่ยคาดว่าในสุโขทัยเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำหลักของเราเลยคือบ้านหาดสะพานจันเนี่ยประมาณ 1,000 ซึ่งพอ 1,000 ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับวิกฤตที่เราเตรียมการเอาไว
1: ้ค่ะ
2: นั้นแผนการของเราก็คือว่าจะต้องผันน้ำในแม่น้ำยมที่ 1,000 เนี่ยออกไปทางด้านซ้ายนะครับคือเข้าคลองเรียกว่าคลองยมน่านคือเราต้องระบายแม่น้ำยมไปลงแม่น้ำน่านเนื่องจากว่าแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนแต่แม่น้ำน่านน่ะมีเขื่อนศิริกิติ
1: ์ที่
2: คอยควบคุมระดับน้ำอยู
1: ่
2: ก็ต้องระบายน้ำไปลงแม่น้ำน่านเรียกว่าคลองยมน่านระยะทางประมาณ40กิโลนะครับก็จะแบ่งน้ำพันนึงเนี่ยไปคลองยมน่านเนี่ยประมาณสัก400แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะไหลเข้ามาสู่ตัวอำเภอเมืองสุโขทัยประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
2: แล้วก็เราก็คาดว่าระหว่างทางเนี่ยจะมีคลองก้างปลาคลองซอยต่างๆที่สามารถจะแบ่งแม่น้ำยมออกไปได้บางส่วนแม่น้ำยมก็จะเข้ามาถึงตัวเมืองสุโขทัยที่ท่วมเป็นประจำทุกปีเนี่ยน่าจะประมาณสัก500ถ้า500เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผนังกั้นน้ำในตัวเมืองเนี่ยสามารถที่จะกั้นได้อยู่เพราะว่าผนังกั้นน้ำนี่สูง8เมตรถ้าน้ำมาประมาณปริมาณเนี่ยก็น่าจะอยู่ระดับที่ไม่เกิน8เมตรแต่ว่าก็ติด
1: ค่ะ
2: ครับก็แผนการก็เตรียมไว้แบบนี้ครับทีนี้ปัญหาคือว่าบางทีเนี่ยน้ำที่มา500เข้าเมืองเนี่ยมันไม่ได้วิ่งตรงมาอย่างเดียวบางช่วงบางที่ที่มันมีความอ่อนแอของผนังกั้นน้ำบางจุดมันก็จะแตกบางที่ที่เป็นคันดินบางที่ที่ไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งโยธาเนี่ยน้ำก็จะซ้อแล้วก็ออกด้านข้างไปก็จะไหลเข้าท่วม ที่นาหรือทั่วบ้านราษฎรได้ซึ่งก็จะมีเป็นประจำทุกปีเราก็ต้องซึ่งเราคาดการไม่ได้ว่าจะไปแจกตรงไหนก็ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปครับ
1: อืมค่ะแล้วตอนนี้ได้มีการลงไปดูไปเสริมความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำที่ดูว่ามันจะเป็นจุดที่อาจจะแตกได้เนี่ยมีหรือยังคะท่านผู้ว่า
2: เราทำไว้หลายจุดโดยเฉพาะจุดที่เคยแตกทุกปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 4-5 จุดเนี่ยเราไปเสริมคันไว้หมดนะเราติ๊กแบ็กไปอุดไว้เราเอาคอนกรีตไปเทแล้วเราก็เตรียมพวกกระสอบทรายเตรียมอะไรกั้นตามแนวระยะไว้ทุกจุดที่เคยแตกแต่ว่าจุดอื่นเนี่ยเราก็คาดการไม่ได้จะแตกจุดไหนแต่ว่าจุดที่อ่อนแอทั้งหลายจุดที่เคยแตกเนี่ยเราไปตรวจเช็คไว้หมดแล้วก็มีการทำแนวป้องกันไว้แล้วครับ
1: อันนี้ไปเตรียมการไว้แล้วจากภาพจำที่เราเคยเห็นในปีที่เคยเกิดน้ำท่วมมันจะมีน้ำล้นกระสอบขึ้นมาตรงนี้เราต้องหนุนสูงขึ้นไปเพิ่มเติมจากเดิมอีกไหมคะท่านผู้ว่า
2: ใช่ครับเพราะว่าแนวกำแพงบางช่วงเนี่ยมันสูงไม่เท่ากันเพราะว่าบางช่วงไหนที่ต่ำเนี่ยน้ำก็จะล้นตรงนั้นเราก็เตรียมให้ทางท้องถิ่นเนี่ยก็เตรียมกระสอบทรายเอาไว้แล้วก็เสริมตามขอบกำแพงอีกชั้นหนึ่งครับผมก็เตรียมไว้หลายจุดอยู่ครับ
1: แต่ดูเหมือนกับว่ามวลน้ำที่จะมาเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ประมาณสักวันสองวันแล้วก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วส่วนในตัวเมืองนะคะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้ค่ะได้มีการป้องกันหรือว่าเตรียมการยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
2: พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเรียกว่าเมืองเก่าเนี่ยตรงเนี้ยต้องชื่นชมภูมิปัญญาของคนโบราณของพ่อขุนรามคำแหงที่สร้างบ้านสร้างเมืองเก่าตรงนั้นเพราะเป็นที่สูงและท่านวางระบบชลประทานไว้ดีมากเลยที่เรียกว่าเขื่อนสลิดพงแล้วก็ต่อน้ำส่งมาใช้ในเมืองเก่าแล้วก็มีท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งทุกปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณเมืองเก่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยไม่ท่วมเลยเป็นพื้นที่ที่ไม่ท่วมเพราะเป็นที่ดอยที่สูงเป็นที่เนินที่สูงแต่ว่าเมืองใหม่ปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่มาอยู่กันเนี่ยเป็นที่ต่ำที่ลุ่มซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำย
1: ม
2: สุโขทัยจะประสบปัญหาน้ำท่วมคือตัวเมืองปัจจุบันแต่ตัวเมืองเก่าเนี่ยจะไม่ค่อยท่วมครับ
1: ค่ะปีนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจก็น่าจะเรียบร้อยดีเหมือนเช่นเดิมนะคะน้ำไม่ถึงนะคะ
2: ครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะไม่แน่ใจว่าน้ำจะมาแค่ไหน
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างที่ทางท่านผู้ว่าบอกว่าต้องรอดูต่อไปอันนี้เรามีแผนสำรองแผน2เตรียมรับมือไว้ด้วยไหมคะ
2: ก็ทางชลประทานก็ได้วางแผนเอาไว้ว่าน้ำมา 1,000 เนี่ยจะจัดสรรยังไงน้ำมา 1,200 น้ำมา 1,400 ปีที่แล้วเราเจอมวลน้ำสูงสุดเนี่ยประมาณ 1,500
1: ค่ะ
2: 1,500 แต่ว่าก็พอน้ำเข้ามาในเมืองเยอะอย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็จะเจอจุดแตกระหว่างทางซึ่งเป็นประโยชน์ธรรมชาติซึ่งเขาแตกจุดไหนแล้วก็ค่อยไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้นอีกทีหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะไปไหลรวมกันที่บางระกำโมเดลที่พิษณุโลก
1: ครับ
2: ค่ะถ้าไม่แตกตรงไหนเลยผ่านเมืองไปก็จะไปรวมกันที่อำเภอโคงแกล่าซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ทางปล่อยไปที่บางระกำโมเดลที่พิษณุโลกทีหนึ่งครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงการเตรียมตัวในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนตรงนี้มีการดำเนินการยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
2: ตรงนี้คือเราได้รับแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันสาธารณภัยเนี่ยเราก็ส่งไลน์ต่อไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้กระจายต่อทางไลน์กลุ่มแจ้งชาวบ้านทุกคนแล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆในพื้นที่เพจ Facebook ต่างๆแล้วก็ให้ข้อมูลข่าวสารออกไปและที่สำคัญคือว่าเรามีระบบที่เราเซลบอร์ดแคสต์ซ
1: ึ่
2: งทางจังหวัดเนี่ยเห็นปริมาณน้ำตรงน้ำฝนจุดไหนที่ตกมากหรือว่าพื้นที่เสี่ยงหน่อยปุ๊บเนี่ยเราจะส่งข้อมูลให้ทางกรมป้องกันและสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนยังเซลบอร์ดแคสต์ซึ่งก็จะเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือของชาวบ้านอย่างเมื่อคืนเนี่ยเราก็แจ้งเตือนไปที่ศรีสัชนาลัยว่าปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมากให้ยกของขึ้นที่สูงวันนี้ก็ไปเช็คในพื้นที่ก็หลายคนกับที่บ้านก็ได้รับแจ้งเหมือนกันครับ
1: ค่ะประชาชนก็ได้รับการแจ้งเตือนก่อนจะได้เตรียมตัวได้นะคะ
2: ครับครับ
1: ได้ค่ะท่านผู้ว่าค่ะทางกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยค่ะท่านผู้ว่า
2: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่ก็เป็นนะคะ การพูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยที่วันนี้เขามีการประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมรับมือนะคะในเรื่องของการป้องกันวิกฤตหนักจากแม่น้ำยมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะนะคะของทางกรมชลประทานหรือที่เราเรียกว่าช็อกเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังลุ่มน้ำน่านแล้วก็ลุ่มน้ำยมหลังที่ฝนเนี่ยมันตกสะสมมามันจะทำให้น้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งในหลายจุดนะคะอย่างที่ผ่านมาจากทางน่านก็คือในอำเภอเมืองนะคะอำเภอเวียงสาอำเภอเชียงม่วนหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดวันนี้เองนะคะทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะเนี่ยเขาก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าตอนนี้เนี่ยก็คือน้ำในแม่น้ำน่านแล้วก็แม่น้ำยมเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีหลายสถานีที่เขาวัดน้ำเนี่ยเตือนภัยระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราไปดูในแม่น้ำยมกันนะคะที่แม่น้ำยมเองเนี่ยเขาอัปเดตเรื่องของระดับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังสถานีวาย31ที่เชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะน้ำเนี่ยสูงกว่าตลิ่งอยู่ที่ 0.44 เมตรสถานีวาย20อำเภอ2จังหวัดแพร่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งนะคะ 1.16 เมตรสถานีวาย 1C อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.37 เมตรค่ะมาถึงสถานีวาย 1C B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิ่งนะคะ 6.65 เมตรซึ่งเป็นระดับน้ำนะคะที่มีการแจ้งอัปเดตล่าสุดตรงนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรึงกำลังเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดค่ะมีการประเมินในเรื่องของแนวโน้มปริมาณน้ำมวลใหญ่ที่มันจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนะคะมีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำประสานในเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งให้ได้มากที่สุดค่ะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้แม่น้ำน่านแม่น้ำยมและลำน้ำสาขาในจังหวัดน่านพะเยาแพร่สุโขทัยยกของขึ้นที่สูงอย่างที่ทางท่านผู้ว่าสุโขทัยท่านบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำและก็การแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเตรียมตัวนะหลายพื้นที่เขาบอกว่าเขาก็คุ้นชินกับเรื่องของน้ำเวลาน้ำมาน้ำไปอาจจะรู้ช่วงระยะเวลาแต่ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการเตรียมตัวนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนอย่างที่บอกสิ่งที่ขาดไม่ได้โทรศัพท์มือถือชาร์จแบตให้เต็มนะเพราะไม่รู้ว่าไฟจะดับตอนไหนหรือจะต้องมีการตัดไฟตอนไหนแบตสำรองถ้ามีชาร์จไว้ให้เต็มนะคะบัตรประชาชนพกติดตัวอย่าให้ห่างน้ำสะอาดยาที่คุณต้องทานเป็นประจำสิ่งเหล่านี้เตรียมการเตรียมไว้นะคะในกระเป๋าที่หยิบฉวยได้รวมถึงของมีค่าที่คุณคิดว่าจะต้องพกติดตัวไปอันนี้เตรียมไว้ในกระเป๋าใบหนึ่งเลยนะคะเพื่อเวลาต้องเคลื่อนย้ายหรืออพยพอย่างเร่งด่วนจะได้ไม่ต้องมาวิ่งตามหากันนะคะอันนี้ก็หยิบไปได้เลยนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่นะคะทุกๆหน่วยงานเลยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ณขณะนี้และอีกหนึ่งหน่วยงานอาจจะบอกว่าเป็นหน่วยงานก็ไม่ได้นะเมื่อสักครู่เราพูดไปว่ามูลนิธิต่างๆนะทหารตำรวจเจ้าหน้าที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก็ประสานความร่วมมือนะคะร่วมกันให้ความช่วยเหลือนะอย่างที่เราได้ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามไปก่อนหน้านี้เรื่องของการไปแจกอาหารแจกข้าวใช้ทุกพาหนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถนะคะเป็นเรือรวมไปถึงพารามอเตอร์ก็ใช้นะคะในเรื่องของการหย่อนอาหารลงไปในพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าไปได้และมีอีกหนึ่งหน่วยงานจะเรียกหน่วยงานดีไหมก็ทำหน้าที่ส่งมอบกำลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เราไปดูภาพเหล่านี้กันนะคะเป็นภาพจากทางวัดศรีมงคลที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการลำเลียงเสบียงบุญนะคะแจกผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งญาติโยมนะคะทั้งพระสงฆ์นะคะช่วยกันเตรียมข้าวของ ต่างๆแบ่งเป็นชุดเป็นชุดนะแล้วก็ลงพื้นที่ไปแจกค่ะซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางวัดศรีมงคลก็ได้ส่งมอบกำลังใจเครื่องอุปโภคบริโภคสร้างขวัญเขาบอกว่าสร้างขวัญด้วยพลังธรรมแด่ญาติโยมที่ประสบกับเหตุการณ์น้ำท่วมในตำบลยมอำเภอปัวแล้วก็ที่บ้านฝายมูลนะคะพระลงไปแจกเองเลยธรรมดาเราจะเห็นพระเดินบิณฑบาตนะคะอันนี้ลงไปนะคะจัดเตรียมเสบียงไปให้กับประชาชนในพื้นที่ก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างญาติโยมแล้วก็พระสงฆ์นะคะดูแล้วก็ เห็นถึงความสามัคคีจริงๆอ่ะไม่แบ่งแยกนะไม่ว่าจะอยู่ในเขาเรียกว่าหน้าที่หรือจะเป็นคนทั่วไปคนธรรมดาพระสงฆ์ที่ต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์นะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งเสบียงนะคะให้กับชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนดูสภาพสิคุณดูพื้นถนนแล้วกันนะคะขี้โคลนคลักเลยท่านก็ไปนะคะมีญาติโยมช่วยกันในเรื่องของการไปจัดเตรียมเสบียงส่งให้กับประชาชนซึ่งถ้าถามว่าในพื้นที่อย่างวัดศรีมงคลเนี่ยอยู่ในตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจุดนี้ถ้าไปดูหลักฐานนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นหลักฐานตามประวัติศาสตร์ที่ของตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเองเนี่ยมหาอุทกภัยน้ำท่วมนะที่เขาเรียกว่าท่วมเมืองยมมันเคยเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่วัดเนี่ยเขามีหลักฐานนะคะที่เรียกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือปั๊บดิฉันไม่แน่ใจว่าจะอ่านภาษาเหนือถูกหรือเปล่านะเขาเรียกปั๊บสาโบราณนะคะที่ท่านครูบาหลวงทำชัยวัดจอมนางได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็มีการสืบทอดมาจนถึงวันนี้นะคะเป็นตำรานะคะเป็นตำราโบราณที่ท่านพระครูรังสีธรรมนันท์ค่ะก็ได้รับการสืบทอดแล้วก็เก็บตำรานี้ไว้นะคะเป็นหลักฐานว่าเมืองยมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยมันเคยถูกน้ำท่วมในช่วงปีพุทธศักราช2424ตอนนั้นเองเนี่ยมีคนนะคะล้มตายไปกว่า646คนซึ่งตรงนี้ค่ะนอกจากเอกสารทางตำราแล้วนะคะก็จะมีภาพนะคะที่ปรากฏอยู่บนฝานะคะเป็นภาพเขาเรียกว่าจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในวิหารหลวงของวัดศรีมงคลนะคะก็จะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งธรรมดาเนี่ยถ้าใครเคยไปวัดแล้วไปดูตามจิตรกรรมฝาผนังเราจะเห็นวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นๆมันปรากฏแทรกอยู่ใครอยากรู้ว่าแต่ละพื้นที่นะคะเขามีวิถีชีวิตการดำรงอยู่แบบไหนยังไงหรือว่าผ่านเหตุการณ์อะไรมาไปเดินดูได้ตามจิตรกรรมฝาผนังซึ่งที่วัดศรีมงคลนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนอกจากจะมีในเรื่องของตำราโบราณที่มีการบันทึกไว้เป็นภาษาล้านนาแล้วนะคะบริเวณฝาผนังของวิหารหลวงเนี่ยจิตรกรรมเหล่านี้เราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมขนาดไหนเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยได้ไหมดิฉันว่าได้เพราะดูสิน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะคะหลังคาบ้านเรือนหลังคาวัดเราจะเห็นจากในภาพเนี่ยสัตว์เลี้ยงนะคะวัวควายอยู่ในน้ำประชาชนบางคนก็ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาไปนอนอยู่บนหลังคานะคะท่วมทั่วทุกพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ทำให้ทราบว่าพื้นที่นี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันเคยไหลผ่านนะคะแล้วหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดคือบ้านจอมนางนะคะน้ำเนี่ยพัดเข้าไปสร้างความเสียหายแล้วเหลือไว้แต่ชื่อเล่าขานกันมาถึงปัจจุบันไม่มีนะคะปัจจุบันนี้ไม่มีหมู่บ้านจอมนางบ้านจอมนางแล้วนะแต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านโบราณที่เขาเคยพูดถึงอยู่ในตำราปั๊บสาโบราณนะคะก็น้ำเนี่ยอย่างที่บอกในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่สูงน้ำมันจะมาไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำก็คือจะทยอยลงมาเรื่อยๆนะคะก็บอกว่ามันมีลำน้ำย่างซึ่งไหลมาจากดอยหลวงภูคานะคะเป็นต้นน้ำฉะนั้นเขาก็เลยเชื่อกันว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับชาวเมืองยมในปี2424เนี่ยมันเริ่มมาจากทางต้นน้ำไหลบ่าลงมาแบบนี้นะคะก็เป็น เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้แม้อาจจะไม่มีลายลักษณ์อักษรเป็นตัวหนังสือที่เราใช้กันในปัจจุบันแต่ตัวหนังสือที่เป็นลายสือตัวหนังสือล้านนาก็มีบันทึกไว้รวมไปถึงภาพเนี่ยมันดีกว่าตัวอักษรอีกนะทุกเขาเรียกว่าอะไรนะทุกชนชาติทุกภาษาเนี่ยสามารถดูภาพแล้วก็จะเข้าใจตามกันไปได้ฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าแต่ละพื้นที่ผ่านอะไรมาบ้างคุณลองไปเดินเที่ยววัดอันนี้จริงๆนะคะมันจะมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงภาพต้องบอกว่ามันจะมีทั้งภาพทะเลนทะลึ่งตึงตังก็แอบอยู่จิตรกรเขามีความสามารถในการแอบซ่อนภาพเหล่านี้อยู่ตามผนังวัดใครไม่เคยไปสังเกตลองดูนะคะค่อยๆเดินไล่ดูแล้วคุณจะเห็นหลายๆอย่างที่ปรากฏอยู่ในจิตรกรรมฝาผนังสนุกจริงๆนะต้องลองไปดูค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อค่ะมีเรื่องน่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณอาจารีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเห็นบอกว่าไปรับกระเป๋าแทนเพื่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคนขับแท็กซี่คือขับเอามาให้ที่พักค่ะ
0: บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะอยู่ๆเราคุยเรื่องอะไรเนื่องจากเพื่อนนะคะของทางคุณอาจารีเนี่ยแจ้งกับคุณอาจารีว่าแฟนเขาทำกระเป๋าหายใช่ไหมคะ
1: เพื่อนเขาค่ะ
0: เพื่อนเขาหายและทีนี้เนี่ยปรากฏว่าทางจสร้อยเองก็ได้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ทางคนขับแท็กซี่เขาก็มีการเก็บกระเป๋าสตางค์ใบนี้ไว้ให้แล้วก็จับคู่กันเรียบร้อยปรากฏว่าวันนี้มีการนัดกันแล้วก็เอาไปคืนแล้ว
1: ใช่ค่ะได้รับเรียบร้อย
0: อืมค่ะพี่คนขับแท็กซี่คุณเฉลิมเอาไปคืนให้ที่บ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่ารักจังเลยค่ะก็ทีนี้แต่เจ้าของคือกลับไปแล้วเห็นบอกว่ากลับประเทศไปแล้วใช่ไหม
1: เจ้าของไม่แน่ใจว่าเขากลับประเทศหรือว่าเขาไปทริปที่ไหนต่
0: อ
1: แต่ว่าเขาฝากเพื่อนเขาที่อยู่ที่นี่ให้ดูแลต่ออะไรเงี้ยค่ะให้ติดตามเรื่องให้
0: ให้ตามให้คุณอาจารีตามเรื่องให้อันนี้ก็ส่งมอบกันเรียบร้อยนะคะยินดีด้วยนะเพราะว่าเห็นบอกว่ามันมีทั้งเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็มีเอกสารอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอันนี้ได้มีโอกาสแจ้งเจ้าของหรือยัง
1: แจ้งเจ้าของแล้วค่ะเจ้าของขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยกันที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยที่ช่วยกันติดตามเรื่องแล้วก็จนในที่สุดก็ได้กระเป๋าคืนค่ะ
0: ค่ะตอนแรกเขาคิดไหมคะว่าจะได้ของคืนเนี่ยตอนที่กลับไป
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จริงเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งคิดว่าอาจจะไม่ได้คืนแต่ว่าพอได้คืนมาตัวคุณจนาธานเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าความเชื่อมั่นในเรื่องมนุษยธรรมเรื่องความผิดชอบชั่วดีในมนุษย์ของเขานี่รู้สึกว่ามันกลับมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยค
0: ่
1: ะ
0: ว้าวขนาดนั้นเลยนะคะ
1: ใช่
0: อ๋อนี่ต้องขอบคุณพี่คนขับแท็กซี่ด้วยคุณเฉลิมที่เขาบอกว่าเจอตอนล้างรถไปล้างรถแล้วก็เจอมันอยู่ใต้เบาะก็เลยแจ้งจสร้อยมานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ฝากคุณอาจารีด้วยละกันประชาสัมพันธ์ผ่านคุณอาจารีไปเลยว่าถ้าเพื่อนๆมาเมืองไทยไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้ามีคนเก็บได้นะคะเราช่วยกันประสานตามหาอยู่แล้วจสร้อยเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยนะคะก็ถ้าเจอนะคะก็คิดว่าน่าจะส่งคืนเจ้าของได้อย่างแน่นอนเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ว
1: ขอบคุณทางจสร้อยมากค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้ตอนนี้ก็เอาไปส่งที่บ้านรับคืนกันเรียบร้อยฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะฝากคุณอาจารีไว้ก่อนละกันนะสำหรับกระเป๋าสตางค
1: ์ค่ะ
0: นะคะเป็นตัวแทนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณเฉลิมนะคะเขาเก็บได้ตอนนั้นเนี่ยคือไปล้างรถแล้วปรากฏว่าไปเจอกระเป๋านะคะมันอยู่ใต้เบาะนะคะก็เลยไม่รู้ของใครจำไม่ได้ว่าผู้โดยสารคนไหนนะคะก็เลยเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยนะแจ้งมากับทางจสร้อยว่าเก็บได้นะคะซึ่งคุณเฉลิมสุกเกษมค่ะเป็นคนขับแท็กซี่สีเหลืองนะคะหมายเลขทะเบียนททหารรอจุฬา1924กทมสายคุณเฉลิมมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณเฉลิมขับรถอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
2: ขับรถอยู่ครับ
0: โอ้ขับรถอยู่นะคะเมื่อสักครู่เอากระเป๋าไปคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้วครับถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยไม่ยากเรียบร้อย
0: ค่ะสบายใจไหมได้คืนของให้กับเจ้าของเขาเนี่ย
2: ก็สบายใจครับ
0: ค่ะเพราะตอนแรกไม่รู้ว่าของใครใช่ไหมคะ
2: ผมมันผมไม่กล้าไปคืนเพราะผมมันไม่เคยมีเคสนะครับเอาไปคืนเขาเป็นคนจีนนะครับผมเคยเอาไปคืนนะคนจีนเขาบอกเขาใช่เงินมันเคยมีเงินเคสแต่ก่อนนี่มันมีเคยเงินใครไม่รู้มันหล่นนะครับผมคิดว่าเป็นของคนจีนเพราะว่าเราไปคืนเขาบอกว่าเงินเขาครับจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเป็นของฝรั่งผมก็เลยไม่กล้าไปคืนพอดีเพื่อนบอกให้โทรไปหาจสร้อยก่อนแล้วก็จะคืนยังไงก็ถึงเอาไปเอากระเป๋าตังค์นี้ไปที่สน.ปากเกร็ดเพราะบ้านผมอยู่ปากเกร็ดนะครับ
0: ค่ะ
2: พอดี พอดีประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของปตร.เขาประสานงานให้ผมโทรไปเขาอีกพักประมาณสี่ชั่วโมงครับเขาบอกมีคนมีเจ้าของติดต่อมาแล้วอะไรทำนองเนี้ย
0: พอเราได้คืนกับเจ้าของถูกต้องถูกตัวเราก็สบายใจใช่ไหม
2: ถูกต้องครับแต่คือเพราะเขาบอกว่าคือโรงแรมนี้ผมก็ไม่ได้ว่าเออไปส่งเขาอะไรกันน้อง
0: เพราะว่าเราก็รับผู้โดยสารหลายคนใช่ไหมอาจจะสับสนหรือจำผิด
2: ครับนี่เป็นเรื่องของใครของใครเองนะไม่สามารถเลย
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะว่าเจ้าของพอเขารู้ว่าชาวต่างชาติอ่ะพอเขารู้ว่าเขาได้คืนเนี่ยเขาบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะได้กระเป๋าสตางค์คืนเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกนะโอ้อันนี้ต้องขอบคุณ
2: บินลมยาได้คืนหมดนะครับแต่เขาขึ้นวิสรถของบินลมยา
0: ค่ะ
2: แต่จะติดแพร่ผู้โดยสารครับรอดแอนบามอะไรต่างๆเนี่ยไปหมดผมวิ่งบินลมยาครับการท่องเที่ยวจะมาจากรัฐแต่ฝรั่งรัฐบาลนะครับลมยาการท่องเที่ยวครับเรือลมยา
0: เรือลมพยาการท่องเที่ยวอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราจะช่วยดูแลข้าวของของผู้โดยสารเนาะ
2: ใช่จะเทคแคร์เป็นพิเศษเทคแคร์ผู้โดยสาร
0: ค่ะ
2: เซฟตี้อะไรกันน้องรถแอนฟาร์ม
0: อะไรรถแอนฟาร์มนะคะหายแล้วก็หาเจออ่ะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆคุณเฉลิมเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงจริงๆเพราะว่าเขาจะเอาไปพูดต่อนะคุณเฉลิมสร้างความมั่นใจให้หัวเราะร่วนถูกใจละสิค่ะ
2: เป็นของก็โดยตรงก็บอกว่าแต่เป็นเพื่อนกันนะ
0: ใช่ใช่
2: ผมไม่ส่งทีแรกครับเป็นเพื่อนเป็นต่างชาติ
0: ค่ะอันนี้เขารับ
2: จะทำงานอันนั้นอยู่ในไทยนะ
0: อันนี้เขารับไว้ให้ก่อนเพราะว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเดินทางนะคะไปต่างประเทศเขาก็เลยต้องเก็บกระเป๋าใบนี้ไว้ให้ก่อนนะเป็นเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนนะคะได้ขอบคุณคุณเฉลิมมากๆนะคะเดี๋ยวให้ไปขับรถต่อก่อนเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: ครับผมมีรถติดมากคร
0: ับ เป็นยังไงบ้างล่ะรายงานสภาพการจราจรให้หน่อยตอนนี้อยู่ตรงไหนล่ะคะของสุขุมวิทเนี่ย
2: แต่ผมไม่ได้ตายจะเบียดนะครับรถเยอะคนเยอะเลยครับวันนี
0: ้ค่ะตอนนี้รถยังเยอะอยู่นะ
2: ในซอยสุขุมวิท11นะฮะเฉพาะในซอย
0: ค่ะแล้วถนนใหญ่ล่ะเมื่อสักครู่ที่ออกมาตอนอยู่ถนนใหญ่เป็นยังไงบ้างแน่นไหม
2: ใช่เริ่มคล่องตัวแล้วครับถนนใหญ
0: ่ค่ะ
2: ตอนนี้ผมออกมาซอย3นะครับเริ่มคล่องตัวแล้วครับโอ้แต่ก็ติดตรงแยกนานานี่ฮะ
0: จุดสำคัญตรงนั้นยามค่ำคืนนะคะรถจะเยอะหน่อยโอเคขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากที่ประสานงานนะครับขอบคุณครับ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณเฉลิมสุขเกษมนะคะพี่คนขับแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนททหารลจุฬา1924กทม.ค่ะนะคะก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่คุณเฉลิมเก็บได้แล้วก็มาจับคู่กับกระเป๋าสตางค์ที่มีการแจ้งหายนะคะมันแมทช์กันพอดีนะแล้วเราก็มีการประสานต่อวันนี้เขาก็ไปคืนให้เป็นที่เรียบร้อยถือว่าเป็นหน้าเป็นตานะทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะอันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่เวลาเขาไปพูดต่อเอาไปเล่าต่อเล่าสู่กันฟังจากปากต่อปากมันก็เป็นเรื่องที่ดีจะเป็นเขาเรียกอะไรนะพลังบวกนะคะที่จะช่วยทำให้ผู้คนต่างชาติเนี่ยมั่นใจในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นถ้านะคะเกิดข้าวของหายเก็บของได้แจ้งจสร้อยได้เลยนะคะเราจะได้ช่วยประสานตามหามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้1คนหาย1คนหาเราจับคู่ให้แมทช์กันพอดีก็คืนเจ้าของได้พอดีนะคะมีเรื่องน่ายินดีผ่านพ้นไปแล้วในช่วงท้ายปลายชั่วโมงมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเอาเรื่องสนุกๆมาปิดท้ายตรงนี้กันนิดนึงสำหรับใครที่เป็นนักล่ารางวัลอันนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยในทุกๆเดือนเราจะมีกิจกรรมในเรื่องของการร่วมสนุกนะคะประจำเดือนก็คือกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยในเดือนแห่งวันแม่เนี่ยนะคะก็อยากเชิญชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะคะ การไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานที่คุณจะเลือกคือข้อไหนคะข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่นะคะหรือข้อ B ค่ะขับอย่างมีสติและดูจังหวะค่ะ2คำตอบนี้เลือกมา1คำตอบนะคะแล้วก็ไปตอบคำถามกันเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะกติกาการร่วมตอบคำถามนะคะก็ง่ายมากเพียงแค่คุณสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้นะคะหรือว่าเข้าไปตอบคำถามตามลิงก์ทางหน้าเพจ Jess Roy Radio นะคะก็ได้เช่นกัน2ช่องทางนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะลงทะเบียนตอบคำถามจากโพสต์ที่เราปักหมุดไว้หน้าเพจนะหลังจากนั้นอดใจรอค่ะนะคะอดใจรอเดี๋ยวทีมงานเราจะทำการสุ่มผู้โชคดีเป็นการแรนดอมผู้โชคดีขึ้นมาลุ้นรับของรางวัลสำหรับคนตอบถูกนะตอบถูกนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยเราก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีขึ้นมารับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะสามารถร่วมสนุกกันได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะรอลุ้นประกาศผลในเดือนหน้าวันที่8กันยายนนะคะประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook ของ Jess Roy เนี่ยแหละค่ะนะคะเข้าไปดูได้นะพอวันที่8ปุ๊บเข้าไปดูเลยมีชื่อตัวเองหรือเปล่าเป็น1ใน5หรือเปล่านะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยคลองเตยนะคะหรือว่าจะให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นกันก็คือยังไงก็ต้องมาที่ตึกไทยนี่แหละนะเป็นตัวเจ้าของที่ได้รับรางวัลเองหรือว่าเป็นผู้แทนนะคะมารับมอบไปก็ได้แต่ถ้าหากมีข้อสงสัยหลังจากที่เห็นชื่อตัวเองแล้วได้รับรางวัลแล้วโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะอันนี้บอกก่อนว่าการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะก็ยังร่วมสนุกกันได้นะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะมาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนะไหนๆเราก็ร่วมกิจกรรมร่วมสนุกไปแล้วมาปิดท้ายชั่วโมงนี้กันอีกนิดนึงแล้วกันในเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเมื่อสักครู่มีแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดดีเห็นบอกว่ามีเหตุเกิดขึ้นตรงเลยแยกราชเทวีนะคะเลยแยกราชเทวีไปประมาณ500เมตรในฝั่งขาเข้านะคุณสมบัติแจ้งมามีเรื่องของรถนะคะที่เฉี่ยวชนกันเป็นรถเก๋งกับรถกระบะนะคะ2คันชนกันแล้วก็ยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายขณะที่คุณสมบัติแจ้งเรามานะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ารถเนี่ยกำลังถูกย้ายออกจากจุดเกิดเหตุนะคะแต่ส่งผลกับการจราจรในพื้นที่ตรงนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงแยกราชเทวีจนถึงแยกพญาไทชะลอตัวนะคะชะลอตัวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของถนนพญาไทไม่มีปัญหาค่ะใช้การได้ดีนะคะในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้ค่ะมาถึงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักก่อนและ5ทุ่มกลับมาติดตามต่อนะคะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืนตันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 23นาฬิกากับอีก15นาทีค่ะช่วงชั่วโมงนี้อยู่ต่อกับธนุจานะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะก็อยู่เป็นเพื่อนคุณมาหลายชั่วโมงแล้วเนาะก็ยังมีเรื่องราวเอามาเล่าให้ฟังได้อย่างต่อเนื่องยังไม่จบยังไม่หมดนะคะยังมีข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ค่ะเขาก็มีแจ้งในเรื่องของฝนตกหนักนะคะในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงที่จังหวัดสุโขทัยค่ะจากที่เมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยไปเนาะเขาก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะคะปภ.เตือนบอกว่าคืนนี้เนี่ยคือยังจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญนะคะแล้วย้ำเลยในเรื่องของการระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาได้มีการส่งนะคะข้อมูลไปถึงประชาชนในพื้นที่นะคะเขาก็แจ้งเตือนในเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นค่ำคืนนี้สุโขทัยต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าฝนยังคงตกอยู่อันนี้ก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะระวังไว้ก่อนอย่างที่บอกระวังไว้ถ้ามันไม่มามันไม่เยอะมันก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามันมาเราก็จะได้ เคลื่อนย้ายอพยพหนีไปได้ทันนะอันนี้พูดถึงพื้นที่ที่ณเวลานี้นะคะมีเรื่องของเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของอุทกภัยแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายๆหน่วยงานเขาก็ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนะคะดำเนินการช่วยเหลือกันไปล่าสุดวันนี้เองเนี่ยทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38โดยกรมทหารพรานที่32นะคะเขาก็ได้มีการจัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานรวม7ชุดด้วยกันนะคะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2เขาลงพื้นที่ที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านค่ะนะไปเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตรงนี้นะคะไปร่วมกันช่วยกันไปล้างดินโคลนนะคะขนย้ายสิ่งของที่มันเสียหายที่มันกีดขวางอยู่ทำความสะอาดเส้นทางนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางคมนาคมนะตรงนี้เขาไปช่วยกันเพื่อที่จะคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนตรงจุดที่น้ำมันผ่านไปแล้วเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะขณะเดียวกันค่ะนะคะก็มีกำลังพลเนี่ยไปมอบถุงยางชีพน้ำดื่มบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะรวมไปถึงทางด้านมณฑลทหารบกที่38ก็มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานอันนี้เขาไปจัดตั้งอยู่ตรงวัดเบงสกัดนะคะอำเภอปัวนะคะเป็นรถครัวสนามกองทัพบกค่ะนะคะก็จะมีตัวรถไปพร้อมกับกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่38นะคะกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ไปช่วยกันประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะคะ3มื้อวันนี้นะคะที่ประกอบอาหารปรุงสุกกันไปรวมแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 6,000 กล่องพร้อมน้ำดื่มค่ะนะคะก็มีการจัดทำนะคะเรื่องของอาหารปรุงสุกเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถูกสุขอนามัยด้วยนะคะทานของที่ปรุงสุกสดใหม่นะคะอันนี้ก็ทหารเนี่ยทำให้ทาน3มื้อนะคะก็ 6,000 กล่องมีน้ำดื่มแจกจ่ายด้วยนะคะก็ทางมณฑลทหารบกที่38ค่ะจะประกอบอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสถานการณ์ภัยพิบัติควบคู่ไปกับการส่งกำลังพลเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่นะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างความมั่นใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างเต็มกำลังนะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ดำเนินการนะคะดำเนินการอยู่วันนี้ก็ 6,000 กล่องจัดทำกันไปนะต้องขอบคุณทางโรงครัวพระราชทานด้วยนะคะที่มีอาหารนะคะไปให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะมาดูเรื่องเอาเป็นเรื่องการเดินทางสลับสับเปลี่ยนกันบ้างเนาะนอกจากเรื่องของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่เราติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเผื่อใครจะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะ M6 ค่ะเขามีการปิดนะคะทางเข้าออกมอเตอร์เวย์ M6 กม.ที่65ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการปิดถาวรนะคะปิดถาวรนะทางเข้าออกมอเตอร์เวย์ M6 บริเวณทางหลวงหมายเลข2ก็คือตรงมิตรภาพนะคะช่วงกม.ที่65หน้าศูนย์พักพิงสุนัขค่ะก็จะปิดถาวรตั้งแต่พรุ่งนี้ช่วงเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปนะคะในช่วง M6 นะคะก็M6 ช่วงปากช่องนครราชสีมาเนี่ยต้องไปเข้าออกตรงด่านปากช่องนะคะก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข2090ถนนธนรัตน์นะคะในฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางนครราชสีมาเข้าได้ที่ด่านปากช่องแล้วก็จะเข้าได้เฉพาะช่วงอำเภอปากช่องมุ่งหน้านครราชสีมาค่ะส่วนในฝั่งนะคะขาเข้ากรุงเทพฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะมุ่งหน้ากลับมากรุงเทพเนี่ยช่วงจากนครราชสีมาก็จะไปออกได้ตรงด่านปากช่องนะคะแล้วก็ลงถนนธนรัตน์แล้วก็ใช้เส้นทางมิตรภาพต่อไปได้นะคะด่านปากช่องมวกเหล็กยังไม่เปิดให้ใช้งานนะคะก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใครใช้มอเตอร์เวย์ M6 ใครขึ้น M6 นะต่อไปช่วงระหว่างมวกเหล็กสระบุรีบางปะอินก็คือจะขึ้นได้จากตรงด่านมวกเหล็กนะคะบริเวณทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพค่ะประมาณกม.ที่30บวก500นะคะกม.ที่30บวก500นะตรงนี้ทางกรมทางหลวงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเรื่องการใช้เส้นทางตรงนี้อยากให้ผู้ที่เดินทางเนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังหรือถ้าสับสนไม่รู้จะเข้าจะออกตรงไหนสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงแจ้งเหตุได้ด้วยนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนละกันเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่เที่ยงเดี๋ยวบางคนจะงงขึ้น M6 ไปอ่ะจะใช้ตรงกม65เอาเข้าไม่ได้แล้วเหรอเข้าออกไม่ได้แล้วนะคะปิดนะคะเขาบอกว่าปิดถาวรเลยนะคะปิดถาวรแล้วก็จะไปใช้ตรงด่านปากช่องนะคะเป็นเส้นทางตรงด่านตรงนั้นนะคะเข้าออกแทนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเส้นทางที่จะมีเรื่องของการเดินทางก็จะหนาแน่นนะถ้าถามว่าหนาแน่นไหมก็จะมีช่วงวันหยุดยาวนะที่เรารู้สึกว่าจะได้รับรายงานในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงเวลานี้วันธรรมดาอาจจะไม่ได้หนาแน่นมากแต่อาจจะสับสนได้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางและธรรมดาเข้าตรงช่วงกม65พรุ่งนี้หลังเที่ยงเข้าไม่ได้แล้วนะคะเขาปิดถาวรแล้วนะก็จะต้องไปเข้าออกที่ด่านปากช่องแทนนะคะอันนี้ทางกรมทางหลวงเขาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมาค่ะมาติดตามกันต่อไปดูตรงไหนต่อดีเดี๋ยวนะแวะไปดูในหน้า YouTube หน่อยซิเพื่อนสมาชิกยังอยู่กับเราหรือเปล่านะคะโอ้ยังอยู่นะยังไม่หลับใช่ไหมขอบคุณทุกการติดตามมากนะคะก็มีหลายท่านทักทายพูดคุยเพิ่มเติมมามีบอกว่าเสียงยังไม่แผ่วใช่ไหมคะเสียงยังไม่แผ่วก็ใช้เสียงเข้าคมค่ะหน้าตาอาจจะไม่ไหวดูง่วงเหงาเหานอนแล้วแต่เราไม่ยอมในเรื่องของเสียงต้องเอาเสียงเข้าคมไว้เดี๋ยวคุณผู้ฟังหนีไปนอนกันหมดฉะนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะมาติดตามกันในเรื่องของการเดินทางเรื่องของข้อมูลต่างๆจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยยังมีในส่วนของสถานการณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยจากทางภาคเหนืออย่างที่บอกไปมันจะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันก็จะลงมาถึงสุโขทัยนะคะสุโขทัยแล้วก็จะไปเพชรบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ลงพิษณุโลกนะคะก็ยังต้องตามกันต่อว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการ ทำงานนะหรือว่าการประสานความร่วมมืออะไรยังไงกันแต่ที่แน่ๆเลยนะคะใครอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะผ่านเซลล์บอสแคสต์แน่นอนอย่างล่าสุดนะคะเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะใครอยู่ที่สุโขทัยอำเภอศรีสำโรงอำเภอคีรีมาศอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนให้ได้ทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยฝนหนักต้องระวังแล้วนะต้องเตรียมตัวนะคะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่ต้องดูโทรศัพท์บ่อยๆนะแต่ดิฉันว่าพอมันแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกได้นะมันจะสั่นใช่ไหมคะถึงแม้ว่าคุณจะปิดเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังคงทำงานอยู่ฉะนั้นสังเกตบ่อยๆหน่อยละกันกลางคืนอาจจะหลับไม่ค่อยสนิทนะช่วงนี้สำหรับใครที่อยู่ที่สุโขทัยพิษณุโลกนะคะที่ตากก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นดูบ่อยๆนะคะดูติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ประสานพื้นที่ได้ถ้าต้องการความช่วยเหลือรวมถึงประสานมาที่จสร้อยได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กรุงเทพแต่เราก็จะเป็นสื่อกลางในการประสานทำการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อจะให้ไปช่วยหรือว่าให้กับคุณได้นะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะก็1137กับอีกหนึ่งหมายเลขคือดอกจัน1808นะคะสามารถแจ้งมาได้ค่ะ เมื่อสักครู่นะคะมีแจ้งเรื่องของรถกระบะไปชนเสาไฟนะคะในเส้นทางตรงบริเวณโค้งเรียบด่วนหลังโรงงานซิกนะคะหรือว่าตรงบริเวณเรียบด่วนพระประแดงมุ่งหน้าไปประชาอุทิศค่ะมีรถกระบะนะคะไปชนเสาไฟล้มทำให้กีดขวางในเรื่องของการจราจรทั้ง2เลนไม่สามารถผ่านได้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูได้แจ้งข้อมูลมานะเป็นเหตุของรถกระบะไปชนเสาไฟล้มนะคะสภาพแบบนี้เลยนะกีดขวางการจราจรทั้ง2เลนก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยไม่สามารถผ่านในพื้นที่ได้นะคะใครที่จะเดินทางตรงนี้ก็ต้องเช็คเส้นทางก่อนนะเพราะว่ามันล้มขวางอยู่แบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพนี้นะตอนนี้ไม่รู้ว่าดำเนินการถึงไหนยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกับพระสมุทร002อาสาปอเต็กตึ๊งนะคะอยู่ในพื้นที่นะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุบัติเหตุที่เป็นรถกระบะไปชนเสาไฟฟ้าอันนี้คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมีคู่กรณีไหมหรือว่าคันเดียว
1: อ๋อไม่มีเลยค่ะเป็นคันเดียวที่อยู่ระหว่างตรงกลางเลยค่ะชนเสาไฟฟ้าสองต้นนะคะล้มลงแต่ว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้อยู่ในรถแล้วนะคะตอนที่เราเจ
0: อมีคนเจ็บเหรอคะ
1: ไม่มีคนเจ็บค่ะแต่กีดขวางจราจรเต็มช่องทางไม่สามารถผ่านได้ทั้งทางเข้าและทางออกเลยค่ะ
0: ค่ะก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปนี่ก็คือมีแต่รถไม่มีคนอยู่ในนั้นแล้ว
1: ใช่ใช่มีแต่รถเพราะตรงนั้นเนี่ยจะมืดมากเพราะว่าสามคนที่แถวนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นคนเลยไม่รู้ว่าคนหนีไปไหนด้วยหร
0: ือ
1: เดินไปไหนค่ะ
0: ค่ะก็คือรถจอดอยู่เฉยๆตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเหรอคะ
1: ใช่ใช่ค่ะไม่เจอคนค่ะ
0: แล้วจะทำยังไงกันต่อจะเคลื่อนย้ายอะไร
1: ไ
0: หม
1: ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เขาเข้าไปดูแล้วค่ะแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ในเขตเพื่อที่ว่าประชาชนจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นก่อนนะคะ
0: ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะคะย้ำอีกทีได้ไหม
1: จะเป็นเรียบด่วนนะคะมุ่งหน้าออกสุขสวัสดิ์นะคะ
0: ค่ะ
1: จะเป็นเรียบด่วนตรงอู่ปอ138ค่ะการจราจรติดเต็มช่องทางนะคะไม่ต้องสัญจรเลยทั้งทางเข้าที่จะเข้าไปทางประชาอุทิศทางออกที่จะเข้าออกมาทางสุขสวัสดิ์เรียบด่วนไม่ได้เลยค่ะ
0: ค่ะทั้งเข้าทั้งออกผ่านไม่ได้นะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าทราบเรื่องหรือยังอะคะหรือว่าจะต้องแจ้ง
1: ค่ะตอนนี้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก็จะเป็นตำรวจนะคะแล้วเดี๋ยวทางตำรวจคงจะแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อเพราะตอนนี้นักข่าวทำการประชาสัมพันธ์แล้วเข้าพื้นที่แล้วค่ะ
0: ค่ะหลังจากนี้จะเริ่มจากอะไรก่อนคะเนี่ยเอารถออก
1: ใช่ใช่เริ่มจากน่าจะเป็นเคลียร์เรื่องของเสาไฟฟ้าเนี่ยแหละค่ะเพราะรถจะอยู่โคนเสาไฟฟ้าเลยไม่กีดขวางมากแต่จะเป็นเสาไฟฟ้าทั้งสองต้นเนี่ยค่ะที่ว่าอันตราย
0: เห็นจากในภาพแล้ว
1: เราใช่เราไม่รู้ว่ามันมีกระแสไฟหรืออะไรไหมค่ะ
0: แล้วตอนนี้ในบริเวณพื้นที่เนี่ยไฟดับไหมคะ ช่วง
1: ไม่ดับค่ะแต่ว่าตรงนั้นมันมืดอยู่แล้วอ่ะจะดูช่องการจราจรมันมืดอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: รถก็ผ่านได้เลย
1: แต่ใกล้เคียงไฟยังตามโรงงานตามอะไรยังมีอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้รถจะต้องเลี่ยงไปใช้ตรงไหนก่อนคะมีซอยทางลัดทะลุได้ไหม
1: ออกช่องทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกทางออกทางทุ่งครุค่ะ
0: ไปทางทุ่งครุแทน
1: ใช่ไปทางทุ่งครุแทนค่ะ
0: ได้ค่ะคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะ
1: ใช้เวลานานพอสมควรค่ะ
0: โอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่นะคะของอาสาปอเต็กตึ๊งนะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยมันอยู่ตรงโคนเสาไฟแล้วไม่มีคนอยู่ในรถนะคะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของรถเหลือแต่รถตัวคนไม่มีเสาไฟกีดขวางอยู่สองต้นล้มแบบนี้นะคะขวางทั้งสองเลนเลยทั้งเข้าทั้งออกไม่สามารถผ่านได้นะคะสำหรับใครที่จะใช้เลียบด่วนพระประแดงมุ่งหน้าประชาอุทิศตอนนี้ผ่านไม่ได้นะคะใช้วิ่งเข้าออกทางทุ่งครุแทนนะคะไปทางทุ่งครูก่อนนะเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่นะคะว่าจะดำเนินการยังไงต่อเพราะว่าเป็นเสาไฟฟ้าแต่ว่าในบริเวณใกล้เคียงเมื่อสักครู่ที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกนะคะก็คือไฟยังไม่ดับนะในบริเวณใกล้เคียงไฟยังไม่ดับนะยังส่องสว่างแต่ตรงพื้นที่ตรงนี้มันเป็นจุดที่ไม่ค่อยสว่างอยู่แล้วนะคะมันอาจจะมืดนะก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการต่อตัวรถไม่ได้กีดขวางในเรื่องของการสัญจรแต่เสาไฟเนี่ยแหละที่กีดขวางอยู่นะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อนะไม่รู้ว่าตรงนี้ดำเนินการอะไรยังไงต่อแต่เจ้าของรถไปไหนเนี่ยทิ้งรถแบบนี้เลยเหรอนะคะฝากเจ้าของรถด้วยนะเป็นยังไงบ้างไม่รู้หรือว่าเจ็บแล้วก็เดินทางไปโรงพยาบาลก่อนหรือเปล่านะคะทิ้งรถกระบะไว้แบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นในภาพอยู่ระหว่างสองเสาไฟนะคะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะแจ้งคุณผู้ฟังอีกทีนึงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็ฝากด้วยใครจะใช้เส้นทางนี้เลี่ยงไปก่อนเลยยังใช้ไม่ได้ผ่านไม่ได้ทั้งเข้าทั้งออกเลยนะก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่มีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะนอกจากเส้นทางตรงนี้แล้วนะคะไปดูเพิ่มซิจุดอื่นมีตรงไหนแจ้งข้อมูลอัปเดตเข้ามาอีกนะคะ เรื่องของอุบัติเหตุนะคะล่าสุดนี้ก็มีเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงซอยวัดหนองปรงนะคะที่ปทุมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นรถจักรยานยนต์ที่เสียหลักหลุดโค้งนะคะหลุดโค้งแล้วก็ไปชนเสาไฟจุดนี้มีผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย1รายค่ะเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ซอยวัดหนองปรงนะคะก็ตอนนี้ทราบชื่อแล้วด้วยนะสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยคือคุณสิริชัยเวียงคำอายุ41ปีค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะพื้นที่ของทางสภ.เมืองปทุมตรงนี้อยู่ในซอยวัดหนองปรงค่ะที่อำเภอเมืองปทุมธานีนะคะจุดเกิดเหตุรถชะลอตัวนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะนะคะก็น่าจะเป็นจุดที่มีทั้งรถเจ้าหน้าที่นะจอดอยู่มันก็เลยทำให้เกิดการชะลอตัวนิดนึงนะคะเกิดเหตุเมื่อสักครู่นี้เองเนาะหลุดโค้งแล้วก็เสียชีวิตค่ะเป็นผู้ชายค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดนะที่แจ้งเข้ามากับทางจสร้อยนะคะส่วนอื่นในเรื่องของการเดินทางนะจุดที่มีเรื่องของการเดินทางอยู่ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะเท่าที่ดูจากตัวกล้องในพื้นที่ รุงเทพนะคะในพื้นที่ด้านในในเมืองตอนนี้ก็ดูคลี่คลายไปหมดแล้วไม่มีจุดไหนที่แบบติดล็อกนะคะหรือว่ามีรถหางแถวกันยาวๆไม่มีละนะคะใช้การได้ดีทุกเส้นเลยนะคะรวมไปถึงพื้นที่ด้านนอกเมืองด้วยคลี่คลายหมดแล้วนะในช่วงค่ำคืนนี้นะคะไปดูตามหน้ากล้องนะคะพระราม3เมื่อตอนเย็นก็ติดนะตอนนี้ไม่เป็นปัญหานะคะสาทรเรียบร้อยละไม่มีรถนะท้ายแถวตอนแรกอยู่ในเมืองแถวสีลมนะคะแถวตรงสารแดงนะรถค่อนข้างเยอะนะตรงหน้าวัดแขกนะคะรถหนาแน่นตอนนี้ไม่มีนะคะผ่านได้ตลอดสุรศักดิ์ก็ติดตรงแยกสุรศักดิ์นิดหน่อยตามแยกสัญญาณไฟเท่านั้นเองยังมีรถอยู่นะตรงบริเวณแยกสุรศักดิ์นะคะยังมีรถมีปริมาณอยู่นะคะณเวลานี้นะแต่เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้ติดขัดท้ายแถวยาวเหมือนตอนเย็นนะคะก็เส้นทางตรงนี้คลี่คลายหมดแล้วนะอีกจุดหนึ่งนะคะตรงแยกสาทรนราธิวาสใกล้ๆกับอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์นะคะติดตามแยกจังหวะสัญญาณไฟมีท้ายสะสมอยู่ตรงหน้าแยกเท่านั้นเองนะคะก็เป็นจุดที่ตอนเย็นนี่ค่อนข้างจะแน่นนิดหนึ่งนะไปเดินทางกันต่อนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะถามว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีการเสริมกำลังอย่างที่บอกไปน้ำมันลงจากน่านนะคะมาถึงสุโขทัยไปพิษณุโลกพิษณุโลกเองนี่ก็มีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเตือนภัยนะคะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยเขาก็ได้โพสต์บอกว่าตอนช่วงใกล้ๆ4 ทุ่มนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตือนภัยนะคะตอนนี้เนี่ยทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากของกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะคะของกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยเขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตรงบ้านป่ากรองค่ะตำบลชาติตระการในอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดที่เตรียมพร้อมนะคะเตือนภัยค่าระดับน้ำเนี่ยประมาณ4 เมตรนะคะถ้าสูงกว่านี้ก็จะเข้าสู่ระดับวิกฤตจะอยู่ประมาณ5 เมตรตอนนี้เขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงนะคะเขาเฝ้าระวังกันอยู่เฉยๆนะคะแต่ตอนนี้ก็คือทุกหน่วยพร้อมหมดแหละในเรื่องของการติดตามในเรื่องของมวลน้ำนะคะเพราะมันจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนมาถึงมีการแจ้งเตือนมานะคะจังหวัดตากเองก็มีการเตรียมรับมือแล้วเหมือนกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆตามกันต่อนะว่าแต่ละพื้นที่เขารับมือในเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้พักกันครู่นึงก่อนนะคะ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีสายจากปากคลองรังสิต20ร่วมกตัญญูนะคะอยู่ในสายกับเรานะคะกรณีอุบัติเหตุที่ในซอยวัดหนองปรงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะค่ะอุบัติเหตุตรงนี้สรุปแล้วเป็นเหตุของการหลุดโค้งชนเสาไฟหรือว่ายังไงคะ
1: คือเป็นเหตุตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นการหลุดโค้งหรือหลับในหรือว่าอะไรครับแต่ในกล้องที่ได้มาก็คือรถค่อยๆแฉลบลงข้างทางแล้วก็ตกลงไปในคลองครับ
0: รถแฉลบลงข้างทางลงคลองไปเลยเหรอคะ
1: ถูกต้องครับแต่มอเตอร์ไซค์ลงไปในน้ำ
0: ค
1: นตีลังกาคาอยู่ตรงขอบถนนครับ
0: อ๋อจากภาพกล้องวงจรปิดที่เราเห็นแสงไฟเมื่อสักครู่คือเป็นตัวรถที่มันพุ่งลงไปแต่คนเนี่ยไม่ได้ตกลงไปด้วย
1: ค่ะทั้งคนทั้งรถก็คือรถลงน้ำครับคนปิ่มๆแต่ก็คืออยู่ใกล้เคียงกันเลยในที่มอไซค์ตามในคลิปเลยครับ
0: ค่ะค่ะดูจากลักษณะแล้วนี่คือขับมาเร็วไหมคะ
1: เร็วครับ
0: เร็วมากเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คือได้มีการประสานแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับณตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยสิบทีมแพทย์ร้อยสิบหมออะไรมาแล้วนะครับก
0: ็
1: คือในกระเป๋าเจอโทรศัพท์สองเครื่องแต่ไม่สามารถเปิดโทรศัพท์ได้นอกจากล็อกหน้าจอไว
0: ้
1: แล้วก็ยังไม่มีก็คือพอนารอให้ญาติโทรกลับมาครับถึงจะติดต่อญาติได้ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าญาติอยู่ที่ไหนแต่ในตัวคือใส่สวมเสื้อเป็นแก๊ป
0: ค่ะค่ะเป็น delivery ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือในตัวนี่คือก็คือทราบชื่อผู้เสียชีวิตจากบัตรประชาชนใช่ไหมคะเป็นคนในพื้นที่ไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่คนในพื้นที่ครับไม่ใช่คนในพื้นที
0: ่ค่ะ
1: ครับทีนี้ทีมหมอ
0: ค
1: นสุดเบื้องต้นในที่เกิดเหตุตอนนี้กำลังถ่ายภาพแล้วก็ชันสูตรสาเหตุอยู่ครับเบื้องต้น
0: ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวจะนำร่างไปที่ไหนต่อคะเนี่ย
1: เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปส่งชันสุภาชันสูตรแน่นอนครับเพราะว่าเคสนี้ยังไม่สรุปสาเหตุครับ
0: ค่ะ
1: ในค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือเจ้าหน้าที่มาครบหมดแล้วกำลังดำเนินการอยู่นะคะ
1: ถูกต้องครับช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับก็คือการจราจรก็จะสัญจรได้แค่เลนเดียว
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่รถก็ไม่ค่อยเยอะ
0: ค่ะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นี่คือมันสว่างพอไหมคะโดยปกติแล้วมีแสงไฟส่องสว่าง
1: ก็พูดถึงความสว่างคือส่องสว่างปกติเลยครับ
0: แต่ด้วยกายภาพถนนเหรอคะหรือว่ายังไงอ่ะ
1: อาจจะเป็นไอ้ถนนน่ะไม่ได้
0: เป็นหลุมเป็นบ่อไหม
1: ถ้าพูดตรงๆก็คือดีครับถนนน่ะดีแล้วก็ไฟส่องสว่างแต่การที่เขาขับตามในคลิปนะอันนี้ตามในคลิปก
0: ็
1: คือเหมือนแฉลบลงไม่ทราบว่าหลับในหรือยังไงครับผมแต่ไม่มีกลิ่นสุราไม่มีกลิ่นอะไรในเรื่องของมึนเมาครับ
0: อ๋อค่ะส่วนสาเหตุต้องรอคุณหมอแล้วกันเนาะเราคุณหมอก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: ก็เจ้าหน้าที่ก็อาสาก็ทำการปั๊มหัวใจ
0: ค่ะ
1: ถึงยังไม่ยืนหยัดเลยนะครับนำขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: ปฏิบัติการแพทย์เหมือนเดิมเลยครับทำทุกอย่างแต่ก็คือยืนยันเสียชีวิต
0: ไม่มีสัญญาณชีพนะคะ
1: ไม่มีสัญญาณชีพคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ก็รออย่างเดียวใช่ไหมว่าให้โทรศัพท์มันดัง
1: แชร์ภาวนาให้ญาติโทรมาไม่ว่าใครก็ได้ครับสักคนหนึ่ง
0: ค่ะคือตอนนี้ไม่สามารถเปิดปลดล็อกอะไรหน้าจอถ้าใช้แบบเขาไม่ได้ใช้เป็นสแกนลายนิ้วมืออะไรแบบนี้เลย
1: สแกนหน้าสแกนนิ้วไม่มีเลยเป็นเลขรหัสอย่างเดียวว
0: ่
1: าก็ไม่กล้าสุ่มเดี๋ยวโทรศัพท์จะล็อกแล้วก็ส่งมอบโทรศัพท์กับตรงนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาญาติต่อไป
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับตัวนี
0: ้อันนี้เป็นสายจากทางเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูนะคะปากคลองรังสิต20ค่ะก็ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะยังติดต่อญาติไม่ได้นะ
2: ไม่สามารถเอาโทรศัพท์ของเขาเนี่ยโทรไปหาใครได้เนื่องจากมันถูกล็อกด้วยรหัสนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปกดมั่วๆเนี่ยมันจะโทรศัพท์ล็อกแล้วทีนี้จะใช้งานไม่ได้ก็รอให้มีสายจากใครก็ได้เข้ามาสักสายหนึ่งนะคะจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยวัดหนองโปร่งแต่ยังไม่ยืนยันนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเนื่องจากเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าถนนก็ดีนะคะไฟก็สว่างไม่รู้ว่ามันขัดข้องจากอะไรนะเลยทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะจากเพจซูมระยองค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข331ค่ะอยู่ตรงบริเวณทางแยกวงแหวนเขาไม้แก้วนะคะเป็นฝั่งขาเข้าสัตหีบพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นเหตุของรถจักรยานยนต์เหมือนกันนะคะเป็นจักรยานยนต์ป้ายแดง Honda Wave พุ่งชนท้ายรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ริมทางนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งเข้าไปอย่างจังเลยส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากถูกกระแทกนะคะมีความกระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงค่ะก็จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะพบว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไหลทางนะเป็นไหลทางที่ค่อนข้างมืดเรียกว่าไม่มีไฟส่องสว่างนะคะส่วนรถบรรทุกคู่กรณีเนี่ยเขาจอดอยู่ริมทางจำนวน2คันด้วยกันนะคะคันหนึ่งคือยางแตกนะคะแล้วก็อีกคันเนี่ยน้ำมันหมดตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการตั้งกรวยหรือว่ามีการเปิดสัญญาณไฟเตือนอย่างถูกต้องหรือไม่นะคะขณะเดียวกันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยติดต่อเขาบอกว่าติดต่อเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตนะคะก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและเกิดอาการช็อกหมดสตินะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องมีการช่วยเหลือนะเร่งปฐมพยาบาลเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากมาเห็นภาพแบบนี้ก็ช็อกไปเลยนะก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะเนื่องจากอัดเข้าไปอย่างจังนะอย่างที่เห็นเนี่ยรถจักรยานยนต์จอดตรงๆนิ่งๆแบบนี้เลยในเรื่องของการขับขี่จุดไหนที่มันมีความเสี่ยงว่ามันมืดๆนะคะอย่าเพิ่งขับเร็วนะบางท่านบอกว่ามันเป็นความเคยชินด้วยหรือเปล่าผ่านประจำใช้ประจำก็ไม่ได้นะคะใช้ประจำคุ้นเคยเส้นทางดีว่ามันเป็นทางตรงอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเผื่อมันมีรถจอดนะคะรถไปจอดเสียนะคะรถเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าหรืออะไรแบบนี้นะต้องรู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันนะอันนี้ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเปลี่ยนจากเรื่องของสภาพการจราจรมาดูเรื่องนี้ต่อกันนิดนึงดีกว่านะไปดูที่น่านกันก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองน่านเองเนี่ยมีการเปิดช่องทางการจราจรนะคะตรงสะพานนครน่านพัฒนาตรงจุดที่เป็นหน้าค่ายสุริยพงษ์เมื่อวานมีการปิดการสัญจรนะวันนี้เปิดช่องจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะนายกเทศมนตรีเมืองน่านค่ะนายสุรพลเทระสูตรนะคะก็ได้มีการยกบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วมนะคะออกจากจุดตรงนี้นะคะนั่นก็คือสะพานนครน่านพัฒนาแล้วก็เปิดการจราจรบนสะพานนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านหน้าค่ายสุริยพงษ์เปิดเป็นที่เรียบร้อยรถทุกชนิดสัญจรได้ตามปกติหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็สถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านตรงจุดนี้เนี่ยเริ่มลดระดับลงนะคะก็ทำให้รถทุกชนิดเนี่ยสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะสำหรับจุดนี้นะสามารถผ่านได้แล้วตั้งแต่2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนี่น้ำมันไหลลงมาแล้วอย่างที่บอกลงมาสุโขทัยลงมาพิษณุโลกมาทางตาก พอพูดถึงปากมีการแจ้งเตือนเหมือนกันนะคะมีการแจ้งเตือนในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งค่ะทางประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดตากนะคะเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าช่วง5 ทุ่มระดับน้ำในแม่น้ำเมยค่ะมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ลำห้วยม่วงก็เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งแล้วนะคะอันนี้อยู่ในระดับเฝ้าระวังนะคะอยู่ในระดับเฝ้าระวังก็ขอให้ประชาชนท่าสายลวดที่อยู่ใกล้กับลำห้วยแล้วก็แม่น้ำเมยค่ะขนย้ายสิ่งของมีค่านะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงค่ะอันนี้นะคะท่าสายลวดใครอยู่ตรงตลาดตรงนั้นนะคะใกล้ลำห้วยใกล้แม่น้ำเมยอยู่ในพื้นที่ท่าสายลวดนี่ต้องขนของแล้วนะคะนะคะขนของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายค่ะก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะเขาก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไปสำหรับการขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดนะคะ0934927345ค่ะนะคะ2 หมายเลขด้วยกันนะคะ0829797936นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของน้ำที่มันล้นตลิ่งแล้วนะคะไปถึงที่ตากนะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่นี้ปลอดภัยด้วยเช่นกันนะคะมันจะค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังนะเป็นก้อนน้ำที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะเดี๋ยวถ้าไปถึงพิษณุโลกลงแม่น้ำเรียบร้อยนะคะมันก็จะค่อยๆเคลื่อนผ่านจากภาคเหนือลงมาตอนนี้อย่างที่บอกนะคะที่บ้านตึกสุโขทัยเองเนี่ยก็คือท่วมหนักเหมือนกันนะคะแต่ทางพ่อเมืองเขาก็ได้มีการวางแผนนะคะในเรื่องของการรับสถานการณ์น้ำจุดไหนที่เคยมีผนังกั้นน้ำนะคะปีก่อนที่มันแตกมันรั่วปีนี้เขาก็มีการเสริมในเรื่องของกระสอบทรายเข้าไปนะคะที่ตากก็เหมือนกันเขาก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการเสริมจุดที่อ่อนแอนะคะจากที่มีประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะมีการหนุนเสริมเข้าไปนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละจุดแต่ละหน่วยงานนะที่เขาจะมีเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะสีเขียวคือเขียวเหลืองเนี่ยเฝ้าระวังนะคะถ้าแจ้งเตือนภัยก็คือสีส้มจนถึงสีแดงนี่เรียกว่าเข้าสู่ระดับวิกฤตนะคะยังไงก็ต้องติดตามนะสำหรับประชาชนที่อยู่ตามริมลำน้ำต่างๆนะคะเพื่อความปลอดภัยต้องตามตลอดนะคะเป็นรายชั่วโมงได้ยิ่งดีเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวลาเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันจะมาเร็วนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกเตรียมไว้เก็บข้าวของเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่เขาบอกให้อพยพจะได้ไปได้เลยอย่างทันท่วงทีนะคะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงขอบคุณทุกการติดตามเนี่ยทักทายกันมานะคะคุณรัพพีบอกเผลอแป๊บเดียวนะคะจะถึงช่วงเวลากลับไปพักใช่ไหมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากนะคะดิฉันกลับแล้วแต่ว่าทีมงานจสร้อยที่อยู่หลังบ้านเรายังไม่กลับนะยังทำงานกันอยู่นะคะตลอด24 ชั่วโมงสำหรับ เรื่องของการติดต่อกับทางจสร้อยนะคะคุณสามารถติดต่อได้นะคะทางโทรศัพท์เนี่ยตลอด24 ชั่วโมงเช่นกันนะดอกจาน1808นะคะกับอีก1 หมายเลข1137ตรงนี้นะคะมีเหตุด่วนอะไรก็สามารถแจ้งได้หรือจะกด SOS ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันนะคะมาถึง ช่วงท้ายแหมพอเวลามาถึงท้ายปลายชั่วโมงทีไรนะจำนวนผู้ติดตามเนี่ยขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะมาทักทายมาบอกลาเซกูดบายกูดไนท์กันใช่ไหมคะแต่ก่อนจะไปมาตรงนี้ก่อนนะมาดูในเรื่องของอุบัติเหตุประจำวันที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ค่ะ
3: อัปเดต Extend 24 hours
2: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพฤหัสบดีที่20 สิงหาคม 2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น23 รายค่ะแล้วก็มีในเรื่องของอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย2 รายด้วยกันนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร1 รายและในพื้นที่ต่างจังหวัดอีก1 รายค่ะ
3: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
2: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะหลัง 24 นาฬิกานะคะก็ยังมีทั้งในเรื่องของสารคดีข้อมูลต่างๆให้คุณได้รับชมรับฟังแล้วก็ติดตามกันไปนะคะแล้วก็จะมีดีเจกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอน6นาฬิกา5นาฬิกานะคะตอนเช้ากลับมาติดตามต่อกันได้นะคะแต่ช่วงค่ำคืนนี้ถ้าใครยังไม่ง่วงอยู่เป็นเพื่อนจอสร้อยนะคะตามกันต่อได้ตลอดทั้งคืนค่ะแต่ธนุตาไปแล้วนะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: พที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ต้นน้ำเข้ามาทางมาตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้น

คือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอาณาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นทุกโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่ขุดสระนี่ที่บอกว่าไม่รู้จะไปว่าที่ไหนมากกว่าข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปฝนประทะเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อนี้ไป
0: ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำ

0: ข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้มันกลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยนี่แก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยกให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: งานจะนั่นที่วัดที่ใส่กัน
2: ตัดได้
1: ก็สิตัดได้แต่ว่าหลายปีที่ชาวบ้านต้องการ
2: ตัด
1: ก็ต้องการอันนี
2: ้ตัดนะครับ
1: เส้นทางนี้เลย
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้ดีแต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนา
3: ที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่หลายบ
1: ่อก็ไม่รังควาน
0: หน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

0: พร้อมๆกับการเรียนรู้และต่อสู้เพื่อการดำรงชีพความหมายของสภาพรอบข้างอันหลากหลายจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏเช่นเดียวกับความผูกพันที่มีต่อสิ่งรอบข้างอันยาวนานของพวกเขาส่งผลให้เกิดเป็นตำนานเล่าขานสืบเนื่องมานับจนปัจจุบัน
1: บาลีแสดงยังอ่านบทปราลตาเปียง

0: เป็นไฟล้างโลก
1: นานมาแล้วเกิดไฟล้างโลกเหลือไว้เพียงหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเธอหันสะโพกไปทางทิศตะวันออกได้ให้กำเนิดแก่คนผิวขาวหันสะโพกไปทางทิศเหนือชาวพม่า ก็ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกทางทิศตะวันตกให้กำเนิดชาวอินเดียและอีกหลายชาติพันธุ์ในทิศต่างๆรวมทั้งอูรักลาโวยทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และมอแกนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0: แม้จะดูเกินจริงและสับสนด้านทิศอยู่บ้างแต่ตำนานก็ได้ยืนยันถึงความเป็นกลุ่มชนที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมๆกับชนชาติอื่นทั้งกลุ่มอูรักลาโวยและกลุ่มของพวกเขาที่เรียกตนเองว่ามอร์แกนมีหลายทฤษฎีที่เหล่านักวิชาการพยายามจะอธิบายถึงที่มาของชนกลุ่มนี้แต่ด้วยเหตุที่ในอดีตชาวเลมีวิถีชีวิตเป็นเอกเทศไม่มีการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาเพราะแม้จะมีภาษาเป็นของตนเองแต่ก็ไม่ได้สร้างตัวอักษรเพื่อการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงแทบไม่มีอยู่เลยข้อสันนิษฐานในระยะก่อนพันปีที่ผ่านมาจึงเป็นเพียงการคาดเดาถึงความน่าจะเป็นในครั้งนั้น
1: จากการศึกษาของนักวิชาการทั่วไปนะคะจะบอกว่าพันปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลจะอพยพจากแผ่นดินใหญ่ลงไปอยู่ในทะเลคือมีสองสายสายหนึ่งบอกว่ามาจากทางอินเดียใต้หรือพม่าส่วนอีกสายหนึ่งบอกว่าขึ้นมาจากบอร์เนียวสุมาตราแล้วก็มาเลเซียเข้ามาอยู่ในประเทศในทะเลอันดามันในประเทศไทย
0: อาจารย์อาพรอุกฤษนักวิชาการแห่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ซึ่งสนใจและศึกษาชาวเลต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่เป็นลูกหลานชาวจีนยุคแรกที่เข้ามาอาศัยและค้าขายกับชาวเลบนเกาะลันตาอาจารย์อาพรจึงได้สัมผัสและประทับใจกับวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่ครั้งวัยเด็กกระทั่งได้ศึกษาวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวเลขึ้นในปีพุทธศักราช2532
1: แต่จากการศึกษานี่จะศึกษาจากตำนานแล้วก็ตำนานของชาวเลเองแล้วก็บทเพลงในพิธีกรรมแล้วก็เทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพอจะทราบได้คือจะบอกได้เฉพาะช่วงสั้นๆว่าประมาณ500หรือ600ปีที่ผ่านมาเนี่ยชาวเลเนี่ยมาจากแถบคุนุงเชลัยคือรัฐไซบุรีในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ถิ่นฐานเดิมก็ได้แต่ช่วงหนึ่งเคยเร่ร่อนอยู่แถวนั้นก่อนที่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทย
0: ตำนานของมอร์แกนและอูรักลาโวยนั้นกล่าวถึงกันจนทำให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขามีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนแต่ต่อมาก็ได้แยกกันอยู่คนละส่วนของฝั่งทะเลอันดามันนักภาษาศาสตร์ปฏิเสธแนวคิดนี้เพราะภาษาของทั้งสองต่างกันมากในคำมาตรฐานแม้จะอยู่ในตระกูลมาลายูโพลินีเซียนเช่นเดียวกันมอร์แกนและอูรักลาโวยจึงถือว่ามีที่มาแยกขาดจากกันในมุมมองของนักภาษาศาสตร์

ยิปซีทะเลคือฉายาที่พวกเขาได้รับด้วยวิถีชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคืออาหารทะเลคือชีวิต

0: Cuma ini bawa kananung lah kanya sini.
1: ด้วยวัยกว่า70ปีดาเก้หรือปลิงทะเลเท่าผู้นี้เป็นที่ยอมรับของมอร์แกนในฐานะหัวหน้าเผ่าสังคมมอร์แกนก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นๆที่ทุกคนต่างเกี่ยวดองเป็นญาติกัน

0: ดาเก้เป็นสื่อกลางที่จะติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มอแกนนับถือเพื่อขออำนาจดลบันดาลให้เป็นไปดังต้องการในการประกอบพิธีกรรมซึ่งมีส่วนอยู่ในทุกๆขั้นตอนของการดำรงชีพของพวกเขา
1: baling pas nanti kita akan buat telepon hati-hati cocok saja.
0: สิ่งที่มอแกนเชื่อไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นศาสนาคงเป็นเพียงลัทธินับถือผีสางเทวดาเช่นเดียวกับความเชื่อของกลุ่มชนดั้งเดิมอื่นความป่วยไข้คงไม่อาจรักษาได้ด้วยวิธีการนี้แต่เด็กๆก็ได้ซึมซับกับพิธีกรรมและพวกเขาจะรู้ถึงความจำเป็นในสิ่งเหล่านี้เมื่อเติบโตขึ้น
1: อ

เวลาในความหมายของมอแกนมีเพียงกลางวันกลางคืนน้ำขึ้นและน้ำลงไม่มีความจำเป็นอื่นใดนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้อีกด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหญิงชาวเลจึงมีหน้าที่เพียงหุงหาอาหารและเลี้ยงดูเด็กเท่านั้นเวลาที่เหลือจะหมดไปกับการจับกลุ่มคุยกันและรอคอยการกลับมาของสามี

ในช่วงเวลาที่น้ำตายชายมอร์แกนยังคงออกทะเลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาปฏิบัติสืบมาก ุ้งและปลาเหลือน้อยลงขณะที่เครื่องมือและวิธีการของมอร์แกนไม่เคยเปลี่ยนแปลงการดำหอยจึงเป็นความจำเป็นอย่างใหม่ที่พวกเขาจะต้องทำ

ลังจากออกเรือไปร่วม2สัปดาห์สลามาก็กลับมาเป็นเพราะพูดไทยได้คล่องกว่าหมอแกนคนอื่นๆสลามาจึงไปที่วางใจให้เป็นตัวแทนเอาเปลือกหอยไปขายให้พ่อค้าในเมืองจะซื้ออาหารกลับมาแทนของทะเลที่เหลือน้อยและหายากขึ้นทุกวัน

0: เด็กๆมอแกนจะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำอะไรมากไปกว่าความต้องการจำเป็นในชีวิตเด็กผู้หญิงอาจต้องช่วยเลี้ยงน้องและหุงหาอาหารเด็กชายที่เริ่มเป็นหนุ่มก็จะต้องออกทะเลวิถีชีวิตที่ธรรมดาเช่นนี้ดำเนินสืบต่อกันมาหลายร้อยอายุคน
1: มีความตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เรียนปริญญาโทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยพอได้มาออกภาคสนามได้มาใช้ชีวิตคลุกคลีกับชาวเลรู้สึกชอบเพราะว่าชีวิตเขาสันโดษแล้วก็เป็นชีวิตแบบง่ายๆรู้สึกว่าเขามีความสุขกว่าชาวเมือง
0: คุณนฤมลหินธีรนันนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยฮาวายสนใจและศึกษาวัฒนธรรมชาวเลมอแกนมาตั้งแต่ครั้งปริญญาโทเวลากว่า8เดือนในการวิจัยภาคสนามคลุกคลีกับมอแกนทำให้สามารถพูดและเข้าใจภาษารวมทั้งวิถีชีวิตของพวกเขาได้อย่างดี
1: ชาวเลมอแกนเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังรักษาวิถีชีวิตแบบกึ่งเร่ร่อนที่ว่ากึ่งเร่ร่อนนี่คือเขาไม่ได้ไปมาตลอดเวลาแต่อาศัยเกาะบางเกาะเนี่ยเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เดินทางเข้าไปในพม่าเพื่อไปดำหอยซึ่งเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเลกลุ่มนี้แล้วก็ไม่มีกลุ่มไหนๆเหมือน
0: จากชีวิตที่เร่ร่อนไปในท้องทะเลที่แห่งนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนทะเลอูรักราโวย

ในอดีตชาวเลตั้งถิ่นฐานชั่วคราวตามชายฝั่งทะเลเฉพาะช่วงมรสุมและจะย้ายถิ่นหากินไปตามบริเวณหมู่เกาะต่างๆและจึงหวนกลับมาถิ่นเดิมในฤดูกาลเดียวกันของทุกปีแต่แล้วเมื่อหวนคืนสู่ถิ่นเดิมบริเวณที่เคยอยู่ก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของโดยคนกลุ่มอื่น

ลันตาเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลักฐานและกล่าวขานกันว่าชาวเลเคยตั้งถิ่นฐานอาศัยชั่วคราวมาเนิ่นนานกระทั่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของอุรักราโวย

0: บังมาเห็นก็เช่นเดียวกับชาวเลคนอื่นๆในเกาะที่มักไม่มั่นใจในประวัติความเป็นมาของพวกเขาเองมากนักไม่สามารถประติดประต่อเป็นเรื่องราวได้เพราะเหตุการณ์เหล่านั้นล้วนบอกผ่านโดยการเล่าขานจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งเสมอ
1: นั่นเลยว่าเรื่องนั้นเลยบอกว่าไปไม่ถึงเพราะไม่ได้ทำคนเก๋ไม่ทันได้ทำคนเก๋เพราะไม่ได้บอกที่ว่าถึงนั้นถึงนั้นนั้นประวัติปนันยังไม่ได้เรียนเพราะว่าไม่ได้เรียนนะ

การเปลี่ยนวิถีชีวิตมาตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรนี่เองที่ทำให้ต้องสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นจนในที่สุดความสัมพันธ์อันนี้ก็ผูกมัดพวกเขาไว้

0: ครื่องมือในการทำกินทั้งหมดเท่าแก่จะเป็นผู้ซื้อให้พวกเขามีหน้าที่เพียงหากุ้งและหาปลาให้ได้มากที่สุดเพื่อขายคืนในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดหากหาได้น้อยเกินไปนั่นหมายความว่าเครื่องมือทั้งหมดจะถูกยึดคืน
1: ไม่พอเลย

0: Voilà, je
1: ทุกปีอุรักลาโวจะเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเจ้าทะเลเจ้าเกาะมีใจความว่าเมื่อลมมรสุมพัดมาขอให้ลูกหลานหาปลาได้มากและปลอดภัยในการออกทะเลทั้งตำนานภาษาและพิธีกรรมนั้นบ่งชัดว่าเมื่อราว 5-600 ปีก่อนอุรักลาโวยเคยเร่ร่อนหากินอยู่บริเวณสหพันธรัฐมาเลเซียก่อนอพยพเข้าสู่ทะเลอันดามันในเขตประเทศไทย

แม้ว่าในวันนี้วิถีชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดแต่คนทะเลอูรักลาโวยก็ยังคงสืบต่อประเพณีขับร้องบทเพลงด้วยภาษาของพวกเขาเล่าขานถึงท้องทะเลการเดินทางผู้คนและบรรพบุรุษดังที่เคยปฏิบัติสืบเนื่องกันมา

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: มาติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
9: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆหนึ่งตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชายก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้ง
10: และในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
11: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงินแต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยและไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

0: ชีวิตมอแกนเปรียบเสมือนเรือที่สมอไม่กินลมพัดไปทางทิศใดก็ล่องลอยไปที่นั่นนี่คือคำกล่าวในหมู่มอแกนชนผู้มีเรือง่ามเป็นเอกลักษณ์ยังคงมีวิถีชีวิตเฉกเช่นบรรพบุรุษที่เคยเป็นมานับร้อยนับพันปีทะเลเป็นแหล่งพักพิงทะเลเป็นแหล่งอาหารพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่ามอแกนอันหมายถึงน้ำทะเลกะเอลอบงพิธีสำคัญจะถูกจัดขึ้นในเดือน5ของทุกปีเพื่อเส้นไหว้แอร์บับและโบสเอบูงกาไวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมอแกนที่สิงสถิตอยู่ในไม้แกะสลักลอบงไม้แกะสลักรูปผู้เฒ่าชายและผู้เฒ่าหญิงถูกปักไว้บนผืนทรายชายฝั่งแห่งนี้ชนมอแกนเชื่อว่าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูกหลานมอแกนแสงเทียนเป็นเครื่องนำทางติดต่อกับผีบรรพบุรุษหมากพลูบุหรี่และเครื่องเส้นอันได้แก่ขนมเหล้าแดงเหล้าขาวจะถูกส่งผ่านผีบรรพบุรุษโดยร่างทรง
1: พระตอนหน้าเอาย่อนี่เนี่ย
2: บอกอันบอกอะไรตีนี่นะอะไรต่อต่อใหญ่
0: ดาเก้ผู้เป็นยียังปูตีของเผ่ามอแกนมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อบรรพบุรุษในการประกอบพิธีกรรมดูฤกษ์ดูยามหรือทำนายโชคชะตาพัดเป็นสิ่งที่สำคัญในพิธีใช้เสียงทายทำนายโชคชะตาว่าผู้เสียงทายจะมีอายุยืนยาวหรือไม่ด้วยวัย70ปีและความเป็นผู้เฒ่าที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตดาเก้จึงเป็นที่นับถือของมอแกนและเปรียบเสมือนเป็นผู้นำประจำเผ่าแม้แต่การเจ็บไข้ไม่สบายซึ่งชาวเลเชื่อว่าเป็นเพราะผีทำจึงเป็นหน้าที่ของดาเก้ที่จะให้การรักษาแม้จะรักษาด้วยวิธีที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดเพียงไรก็ไม่อาจช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย3เดือนคนนี้ไว้ได้

0: พิธีบอกเอบูมแอบับกาวายเอบูมแอบับและโบสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันนี้เจ้าปูเจ้าปลาฉลามเจ้าเกาะเจ้าหาดและสิ่งต่างๆในธรรมชาติอันเกี่ยวข้องกับชีวิตถูกอัญเชิญมาโดยทั่วถึงผ่านร่างทรงของดาเก้เพื่อกินเครื่องเส้นและบอกกล่าวให้คุ้มครองลูกหลานมอแกน
1: บราวินTereng.
0: ถ้าไม่ได้ยินเสียงคลื่นจะนอนไม่หลับด้วยคตินี้เองมอร์แกนจึงเลือกทำเลที่พักพิงตามชายฝั่งตามอ่าวที่หลบคลื่นลมได้ส่วนหนึ่งยังคงใช้เรือหรือก่าบังเป็นที่อยู่อาศัยชาวเลเผ่าอื่นจะเรียกมอแกนว่าพวกเรืองามโดยเหตุที่เรือมอแกนในส่วนที่เป็นหัวเรือนั้นถากเว้าลึกลงไปคล้ายงามเพื่อประโยชน์ในการขึ้นลงเรือ

กาบังลำไม่ใหญ่นักจะอยู่กันหนึ่งครอบครัวพื้นที่ใช้สอยในกาบังถูกจัดสรรอย่างคุ้มค่าส่วนหลังสุดเป็นที่หุงหาอาหารส่วนกลางเป็นที่กินอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆของต่างๆจะถูกเก็บไว้บนชั้นสองข้างกราบเรือภายใต้หลังคาเตยน้ำคุ้มแดดคุ้มฝนถึงฤดูเปลี่ยนหลังคาเรือมอร์แกนจะชวนครอบครัวออกไปหาใบเตยน้ำซึ่งหาได้ไม่ยากนักแถบเชิงเขาของเกาะ

มอแกนจะเลือกต้นเตยน้ำที่มีใบขนาดใหญ่และยาวใบเตยน้ำจำนวนไม่มากนักก็พอที่จะสานเป็นหลังคากาบางหนึ่งลำและใช้ไปจนกว่าจะเสื่อมสภาพซึ่งใช้เวลาประมาณ4เดือน

มอแกนอีกส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านพักพิงอยู่บนฝั่งภายในบ้านจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนครัวกับส่วนใช้เป็นที่นอนผู้หญิงชาวเลจะไม่ย้ายหมอนหรือข้าวของในบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สามีที่ไปออกทะเลเกิดภัยพิบัติถึงแก่ชีวิตได้ทะเลเป็นแหล่งอาหารผู้หญิงชาวเลจึงชักชวนกันไปเจาะหอยตามโขดหินริมทะเลเอี๊ยบจีจุ่มเป็นหอยนางรมชนิดหนึ่งชาวเลนิยมกินกันสดๆถ้าเจาะได้มากก็เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้อีกหลายวันผู้ชายชาวเลยังคงใช้วิธีหาอาหารที่พวกเขาใช้ตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยฉมวกเพียงอันเดียวกับความสามารถพิเศษในการดำน้ำลึก

เปลือกหอยสวยๆถูกวางเรียงในกระจาดการซื้อขายคึกคักในยามที่เกาะสุรินทร์คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นนี้ผู้หญิงชาวเลมอร์แกนมักจะนำเปลือกหอยนานาชนิดมาวางขายการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็นการขายเปลือกหอยเป็นทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งเงินตราไปซื้ออาหารและของใช้ที่จำเป็น

0: จึงยกให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้าน
1: อันนี้เป็นลักษณะพิเศษของสังคมชาวเลคือผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านจะออกไปหาหอยไกลๆไปทีนึงก็นานเหมือนกัน3วันถึง7วันบางทีออกไปหาหอยแล้วก็เอาเปลือกหอยไปขายที่ระนองทำให้เวลาที่ห่างกันเนี่ยนานขึ้นอีกทีนี้ผู้หญิงอยู่บ้านก็มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องดูแลเด็กๆต้องหากับข้าวทำกับข้าวหุงข้าวดูแลบ้านทั่วๆไปแล้วก็เก็บสตางค์หรือใช้จ่ายสตางค์ก็เลยเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทในทางเศรษฐกิจอย่างมากเป็นที่นับถือของทั้งพ่อบ้านทั้งลูก
0: ๆในวันคลื่นลมสงบท้องฟ้าแจ่มใสเด็กสาวมอแกนท้องแก่คนหนึ่งเกิดเจ็บท้องกระทันหันดาเก้ถูกตามตัวมาพิธีต่างๆจึงเริ่มขึ้นเหมือนผู้หญิงชาวเลใกล้คลอดทุกคนเคยปฏิบัติสืบกันมา

หลังจากทำพิธีคาถาเพื่อให้คลอดได้ง่ายแล้วแอร์บูมบายายหรือหมอตำแยจึงเตรียมการคลอดครั้งนี้มีแอร์บูมบายายหลายคนเพราะเป็นท้องสาวและคลอดลูกครั้งแรก

3ชั่วโมงแห่งการรอคอยท่ามกลางความใจจดใจจ่อของทุกคนเลือดเนื้อเชื้อไขเด็กชายมอแกนคนนี้ก็ได้ออกมาและอยู่รอดท่ามกลางความปิติยินดีของทุกคน

เด็กๆชาวเลแววตาใสเสียงหัวเราะที่แสนจะสดใสวิ่งเล่นตามชายหาดไปวันๆและพร้อมที่จะลงเรือเร่ร่อนตามพ่อแม่ไปหากินในถิ่นห่างไกลเด็กเหล่านี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะไม่มีโรงเรียนเด็กผู้หญิงมีหน้าที่ช่วยแม่เลี้ยงน้องเด็กผู้ชายต้องออกทะเลกับพ่อเรียนรู้การหากินในทะเลจึงนับเป็นโรงเรียนชีวิตที่พวกเขาต้องเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตต่อไป

วิถีชีวิตของมอร์แกนเป็นวิถีที่มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆยามค่ำพวกเขามักจะจับกลุ่มสนทนากันหรือในยามฟ้าสดใสเช่นคืนนี้บทเพลงมอร์แกนถูกนำมาขับกล่อมบทเพลงที่ร้องเป็นภาษามอร์แกนมักจะกล่าวถึงความรักของหนุ่มสาวความรักของพี่กับน้องหรือกล่าวถึงวิถีชีวิตของพวกมอร์แกนมอร์แกนเกาะสุรินทร์มอร์แกนกลุ่มสุดท้ายที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากที่สุดและเป็นชาวเลเผ่าสุดท้ายของประเทศไทยที่ใช้ชีวิตเยี่ยงนี้

เมื่อกระแสลมมรสุมตะวันตกมาเยือนวันคืนที่มีความหมายสำหรับการรอคอยมากที่สุดในรอบปีของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลก็ได้มาถึงอุรักลาโวยชาวเลเผ่าหนึ่งที่ครั้งอดีตใช้ชีวิตเร่ร่อนในท้องทะเลนับเนื่องเป็นเวลากว่าร้อยปีสำหรับพวกเขาแล้วทะเลคือชีวิตทะเลคือมาตุภูมิพวกเขาจึงเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยอันหมายถึงคนของทะเลชาวเลอุรักลาโวยในปัจจุบันมิได้อาศัยเรือเป็นบ้านเร่ร่อนรอนแรมไปในท้องทะเลอีกต่อไปแล้วพวกเขาขึ้นมาตั้งถิ่นฐานอยู่บนฝั่งเรียกตัวเองว่าไทยใหม่ดำรงชีวิตเฉกเช่นชาวเกาะแม้มิได้อยู่เรืออุรักลาโวยก็ยังตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งเพื่อจะได้ยินเสียงคลื่นตามคติของชาวเลทั้งยังผูกพันกับเรือและทะเลโดยทะเลก็ยังเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งนำมาซึ่งปัจจัยสี่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรอบข้างเปลี่ยนไปผู้ชายชาวเลหันมาทำการประมงเพื่อยังชีพการทำไซหมึกเป็นรายได้ที่ดีอีกทางหนึ่งทั้งยังใช้แรงงานคนน้อย

การไปวางใส่หรือจมใส่จะไปวางกันตอนเช้าช่วงเวลาที่คลื่นลมสงบบริเวณน้ำลึกประมาณ20วาโดยลอยทุ่นทงเป็นสัญลักษณ์และกลับมาเก็บอีกครั้งในตอนบ่าย

0: ลูกหลานชาวเลบ้านเกาะจำกิ่งอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่มีโอกาสได้เข้าเรียนเฉกเช่นเด็กทั่วๆไปที่อยู่ในวัยเรียนพึงจะได้รับโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งก่อนพุทธศักราช 2,500 มีนักเรียนชาวจีนอิสลามและชาวอูรักลาโวยซึ่งมีถึง 60% เปิดสอนถึงชั้นประถมปีที่6ปีนี้เป็นปีแรกที่เปิดสอนชั้นมัธยมต่อเนื่องกันไปมีแนวโน้มว่าเด็กๆชาวเลที่นี่จะได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
1: เชิญนั่งลงไม่
0: ครูอนันต์เอ่งชวนเป็นครูที่โรงเรียนนี้มา17ปีสอนนักเรียนชาวเลมารุ่นแล้วรุ่นเล่า
1: เสียงเพลงพร้อมทั้งให้สัญญาณ
2: เมื่อก่อนนั้นผู้ปกครองจะไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกได้มาเข้าเรียนจนกระทั่งจบระดับประถมหรือภาคบังคับตามพ.ร.บ.จนมาช่วงหลังนี้ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอลงมาจึงเรียนแล้วก็คุยกันศึกษากันว่าจะทำอย่างไรก็ปรากฏว่าต้องจี้ไปถึงบ้านแล้วก็อธิบายหลายๆครั้งหลายๆครั้งแล้วก็ยกตัวอย่างคนในเกาะที่ไปเรียนต่อจบระดับมหาลัยลงมาก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่ในตัวจังหวัดอย่างนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นชี้ให้เห็นว่าการรู้กับการไม่รู้มันแตกต่างกันมากหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเรียนมากขึ้นเมื่อก่อนเปอร์เซ็นต์เรียนต่อแค่ 3%แต่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณสัก80หรือ60 70% ช่วงนั้นแล้ว
0: หัวหมูไก่ต้มขนมเข่งขนมเทียนถูกนำมาเส้นไหว้โต๊ะบูหลงในประเพณีตรุษจีนของชาวจีนบนเกาะจำด้วยความเชื่อถือร่ำลือในความศักดิ์สิทธิ์โต๊ะบูหลงเป็นศาลเจ้าของชาวเลอูรักลาโวยเกาะจำโดยมีความเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษมีสัญลักษณ์เป็นนกมีตำนานเล่าว่าชาวเลกำลังเผชิญกับลมมรสุมกลางทะเลลึกบังเอิญมีนกตัวหนึ่งหนีลมและฝนบินมาเกาะตรงหัวเรือทันใดนั้นลมฝนก็สงบจึงเชื่อกันว่านกตัวนั้นคือผีบรรพบุรุษที่บินมาช่วยด้วยเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะสามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษแก่วิถีชีวิตได้ทุกวันขึ้น15ค่ำชาวเลจึงเล่นรำนาและร่ายรำบูชาหน้าศาลโต๊ะบูหลงเพื่อเป็นการเอาอกเอาใจให้ผีบรรพบุรุษพึงพอใจ

การร้องรำทำเพลงเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบทเพลงรำมนาเป็นภาษาอุรักลาโวยมีภาษามาเลผสมจังหวะของดนตรีมีลักษณะเร่งเร้ากระแทกกระทันเปรียบดังวิถีชีวิตยามที่ต้องต่อสู้กับกระแสคลื่นลมที่โหมแรง

พลงตันหยงหรือเพลงรองแงงศิลปะแห่งท้องทะเลอันดามันที่อุรักลาโวยรับมาร้องเล่นด้วยใช้เครื่องดนตรีคือรามนาโทนและไวโอลินหรือซอเช่นเดียวกับวงรามนาอูมะช้างน้ำแม่เพลงชาวเลร้องเพลงกับวงรามนามาตั้งแต่ยังสาวอูมะไม่อายที่จะร้องรำและมีความมุ่งมั่นที่จะสอนเด็กๆลูกหลานอุรักลาโวยเพื่อสืบทอดบทเพลงให้คงอยู่ต่อไปชิ้นไม้ที่ถูกเกลาจนได้รูปปรากฏรูปลักษณะโครงเรือชิ้นส่วนต่างๆจะถูกสลักสลาวเพื่อประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจักอันเป็นหัวใจสำคัญในพิธีอันยิ่งใหญ่เปอร์ลาจักคือพิธีลอยเรือที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษอันสะท้อนความเป็นมาความเชื่อภาพชีวิตทั้งมวลของชาวเลอุรักลาโวยเป็นเพราะทะเลคือแหล่งอาหารไม่ว่าในยุคสมัยใดทะเลก็ยังเอื้อเฟื้อและแบ่งปันให้พวกเขาดำเนินวิถีชีวิตเช่นนี้ได้เสมอมาความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะสิงสถิตอยู่ในสัตว์ทะเลจึงมีควบคู่กับตำนานของพวกเขามาเนิ่นนานพวกเขาจึงส่งสัตว์ไปไถ่บาปในพิธีลอยเรือ

การแกะสลักรูปฝากที่เรียกว่าดูเกอร์กาตีหากเป็นรูปของใช้ที่จำเป็นในการออกทะเลก็เพื่อให้ผีบรรพบุรุษได้ใช้ระหว่างเดินทางกลับไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานของพวกเขาแต่ชาวเลก็ยังนิยมแกะรูปคนเท่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวและใส่ในเรือเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งชั่วร้ายให้ลอยไปกับเรือสังคมของอูรักลาโวยเป็นสังคมแบบเครือญาตินิยมแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวและจะแต่งงานกับคนกลุ่มเดียวกันมากกว่าคนนอกกลุ่มตามคตินิยมของชาวเลผู้ชายชาวเลจะต้องมีเรือมีอวนมีฉมวกผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เมื่อผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงตรวจสิ่งของและค้นหาเงินที่ซ่อนไว้ตามชั้นของผ้าจนเป็นที่พอใจแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ญาติพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมนี้หาได้ไม่ง่ายนักในปัจจุบัน

ด้วยธรรมชาติของไม้ระกำและตีนเป็ดซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนหากตัดมาแล้วทิ้งไว้ข้ามวันเนื้อไม้จะแห้งแข็งยากแก่การตัดแกะสลักและตอกยึดชาวเลในยุคก่อนจึงนำไม้ทั้งสองชนิดนี้มาดัดโค้งเพื่อทำโครงเรือโดยร่วมกันทำให้เสร็จภายใน1วันซึ่งในปัจจุบันความร่วมมือของชาวเลลดน้อยลงเวลาในการทำเรือจึงไม่อาจเสร็จสิ้นภายในวันเดียวได้อย่างครั้งก่อนนับเนื่องครั้งอดีตผู้หญิงชาวเลไม่ต้องทำงานอะไรมากนักนอกไปจากการหาอาหารทำงานเล็กๆน้อยๆในพิธีรอยเรือผู้หญิงมีหน้าที่เพียงเตรียมอาหารเครื่องเส้นโดยมีโต๊ะหมอและผู้ชายเป็นฝ่ายสร้างเรือลายฟันปลาหรือฟันเลื่อยถูกนำมาสลักเป็นลายเรืออันสะท้อนความเชื่อในการนับถือโต๊ะบีกงหรือเจ้าปลาฉลามชาวเลมีความเชื่อว่าการเข้าร่วมต่อเรือและเข้าร่วมในพิธีลอยเรือจะได้บุญด้วยเรือเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วพวกเขาจึงเข้าร่วมต่อเรือด้วยความศรัทธาและแต่งเรือด้วยความประณีตเป็นการเอาใจบรรพบุรุษเพื่อบรรพบุรุษจะได้ดลบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาหากินได้คล่องเด็กๆที่วิ่งเล่นในบริเวณที่ต่อเรือซึ่งมองดูผู้ใหญ่ทำงานด้วยความสนใจหรืออาจจะเก็บเศษไม้ระกำที่ตกหล่นมาต่อเป็นสิ่งประดิษฐ์เล็กๆโดยสังเกตวิธีการจากผู้ใหญ่เมื่อถึงวัยอันสมควรก็จะเข้าร่วมพิธีต่อเรือในฐานะลูกมือก่อนได้รับการถ่ายทอดจากผู้ใหญ่เกิดความรู้ความชำนาญสืบสานศิลปะเรือปลาจั๊กที่ประณีตงดงามสืบแต่ครั้งบรรพบุรุษเรือปลาจั๊กที่แหลมหลาต่างไปจากเรือปลาจั๊กที่อื่นๆด้วยใช้ต้นกล้วยเป็นวัสดุในการทำเรือสืบเนื่องแต่ครั้งบรรพบุรุษเนื่องจากบริเวณรอบๆที่ชาวเลอยู่ไม่มีไม้ที่จะเอามาทำเรือได้และมีต้นกล้วยจำนวนมากเครือและกาบกล้วยประกอบกันเข้าเป็นเรือปลาจั๊กโดยใช้เวลาไม่นานนัก

0: ื่อสร้างเรือเสร็จแล้วชาวเลแหลมหลาจะไปที่โต๊ะปากพระซึ่งเป็นศาลบรรพบุรุษตั้งถาดเครื่องเส้นอาหารคาหวานเส้นผีบรรพบุรุษโดยมีโต๊ะหมอเป็นผู้ประกอบพิธีกำยานถูกจุดขึ้นด้วยเชื่อว่ากลิ่นหอมของกำยานจะสื่อไปถึงสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆได้แสงเทียนจะเป็นเครื่องนำทางและใช้ตอบคำถามที่สมาชิกต้องการทราบโดยผ่านทางโต๊ะหมอชาวเลบ้านแหลมหลาแต่ละครอบครัวจะเอาข้าวสารเหลืองและได้ย้อมเป็นสีต่างๆมาให้โต๊ะหมอปลุกเสกอุรักลาโวยเชื่อกันว่าได้ดิบเป็นเครื่องคุ้มครองคนข้าวสารเหลืองจะคุ้มครองที่พักอาศัยเมื่อได้ข้าวสารแล้วจะนำไปโปรยรอบบ้านสามรอบโดยเชื่อว่าสามารถขับไล่ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามารบกวนได้เรือปลาจักที่เพียรประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเป็นพาหนะส่งวิญญาณบรรพบุรุษไปยังบ้านเมืองเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกจัดเตรียมดังปรากฏในเรือปลาจักเป็นดั่งภาพสะท้อนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของอุรักลาโวยที่เคยเป็นมา
1: อ

เสียงรำนาเชิญชวนให้วิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งเหนือธรรมชาติในความเชื่อลงมาร่วมในพิธีและร่วมกันร่ายรำเพื่อเป็นการเอาใจผีบรรพบุรุษการร่ายรำฉลองเรือยังคงดำเนินต่อไปพร้อมๆกับความบันเทิง

สิ่งต่างๆบรรทุกเต็มลำเรือที่จอดสงบนิ่งก่อนจะถูกส่งไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์โต๊ะหมอเริ่มทำพิธีการร่ายรำฉลองเรือขึ้นอีกครั้งด้วยความเชื่อว่ายิ่งรำรอบเรือปลาจักหลายรอบเท่าใดก็จะยิ่งได้บุญมาก

ผีบรรพบุรุษที่อยู่ตามทิศต่างๆถูกโต๊ะหมอเรียกมาลงเรือเพื่อเดินทางไปยังคูนุงชื่อไรข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถดูดซับสิ่งชั่วร้ายได้ถูกโปรยมาที่เรือเมื่อโต๊ะหมอให้สัญญาณพวกเขาจึงไม่รอช้าที่จะนำเรือสะเดาะเคราะห์ลำนี้ไปสู่ท้องทะเล

ด้วยความหวังว่าเรือปลาจากจะลอยไปสู่คูนุงชื่อไรดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณเทือกเขาคูนุงชื่อไรในเขตสหพันธรัฐมาเลเซียนำวิญญาณบรรพบุรุษไปสถิตณถิ่นฐานเดิมตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ไม่ว่าอูรักลาโวยจะอยู่บนดินแดนใดแต่พวกเขาก็ยังไม่ลืมประเพณีลอยเรือซึ่งอาจเป็นประเพณีสุดท้ายที่ยึดมั่นพวกเขาไว้ไม่ให้ลืมเผ่าพันธุ์ของตนเองว่าพวกเขาคืออูรักลาโวยคนของทะเล

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเลเกาะซิเรที่แอคันลูกหลานอุรักลาโวยเพียงคนเดียวสามารถสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาและยังเป็นอาจารย์สอนผู้อพยพในมูลนิธิคอนซอร์เทียมในปัจจุบัน

0: เป็นเวลาราว5ปีแล้วที่ต้องจากชุมชนของตนเองไปแต่ในทุกๆ3เดือนแอร์คันหรือชาววัดประมงกิจก็ยังคงใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการกลับมายังบ้านเกิดของเขาด้วยความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ตั้งแต่ครั้งวัยเด็กทำให้สามารถสอบชิงทุน AFS หรือ American Field Service ได้ในปีพุทธศักราช2525และยังได้รับทุนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนในปี2528อีกด้วย
1: Do anybody at your house smoke? Yes.

0: วนมากเนี่ยคนที่กว่าสิเรเนี่ยไม่ค่อยได้เรียนต่อคือที่ไปเรียนก็เกณฑ์บังคับก็อย่างเรียนป.1สมัยก่อนคือป.1จนถึงป.4แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกจากโรงเรียนไปทำงานกับพ่อแม่มั่งหาหอยออกทะเลอะไรเงี้ยตอนผมเองนี่กว่าจะได้เรียนหนังสือก็ต้องพยายามบอกพ่อแม่ว่ามันดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สนับสนุนให้ผมไปเรียนหนังสือ
1: ทุกคนอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเดโยเหรอหรือว่าเดโช
2: เดโชเดโชนะนี่มันชอช้างไม่ใช่ยอยักษ
3: ์การอาสาสอนหนังสือให้กับเด็กๆอุรักลาโวยที่บ้านเกิดของตนเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเขาพยายามทำในทุกครั้งที่กลับมาด้วยคาดหวังว่าชาวเลและเด็กๆจะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเช่นเดียวกับเขา
1: หมูที่เท่าไหร่เขียนได้ไหมจำได้ปะ
0: คิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยพ่อแม่ของชุมชนของชาวเลจะให้ความสำคัญกับการศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมคิดว่าผมหวังว่ามันจะมากขึ้นไปอีก

0: บ้านสังกะอู่เป็นอีกชุมชนหนึ่งของอุรักลาโวยที่อยู่ในการปกครองดูแลของทางการซึ่งเรียกพวกเขาว่าไทยใหม่เด็กๆชาวเลจึงต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับที่รัฐจัดไว้ให้เด็กชายบุญสุขทะเลลึกได้รับคำชมว่ามีไหวพริบและเรียนดีที่สุดในห้องเขาสามารถอ่านและเขียนได้ดีแต่การออกเสียงยังคงเป็นปัญหา
1: เด็กสะกดได้นะไม่ใช่ว่าสะกดไม่ได้รู้ว่าสระอะไรแต่เสียงก็ไม่ชัดเพราะว่าโรงเรียนนี้นี่มีพวกไทยใหม่นี่ 100% เลยไม่ได้ปนกับคนอิสลามไม่ได้ปนกับคนไทยทั่วไปอย่างนี้เด็กเลยพูดภาษาเขาอยู่ของกลุ่ม
0: โรงเรียนบ้านสังกะอู้มีครูเพียง4คนและสามารถสอนได้เพียงชั้นประถม4ซึ่งดูจะน้อยเกินไปในความคิดของครูแต่ก็มากพอแล้วสำหรับชาวเล
1: เป้าหมายของการศึกษาของโรงเรียนนี้ก็อยากให้เด็กที่จบจากโรงเรียนบ้านสังกะอู้ไปแล้วนี่อ่านออกเขียนได้อยู่ร่วมกับคนในสังคมทั่วไปได้แล้วก็อยากให้เรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่ส่วนมากจะไม่เรียนเลยเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาห่วงลูกเขามากเขาไม่ไปร่วมกับคนอื่นหมู่มากๆนี่เขาไม่ไปเลยเขาจะอยู่เกาะกลุ่มของเขาที่สังกะอู้เนี่ย
0: การอ่านเขียนและพูดไทยได้นั้นไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กบ้านสังกะอู้แต่สิ่งเหล่านี้จะคงเหลืออย่างเลือนลางเมื่อพวกเขาเรียนจบสำหรับมอร์แกนชาวเลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากสังคมภายนอกไม่มีสัญชาติใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนหากินพักอาศัยในบริเวณหมู่เกาะของพม่าและทางภาคใต้ตอนบนของไทยเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของรัฐมอร์แกนจึงยังไม่ใช่ไทยใหม่อย่างกลุ่มอุรักลาโวยแม้จะเป็นข้อดีในด้านวัฒนธรรมที่สามารถดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่ในด้านความเป็นอยู่มอร์แกนขัดสนและล้าหลังในวันที่ผ่านคลื่นลมชีวิตมากกว่า70ปีดาเก้ไม่สามารถออกทะเลได้อีกแล้วนอกจากหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมและดูแลหลานๆดาเก้ยังได้คิดวางแผนในอนาคตให้กับมอร์แกนสมกับที่เรียกตนเองว่าหัวหน้าเผ่า
2: ผมนึกว่ายะยะที่เป็นไทยไม้แล้วครับยะเป็นการไทยไม้ที่นี่บนเด็กๆพวกเขาโรงเรียนติดต่อไปโรงเรียนข้างหน้าผมก็เสียผมก็เสียเด็กๆก็เขาโรงเรียนก็ฉับไปแล้วพอได้เรียนอะไรก็เป็นอะไรก็ได้ไปตอบนังถือตอบอะไรก็ได้ครับเป็นทหารเป็นตำรวจก็ได้ทีนี้ผมญาติเขาเขาถอยไม่ก็ได้เด็กๆรักษาอุณูนไปข้างน้ำไปได้จับนี่หอยข้างน้ำไม่รู้เป็นปลื้ม
0: เกาะซิเรชุมชนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของอุรักลาโวยมีชาวเลตั้งถิ่นฐานอยู่รวมกันราว200หลังคาเรือนในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นของพวกเขาเพราะอยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้ถึงความสำคัญสถานภาพของพวกเขาจึงเปลี่ยนไป
3: เ
2: ผีของชาวลี่เท่ๆเหมือนกันแต่ว่าคนจีนเข้ามาอยู่เลยก็ให้ลาวให้ไรก็เลยเข้าๆว่าเออฉันโดนนี่มาให้อยู่กับผมเลยยัดใจไปให้ไหวเขามานานเป็นแบบนั้นพอที่ลั่งกินไปกินมาครับ3-400ก็ว่าเออหมดแล้วนี่มาอยู่กับผมแล้วฉันโดนนี่นะขอซื้อ300-400 บาทไม่รู้คนแก่ๆย่างว่าเลยไม่รู้เรื่องเลยตกลงให้เขาแต่ก็ว่าเออที่ไม่มีราคาก็เลยให้เขาเสีย
0: ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ต้องขออนุญาตเจ้าของที่เสียก่อนจึงจะได้เลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการเรียกเก็บค่าเช่าดังที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อนบังโดดซึ่งเกิดที่เกาะแห่งนี้จึงเลือกต่อเติมบ้านแทนการสร้างใหม่แต่กระนั้นก็ไม่ยอมที่จะต้องจ่ายค่าเช่า
2: ตรงนี้มันเป็นป่าสมัยนั้นเป็นป่าก่อนเลยทั้งคนทั้งหมู่บ้านแก่แหลมกลางเลยมาทางทั้งหมดตรงนี้ไม่มีเป็ดตีข้อใครอยู่หลาย10 ปีมีข้ออ้างบอกว่า เขาจะเก็บค่าที่ค่าเช่าของชาวบ้าน

ด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลทะเลคือบ้านทะเลคือแหล่งทำกินประเพณีลอยเรือจึงเป็นงานเทศกาลที่มีผลทางจิตใจต่อคนกลุ่มนี้มากที่สุด

0: ชั่วเวลาเพียงไม่กี่เดือนความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับชุมชนนี้อีกครั้ง
1: แต่ก่อนนี้อยู่บนนู้นนะว่าอยู่ขวางนู้นขวางนู้นเสร็จอยู่ไม่ได้น้ำมันถึงก็รื้อมาอยู่ไปนี่ผมไปขอจากอำเภอที่นี่อำเภอให้อยู่ไว้นู้นข้างบนนู้นแต่ว่าพวกในทุนก็บีบบังคับจนกระทั่งว่ารื้อมาอยู่ในทะเลหมดนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาการหมดนะจะพูดไม่ได้นะที่ของเขานะพูดยาก
0: ประเพณีลอยเรือครั้งต่อไปคงต้องจัดภายในกรอบกำแพงที่สร้างขึ้นใหม่แม้ต้องแบกรับภาระความเป็นไปของชุมชนเช่นนี้ผู้ใหญ่สิทธิ์ประมงกิจก็ยังต้องดิ้นรนหาเลี้ยงตัวด้วยการรับจ้างล้างบ่อเลี้ยงกุ้งเช่นเดียวกับลูกบ้านชาวเลคนอื่นๆ

0: การวางไซในทะเลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10วันทั้งยังต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะได้ของทะเลมาเป็นสิ่งตอบแทนแต่ด้วยเหตุที่เครื่องมือทั้งหมดเท่าแก่เป็นผู้ซื้อให้ของที่ได้มาจึงต้องขายคืนให้ในราคาที่เท่าแก่เป็นผู้กำหนดฮูเฮกเป็นหนึ่งในจำนวนชาวเลเพียงไม่กี่คนที่หลุดพ้นจากเงื่อนไขนี้เขาอดทนเก็บออมกระทั่งสามารถซื้อเรือเก่าลำนี้ได้ในราคากว่า10,000 บาทแม้ต้องซ่อมแซมอีกมากแต่ฮูเฮกก็ภูมิใจที่มีเรือเป็นของตัวเพราะไม่ต้องคอยใช้หนี้เท่าแก่หากินได้อย่างอิสระและขายของทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมนับตั้งแต่เริ่มปักหลักตั้งถิ่นฐานถาวรตามบริเวณหมู่เกาะในครั้งแรกการต้องคบค้าติดต่อกับคนกลุ่มอื่นก็ติดตามมาโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงจากที่เคยหากินเพียงเพื่อการยังชีพนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเพราะความทันสมัยที่ก้าวเข้ามาใหม่ทำให้พวกเขาต้องจ่ายเพิ่มขึ้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทำงานเพื่อตอบสนองกับยุคสมัยที่เรียกร้องจากพวกเขามากกว่าแต่ก่อน
1: เอ็กเคนเอ็กเคนกับ

ด้วยเครื่องมือและวิธีการแบบเดิมแต่ข้อจำกัดกลับเพิ่มขึ้นมีทั้งเขตหวงห้ามของทางการและเอกชนซึ่งแต่เดิมไม่มีหรือแม้แต่เรืออวนรุนที่ลักลอบเข้ามาในบริเวณหวงห้ามสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้พวกเขาต้องออกดำหอยในเขตน้ำลึก 30-50 เมตรด้วยเครื่องปั๊มลมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ร่างกายก็ไม่อาจยอมรับเงื่อนไขนี้

0: เรียกว่าน้ำบีบน้ำบีบผมตอนยี่เป็นผมดำลงไปโอขึ้นมารู้สึกว่าง่วงนอนผมง่วงนอนผมเลยนอนแกหัวเรืออย่างที่นอนเลยวะพอนอนโปนอนไปพักนึงไม่รู้สึกเลยก็มาฟื้นแค่โรงพยาบาลวิชิรานี่ประมาณ4คืนกับ3วันก็รู้สึกตัว
1: ที่เราไปวันนั้น3คนไปวันนั้น3คนตายคนนึงเหลือ2คนผมพร้อมแล้ววันนั้น
2: แม้จะพอรู้ว่าเครื่องมือและวิธีการดำน้ำของพวกเขาไม่ถูกต้องนักแต่ความจำเป็นก็บังคับให้ต้องทำโรคน้ำบีบจึงเป็นเสมือนเคราะห์ร้ายที่ต้องเผชิญหลายคนตายจากไปที่โชคดีอาจจะหายแต่สำหรับอีทิมเขาอดทนกับอาการอัมพาตตอนล่างมากว่า10ปีแล้ว
0: เราให้เมียห้าที่ล้างห้าห้อยเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราให้เมียมีรักษาเราล้างมีใครรักษาเราอย่าลูกคนหนึ่งเลย
1: แบบเรานี่ไม่ได้ไปไหนตัวบาดเดินเท่าแต่ตักตัวเดินไปเดินมาเช้าตอนนี้ห้าเที่ยงคืนนี้ห้าว่ารู้เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาวันนั้นเพราะว่ากระตาเดินบ่อยๆมันจะตัวจะจีดีครับ
0: รู้สึกว่าน้ำบีบเนี่ยอันตรายจริง
2: พร้อมๆกับการละทิ้งวิถีชีวิตแบบเร่ร่อนการสัมพันธ์คบค้ากับคนกลุ่มอื่นก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันมาภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐได้เข้ามาให้การศึกษาเพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวเลเรียกได้ว่าบางมะเพ็นคือพ่อเพลงรุ่นสุดท้ายของเกาะลันตาลูกชายคนโตของเขายังพอพูดภาษาชาวเลได้บ้างขณะที่คนเล็กพูดไม่ได้เลยยิ่งไปกว่านั้นในกลุ่มที่พอจะพูดภาษาชาวเลได้ก็ไม่สามารถขับเพลงอูรักลาโวยที่เคยร้องสืบต่อกันมาช้านานได้อีกแล้ว
3: ไม่เนี่ยคนแก่ๆเพิ่นพอว่าจริงๆทำเป็นตั้งแต่เลยเด็กนู้นทำไม่เป็นลูกหลานของสามไม่ไปของของไทยไปเลยของไทยหลักฐานนี้นะไม่มีเลยร้องเง่งก็ไม่มีเลยรูร่ากาบุ้งกาไม้เลยจริงกาบุ้งล่ะร้องเง่งนี่แหละมันหน้านี่ไปครั้งไปพอดไปหยดรักไปครั้งซ้ายยันไปนู่นมัดเลยสุนารีก็ไปหมด
4: เมื่อเดินแต่ข้างหน้ามันขี้ขาดไปนู้นก็กลัวจูนไปเนี้ยโจรก็จับจิกแล้วก็จับที่ไปเนี้ยก็ไม่รอดทีนี้อดกับขาวเองอดกับขาวว่าอดกับสารก็อดนี่ไม่มีเงินจะซื้ออันทุกวันกินยาต้องทำให้เด็กพาโรงเรียน
3: อาจจะไม่แน่ดีไม่ดีขาดก็ไม่แน่ดีเรื่องต่อไปอย่างว่าปีนี้มันเกี่ยวกับตกหม้อนี่กันไม่รู้มันคิดใครคิดแทนนะทีนี้เรื่องลำนี้ถ้าว่าเขาจัดเลยก็ต่อไปนี่มีแต่ลำบ่วงเขาไม่เนี่ยเรือลอยเรือนี
5: ่เพราะว่าโลกเราเนี่ยต้องการความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางชีวภาพแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะมีความสุขและภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองอย่าเอาตัวเองเข้าไปวัดแล้วก็ไปเปลี่ยนเขาคิดว่า
2: ไงนับตั้งแต่ยังใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนความผูกพันที่มีต่อท้องทะเลอันเป็นเอกเทศของพวกเขาบ่มเพาะให้เกิดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซีทะเล จะเป็นเพียงชื่อที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่แล้วความเปลี่ยนแปลงของสังคมและยุคสมัยได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้เจือจางลงหรือว่ายิปซี

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: เสียงกลองรามนาและเรื่องราวของแขกแดงหรือแขกอินเดียเดินทางเข้ามาค้าผ้าในเมืองไทยกลายเป็นตำนานแผ่นดินของชาวใต้ฝั่งตะวันตกลิเกรามนาหรือลิเกป่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านดึกดำบรรพ์ที่สะท้อนชีวิตการเดินทางสู่สุวรรณทวีปของแขกอินเดียเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว
1: มาอยู่ที่เมืองเตยแล้วถึงที่นี่ก็อยู่เกาะกลางเลยแกได้ซ่อนแกว่าขึ้นก่อนไม่ใหญ่แกซ่อนคำกระทึ่งแกหยุดจากการคลายผ้าแกก็ว่าเป็นรำปะบดข้องลิเกียมนาซึ่งคนเจ้าก็เขาเกิดศรัทธาเชื่อตื้อก็นิยมจมจอบกันนะพอเขาจมจอบก็ต้องกันพนันกับคนอิสลามเนี่ยก็จวนแกว่าให้แกเป็นอาจารย์ฝึกให้แกก็ฝึกก็ว่าได้ไปทีละลำแกก็ฝึกไปเผื่อเหลือเผื่อกุมกระตังว่าเจ้าเล่ก็จับสมัยนั้นหมายความว่าพวกเจ้าเล่นั้นเอ้ยลำนานครึ่มบันนี้หมายความก็ล้มบ้านล้มเมืองเขานิยมชมชอบกันก็รักดีเกนี้ไปลำในหมายความว่าคนก็ชอบลำในคนก็ชอบ
0: คำว่าลิเกนั้นเลือนมาจากคำอาหรับคือดีเกเป็นบทเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าใช้สวดเข้ากับจังหวะกลองรอบบานาหรือรัมมานาซึ่งมีความหมายว่าพระผู้อภิบาลของเราชาวอาหรับได้นำพิธีสวดดีเก

มาเผยแพร่ในอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุลและจากอินเดียก็เข้าสู่ชวาสุมาตรามาลายูรวมถึงไทยตอนใต้ไม่ว่าเส้นทางของลิเกป่าจะเริ่มต้นจากเรื่องราวทางศาสนาหรือตำนานการค้าของแขกแดงก็ตามแต่เพราะเหตุใดจึงพบการละเล่นชนิดนี้เฉพาะบริเวณจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเท่านั้นดินแดนชายฝั่งตะวันตกเคยมีความสำคัญเช่นไรต่อเส้นทางการค้าทางทะเลในยุคโบราณภาพเขียนฝาผนังถ้ำบนเกาะพีพีเลและพีพีดอนในหน้าน้ำจังหวัดกระบี่ได้บันทึกร่องรอยการค้าโบราณของชาวต่างชาติสู่ทะเลอันดามันภาพเรือสำเภาจีนและเรือกำปั่นจากยุโรปจุดความสงสัยว่าเมื่อครั้งต้นพุทธศตวรรษได้มีเรือสินค้าจากโพ้นทะเลแวะมาจอดที่ชายฝั่งตะวันตกของไทยเพื่อลำเลียงสินค้าข้ามคาบสมุทรไปสู่ฝั่งอ่าวไทยแทนการนำเรืออ้อมปลายแหลมมาลายูซึ่งขณะนั้นเต็มไปด้วยพยันตรายจากโจรสลัด

ดินแดนชายฝั่งตะวันตกจากจังหวัดระนองลงไปตลอดปลายแหลมล้วนมีร่องรอยการเดินทางของผู้คนข้ามฝั่งจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกมาแต่โบราณสมัยการค้นหาเส้นทางโบราณข้ามคาบสมุทรกระทำต่อเนื่องกันมานานหลายทศวรรษแม้ในปัจจุบันการค้นคว้าก็ยังไม่สิ้นสุดเส้นทางจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ข้ามไปสู่อ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเส้นทางการค้าโบราณแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในช่วงแรกของการค้าระหว่างอินเดียและจีน

0: การขุดพบลูกปัดโบราณที่บ้านควนลูกปัดซึ่งอยู่ห่างจากปากน้ำคลองท่อม5กิโลเมตรแสดงเค้าเงื่อนทางโบราณคดีชิ้นแรกของเส้นทางคลองท่อมอ่าวบ้านดอนนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าที่นี่คือชุมชนโบราณของชาวอินเดียเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นทั้งท่าเรือขนถ่ายสินค้าข้ามฝั่งและแหล่งผลิตลูกปัดจำนวนมหาศาล
1: ไม่น้อยจาก10ตันนี่พูด 50-50% จะพูดสูงไม่ได้ต่ำไม่ได้แต่ไม่ในก็ปลวกลูกปลวกมันใหญ่เราเรียกทางนี้เรียกปลวกหมอสีนึงเอากระจบควันที่พุ่งเนี่ยปุ๊บเดียวพุ่งออกมาเลยไปยืนดูด้วยไอ้ปองกระป๋องอวันตินลูกใหญ่นั่นรับ2-3กระป๋อง

0: หลักฐานทางวัฒนธรรมเกี่ยวพันถึงชนชาติอาหรับเปอร์เชียอียิปต์อินเดียและจีนพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใต้ผืนดินของอำเภอคลองท่อมราว 2,000 ปีล่วงมาแล้วที่บันทึกของปโตเลมีนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกได้พูดถึงฝรั่งที่เดินทางมาถึงสุวรรณภูมิว่ายังมีความเลื่อมใสในเรื่องเทพเจ้ากรีกโรมันจึงน่าจะมีหลักฐานทางความเชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินแถบนี้บ้างรูปแกะสลักบนแผ่นหินคาเนเลียนเป็นรูปสตรียืนมือถือธัญพืชอาจหมายถึงเทพธิดาไทคีซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภที่นักเดินเรือพกพาเป็นเครื่องรางหรือสิ่งของนำโชคลูกปัดสุริยะเทพและรูปแกะสลักเทพเจ้ากรีกโรมันเหล่านี้มีรูปแบบทางศิลปะที่บ่งบอกว่าอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกของอาณาจักรโรมันการค้นพบครั้งนี้จึงสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวต่างชาติในราวพุทธศตวรรษที่6ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับยุคคลาสสิกของโรมันอีก500ปีต่อมาคลองท่อมไม่ได้เป็นเพียงเมืองท่าพักสินค้าเท่านั้นแต่ได้พัฒนาเป็นชุมชนผลิตลูกปัดจากการพบลูกปัดแบบต่างๆจำนวนมากทั้งหินแก้วหลากสีและเบ้าหลอมเครื่องประดับร่องรอยการมาเยือนของพุทธศาสนาปรากฏในลูกปัดรูปสวัสดิกะอันเป็นตรามงคลของศาสนาพุทธตราประทับอักษรปาละวะเหล่านี้แสดงถึงสื่อสัมพันธ์ทางการค้ากับพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้สิทธิบัตรขอผ่านทางเหล่านี้ยืนยันว่าการเดินทางของนายวานิชยังไม่สิ้นสุดพวกเขายังต้องนำกองคาราวานสินค้ามุ่งหน้าไปสู่จุดหมายอีกฟากฝั่งคลองท่อมและคลองปะกาใสเป็นลำน้ำที่อยู่ในละแวกเดียวกันและขุดพบซากเรือโบราณจมอยู่เสมอๆการขุดพบเรือโบราณในคลองปะกาใสได้คลี่คลายข้อสงสัยว่าในอดีตมีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาจอดในลำคลองที่แคบและตื้นเขินอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไร
1: นี่ทายนี่ครับมันสูงเข้าไปในลิ้นก็ต้องเข้าในลิ้นตรงราว15วาเดี๋ยวนี้ต้องยาวย่างตําเด็ดเส้นนึงเส้นนึงตัวนั้นน่ะอย่างตําเด็ดเส้นนึงน่ะตํานั้นประมาณว่าอย่างตําว่าเส้นปากก็ต้องกว้างอยู่ราว7วา
0: เรือใหญ่ลํานี้สันนิษฐานว่ามีอายุไม่เกิน100ปีลักษณะเป็นเรือใบขนาดใหญ่จมโคลนตมทอดขวางลำน้ำเกยลึกเข้าไปในแผ่นดินถ้าในระยะเวลา 2-3 ชั่วอายุคนลำคลองยังมีสภาพกว้างขวางพอที่เรือใหญ่เข้ามาได้แล้วคงไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนลำน้ำบริเวณนี้ย่อมเป็นเส้นทางคมนาคมที่เหมาะสมสำหรับเรือจากต่างประเทศแวะเข้ามาขนถ่ายสินค้า
2: ที่ใช้ไปพัดข้างใต้มันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีไม้อีกอันหนึ่งนี่มันตอนนี้มันใช้แปลอย่างนี้แปลที่นี้มันอยู่ใต้มันที่นี้มันอยู่บนแล้วมันประกบอยู่ข้างใต้มันในนี้มันไม่ใช่เป็นมาดลำมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นแต่ส่วนประกอบมันมาปิดส่วนนอกมันอีกส่วนนอกไอ้มาดลำมันอาจจะไม่ยาวตรงนี้ที่ผมที่เคยไปเห็นนะไปเห็นที่อำเภอเกาะเขาเคยไปลงดูในเรือใหญ่แล้วเรือใหญ่ก็ปลูกมะพร้าวเลย3ต้นนะ
0: การย้อนรอยอดีตที่ล่วงมานานกว่า 2,000 ปีนั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานแน่ชัดได้ยากแต่จากบันทึกความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ สามารถนำทางย้อนกลับไปมองอดีตเมื่อ 50 ถึง 60 ปีก่อนยามนั้นเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้ยังเป็นที่นิยมใช้เดินทางค้าขายจากคลองท่อมไปอ่าวบ้านดอนโดยผ่านทางบ้านพรุดินนาและบ้านลำทับทางหลวงหมายเลข4038คืออดีตเส้นทางเดินป่าระยะทาง23กิโลเมตรจากคลองท่อมถึงลำทับคนโบราณใช้เวลาเดิน 1-2 วันอาศัยช้างเป็นพาหนะบรรทุกสินค้าลำทับเคยเป็นแหล่งชุมนุมสินค้านานาชนิดโดยเฉพาะของป่าและหวายเพราะมีคลองสินปุนไหลผ่านจึงมีพ่อค้ามากหน้าหลายตาพากันขนสินค้าขึ้นล่องไปอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ในอดีตหวายเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของลำทับแม้จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วในปัจจุบัน
1: มาจากนี้ก็ป่าเมืองไปลำทับมาถึงถือไหว้เลยเต็มเต็มกระรองรุ่งรุ่งแต่ความขึ้นพุ่นแน่เหลากับผลธุระผลธุระถึงใกล้ไหว้เต็มก็คิดต่างง่ายถือมองตัวบุ๋มปลายได้วันนั้นนะเรือแต่ก็ขึ้นมากรองนั่นแหละขึ้นมาตรงมากรองที่พุ่นนั่นนะข้าบ้าตรงที่พุ่นผลลัพธ์ตับอันนี้ยากโน้มมากอะมันสิบกว่าวันนะครับต่อสู้ต่อตึ้งกองผลลัพธ์ตับมันเขียวนี่น้ำนะ
0: เส้นทางเดินป่าจากคลองท่อมถึงคลองสินปุ่นของพ่อค้าเมื่อ 50-60 ปีก่อนอาจทับรอยเส้นทางข้ามคาบสมุทรของชาวอินเดียยุคโบราณตามข้อสันนิษฐานสภาพภูมิประเทศระหว่างคลองท่อมกับคลองสินปุ่นคือภูเขาสูงชันและป่าทึบในบริเวณเทือกเขาปรับอันเป็นแหล่งต้นน้ำของลำคลองทั้งสองสายคลองท่อมนั้นไหลแยกมาทางตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามันส่วนคลองสินปุนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกสู่ลำน้ำตาปีไปออกอ่าวไทยเส้นทางเดินบก23กิโลเมตรสายนี้อยู่พ้นแนวสูงชันสลับซับซ้อนของเทือกเขาปรับจึงน่าจะเป็นหนทางเดียวที่สะดวกที่สุดสำหรับกองคาราวานสินค้าเมื่อเดินทางถึงคลองสินปุ่นสินค้าจะถูกขนถ่ายลงเรือล่องไปตามคลองจนบรรจบกับลำน้ำตาปีที่บ้านหนองปลาตายอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากฝั่งน้ำตาปีขึ้นไป2กิโลเมตรปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่อำเภอเวียงสะอยู่ในป่ารกร้างมานับพันปีมีรอยคูเมืองมองเห็นได้ชัดเจนนักโบราณคดีลงความเห็นว่าเมืองโบราณที่เวียงสะคือนครรัฐถาวรแห่งแรกของกลุ่มชนวัฒนธรรมอินเดียบนคาบสมุทรแห่งนี้ข้อความบางตอนจากจดหมายเหตุจีนกล่าวถึงนครรัฐแห่งนี้ว่าเขาศึกษาภาษาสันสกฤตกันทั้งนั้นและประพฤติตามพระพุทธบัญญัติอย่างเคร่งครัดมีวิหารทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันเนื้อสัตว์แต่ไม่ดื่มน้ำเมานักบวชในฝ่ายพราหมณ์ไม่เอาทั้งสองอย่างในราชสำนักมีพราหมณ์มาจากอินเดียเป็นอันมากที่เวียงสะเทวรูปพระศิวะและพระนารายณ์เทพเจ้าของศาสนาฮินดูถูกขุดพบพร้อมๆกับรูปพระพุทธเจ้าสากยมุนีแบบคุปตะยืนยันการหว่านโปรยอารยธรรมอินเดียสู่สุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11เทวรูปพระนารายณ์สมัยคุปตะอีก2องค์ถูกค้นพบที่เขาศรีวิชัยอ่าวบ้านดอนอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและบนเขาพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาทั้ง3องค์เป็นรูปประติมาศิลาทรายเนื้อเดียวกันอายุสมัยเดียวกันประทับยืนข้ามคาบสมุทรจากตะวันตกสู่ตะวันออกจากตะกั่วป่าสู่เวียงสะและอ่าวบ้านดอนเราจะบอกว่านี่คือเส้นทางสายอารยธรรมอีกสายหนึ่งเส้นทางสายนี้เริ่มต้นที่เกาะคอเขาปากน้ำตะกั่วป่า
2: ตามนี้ก็เอ๋ม
3: ตีเดียวห้าเรือ
0: การขุดพบลูกปัดเศษเครื่องถ้วยและซากโบราณสถานบนเกาะคอเขาชี้ชัดว่าที่นี่คือเมืองท่าพักสินค้าในอดีตจากเกาะคอเขาสามารถนำเรือเลียบฝั่งเข้าสู่แม่น้ำตะกั่วป่าบนยอดเขาริมแม่น้ำตะกั่วป่านี้เองที่ชาวอินเดียได้นำเทวรูปพระนารายณ์ขึ้นไปประดิษฐานไว้เพื่อสักการะบูชาตามคตินิยมของฮินดูหลักฐานทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของเมืองตะกั่วป่าคือการพบศิลาจารึกอักษรปาละวะเผยการเข้ามาของชาวทมิฬจากอินเดียใต้สะชื่อสีอวะนินารนัมซึ่งระวรมันคุณะไปขุดเองใกล้เมืองนังคุระอยู่ในการรักษาของสมาชิกแห่งมณิครามและกองทัพระหว่างหน้ากับชาวไร่ชาวนาสันนิษฐานว่านังคุระเป็นชื่อตำบลที่ชาวทมิฬตั้งอยู่ใกล้เมืองตะกั่วป่าทุกวันนี้เส้นทางตะกั่วป่าอ่าวบ้านดอนเชื่อกันว่าเป็นเส้นทางลัดข้ามคาบสมุทรที่สั้นที่สุดแต่เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเพราะต้องข้ามเขาศกอันสูงชันจนไม่น่าเป็นไปได้ว่าพ่อค้าชาวอินเดียจะใช้เส้นทางนี้บทพิสูจน์ในเรื่องนี้จึงตกอยู่ที่การค้นหาหลักฐานอันเป็นรูปธรรมที่บริเวณเกาะคอเขาเป็นแหล่งที่พบภาชนะเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ถังและเศษเครื่องแก้วอาหรับเช่นเดียวกันกับพบที่แหลมโพอำเภอชัยยาอันเป็นปลายทางของเส้นทางข้ามคาบสมุทรสายนี้การพบร่องรอยโบราณวัตถุมากมายที่อยู่ในอายุสมัยเดียวกันในพื้นที่สองฝากฝั่งจึงเป็นคำตอบได้ว่ามีการเดินทางข้ามคาบสมุทรโดยเส้นทางนี้จริงการล่วงมานับพันปีเส้นทางข้ามคาบสมุทรหมดความสำคัญในเชิงพาณิชย์ลงแต่ยังคงล้ำค่าต่อการแสวงหารอยอดีตแห่งอารยธรรมบัดนี้พาณิชย์นาวีในคาบสมุทรมาลายูได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเรือคิมชวนหวดแล่นใบมาจากปีนังทุก2เดือนเพื่อมาซื้อฐานที่บ้านคลองยางจังหวัดกระบี่ในปัจจุบันพ่อค้าต่างชาติที่แวะเวียนมาค้าขายในดินแดนชายฝั่งอันดามันของไทยคือเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูเท่านั้นอิววอกเจ้าของเรือชาวจีนมาเลเล่าว่าค้าฐานกับไทยมานาน35ปีแล้วเมื่อก่อนมีเรือมาค้าฐานจากปีนังหลายสิบลำปัจจุบันเหลืออยู่เพียงลำเดียว

0: ถ่านไม้โกงกางและไม้ตะบูนเคยเป็นสินค้าออกที่นำรายได้มหาศาลแก่เจ้าของเตาเผาถ่านในอดีต
1: ทำมาจนถึงที่006นี่ได้ส่งอาหรับตอนนั้น8ลำเข้าไป8ลำนี่คุณสิงคโปร์มาติดต่อคนพี่นางซื้อหมดทั้ง8ลำตอนนั้น8ลำกำไรประมาณสัก 80,000 บาทก็ดีใจจะตายแล้ว พอหลังจากนั้นก็มีส่งอาหรับกันด้วยมีเรื่อยหยุดบ้างไม่ส่งบ้าง
0: ทุกวันนี้การค้าขายทางทะเลในคาบสมุทรตอนใต้ของไทยเริ่มหยุดชะงักเมื่อขาดแคลนแรงงานคนจีนซึ่งเชี่ยวชาญในการเดินเรือพวกเขาหันไปหาอาชีพอื่นที่ปลอดภัยและมีรายได้ดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ในดินแดนสุวรรณภูมิเปลี่ยนไปตามการเวลาจากที่เคยเป็นแหล่งตลาดค้าเครื่องเทศของป่าและทองคำบัดนี้มีเพียงการค้าถ่านไม้ที่คงสะท้อนความมั่งคั่งของแผ่นดินในไม่ช้าเส้นทางการค้าสายนี้ก็คงเหลือเพียงร่องรอยของอดีตอันรุ่งเรืองไว้เท่านั้น

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

0: ที่นี่คือชุมชนโปรตุเกสที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในมาละกามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14ทุกๆปีพวกเขาจะมีงานฉลองเทศกาลนักบุญปีเตอร์เทพเจ้าแห่งชาวประมงเช่นเดียวกับชาวโปรตุเกสในยุโรปเรือประมงทุกลำในหมู่บ้านจะถูกนำขึ้นฝั่งมาชะล้างให้สะอาดสำหรับใช้ประกอบพิธีในวันนี้พวกเขาเชื่อว่านักบุญปีเตอร์คือสัญลักษณ์ของพละกำลังความเข้มแข็งและเป็นตัวแทนของคนหาปลาเรือประมงนั้นหมายถึงคริสตจักรการเหวี่ยงแหลากฝูงปลาให้เข้ามาที่เรือเปรียบประดุจการช่วยเหลือมวลมนุษย์เข้าสู่อ้อมแขนของพระผู้เป็นเจ้าชาวประมงโปรตุเกสในมะละกาอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนเล็กๆริมฝั่งทะเลอันดามันพวกเขายังคงนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตามรอยบรรพบุรุษซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่นี่เมื่อ500ปีมาแล้วภายในโบสถ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อน้อมสักการะนักบุญปีเตอร
1: ์
0: ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งขมักเขม้นอยู่กับการประดับตกแต่งเรือประมงที่ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งกว่า50ลำบ้านไหนตกแต่งได้สวยและมีความหมายมากที่สุดก็จะได้รับรางวัลเรือบางลำได้เล่าเรื่องราวการเดินทางของชาวโปรตุเกสสู่มะละกาเพื่อล่าอาณานิคมทางการค้าและเผยแผ่ศาสนาบางลำก็เล่าประวัติของนักบุญปีเตอร์ครั้งที่ยังเป็นคนหาปลาธรรมดาจนได้พบกับพระเยซูทรงประทานกุญแจแห่งประตูสวรรค์ให้เพื่อนำทางมนุษย์สู่โลกของคริสตจักรเจ้าของเรือบางลำมีทุนน้อยยังต้องประดับประดาเรือไปตามกำลังหรือไม่เช่นนั้นก็เพียงชะล้างเรือให้สะอาดเท่านั้นเพราะจุดมุ่งหมายสำคัญของการนำเรือขึ้นฝั่งในวันนี้ก็เพื่อให้เรือทุกลำได้รับการประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลและปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเมื่อต้องออกหาปลาในปีต่อไป

ก่อนที่มะละกาจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่15ดินแดนแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบริมฝั่งทะเลอันดามันความรุ่งเรืองมั่งคั่งของมะละกาเริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปรเมศวรเสด็จลี้ภัยการเมืองจากอาณาจักรทูมาสิกหรือสิงคโปร์มาสถาปนานครรัฐแห่งใหม่ขึ้นที่หมู่บ้านชาวประมงบนชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูมาฮวนชาวจีนมุสลิมผู้ซึ่งเดินทางร่วมไปกับกองเรือคณะทูตจีนของจักรพรรดิราชวงศ์หมิงมิตรประเทศของมะละกาได้เขียนบรรยายถึงมะละกาในยุคนั้นว่าดินเมืองมะละกาแห้งแล้งพืชพันธุ์ธัญญาหารขาดแคลนและประชาชนไม่ชอบการเกษตรกรรมด้วยเหตุนี้การค้าจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญของมะละกาผลกำไรจากการค้าเท่านั้นสามารถแลกอาหารมาเลี้ยงพลเมืองได้

เมืองมะละกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูตรงช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นจุดผ่านทางของเรือสินค้าที่แล่นใบมาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกตำแหน่งที่พำนักครึ่งทางของมะละกาจึงเป็นเสมือนตลาดกลางที่ขบวนเรือสินค้าทั้งจากตะวันตกและตะวันออกจะต้องแวะนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายกันแต่ในที่สุดความมั่งคั่งของมะละกาได้กลายเป็นดาบสองคมเมื่อโปรตุเกสต้องการผูกขาดการค้าเครื่องเทศในดินแดนแถบนี้แต่เพียงผู้เดียวการครอบครองเมืองท่ามะละกาเท่านั้นสามารถทำให้โปรตุเกสมีอำนาจควบคุมการค้าเครื่องเทศและเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกอัลฟองโซดาวบูเคิร์กอุปราชโปรตุเกสได้นำกองเรือ18ลำพร้อมทหาร 1,400 คนเข้ามาพิชิตมะละกาได้ในปีคริสตศักราช 1,511 ทันทีที่ยึดเมืองไว้ได้ดาวบูเคิร์กลงมือสร้างป้อมปราการอาฟาโมซาขึ้นทั้งฝั่งขวาของปากน้ำมะละกาซึ่งสะดวกต่อการลำเลียงเสบียงอาวุธป้อมอาฟาโมซาเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยหินแห่งแรกในมะละกามีความแข็งแรงสามารถต้านภัยการจู่โจมของข้าศึกทางทะเลมาตลอด130ปีวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกสร้างขึ้นภายในปริมณฑลของป้อมอาฟาโมซาเพื่อถวายแก่พระแม่มารีที่ทรงช่วยเหลือกองเรือโปรตุเกสให้พ้นภัยจากข้าศึกในทะเลจีนใต้ภายในลานวิหารมีห้องเก็บพระศพของนักบุญฟรานซิสซาเวียซึ่งถูกนำร่างมาไว้ที่มะละกาเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะย้ายไปฝังที่เมืองกัวการเดินทางมาโลกตะวันออกของนักบุญฟรานซิสซาเวียบอกเจตนาอันชัดเจนของโปรตุเกสที่จะสร้างคริสตจักรโรมันคาทอลิกขึ้นในแผ่นดินตะวันออกแต่การเผยแพร่ศาสนากลับกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทางการค้าของโปรตุเกสเพราะโปรตุเกสไม่อาจหามิตรทางการค้าในดินแดนเครื่องเทศซึ่งล้วนแต่เป็นชาวมุสลิมแทบทั้งสิ้นในคริสตศตวรรษที่17ฮอลันดายกกองทัพเรือเข้ามายึดครองมะละกาไปจากโปรตุเกสได้สำเร็จวิหารเทพีแห่งขุนเขาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิหารเซนต์ปอลสำหรับผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ตามแบบฮอลันดาเท่านั้นเหล่าวิหารและป้อมปราการที่เจ้าอาณานิคมสร้างไว้มากมายเป็นเสมือนผู้พิทักษ์ประตูเมืองที่เฝ้าดูความผันแปรของนครท่ามะละกาตั้งแต่ยามรุ่งโรจน์จนกระทั่งหมดสิ้นอำนาจในการค้าทางทะเลเมื่อเข้าสู่ยุคการปกครองของอังกฤษวิหารเซนต์ปอลกลายเป็นเพียงคลังดินปืนและสุสานของเหล่าขุนนางโปรตุเกสและฮอลันดาก่อนที่จะถูกรื้อทำลายไปในที่สุดตลอดระยะเวลา130ปีที่โปรตุเกสปกครองมะละกาวัฒนธรรมของชนกลุ่มนี้ได้ฝังรากกล้าลงในแผ่นดินและวิญญาณของคนรุ่นต่อมาอย่างแน่นแฟ้น

0: Dicevo che io ho sempre parlato con la scienza. Prendi questa analizzazione, questa lingua di Pakistan. So prendi, ma un po' di tempo in una di quelle che si è una cosa. Sempre più sempre con un nuovo tecnico per il Pakistan con gente. Ma gente che non ti che non ti parla. Contatto in una lingua che non ti non molto cavato.
1: ภาษาที่ไซปาริอาโนเดอคอซาและชาวโปรตุเกสกว่า 1,800 คนในมาลากาใช้พูดกันนั้นเรียกว่าภาษาคริสตังเป็นภาษาโปรตุเกสสมัยคริสต์ศตวรรษที่15หรือยุคกลางปัจจุบันชาวโปรตุเกสในประเทศก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วนอกจากชาวโปรตุเกสพลัดถิ่นกลุ่มนี้เท่านั้น

อาชีพเก่าแก่ที่ชาวโปรตุเกสในมาลากาถือเป็นความชำนาญเฉพาะตัวของพวกเขาคือการทำประมงชายฝั่งคนที่นี่จะใช้อวนผีเสื้อหรือลังไกสำหรับออกหากุ้งยามน้ำลงเต็มที่ทุกวันนี้พวกเขาออกจับกุ้งเพียงเพื่อเสริมรายได้เท่านั้นถ้าได้กุ้งมาเต็มตะกร้าก็จะแบ่งขายครึ่งหนึ่งที่เหลือเก็บไว้เป็นอาหารในครอบครัวแม้อาชีพประมงจะเป็นมรดกที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก็ตามปัจจุบันมีชาวโปรตุเกสที่ออกจับปลาเป็นอาชีพอยู่ไม่ถึง200คนและนับวันจะลดน้อยลงทุกทีชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมักไปทำงานในเมืองซึ่งมีรายได้แน่นอนกว่าหมู่บ้านประมงของชาวโปรตุเกสเหล่านี้อยู่ระหว่างช่องแคบมาลากาช่วงที่ห่างจากแผ่นอินโดนีเซียเพียง 18-60 กิโลเมตรเรือหาปลาของพวกเขาจึงไม่สามารถไปไกลจากฝั่งได้มากนักเพราะออกเรือไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เข้าหน้าน้ำอินโดนีเซียความสะดวกในการไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองทำให้เรือสินค้าพื้นเมืองทั้งจากมาลากาและสุมาตราวิ่งขึ้นล่องค้าขายระหว่างช่องแคบกันมาตั้งแต่สมัยแรกของการสถาปนานครรัฐมาลากาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้มีเรือใบจากสุมาตราบรรทุกถ่านมาขายที่มาลากาเดือนละ4ลำและรับซื้อสินค้าเบตเตอร์เลดจากมาลากากลับไปเรือบรรทุกไม้สูงมีเข้ามาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งส่วนใหญ่เป็นไม้ยางจากอินโดนีเซียสินค้าชนิดอื่นก็มีแยมเสื่อและข้าวเรือใบบรรทุกสินค้าพื้นเมืองต่างๆที่แวะเข้ามาจอดที่ท่าเรือมาลากาในปัจจุบันอาจสะท้อนภาพเมืองท่ามาลากายามรุ่งเรืองได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมาลากาในยุคที่การค้าเฟื่องฟูนั้นมีพ่อค้าต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายบ้างเข้ามาเพียงเพื่อค้าขายบ้างก็มาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวรรวมแล้วในขณะนั้นภาษาพูดในมาลากามีแตกต่างกันถึง84ภาษาเครื่องถ้วยชามที่พบจากซากเรือจมในหน้าน้ำมาลากาเป็นประจักษ์พยานถึงการเข้ามาของพ่อค้าต่างชาติทั้งชาวจีนสยามและยุโรปไฮเบลามีนใบนี้เดินทางมาจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่17แต่มาจมอยู่ใต้ท้องทะเลเสียก่อนที่จะถึงแผ่นดินมาลากาในยุคนั้นถ้วยชามจากจีนเป็นที่ต้องการของตลาดต่างชาติมากจีนถึงกับยอมออกแบบลวดลายเฉพาะตามที่ลูกค้าสั่งจึงปรากฏอักษรอาหรับิกบนแจกันสมัยราชวงศ์หมิงใบนี้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17ถึง18ชาวยุโรปมีค่านิยมต่อการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องถ้วยน้ำเงินขาวสมัยราชวงศ์ชิงว่าเป็นคนมีระดับและรสนิยมทันสมัยสินค้าเหล่านี้ตกทอดอยู่ในแผ่นดินมาลากาจวบจนปัจจุบันด้วยเคยเป็นตลาดกลางที่รวมสินค้า
และที่พักพิงของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติผู้คนต่างถิ่นที่หลั่งไหลเข้ามาสู่มาลากาในอดีตได้สร้างชีวิตและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่มาลากาสืบต่อมา

0: Father, the Son, and the Holy Spirit.
1: Amen.
2: And a community is not just built up of people of our own comfortable zone.
1: Just a simple story.
3: ศาสนาได้โน้มนำผู้คนต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมให้เข้ามาหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียว

ศาสนายังได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงแห่งขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมมิให้เสื่อมสลายไปโดยง่ายเบ้าล้อมของการอยู่ร่วมกันในสังคมกำลังทำหน้าที่ของมันที่โรงเรียนคริสคาโนซาในหมู่บ้านโปรตุเกสเด็กๆ เหล่านี้คือมรดกของวิถีชีวิตอันแตกต่างในมะละกาอดีตเมืองท่าที่หลากด้วยสีสันจากอารยธรรมภายนอกย่านจัตุรัสตึกแดงของมะละกาถูกกำหนดให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สมัยฮอลันดาเข้ามาปกครองพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นอาคารทรงฮอลันดาที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนในอดีตคือที่ทำการของผู้สำเร็จราชการฮอลันดาในมะละกามีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของฮอลันดาอย่างเห็นได้ชัดด้วยการก่อผนังหนาเป็นแนวเหยียดยาวและมีประตูหน้าต่างใหญ่โตอาคารในย่านนี้เดิมทาสีขาวถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อเรียนแบบตึกอิฐแดงในนครร็อตเตอร์ดัมของฮอลันดาบ้านเรือนในบริเวณเดียวกันจึงต้องทาสีแดงไปด้วยแม้จะสร้างคนละยุคสมัยคริสต์เชิร์ชเป็นโบสถ์ซึ่งฮอลันดาสร้างไว้สำหรับชาวคริสเตียนโปรเตสแตนต์ในโอกาสครบรอบ100ปีที่เข้ายึดครองมะละกาปัจจุบันได้กลายเป็นของนิกายแองกลิกันตามแบบอังกฤษไปแล้วกลิ่นอายของวัฒนธรรมตะวันตกยังคงแฝงอยู่ในจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาต่อพระเจ้าของผู้คนที่มาจากต่างถิ่นต่างแผ่นดินความคึกคักของนครท่ามะละกาได้จางหายไปพร้อมกับการย้ายศูนย์กลางการค้าทางทะเลไปสู่ปีนังและสิงคโปร์ในยุคที่อังกฤษก้าวเข้ามาสู่คาบสมุทรมาลายูความสงบเงียบของมะละกาในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครองนั้นผู้คนที่ได้มาพบเห็นถึงกับได้นิยามเมืองไว้ว่ามะละกาเป็นเมืองเก่าแก่สไตล์ฮอลันดาดูโบร่ำโบราณดั่งเมืองในฝันผู้คนล้วนเป็นทายาทอาณานิคมของโปรตุเกสและฮอลันดาทั้งยังเปี่ยมล้นด้วยไมตรีจิตบรรยากาศของความสบายเรียบง่ายแทรกซึมอยู่ทุกชานเรือนเป็นความสงบเหงาดั่งท้องทะเลไร้คลื่นลมเกียจคร้านดั่งใบปาล์มยามแกว่งไกวท่ามกลางอากาศอันร้อนระอุ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยได้เรียกลายอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

การค้นพบเส้นทางสู่โลกตะวันออกอาจด้วยเหตุแห่งการค้าการล่าอาณานิคมการเผยแพร่ศาสนา

นับแต่บัดนั้นเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหลั่งไหลถ่ายทอดสู่กันอย่างไร้ขอบเขต

ศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมากหรือปีนังแต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับไซบุรีศักราชใหม่ของเส้นทางการค้าสู่ทะเลอันดามันเริ่มต้นอีกครั้งที่เมืองท่าปีนังเกาะหมาก

เป็นป่ารกชัดและอุดมไปด้วยต้นหมากให้กลายเป็นแผ่นดินทองของพ่อค้าวานิชและชาวจีนอพยพซึ่งลี้ภัยสงครามกลางเมืองมาจากมณฑลตอนใต้ของแผ่นดินใหญ่ชาวจีนในปีนังส่วนใหญ่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนเมื่อแรกเดินทางมาถึงก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่ตามสกุลหรือแซ่ระบบกงสีจึงได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ชาวจีนแซ่เดียวกันซึ่งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ยังไม่มีงานทำและที่พักพิงกงสีแซ่คูเป็นกงสีที่ใหญ่ที่สุดในปีนังสร้างขึ้นเมื่อ150กว่าปีมาแล้วเพื่อเป็นที่พึ่งของชาวจีนแซ่คูที่อพยพมาในรุ่นนั้น102คนการก่อสร้างกงสีแซ่คูเป็นผลงานของช่างฝีมือและศิลปินชาวจีนอพยพทั้งสิ้นด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างให้วิจิตรโอฬารเช่นเดียวกับพระราชวังในแผ่นดินจีนโดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งล้วนประดับประดาด้วยเครื่องปูนปั้นมีน้ำหนักถึง25ตันมีมังกรไว้เป็นผู้ปกปักรักษาตามคตินิยมของจีนโบราณโถงกลางและโถงซ้ายเป็นห้องบูชานักบุญตั่วไซเยและตั่วแปะกงซึ่งชาวคูนับถือว่าเป็นพระผู้พิทักษ์ของสกุลคูโถงขวาเป็นห้องเก็บป้ายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งรายชื่อบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูล

0: สมาชิกของชาวคูในปัจจุบันมีอยู่ราว 10,000 คนเฉพาะผู้ที่มาจากมณฑลฮกเกี้ยนและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในมาเลเซียและสิงคโปร์ทุกวันนี้ความช่วยเหลือที่กงสีมีให้แก่ชาวคูจะมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาสวัสดิการสำหรับคนชราและบริจาคให้แก่คนจีนผู้ยากไร้ที่อยู่ในตระกูลอื่นในอดีตชาวจีนในปีนังที่แยกกันอยู่ตามสกุลจะเกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นทำให้มีโอกาสน้อยหรือแทบไม่มีเลยที่จะผสมกลมกลืนกันได
1: ้ Mainly in Penang the clan houses are owned by the Hokkien community. Most of the Hokkien community they do not like other communities to come intoTheir clan. They want to have their own clan. That's the point. But in the case of our Ku Gongsi, we have got only from one district only. No doubt there are many Hokkien, you see, but they are not members, you see, of our district. You see, but they are not accepted. They are not accepted because why? They are not members of our district.
0: Ku Teng Leng เล่าว่าเมื่อแรกตั้งกงสีคูนั้นเคยขอร้องให้คนในตระกูลอื่นมาร่วมมูลนิธิด้วยแต่ก็ไม่มีใครสนใจปัจจุบันคนต่างแท้จึงไม่สามารถมาเรียกร้องขอทุนจากกงสีขู่ได้

ที่บริเวณท่าเรือปีนังมีหมู่บ้านชาวจีนฮกเกี้ยน2ตระกูลคือตระกูลหลิมและตระกูลจิวแม้ว่าในอดีตการไปมาหาสู่กันระหว่าง2ตระกูลเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ปัจจุบันความขัดแย้งต่างๆได้คลี่คลายไปตามกาลเวลาเมื่อแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในปีนังคนในตระกูลหลิมและตระกูลจิวส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างขนของที่ท่าเรือและพายเรือรับส่งผู้โดยสาร

ขึ้นเรือใหญ่ลิมชินยกผู้เฒ่าแซ่ลิมวัย61ปีได้ล่องเรือมาจากมณฑลฮกเกี้ยนตั้งแต่อายุ16พร้อมกับพี่ชายเพื่อมาหาพ่อแม่ซึ่งอพยพล่วงหน้ามาก่อนหลายปีในครั้งนั้นชาวจีนอพยพที่มาในเรือลำเดียวกันมีอยู่ 1,000 คนเมื่อ50ปีก่อนค่าโดยสารจากเมืองจีนมาปีนังมีราคาประมาณ140บาทพวกอพยพที่มาโดยไม่เสียค่าโดยสารจะต้องทำงานให้นายจ้างซึ่งซื้อแรงงานพวกตนมาจากเจ้าของเรือเป็นเวลา1ปีอาชีพพายเรือรับส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือปีนังทำให้คนในตระกูลจิวได้สั่งสมความชำนาญในการพายเรือมานานกว่าครึ่งศตวรรษแม้ในปัจจุบันลูกหลานแซ่จิวได้ละทิ้งอาชีพพายเรือรับส่งพากันออกไปหางานทำในเมืองแต่พวกเขาก็ยังไม่ทิ้งความสามารถในเชิงฝีพายในงานแข่งเรือมังกรประจำปีของปีนังจึงปรากฏชื่อทีมฉลามของตระกูลจิวติดเข้ารอบสุดท้ายทุกปีเด็กหนุ่มในทีมฉลามทั้ง30คนเป็นคนในตระกูลจิวทั้งหมดจิวฮุนปิงเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์อยู่ที่รัฐเปรักทางตอนใต้ของปีนังเขาจะต้องกลับมาบ้านทุกปีเพื่อร่วมแข่งขันเรือมังกรได้ลงแข่งขันมา6ปีแล้วชนะถึง5ครั้งคุณปิงได้เรียนรู้กลเม็ดต่างๆในการพายเรือมาจากปู่ส่วนคนอื่นๆก็มีครูซึ่งเป็นคนในสกุลจิวเช่นกันเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ชัยชนะของเด็กหนุ่มแซ่จิวในวันนี้อาจสะท้อนความสำเร็จของชาวจีนแซ่จิวรุ่นบุกเบิกที่อพยพเข้ามารับจ้างเป็นกูลีพายเรือรับส่งสินค้าและผู้โดยสารจนกระทั่งสามารถวางรากฐานชีวิตให้กับลูกหลานแซ่จิวมาได้จนทุกวันนี้นับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1850เป็นต้นมาชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่ได้ทยอยกันอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในแหลมมาลายูโดยเฉพาะในปีนังและสิงคโปร์ซึ่งเป็นเขตการปกครองของอังกฤษทุกวันนี้สายเลือดของชาวจีนอพยพได้ขยายเหล่ากอจนกลายเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของแผ่นดินปีนังสิ่งที่ดึงดูดใจให้ชาวจีนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในดินแดนส่วนที่อยู่ในอาณัติของอังกฤษก็คือการมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเพราะเมืองใหม่อย่างปีนังต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อขยายความเจริญของเมืองท่าทั้งยังไม่มีการจำกัดสิทธิใดๆเหมือนในแผ่นดินจีนอังกฤษได้ลงทุนไว้ในปีนังมากมายด้วยหวังว่าเมื่อปีนังเป็นเมืองท่าเสรีไม่มีการเก็บภาษีทั้งขาเข้าและขาออกจะสามารถดึงดูดให้เรือสินค้าแวะเข้ามาซื้อขายกันที่นี่แทนที่จะไปจอดที่ท่าเรืออื่นซึ่งเป็นเมืองอาณานิคมของฮอลันดาร่องรอยของสถานีการค้าและบริษัทของอังกฤษปรากฏให้เห็นตลอดแนวถนนเลียบท่าเรือปีนังซึ่งเป็นแหล่งความเจริญเริ่มแรกของเมืองท่าเสรีแห่งนี้ต
ึกทรงแองโกลอินเดียเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่อังกฤษนำศิลปะกรีกโรมันเข้ามาผสมผสานกับศิลปะอินเดียเมื่อครั้งที่ได้อินเดียเป็นอาณานิคมเมื่อบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอินเดียออกแสวงหาอาณานิคมทางการค้าก็ได้นำรูปแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ไปเผยแพร่ในดินแดนอาณานิคมอื่นๆทั่วคาบสมุทรมาลายู

ลอดระยะเวลา170กว่าปีที่อังกฤษเข้ามามีบทบาทในคาบสมุทรมาลายูได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานต่างชาติทั้งจีนและอินเดียระหว่างปีคริสตศักราช1901ถึง1921ประชากรในคาบสมุทรมาลายูเพิ่มขึ้น2เท่าตัวจาก 1,600,000 คนเป็น 3,300,000 คนเฉพาะชาวอินเดียในครั้งนั้นมีจำนวน 470,000 คนเนื่องจากชาวยุโรปที่เข้ามาลงทุนทำไร่กาแฟและชามักว่าจ้างคนงานชาวทมิฬจากอินเดียตอนใต้ซึ่งเคยเป็นลูกจ้างในไร่ของตนที่อินเดียมาก่อน

การเดินทางของชาวต่างชาติเข้ามายังแหลมมาลายูเพราะปัจจัยทางการค้าและการอพยพย้ายถิ่นฐานมีมานานหลายศตวรรษเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อราว 1,700 ปีที่แล้วรัฐไซบุรีเคยเป็นอู่อารยธรรมของอินเดียมาก่อนเนื่องจากการเข้ามาของพ่อค้าชาวอินเดียสู่เมืองท่าไซบุรีที่บริเวณหุบเขาบูจังชาวอินเดียที่เดินทางเข้ามาทางเรือสู่ไซบุรีในยุคนั้นได้มุ่งหน้าสู่ยอดเขากุนุงเชอไรซึ่งเชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยล่องเรือเข้ามาตามลำน้ำสุงไหงเมอบอกจนถึงหุบเขาบูจังคำว่าบูจังมีความหมายหนึ่งว่าพญานาคจึงสันนิษฐานกันว่าอาจแผลงมาจากภาษาสันสกฤตคือพุชงหุบเขาพุชงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญที่สะท้อนถึงการเข้ามาของอารยธรรมอินเดียตั้งแต่ยุคสมัยของศาสนาพุทธจนกระทั่งถึงยุคของศาสนาฮินดูโบราณสถาน50แห่งที่ขุดพบที่หุบเขาพุชงปรากฏร่องรอยของความเชื่อต่างศาสนาลักษณะของเทวสถานแบบฮินดูนั้นประกอบด้วยมณฑปซึ่งเห็นเป็นลานกว้างชั้นล่างส่วนชั้นบนเรียกว่าวิมานสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชั้นวิมานนั้นเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงโยนีและโสมสูตรซึ่งเป็นรางน้ำต่อออกไปนอกเทวสถานโดยมีหม้อดินเผาวางอยู่ที่ปลายราง

0: ตามความเชื่อของฮินดูศิวลึงและโยนีคือตัวแทนของพระศิวะเมื่อกษัตริย์นำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาหลั่งรถศิวลึงและโยนีอันถือเป็นการบูชาพระศิวะน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่รถบนศิวลึงจะไหลไปตามรางลงสู่หม้อดินภายนอกเทวสถานให้ประชาชนบูชาต่อไปหลักฐานทางพุทธศาสนาชิ้นสำคัญอายุกว่า 1,500 ปีซึ่งพบที่หุบเขาผู้ชงนี้คือศิลาจารึกพุทธคุดเป็นรูปสถูป7ชั้นและศิลาจารึกอักษรปัลวะอ่านได้ความว่าการกระทำกรรมอันผู้กระทำย่อมสังสมโดยไม่เจตนาผู้คนในดินแดนตอนล่างของสยามและมาเลเซียตอนบนเคยมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงเพราะได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียโบราณที่แพร่กระจายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้พร้อมๆกันที่บ้านโต๊ะบันอำเภอสีเกาจังหวัดตรังชาวไทยมุสลิมที่นี่มีอาชีพสารหมุกยาและเสื่อจากใบปาหนันหรือเตยทะเลสำหรับเป็นซองใส่ยาเส้นและเสื่อทำละหมาดวิถีชีวิตเช่นในอดีตคงดำเนินต่อไปขณะที่เขตแดนทางการเมืองได้เป็นผู้กำหนดความแตกต่างของเชื้อชาติและศาสนาเมื่อครั้งที่ไทยยกดินแดนไซบุรีกะลันตันตรังกานูและปะลิตให้อังกฤษในปีพุทธศักราช2452ชาวไทยพุทธส่วนหนึ่งได้ติดแผ่นดินไปอยู่ในเขตแดนของมาเลเซียเป็นเวลานานกว่า80ปีมาแล้วที่ชาวบ้านคนไทยในไซบุรีได้สืบทอดขนบธรรมเนียมไทยมาสู่ลูกหลานในวันนี
1: ้ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้องบอกให้นกเลี้ยงน้อง
2: แม่จะไปขายของ
0: ภาษาไทยเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่บอกเล่าความเป็นมาของสายเลือดไทยในตัวพวกเขาอย่างชัดเจนที่วัดไม้สนอำเภอเปิ้นดังรัฐไซบุรีมีพระสงฆ์จำวัดอยู่8รูปมีทั้งบวชเรียนที่นี่และมาจากกรุงเทพหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ก็คือการสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้านโรงเรียนวัดไม้สนมีชั้นเรียนตั้งแต่ป.1ถึงป.4และชั้นเรียนนักธรรมตรีโทเอก
3: คำพ
0: ู
3: ดของใครในตัวละครเป็นคำพูดของใครเด็กชายสมนึก
0: การได้รู้ภาษาไทยเป็นหนทางหนึ่งที่จะชักชวนให้เด็กไทยสนใจมาบวชเรียนเพื่อที่จะดำรงพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปในชุมชนไทยที่นี่เพราะศาสนาพุทธเป็นสายใหญ่เส้นสุดท้ายที่สามารถชี้แนะแนวทางการครองชีวิตตามวิถีทางแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้วัดคือศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยพลัดถิ่นในไซบุรีทุกๆวันชุมชนไทยที่บ้านกอหราจะจัดเวรกันทำกับข้าวถวายเพลให้พระที่วัดพระไทยที่นี่จะไม่ออกบิณฑบาตเพราะชาวบ้านเกรงจะถูกดูแคลนว่าพระไทยต้องมาขอบริจาคอาหารคนไทยที่กอหราส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยางบางคนก็เป็นเจ้าของสวนยางบางบ้านที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีรายได้จากการเหลาก้านธูปขาย คนไทยในไซบูรีดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะแต่ในส่วนลึกพวกเขายังมีความหวังอยู่เสมอที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนไทยหมู่มากในแผ่นดินเกิด
4: ถ้าว่าเรากลับไปเนี่ยที่ผมคิดนะอยู่ในฝั่งไทยเนี่ยถ้าหากว่าไม่แบบว่ากฎหมายอะไรนี่มันไม่บังคับเป็นชาติอะไรเป็นคนอะไรถ้ามีความรู้เราก็เพื่อนเขาทำได้เราก็ทำได้ไอ้ตรงนี้ชอบอย่างนี้มันแบบมันเสรีอ่ะใช่ไหมมันกดบังคับอะไรมันไม่ได้แล้วแล้วว่าลูกเราข้างหน้าต่อไปมันก็อยู่ได้ที่ทำชอบใจ
0: งานบวชนาคที่วัดไม้สนจัดขึ้นทุกปีตามแบบอย่างประเพณีของคนไทยในไซบุรีเมื่อครั้งอดีตในปีนี้เด็กหนุ่มไทยมาบวชถึง8คนส่วนใหญ่ตั้งใจมาบวชให้กับพ่อแม่และต้องการศึกษานักธรรมก่อนที่จะเข้าพิธีอาบน้ำและเปลี่ยนมานุ่งห่มขาวเจ้านาคจะแต่งกายอย่างสวยงามและสวมเครื่องประดับทองเต็มที่เพราะถือเป็นการยึดติดกับทรัพย์สริงคารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะละทิ้งกิเลสทั้งปวง
5: แปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัดแปลกวัด

งานบวชนาคในไซบุรีไม่เพียงแต่เป็นประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยพุทธในแผ่นดินมลายูเท่านั้นแต่ยังได้แฝงในของการสานต่อแนวทางพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวของชนกลุ่มนี้ต่อไปขณะที่เจ้านาคถูกนำขึ้นหลังทำประทักษิณาวัตรรอบโบสถ์เจ้านาคจะภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่านามะรูปังคือการสละแล้วทุกสิ่งยุคแห่งอาณานิคมอังกฤษได้ผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา170ปีแต่ร่องรอยของวิถีชีวิตอันหลากหลายที่เข้ามาพร้อมกันนั้นยังคงสืบสานต่อเนื่องไปจนกว่าเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของพวกเขาจะถูกกลืนสูญหายไปตามกาลเวลา

ราวเดือนเมษายนฝูงนกนานาชนิดเริ่มเข้ามาทำรังวางไข่และเลี้ยงลูกน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเสียงร้องของลูกนกปลุกให้ป่าเสม็ดที่เงียบเหงากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลูกนกประสาแดงเริ่มเติบโตพอที่จะเดินซุกซนไปตามกิ่งไม้ได้แล้วแม่นกกาบบัวก็ยังคงกกไข่ของมันอยู่บนยอดต้นเทียบทุกๆปีฝูงนกกาบบัวจะอพยพลงมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียหนีความหนาวเย็นลงมาจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ภายในป่าแห่งนี้แม่นกจะเฝ้ากกไข่ของมันจนกว่าพ่อนกที่ออกไปหากินในหนองน้ำจะกลับมาการผลัดเปลี่ยนกันกกไข่และหาอาหารจะดำเนินไปจนกว่าลูกนกจะฟักเป็นตัว

นอกจากปลาที่มีมากในท้องน้ำนี้จะเป็นอาหารของนกกาบบัวแล้วมันยังเป็นอาหารยังชีพของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

นอกเหนือไปจากการหาปลาชาวบ้านยังได้เก็บจูดที่ขึ้นอยู่ที่ชายน้ำมาสานเสื่อและดัดแปลงเป็นของใช้ภายในบ้านจูดหรือกระจูดเป็นพันธุ์พืชประเภทกกที่ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังโดยเฉพาะบริเวณป่าพรุรอบๆทะเลน้อยจัดเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและมีมากจนดูเหมือนจะไร้ค่าแต่ชาวบ้านก็รู้จักนำมาตากให้แห้งและย้อมสีและนำไปสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆอย่างชาญฉลาด

ในที่สุดก็พัฒนาจนสามารถนำออกขายเป็นสินค้าที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูนกที่นี่ทะเลน้อยจึงเป็นหัวใจของระบบนิเวศแห่งนี้แม้ว่าน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพลุทางเหนือของทะเลน้อยจะชะเอาความเป็นกรดของดินพลุลงมาทำให้ค่าความเป็นกรดของน้ำสูงกว่าปกติแต่ก็ยังคงรักษาสภาพป่าพลุและป่าเสม็ดเอาไว้ได้บริเวณนี้จึงเป็นแห่งเดียวของทะเลน้อยที่จะพบนกอพยพขนาดใหญ่มาชุมนุมกัน

แม้น้ำที่มีความเป็นกรดสูงกว่าปกติจะตกตะกอนอินทรีย์สารให้จมลงบนผิวดินเบื้องล่างทำให้น้ำในบริเวณนี้ดูใสสะอาดแต่ก็ทำให้สัตว์น้ำหลายชนิดไม่สามารถทนอยู่ได้คงมีแต่ปลาบางชนิดเท่านั้นที่พอจะเอาตัวรอดได้

ฝูงปลาเหล่านี้จึงเป็นอาหารของทั้งนกและคนที่อาศัยอยู่ในทะเลน้อยซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งนอกจากนกอพยพขนาดใหญ่ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าเสม็ดฝั่งตะวันตกอันเป็นที่ตั้งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วทะเลน้อยยังเต็มไปด้วยกอบัวและไม้น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นอาหารของนกน้ำหลายชนิดในจำนวนนี้นกพริกและอีโก้งมีจำนวนมากกว่านกชนิดอื่นๆด้วยสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกอวัชพืชน้ำจึงถูกดัดแปลงให้เป็นรังที่จะให้กำเนิดลูกนกในอนาคต

เล่นคอยติดตามแม่ที่เดินหาอาหารอยู่ไม่ไกลจากรังของมันเมื่อความแห้งแล้งมาเยือนน้ำจืดที่ไหลผ่านป่าพรุลงมามีปริมาณน้อยลงพื้นน้ำที่มีความลึกเพียง 2-3 เมตรก็ยิ่งตื้นมากขึ้นในปีที่มีความแห้งแล้งมากน้ำทะเลที่อยู่ห่างไกลออกไปถึง90กิโลเมตรก็สามารถรุกเข้ามาในทะเลน้อยโดยผ่านคลองนางเรียมนี้เองเมื่อน้ำเค็มหนุนเข้ามาได้วัชพืชน้ำและปลาน้ำจืดต่างก็ล้มตายไปความเงียบก็ย่างกรายเข้ามาเยือนแม้ความตายของฝูงปลาและวัชพืชน้ำจะเป็นการหยุดชะงักของเผ่าพันธุ์แต่นี่เป็นเพียงกระบวนการจำกัดประชากรของธรรมชาติเมื่อฤดูฝนหวนกลับมาใหม่หน่อชีวิตและฝูงปลาที่หนีรอดมาได้จะเริ่มต้นเผ่าพันธุ์ของมันอีกครั้งหนึ่งในที่สุดทะเลน้อยก็จะเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้อยใหญ่เช่นเดิมวัฏจักรแห่งชีวิตในทะเลน้อยดำรงอยู่เช่นนี้มานานหลายศตวรรษแล้วและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลน้อยเป็นระบบนิเวศน้ำจืดที่แตกต่างจากแหล่งน้ำจืดทั่วๆไป

แม้ทะเลน้อยจะเป็นศูนย์กลางของชีวิตผู้คนและนกจำนวนมากแต่ทะเลน้อยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลาทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัดพัทลุงสงขลาและบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้คนอาศัยอยู่รอบทะเลสาบถึง 1,250,000 คนเพราะความกว้างใหญ่ของทะเลสาบสงขลาทำให้ดาวเทียมที่ขึ้นไปโคจรอยู่รอบโลกสามารถถ่ายภาพทะเลสาบสงขลาได้อย่างชัดเจนภาพถ่ายจากดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นว่าทะเลสาบสงขลาประกอบด้วยท้องน้ำถึง4ส่วนคือทะเลน้อยที่อยู่ลึกเข้าไปในจังหวัดพัทลุงทางตอนบนทะเลหลวงและทะเลสาบเป็นส่วนที่มีพื้นที่มากที่สุดและส่วนที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทยลงมาด้านล่างคือทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของทะเลสาบสงขลา

่วงน้ำที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นแอ่งรับน้ำฝนและน้ำจากลำคลองหลักถึง14สายและจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดพัทลุงและมีกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดที่เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติขนาดใหญ่ขวางกั้นลมมรสุมที่พัดผ่านอ่าวไทยทำให้มีฝนตกชุกในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกด้านหน้าของเทือกเขานั่นเองปริมาณน้ำฝนและน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นตัวการสำคัญในการผลักดันการรุกเข้ามาของน้ำทะเลจากอ่าวไทยทางด้านล่างของทะเลสาบเมื่อน้ำจืดและน้ำเค็มมีแรงผลักดันกันเช่นนี้ก็ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งมีแรงดันจากน้ำจืดน้อยกว่ามีความเค็มสูงเกือบเท่าน้ำทะเลในอ่าว

0: ชาวบ้านรอบๆทะเลสาบสงขลาส่วนนี้จึงมีอาชีพประมงเป็นส่วนใหญ่สัตว์น้ำที่จับขึ้นมาได้ก็มักจะเป็นสัตว์ทะเลจำพวกกุ้งหัวมันและปลาทะเลหลายชนิดแต่ยิ่งลึกเข้าไปแรงดันของน้ำจืดก็ยิ่งมีมากขึ้นความเค็มของน้ำก็จะลดลงทุกทีจนในที่สุดทะเลน้อยซึ่งเป็นแอ่งน้ำด้านในสุดก็มีสภาพคล้ายบึงน้ำจืดด้วยเหตุที่น้ำทะเลสามารถรุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลาได้กระแสน้ำจึงได้นำพาลูกกุ้งและปลาทะเลหลายชนิดเข้ามาเจริญเติบโตในทะเลสาบทะเลสาบสงขลาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์น้ำกร่อยที่สามารถอยู่ได้ในระดับความเค็มของน้ำระดับหนึ่งจึงมีอยู่อย่างทุกชุมในบริเวณทะเลสาบซึ่งอยู่ด้านล่างของทะเลหลวงพื้นน้ำในส่วนนี้โดยเฉพาะบริเวณอำเภอปากพยูนจึงเต็มไปด้วยเครื่องมือหาปลาและสัตว์น้ำนานาชนิดท่าเรือและแพปลาที่นี่จึงมีสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก
1: นี่กรุงนี้หลวงป่าวันนี้ดับเข้มขึ้นนี่เดี๋ยวว่าได้กินถ้าดับเข้มไม่ขึ้นไม่ได้กินอยู่แล้ว
0: ลึกเข้าไปในทะเลหลวงเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่ที่สุดของทะเลสาบสงขลาทั้งระบบความเค็มก็ค่อยๆเจือจางลงเรื่อยๆน้ำในทะเลหลวงจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวอำเภอระโนดจะใช้ในการปลูกข้าวเพื่อให้ต้นข้าวมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าฝนจะตกใน 3-4 เดือนข้างหน้าและเมื่อฤดูฝนมาถึงแรงผลักดันของน้ำจืดมีสูงขึ้นน้ำเค็มก็มีอันต้องถอยร่นลงไปสัตว์ทะเลพากันกลับออกสู่อ่าวไทยบ้างก็แพร่กระจายอยู่ทางตอนล่างของทะเลสาบสงขลาความเค็มของน้ำในทะเลสาบสงขลาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดปีวัฏจักรความเค็มของน้ำนี้เองจึงเป็นตัวกำหนดชนิดของสัตว์น้ำและอาชีพของผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่รอบๆทะเลสาบแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนและเป็นที่หลบคลื่นลมในอ่าวไทยได้ดีบริเวณทะเลสาบสงขลานี้จึงเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่อดีตกาลร่องรอยเตาเผาที่พบอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสถิงหม้ออำเภอสถิงพระและเครื่องปั้นดินเผาหลายยุคหลายสมัยที่พบกระจายอยู่ในบริเวณนี้แสดงให้เห็นถึงความเจริญของชุมชนในอดีตจนนักโบราณคดีเชื่อว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นเมืองท่าและเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศในสมัยโบราณมาก่อนเมื่อราชทูตจีนชื่อจางชุ่นในสมัยของพระเจ้าเอียงตีตรงกับพุทธศักราช1150เดินทางผ่านมายังคาบสมุทรสถิงพระก็ได้ขนานนามดินแดนนี้ว่าเชียโฮกอันมีความหมายว่าดินแดงซึ่งก็อาจจะเรียกจากพื้นที่บริเวณเขาหัวแดงซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาปัจจุบันร่องรอยความเจริญของเมืองสถิงพระอาจจะดูได้จากเจดีย์บนเนินเขาวัดพระโคอีกแห่งอันเป็นเจดีย์ที่แลดูคล้ายมหาเจดีย์บรมพุทโธในอินโดนีเซีย ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุปตะผสมปาละของอินเดียด้วยหลักฐานทางศิลปะวัตถุหลายชิ้นทำให้นักโบราณคดีบางท่านเชื่อว่าเมืองสถิงพระเคยรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยพุทธศตวรรษที่11ถึง13ซึ่งก็อาจหมายถึงการถือกำเนิดของทะเลสาบสงขลาที่มีมานานไม่ต่ำกว่าพันปีมาแล้วแต่จากแผนที่อาณาจักรสยามที่วาดโดยชาวฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2229แผ่นดินทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลาในขณะนี้เป็นเพียงหมู่เกาะใหญ่น้อยเพียง5เกาะเรียงถัดกันลงมาเรียกว่าภูโลทันทลัมและในการต่อมาก็คือบริเวณเกาะใหญ่ๆในปัจจุบันหากยึดเอาแผนที่นี้เป็นหลักทะเลสาบสงขลาก็มีอายุเพียง300ปีเท่านั้นโดยเกิดจากเกาะน้อยใหญ่เหล่านี้ที่เป็นตัวขวางกับการไหลของน้ำจนเกิดการทับถมกันจนเป็นแผ่นดินทางด้านตะวันออกและมีแอ่งน้ำอยู่ภายในดังเช่นทุกวันนี้แม้กำเนิดของทะเลสาบสงขลายังไม่อาจตัดสินได้อย่างแจ่มชัดแต่หลักฐานทางโบราณคดีก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของผู้คนในอดีตที่มีต่อคาบสมุทรสถิงพระและเวิงน้ำแห่งนี้

เป็นเวลาเนิ่นนานที่ผู้คนในอดีตได้ใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับทะเลสาบสงขลาเช่นเดียวกันกับฝูงนกอพยพที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่จะต้องหวนกลับมาทำหน้าที่สืบสานเผ่าพันธุ์ของมันในท้องน้ำแห่งนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: าติดตามสภาพอากาศทั่วไปวันที่17ถึง23สิงหาคม2569กันนะคะในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคม69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในช่วงวันที่17ถึง18และ23สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: ส่วนช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม69ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง22สิงหาคม69ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นรอบตัวเราบางเรื่องอาจดูเป็นเพียงเรื่องเล็กๆแต่สำหรับคนที่กำลังเผชิญอยู่สิ่งนั้นอาจมีความหมายมากกว่าที่ใครจะคาดคิดและสิ่งที่ทำให้สังคมยังคงอบอุ่นคือการที่ใครสักคนเลือกจะไม่มองข้ามพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเรื่องราวของน้องกูดดี้เด็กน้อยวัย2ขวบครึ่งที่ลืมตุ๊กตาช้างตัวโปรดไว้บนแท็กซี่สำหรับใครบางคนตุ๊กตาเก่าๆ1ตัวอาจไม่มีราคาแต่สำหรับน้องกูดดี้มันคือเพื่อนคนสำคัญที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กถึงขั้นละเมอถามทุกคืนว่าช้างอยู่ไหนคุณพ่อจึงติดต่อจส.ร้อยเพื่อช่วยตามหาก่อนที่ทีมงานจะประสานจนพบคุณสัญชายคนขับแท็กซี่ EVที่เก็บตุ๊กตาไว้ในรถตั้งแต่วันที่รับผู้โดยสารทันทีที่ทราบว่าเป็นของน้องคุณสัญชัยก็พร้อมนำมาคืนเพราะอยากเห็นเด็กได้กลับมากอดของรักอีกครั้งและในวันที่น้องกูดดี้มารับตุ๊กตาคืนรอยยิ้มและอ้อมกอดของเด็กน้อยก็คือคำตอบว่าของสิ่งหนึ่งอาจไม่มีมูลค่ามากมายแต่กลับมีคุณค่าทางหัวใจมหาศาลจากเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งมาสู่เหตุการณ์ที่สำคัญถึงชีวิตเมื่อหญิงสาววัย18ปีหมดสติระหว่างซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์กลับจากชลบุรีบนถนนพระราม4แฟนหนุ่มรีบจอดรถขอความช่วยเหลือและโชคดีที่มีสามีภรรยาพลเมืองดีเข้ามาช่วยก่อนประสานตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตำรวจไม่รอให้รถพยาบาลมาถึงเพราะเกรงว่าจะไม่ทันการจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง10นาทีภายหลังครอบครัวเผยว่าหญิงสาวป่วยเป็นเบาหวานและต้องฉีดอินซูลินเป็นประจำอาการครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นหมดสติแต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและล่าสุดอาการดีขึ้นแล้ว
2: อีกหนึ่งเรื่องแม้จะเป็นเพียงความผิดพลาดในการโอนเงิน
1: แต่ก็มีคนเลือกจะไม่มองข้ามคุณเมียงคนขับแท็กซี่พบว่าผู้โดยสารหญิงโอนค่าโดยสารเกินจากประมาณ220บาทเป็นกว่า 2,000 บาทแทนที่จะเก็บไว้คุณเมียงกลับติดต่อจสร้อยเพื่อช่วยตามหาเจ้าของเงินทีมงานตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานการโอนจนสามารถติดต่อคุณรุ่งฟ้าเจ้าของเงินได้สำเร็จและเงินก็กลับคืนสู่เจ้าของในที่สุด3เรื่องราว3เหตุการณ์และ3ความหมายจากตุ๊กตาที่มีค่าทางใจชีวิตของคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนไปจนถึงเงินที่ถูกโอนผิดเพียงไม่กี่พันบาทสิ่งที่เหมือนกันคือการที่ใครบางคนเลือกจะไม่มองข้ามไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่พลเมืองดีตำรวจหรือประชาชนทั่วไปเพราะน้ำใจไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่เพียงแค่เราใส่ใจอีกสักนิดช่วยอีกสักหน่อยแล้วไม่เดินผ่านเรื่องราวตรงหน้าสิ่งเล็กๆเหล่านั้นอาจกลายเป็นความโล่งใจรอยยิ้มหรือแม้แต่ความปลอดภัยของใครบางคนจสร้อยขอขอบคุณทุกหัวใจอาสาและทุกน้ำใจของคนในสังคมที่เลือกจะช่วยเหลือกันและขอเคียงข้างผู้ที่ทำความดีเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับทุกคนกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะคะ

0: ฝูงนกอพยพเหล่านี้ต่างจับจองกิ่งก้านของต้นเสม็ดเพื่อสร้างรังเตรียมไว้สำหรับลูกนกที่กำลังจะเกิดเสม็ดต้นนี้จึงเปรียบเสมือนคอนโดมิเนียมของนกกระสาแดงนกกาน้ำและนกกระยางนับร้อยชีวิต
1: I'm sorry.

ความแออัดของสังคมนกในทะเลน้อยสืบเนื่องมาจากต้นเสม็ดในป่าบางส่วนถูกไฟไหม้ด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่มิอาจจะประสานผลประโยชน์ร่วมกันได้แม้ต้นเทียอันเป็นไม้หายากภายในป่าก็ถูกตัดฟันจนแทบไม่เหลือให้นกกาบบัวคู่สุดท้ายมาทำรังอนาคตของนกกาบบัวในธรรมชาติซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในทะเลน้อยจึงฝากไว้กับนกคู่นี้ที่เปรียบเสมือนสายป่านเส้นเล็กๆโยงใยความเกี่ยวพันของแหล่งน้ำแห่งนี้ไว้กับฝูงของมันที่อยู่ทางเหนือของทวีปเอเชียเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจึงต้องกำหนดพื้นที่นี้เป็นเขตขยายพันธุ์นกก่อนที่นกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ไป

ลำคลองนางเรียมที่เชื่อมต่อทะเลน้อยออกสู่ทะเลหลวงคือเส้นทางเก่าแก่ที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เดินทางข้ามฝั่งไปยังอำเภอระโนดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลหลวงแม้ในปัจจุบันลำคลองนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวทะเลน้อยและอำเภอระโนด

ที่นานับแสนไร่นำมาซึ่งผลผลิตข้าวถึง 7% ของผลผลิตทั้งหมดในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาการทำนาข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของชาวระโนดความต้องการทำนาปลังซึ่งถือเป็นการทำนาข้าวครั้งที่2ก็จำเป็นต้องอาศัยน้ำจากคลองระโนด

แต่เมื่อนากุ้งเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในพื้นที่ความขัดแย้งก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อนากุ้งปล่อยน้ำเค็มลงสู่คลองระโนดทุ่งนาเหล่านี้ก็มิอาจใช้น้ำในคลองได้อีกต่อไปและเมื่อภาวะฝนแล้งมาเยือนชาวนาจึงต้องใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลาเพื่อยืดอายุให้ต้นข้าวในนาน้ำเค็มที่รุกเข้ามาในทะเลสาบสงขลากลายเป็นปัญหาความขัดแย้งของหลายฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งจากการประสานผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวของผู้คนรอบทะเลสาบสงขลานกตัวน้อยๆ นับแสนตัวทำหน้าที่สร้างรังและเลี้ยงลูกอ่อนของมันภายในถ้ำหินปูนที่มืดมิดอยู่ตลอดเวลา

รังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้ใครล่วงล้ำเข้าไปได้โดยเด็ดขาดรังของนกเหล่านี้คือสินค้าล้ำค่าที่ถูกปกปิดเป็นเวลานานหลายศตวรรษถิ่นที่อยู่ของมันกลายเป็นอาณาจักรที่มิอาจให้

คือทะเลสาบสงขลาส่วนที่เรียกว่าเกาะ4เกาะ5เกาะเล็กๆอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นนับแสนตัวที่มาของสินค้ารังนกนางแอ่นซึ่งยอมรับกันว่ามีคุณภาพดีที่สุดของเมืองไทยมีคุณค่าสูงสุดสำหรับเป็นยารักษาโรคและบำรุงกำลัง

นกนางแอ่นมีธรรมชาติแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆมากเพราะชอบอาศัยในถ้ำมืดมีซอกสลับซับซ้อนและอับชื้นจึงปรากฏว่าเราอาจพบนกนางแอ่นอาศัยอยู่ห่างจากปากถ้ำถึง4กิโลเมตรการสร้างรังของนกนางแอ่นแทนที่จะใช้เศษหญ้าฟางหรือใบไม้กลับใช้วิธีสำรอกน้ำลายของตัวเองออกมาสร้างเป็นรังโดยไม่รู้เลยว่าในที่สุดรังที่มันเพียรพยายามสร้างถึงกว่า1เดือนจะกลายมาเป็นอาหารล้ำเลิศของมนุษย์

0: เหตุผลหนึ่งที่ชาวจีนเชื่อว่ารังนกนางแอ่นจากเกาะ4เกาะ5เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะตั้งอยู่ในทะเลสาบน้ำจืดและนกนางแอ่นกินแมลงในพื้นถิ่นดื่มกินน้ำจืดจากทะเลสาบทำให้น้ำลายนกมีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเดือนมีนาคมฤดูผสมพันธุ์ของนกนางแอ่นขบวนเรือของบริษัทผู้ถือสัมปทานรังนกนางแอ่นนำคนงานไปปล่อยตามถ้ำอันเป็นการเริ่มต้นฤดูเก็บรังนกประจำปีคนงานเก็บรังนกส่วนใหญ่เป็นชาวนาในพื้นที่รอบทะเลสาบก่อนจะมาสมัครเป็นลูกจ้างของบริษัทรังนกแม้จะเป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงอันตรายด้วยบางถ้ำอยู่สูงถึงเกือบ100เมตรแต่รายได้ก็คุ้มค่าถึงวันละ100ถึง200บาทตามแต่ความชำนาญคนงานเก็บรังนกจะแบ่งเป็นสายแต่ละสายประกอบด้วยคนแทงรังนกและผู้ช่วยอีก2คนเรียกว่าลูกทอและลูกเชือกกับผู้ติดตามสังเกตการจากบริษัทอีก1คนเพื่อดูแลไม่ให้เกิดการยักยอกรังนกกันขึ้น
1: เมิด
2: ไปเอา
0: สำหรับถ้ำที่ไม่มีทางเข้าหรือไม่มีปากถ้ำอยู่ด้านล่างการจะเก็บรังนกเป็นเรื่องที่ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง

้นเก็บรังนกด้วยกระชุจึงต้องมีรูปร่างเล็กเป็นพื้นฐานควบคู่กับการมีพลังแขนขาและมีสมาธิเป็นเลิศบทเรียนของคนที่เคยพลาดพลั้งจนเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะขาดสมาธิก็มีอยู่มากบทบาทของลูกเชือกแสดงให้เห็นชัดในยามนี้

แต่หากถ้ำใดมีทางเข้าปากถ้ำพวกเขาก็จะไต่ขึ้นไปตามไม้ไผ่ที่ต่อขึ้นเป็นพระองค์เกาะติดผนังถ้ำที่มีรังนกซึ่งแต่ละปีก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะนกนางแอ่นจะเริ่มทำรังพร้อมกันหมดแล้วจะทำรังในตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทุกครั้ง

0: คนแทงรังนกจะใช้เหล็กแซะเบาๆไม่เกิน3ครั้งซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้รังนกขาดเพราะหมายถึงการจะขายได้ราคาดีหรือไม่คนแทงรังนกจึงต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษชาวใต้เรียกคนแทงรังนกว่าชอหอแต่กว่าที่เขาจะก้าวมายืนในตำแหน่งนี้ได้ก็ต้องผ่านการเป็นลูกถ่อมาอย่างน้อย3ปี
1: ไปยังไงไป

ชอหอส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในธรรมเนียมที่บรรพบุรุษปฏิบัติกันมาการบูชาเทวดาและผีผู้เฒ่าต้องกระทำก่อนเข้าถ้ำไปเก็บรังนกทุกครั้งและบ้างก็มีความเชื่อว่ามีวิญญาณของนักเก็บรังนกเก่าแก่ผู้ล่วงลับสิงสถิตอยู่ที่พระองค์ไม้ไผ่คอยปกป้องคุ้มครองชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการเก็บเถาวัลย์หรือไม้ไผ่ทำพระองค์ที่หมดสภาพแล้วออกจากผนังถ้ำโดยเด็ดขาด

หลังจากเก็บรังนกในครั้งที่หนึ่งแล้วคนงานต้องรออีก3เดือนเพื่อให้เวลาแม่นกสร้างรังใหม่แล้ววางไข่และฟักลูกเป็นตัวจนแข็งแรงสามารถบินออกไปหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วจึงเก็บรังได้อีกครั้งในราวเดือนพฤษภาคมและครั้งที่3ในเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายของฤดูการเก็บรังนกประจำปีแต่บางครั้งยังไม่ทันที่ลูกนกจะปีกกล้าขาแข็งก็ต้องจบชีวิตเพราะถูกคนแย่งเอารังไปเสียแล้ว

จากถ้ำต่างๆในพื้นที่เกาะ4เกาะ5รังนกจำนวนมากถูกส่งมายังที่ทำการอันเป็นเขตหวงห้ามพิเศษเพราะที่นี่คือเขตตรวจนับและตากรังนกซึ่งจะถูกนำไปแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่ามหาศาลคนงานหญิงจะมีหน้าที่ตัดรังนกแยกเอาส่วนที่เป็นขอบรังที่ยึดกับผนังถ้ำออกแล้วคัดคุณภาพของรังนกก่อนส่งไปขายในราคาต่างๆกันรังนกอ่อนที่มีสีขาวและไม่มีขนนกนางแอ่นติดอยู่มากจะถูกคัดให้เป็นรังนกที่มีคุณภาพดีที่สุดรังนก1รังหนัก 8-10 กรัมราคาสูงระหว่าง 300-500 บาทหรือราวกิโลกรัมละ 25,000 บาทและจะมีค่าเป็นทวีคูณเมื่อไปถึงตลาดในฮ่องกงและนิวยอร์กนี่จึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเกาะ4เกาะ5กลางทะเลสาบสงขลาจึงคล้ายกับเป็นดินแดนลึกลับที่หวงห้ามไว้สำหรับผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกเท่านั้น

ถนนเยาวราชและวงเวียน22กรกฎาคมศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพเป็นตลาดสินค้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผู้ค้าจะนำรังนกมานึ่งและแปรรูปเป็นแผ่นบรรจุกล่องจำหน่ายในราคากล่องละ300ถึง 2,000 บาทตามแต่ระดับคุณภาพร้านขายรังนกต้มน้ำตาลมีอยู่มากสองฝั่งถนนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีนสูงอายุราคาถ้วยละ30ถึง100บาทแต่กระนั้นนี่ก็เป็นเพียงรังนกเกรดต่ำเท่านั้นเพราะตามภัตตาคารจีนชั้นสูงอาหารรังนกมีราคาถึงถ้วยละกว่า 1,000 บาททีเดียวชาวจีนนิยมกินรังนกมานานกว่า200ปีมาแล้วมีหลักฐานสมัยราชวงศ์หมิงว่ามีการใช้รังนกเป็นส่วนผสมยารักษาโรคทางเดินหายใจบำรุงปอดบำรุงร่างกายเพราะในรังนกจะมีโปรตีนและเกลือแร่ประเภทแคลเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างไรก็ตามการเก็บรังนกที่ยังมีลูกนกอาศัยอยู่ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณนกนางแอ่นลดจำนวนลงจนเป็นที่วิตกในหมู่นักวิชาการว่าหากยังมีการเก็บรังนกนางแอ่นก่อนเวลาอันสมควรเช่นนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอันตรายต่อการดำรงพันธุ์ของนกนางแอ่นอย่างแน่นอนถึงเวลานั้นเกาะ4เกาะ5ก็อาจจะไม่ใช่ขุมทรัพย์ล้ำค่าสำหรับมนุษย์อีกต่อไป

ทะเลสาบสงขลาได้กำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยคุณประโยชน์ต่อสรรพชีวิตมาเป็นเวลาช้านานบัดนี้ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทำให้ทะเลสาบที่งดงามนี้เสื่อมโทรมลงแม้ความพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ำเค็มในทะเลสาบจะมุ่งหวังเพื่อแก้ปัญหาการรุกเข้ามาของน้ำเค็มจากอ่าวไทยแต่ก็จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศในทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาจะยังคงดำรงอยู่หรือไม่เป็นคำถามจากหัวใจของสรรพชีวิตในบึงใหญ่แห่งนี้

เมื่อย่างเข้าฤดูหนาวบึงน้ำแห่งนี้จะคลาคล่ำไปด้วยนกอพยพนานาชนิดนับหมื่นตัวที่หลบหนีความหนาวเย็นมาจากทางตอนบนของทวีป

ด้วยอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสตลอดปีประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารจึงทำให้บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำที่พบนกมากชนิดที่สุดในทวีปเอเชียจากการสำรวจของนักปักษีวิทยาพบว่ามีนกต่างๆอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดมากกว่า117ชนิดในจำนวนนี้เป็นนกอพยพ57ชนิด

นกคูดอพยพมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียแถบประเทศจีนและญี่ปุ่นโดยจะมาหากินรวมกันเป็นฝูงในบริเวณพื้นน้ำกว้างเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ในการบินขึ้นค่อนข้างไกล

ในบรรดานกอพยพทั้งหมดในบึงบอระเพ็ดนกในวงเป็ดน้ำจะมีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะเป็ดลายและเป็ดแดงจะมีจำนวนมากกว่าเป็ดน้ำชนิดอื่นๆมีรายงานการพบนกเป็ดน้ำที่นี่ถึง12ชนิดในจำนวน21ชนิดที่พบในเมืองไทย

เป็ดดำหัวดำเป็นเป็ดประเภทดำน้ำหากินจึงมักจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำตื้นๆและมีพืชน้ำอุดมสมบูรณ์

ป็ดหอมหรือเป็ดหางแหลมเป็นเป็ดที่หากินอยู่บนผิวน้ำมันเพียงแต่ก้มหัวลงไปหากินใต้น้ำเท่านั้นจึงมักจะพบหากินปะปนอยู่กับเป็ดดำหัวดำเสมอๆนกเป็ดน้ำเหล่านี้จะมาอาศัยพักผ่อนและหากินอยู่ในบึงในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นพอเริ่มเข้าฤดูร้อนก็จะเดินทางกลับไปทำรังและวางไข่ในถิ่นเดิมคือแถบบริเวณทุ่งหญ้าสเตปทางตอนกลางของประเทศรัสเซียคงเหลือไว้แต่นกประจำถิ่นและนกเป็ดแดงบางส่วนที่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี

บึงบรเพชรเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่กว้างขวางถึง 133,000 ไร่อยู่ในเขตอำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มที่ได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่บึงทางคลองต่างๆแล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบรเพชรเมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่ลุ่มแห่งนี้ก็จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบนปีพุทธศักราช2470ดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธเจ้ากรมรักษาสัตว์น้ำได้เข้ามาสำรวจบริเวณบึงแห่งนี้แล้วเสนอว่าบึงบรเพชรเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและขยายพันธุ์ปลาเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของลูกปลากระทรวงเกษตรราธิการในสมัยนั้นจึงได้สร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นที่ปากคลองบรเพชรเพื่อขังน้ำในบึงไว้ตลอดทั้งปีด้วยระดับความลึกเฉลี่ยไม่เกิน3เมตรและความโปร่งใสของน้ำอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะแสงแดดสามารถส่องถึงจึงทำให้พืชพันธุ์ไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีพืชที่พบมากที่สุดก็คือแนนหรือดีปลีน้ำนอกนั้นเป็นพวกสาหร่ายต่างๆพืชน้ำเหล่านี้เมื่อตายลงก็จะทับถมกันอยู่ใต้น้ำจนเน่าเปื่อยนานเข้าก็จะเกิดก๊าซดันเอาซากพืชลอยขึ้นมาเหนือน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าขี้แดด

ต่อมาเมื่อมีพืชต่างๆเกิดขึ้นพื้นที่เหล่านี้ก็จะยึดจับตัวกันแน่นกลายเป็นเกาะหญ้าลอยน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพืชลอยน้ำเหล่านี้เองเป็นที่อยู่อาศัยและหากินที่สำคัญของบรรดานกน้ำหลายชนิด

ในบึงบอระเพ็ดปรากฏพบนกประจำถิ่นถึง69ชนิดและกว่าครึ่งมีชีวิตอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้ทั้งสิ้น

อาหารโปรดของนกอีโก้งคือหอยโข่งและเง่าของพืชต่างๆที่ขึ้นอยู่ในบริเวณน้ำตื้นนกอีโก้งเป็นนกน้ำชนิดเดียวที่สามารถใช้เท้าช่วยในการกินอาหารได้อย่างคล่องแคล่วอุปนิสัยการกินอาหารดังกล่าวทำให้นกอีโก้งเป็นนกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวควบคุมการแพร่กระจายของวัชพืชบางชนิดนกอีโก้งเป็นนกน้ำประจำถิ่นที่พบตามแหล่งน้ำจืดทั่วไปแต่จะพบมากที่บึงบอระเพ็ดตามปกติมักพบหากินอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยแต่ละกลุ่มจะมีอาณาเขตหากินเป็นของตนเอง

ในบรรดานกน้ำทั้งหมดนกอีแจวเป็นนกประจำถิ่นที่พบมากที่สุดในบึงบอระเพ็ดสีสันที่สดใสและรูปร่างที่โดดเด่นกว่านกน้ำชนิดอื่นๆทำให้นกอีแจวได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งนกน้ำนกอีแจวมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษตามลักษณะและอุปนิสัยว่าเฟซันเทลจาคาน่าซึ่งมีความหมายถึงนกเดินบนใบบัวที่มีหางเหมือนไก่ฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกอีแจวก็บ่งบอกถึงลักษณะที่สวยงามเอาไว้ในความหมายที่ว่านกไก่ฟ้าน้ำที่มีปีกสดใสลักษณะขาและนิ้วเท้าที่เรียวยาวช่วยทรงตัวขณะเดินไปมาบนพืชลอยน้ำคือลักษณะเด่นที่ใช้จำแนกนกในวงนี้ซึ่งในประเทศไทยมีพบเพียง2ชนิดคือนกอีแจวและนกพริกนกพริกจะมีแผ่นหนังปกคลุมที่หน้าผากแทนการมีเดือยที่ปีกอย่างนกอีแจวซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้นกทั้งสองชนิดนี้เป็นคนละสกุลกันแม้จะอยู่ในวงเดียวกันก็ตามนกพริกมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า bronze wing jacana คำว่า jacana เป็นภาษากรีกหมายถึงนกที่เดินบนใบบัวเวลาที่ขนของนกพริกสะท้อนกับแสงแดดจะเห็นลักษณะตามความหมายในชื่อภาษาอังกฤษว่านกบนใบบัวที่มีปีกสีบรอนซ์ได้อย่างชัดเจนในบึงบอระเพ็ดมีบริเวณพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง6ลักษณะไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นน้ำพืชลอยน้ำพืชที่พ้นน้ำป่าพรุและเกาะพื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้พบชนิดของนกที่ต่างกันออกไปด้วย

และในบึงบอระเพ็ดนี่เองได้เคยสร้างความตื่นเต้นให้กับนักปักษีวิทยาทั่วโลกมาแล้วเมื่อมีการค้นพบนกเจ้าฟ้านกชนิดใหม่ล่าสุดของโลกวันที่28มกราคมพุทธศักราช2511กิตติทองลงยานักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดนี้ขณะทำการศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของนกนางแอ่นในบึงบอระเพ็ดจากการส่งตัวอย่างนกไปให้นักปักษีวิทยาชั้นนำของโลกวิเคราะห์และจำแนกชนิดก็ปรากฏว่าเป็นนกชนิดใหม่อยู่ในวงนกนางแอ่นเทียมและพบที่เดียวในโลกที่บึงบอระเพ็ดเท่านั้นจึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกชนิดนี้ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนกเจ้าฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดตั้งแต่นั้นมาปีพุทธศักราช2518กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งบึงบอระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อที่จะปกป้องนกเจ้าฟ้าและเหล่าบรรดานกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขแต่ก็สายเกินไปนกเจ้าฟ้าเริ่มหายไปจากบึงบอระเพ็ดปีพุทธศักราช2521สหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้นกเจ้าฟ้าเป็นนกอยู่ในสถานะอันตรายใกล้จะสูญพันธุ์และจากวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ข่าวคราวนกเจ้าฟ้าอีกเลย

ในช่วงปลายฤดูร้อนนกกระจาบตัวผู้จะเริ่มทำรังโดยจะนำเศษหญ้ามาสอดประสานกันอย่างมีศิลปะและจะใช้เวลาประมาณ10ถึง15วัน

ีขนที่หัวของนกตัวผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสดใสมากขึ้นบ่งบอกถึงเวลาที่ว่าย่างเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์แล้วนกกระจาบตัวเมียจะเป็นฝ่ายเลือกรังที่ตนเองชอบที่สุดและจะช่วยสร้างรังนั้นเพิ่มเติมเป็นรูปกระเปาะจนเสร็จแล้วจะเริ่มวางไข่ส่วนนกตัวผู้ที่ยังหาคู่ไม่ได้ก็จะเสริมรังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกแต่ถ้ายังหาคู่ไม่ได้ก็จะทิ้งรังไปชีวิตนกน้ำส่วนใหญ่จะทำรังจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่กันในช่วงฤดูฝนในฤดูผสมพันธุ์สีสันของนกหลายชนิดจะสดใสมากยิ่งขึ้นกระบังหน้าของนกอีล้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสเรียกร้องความสนใจจากนกอีล้ำตัวเมีย

เช่นเดียวกันกับกระบังหน้าของนกอีโก้งจะมีสีแดงเด่นชัดและเจริญสูงขึ้นเหนือหน้าผากและจะเริ่มแยกตัวจากฝูงมาหากินโดยลำพัง

นกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำขนที่คอจะมีสีเหลืองสดมากขึ้นขนหางยาวมากขึ้นตามปกตินกโดยทั่วไปการเกี่ยวพาราศีมักจะเป็นหน้าที่ของนกตัวผู้แต่สำหรับนกอีแจวแล้วพฤติกรรมดังกล่าวตัวเมียจะเป็นฝ่ายทำเสียเองด้วยการส่งเสียงร้องกังวานและบินไล่ต้อนนกตัวผู้ที่หากินอยู่โดดเดียวให้มาผสมพันธุ์กับตน

จากนั้นตัวเมียจะเป็นฝ่ายสร้างรังอย่างง่ายๆโดยนำจอกหูหนูมาวางซ้อนกัน 2-3 ชั้นหลังจากวางไข่เสร็จก็จะออกไปจับคู่ผสมพันธุ์กับนกตัวใหม่

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่มาของคำว่าอีแจวในทํานองที่ว่าเมื่อได้แล้วก็แจวไปหาใหม่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกอีแจวตัวเมียสามารถจับคู่และผสมพันธุ์กับนกตัวผู้ได้ถึง4ตัวโดยในแต่ละครั้งก็จะทำรังวางไข่อยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกันแล้วทิ้งภาระการกกไข่ไว้กับนกตัวผู้โดยที่ตัวเมียจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับไข่นั้นอีกเลยนอกจากคอยดูแลอาณาเขตอยู่ห่าง

นกตัวผู้จะเริ่มฟักไข่ตั้งแต่ตัวเมียวางไข่ฟองแรกซึ่งปกติจะวางไข่ครั้งละ 3-4 ฟองโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการฟักพ่อนกจะให้ความอบอุ่นกับไข่เกือบตลอดทั้งวัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

เดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่พบนกทำรังและวางไข่ในบึงบอระเพ็ดมากที่สุดแต่ละชนิดจะใช้สถานที่ในการสร้างรังแตกต่างกันออกไปนกกวักจะเลือกกอหญ้าเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นที่วางไข่

นกยางไฟธรรมดาจะทำรังบริเวณโคนของก่อพืชจำพวกกกจูดหรือหญ้าต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำ

ทุกพื้นที่ทั่วทั้งบึงบอระเพ็ดจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและพฤติกรรมของนกเหล่านี้ทั้งสิ้นนกอัญชันคิ้วขาวจะทำรังและวางไข่บริเวณกอหญ้าเล็กๆที่โผล่พ้นน้ำ

นกกระติดสีอิฐทั้งตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันสร้างรังเป็นรูปทรงกลมอยู่ระหว่างใบหญ้าสูงที่โผล่พ้นน้ำจนแล้วเสร็จก่อนที่จะเริ่มวางไข่

นกเป็ดแดงบางส่วนที่เป็นนกประจำถิ่นก็จะทำรังในบึงบอระเพ็ดเช่นเดียวกันโดยจะทำรังบริเวณกอหญ้าที่ใกล้แหล่งน้ำมากที่สุดแล้วจึงจะวางไข่ซึ่งอยู่ในระหว่างครั้งละ 9-13 ฟอง

รังของนกอีแจวอยู่ในบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งมากที่สุดจึงมักจะถูกรบกวนบ่อยๆจากเรือหางยาวและจากนกด้วยกันเอง

เมื่อไข่ถูกรบกวนมากเข้าพ่อนกก็จะหาที่ทำรังใหม่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าและจะย้ายไข่ไปยังรังใหม่นั้น

ไม่นานนักลูกนกหลายชนิดก็เริ่มทยอยกันออกจากไข่พ่อแม่นกยางไฟธรรมดาจะผลัดกันกกไข่ประมาณ 15-17 วันไข่ก็เริ่มฟักออกเป็นตัวลูกนกที่ออกใหม่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่นกจะช่วยกันหาอาหารมาป้อนเกือบตลอดเวลาแต่บางครั้งอาหารก็มีขนาดใหญ่โตเกินไปสำหรับลูกนกแม่นกจะกลืนอาหารกลับเข้าไปในท้องใหม่เพื่อให้น้ำย่อยให้เล็กลงแล้วจึงขย่อนออกมาให้ลูกอีกครั้ง

เพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกตัวสุดท้ายก็ออกมาจากไข่ลูกนกยางไฟธรรมดาจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุได้2เดือนลูกนกจึงจะแข็งแรงเริ่มหัดบินแล้วจะทิ้งรังจากพ่อแม่ไปในที่สุด

พ่อแม่นกกระจิบหญ้าสีเรียบจะผลัดกันหาอาหารมาป้อนลูกที่เกิดใหม่อย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเฉลี่ยทุกๆ5 นาทีในช่วงสัปดาห์แรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกนกต้องการอาหารมากที่สุด

28วันหลังจากที่พ่อนกอีแจวเฝ้าเพียรพยายามกกไข่ด้วยความอดทนลูกนกตัวแรกก็เริ่มออกมาจากไข่ลูกนกอีแจวจะใช้อวัยวะที่เรียกว่าฟันเจาะเปลือกไข่เจาะไข่ออกมาเองโดยมีพ่อดูแลคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ

ลูกนกอีแจวที่เกิดใหม่จะมีขาใหญ่โตเก้งก้างไม่สมส่วนแต่นี่คือลักษณะเด่นของนกน้ำที่ต้องอาศัยอยู่บนพืชลอยน้ำเหล่านี้

ลูกนกจะเข้าไปซุกอยู่ใต้ปีกของพ่อเพื่อให้ตัวแห้งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงกว่าที่จะเริ่มจิกกินอาหารที่อยู่ใกล้ตัวกินได้

พ่อนกอีแจวจะคาบเปลือกไข่ไปทิ้งทุกครั้งเพื่อป้องกันกลิ่นอันอาจจะชักนำศัตรูเข้ามาทำอันตรายลูกได้แต่สำหรับนกยางไฟธรรมดาแม่นกจะโยนเปลือกไข่ทิ้งตรงหน้ารังนั่นเองเพียงไม่กี่ชั่วโมงลูกนกอีแจวก็ออกมาจากไข่จนครบและเริ่มเดินตามพ่อออกไปหากินได้ในเวลาไม่นานนักลูกนกอีแจวจะอยู่ในความดูแลของพ่อนกจนอายุได้ประมาณ8สัปดาห์จึงแยกจากพ่อไปหากินตามลำพังและจะโตเป็นตัวเต็มวัยเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ1ปี

กลางฤดูฝนสมาชิกใหม่ของบึงบอระเพ็ดเริ่มทยอยกันเจาะเปลือกไข่ออกมาดูโลกกันอย่างไม่ขาดสายลูกนกยางไฟหัวดำอายุได้4ชั่วโมงกว่าแล้วและดูจะไม่แตกต่างจากลูกนกยางไฟธรรมดาเท่าใดนักนอกจากพ่อนกที่มีแถบสีดำบนหัวเด่นชัดกว่าเท่านั้น

ลูกเป็ดแดงที่เกิดใหม่จะปีนขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังแม่ตัวแล้วตัวเล่าในช่วงเวลานี้แม่เป็ดแดงจะหวงลูกมากมักจะไม่ยอมให้นกตัวอื่นเข้ามาใกล้รังเป็นอันขาด

ลูกเป็ดแดงจะเริ่มว่ายน้ำตามแม่ไปหากินได้ภายใน3ชั่วโมงและทั้งครอบครัวจะพากันทิ้งรังไปหากินในถิ่นอื่นที่ไกลออกไปในวันรุ่งขึ้นลูกนกต่างๆเริ่มแข็งแรงขึ้นและออกตามพ่อแม่ไปหากินเป็นทิวแถวในปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีลูกนกนานาชนิดที่เกิดใหม่ในบึงบอระเพ็ดนับพันๆตัวในช่วงเวลาที่ลูกนกต้องออกมาเรียนรู้โลกภายนอกพ่อกับแม่จะช่วยกันดูแลป้องกันอันตรายให้จนกว่าจะปีกกล้าขาแข็งพอที่จะเผชิญโลกได้โดยลำพังสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดได้สอนให้ลูกนกอีแจวซ่อนตัวอยู่ในน้ำเมื่อได้ยินเสียงร้องเตือนจากพ่อเวลามีภัยมาใกล้ตัวโดยโผล่แต่ปากขึ้นมาหายใจเท่านั้นลูกนกอีโก้งในวัยเด็กจะมีสีน้ำเงินเข้มกว่าพ่อแม่สิ่งแรกที่ลูกนกอีโก้งจะต้องเรียนรู้คือการหลบหนีจากศัตรูและศัตรูตัวสำคัญที่สุดก็คือเหยี่ยวลูกนกอีโก้งต้องคอยฟังสัญญาณเตือนภัยจากพ่อแม่ตลอดเวลาลูกนกอัญชันคิ้วขาวจะรู้จักวิธีหลบเข้าไปใต้ใบบัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วก็จะรีบวิ่งตามพ่อแม่ไปทันที

ลูกนกอีโก้งจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่จนอายุครบ2เดือนจึงจะแยกตัวออกไปหากินตามลำพังลูกนกจิบหญ้าสีเรียบอายุได้2สัปดาห์พ่อแม่เริ่มกระตุ้นให้หัดบินในบริเวณกอหญ้าใกล้ๆกับรังและยังคอยดูแลจนกว่าลูกนกจะแข็งแรงและหาอาหารเองได้

ลูกนกส่วนใหญ่จะเติบโตเป็นนกวัยหนุ่มสาวกันเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนนกอีแจวตัวเต็มวัยมีรูปร่างและสีสันต่างไปจากพ่อแม่ผิดกับนกพริกที่มีสีขนไม่ต่างไปจากพ่อแม่เท่าใดนักลูกนกต่างๆเริ่มแยกตัวออกมาจากพ่อแม่และนับแต่นี้ต่อไปนกหนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องเผชิญโลกผจญชีวิตกันโดยลำพัง

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยังไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

นกอพยพฝูงแรกเริ่มกลับมาที่บึงบอระเพ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วและนั่นหมายถึงหน้าที่ของพนักงานพิทักษ์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า

0: มาเป็นสองในน้องน้ำเปลี่ยน
1: มีคนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาลักลอบล่านกในบึงบอระเพ็ดในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่จะมีนกชนิดต่างๆมาชุมนุมกันอยู่มากที่สุดใช้ทั้งปืนยิงตะข่ายดักแม้แต่ใช้เบ็ดราวเป็นร้อยอันให้นกบินมาติด
0: สองหนึ่งพอครับสองลำพร้อมนะ25ขอวัด

0: เนื่องจากนกส่วนใหญ่เมื่อถูกแสงไฟจะไปไหนไม่ถูกและจะหมอบนิ่งอยู่ตรงนั้นนักล่านกส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงน้อยครั้งมากที่จะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้ในขณะกระทำผิดวิธีที่ดีที่สุดของเจ้าหน้าที่ในขณะนั้นก็คือการช่วยชีวิตนกให้พ้นจากตาข่ายที่พวกนักล่านกตั้งทิ้งเอาไว้ตามที่ต่างด้วยอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพียง7คนกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 133,000 ไร่ไม่เพียงพอในการที่จะดูแลพิทักษ์ชีวิตของนกเหล่านี้ทุกปีจะมีการล่านกทุกชนิดที่อยู่ในบึงเพื่อส่งไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ในแหล่งต่างๆทั่วภาคกลางในรูปของนกชำแหละสำเร็จในปีพุทธศักราช2534มีคดีล่านกที่เกิดขึ้นในบึงบอระเพ็ด17คดีจับผู้ต้องหาได้16คนอัตราระวางโทษปรับ 40,000 บาทหรือจำคุก4ปีเป็นข้อกำหนดที่น่าเสี่ยงในความคิดของบรรดานักล่านกเหล่านั้นหลังจากการสร้างฝายและประตูกั้นน้ำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2470เป็นต้นมาส่งผลให้บึงบอระเพ็ดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มนุษย์ก็เริ่มเข้าไปใช้ประโยชน์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการทำนาบัวเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับบึงบอระเพ็ดมานานหลายสิบปีทำรายได้ให้กับลูกบึงปีละนับหมื่นบาทในสมัยก่อนใครอยากจะทำนาบัวในบึงบอระเพ็ดก็เพียงแต่ไปเสียภาษีดอกหญ้าในอัตราไร่ละ50สตางค์ให้กับหลวงเท่านั้นในปัจจุบันไม่มีการเสียภาษีดอกหญ้ากันแล้วทำให้มีการจับจองพื้นที่ทำนาบัวกันโดยอิสระตาข่ายที่กั้นเอาไว้เพื่อการเรือวิ่งเข้าไปในนาบัวเหล่านี้เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนกน้ำหลายชีวิตต้องเสียไปเป็ดคับแคร์คู่นี้โชคดีที่ช่วยได้ทันแต่หลายชีวิตก็ต้องตายไปเพราะวิธีรักษาผลประโยชน์ของมนุษย์วิธีนี้ในบริเวณโดยรอบขอบบึงบอระเพ็ดมีชาวบ้านอาศัยอยู่ประมาณ 1,500 ครอบครัวและทั้งหมดได้อาศัยบึงน้ำแห่งนี้เป็นที่เลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนบางครอบครัวก็ได้ลงหลักปักฐานอยู่ในบึงกันมานานหลายสิบปีส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงในปีพุทธศักราช2490กระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้แบ่งเขตที่รักษาพืชพันธุ์ในบึงบอระเพ็ดออกเป็น2เขตเขตที่1เนื้อที่ 38,850 ไร่เป็นเขตหวงห้ามไม่ให้ทำประมงโดยเด็ดขาดเขตที่2เนื้อที่ 93,887 ไร่สามารถทำประมงได้โดยใช้เครื่องมือบางชนิดที่กำหนดทั้งนี้เพราะบึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายของพืชพันธุ์ไม้น้ำเป็นจำนวนมากพืชเหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆหลายชนิดจากการศึกษาปริมาณของสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชใต้น้ำพบว่ามีอยู่มากถึง33ชนิดที่พบมากที่สุดก็คือหอยนอกนั้นเป็นพวกกุ้งปูแมลงน้ำและตัวอ่อนของแมลงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีของปลาน้ำจืดธรรมชาติที่มีอยู่กว่า54ชนิดทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาหายากปลาเสือต่อพันนี้ เป็นปลาที่พบเพียงแห่งเดียวและถือเป็นสัญลักษณ์ของบึงบอระเพ็ดเท่านั้นความที่เป็นปลาหายากและมีราคาแพงทำให้ปลาเสือต่อสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดในเวลาต่อมาราคาแพงดูเหมือนจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดสถานะความเป็นอยู่ของสัตว์หลายชนิดเสมอมาเพราะความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่ทำให้ครั้งหนึ่งบึงบอระเพ็ดได้ชื่อว่าเป็นบึงที่มีจระเข้ชุกชุมมากที่สุดชาวบ้านในสมัยนั้นจึงมีอาชีพหลักในการจับจระเข้ขาย
1: ผมเนี่ยลากันหมดตัวบอกคงๆเนี่ยแต่ก่อนในสมัยหาเงินยากได้ตัวก็ได้400บาท
0: ราคา400บาทเมื่อ50ปีก่อนคือราคาที่ค่อนข้างแพงของค่าเงินในสมัยนั้นการไล่ล่าจระเข้ทั้งตัวทั้งไข่กันอย่างขนานใหญ่จึงเกิดขึ้น
1: ทีแรกเอาซะตัวไข่ไม่เอามันเข้าไข่เอาลูกหลาน5 40บาท50บาทมันละ3มันละ4มันละ5มันก็เหลือโอ้โหเยอะ
0: โอ้นี่ยาและในที่สุดราคาแพงก็เป็นตัวกำหนดให้จระเข้ตัวสุดท้ายต้องสูญพันธุ์ไปจากบึงบอระเพ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2521อาชีพหาปลาในบึงบอระเพ็ดไม่ได้ทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันนักส่วนใหญ่จะหาเพื่อกินกันในครอบครัวจะมีขายบ้างก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้าวันไหนจับได้มากก็อาจจะทำรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าวันละ200ถึง300บาท
2: หนาวแต่งที่25มั้งเนี่ย

ลูกบึงบรเพชรบางคนยังคงยึดอาชีพหาปลาด้วยวิธีดั้งเดิมพวกเขาจะยืนแช่น้ำเป็นเวลานานเพื่อรอให้ปลาว่ายเข้ามาในรัศมีของปืนฉมวก

ในช่วงฤดูวางไข่ปลานิลจะทำรังเป็นแอ่งรูปกระทะไว้ตามพื้นดินใต้บึงชาวบ้านจะรู้จักวิธีที่จะหารังปลานิลเหล่านี้แล้วก็คอยอยู่ตรงนั้นแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าการยิงปลาแม่ที่กำลังมีลูกอ่อนเป็นการเอาเปรียบธรรมชาติจนเกินไป

แม้ว่าจะมีกฎหมายห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิดแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบทำกันอยู่เสมอชาวบ้านให้เหตุผลว่าถ้าคนส่วนใหญ่ไม่ทำเขาก็คงไม่กล้าทำการจับปลาโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตจึงยังคงมีอยู่คู่บึงมาโดยตลอดแม้พวกเขาจะรู้ดีว่าเป็นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของปลาอย่างรุนแรงก็ตาม

แต่ในภาพรวมแล้วชาวบึงกับนกน้ำก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ในบึงแห่งนี้อย่างบริบูรณ์นกน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ส่วนมากจะอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นในบริเวณรอบๆขอบบึงทางด้านทิศเหนือตะวันออกและทิศใต้เนื่องจากมีพื้นที่ที่เป็นป่าหญ้าและพืชน้ำที่อุดมสมบูรณ์ความหนาแน่นดังกล่าวทำให้อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ดได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกในฐานะแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีนกอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียทั้งชนิดและปริมาณ

นกเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระเสรีและมีความสุขมานานหลายสิบปีโดยที่ไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าวันหนึ่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตจะเหือดแห้งไปจากบึงบอระเพ็ด

ปลายปีพุทธศักราช2534ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดได้เริ่มลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่ภาวะหน้าวิตกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535สาเหตุเนื่องมาจากกรมประมงได้ทำการระบายน้ำออกจากบึงเพื่อการซ่อมแซมประตูระบายน้ำและพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามโครงการบูรณะแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ระดับน้ำยังคงลดลงเรื่อยๆจนเข้าสู่ภาวะวิกฤตเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2535พื้นที่ส่วนใหญ่ของบึงบอระเพ็ดแห้งสนิทพื้นที่ส่วนที่เคยเป็นแผ่นน้ำกว้างกลายสภาพเป็นแผ่นดินแห้งแตกระแหงพืชพันธุ์ต่างๆและสัตว์น้ำหลายชนิดตายจนเกือบหมด

0: ปีพุทธศักราช2534กรมประมงได้รับเงินกู้มาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อการบูรณะและปรับปรุงบึงบอระเพ็ดโดยมีโครงการที่จะสร้างฝายน้ำล้นแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากฝายเดิมออกไปอีก700เมตรเพื่อขยายพื้นที่บึงให้กว้างออกไปและซ่อมแซมประตูระบายน้ำเก่าขณะเดียวกันจะทำการสร้างบ่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาขึ้นใหม่และยกฐานะสถานีประมงนครสวรรค์ขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาการประมงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับจะทำการขุดลอกพื้นที่บึงที่ตื้นเขินบริเวณหน้าฝายเดิมออกจากเหตุผลดังกล่าวกรมประมงได้ระบายน้ำออกจากบึงบอระเพ็ดจนเหลือพื้นที่ที่เป็นน้ำเพียงในส่วนที่เคยเป็นคลองเดิมก่อนการกั้นฝายเมื่อปีพุทธศักราช2470เท่านั้น
1: เราลดน้ำบึงบอระเพ็ดลงไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในปีต่อไปผมอยากจะเรียนว่าทฤษฎีว่าในเรื่องการควบคุมระดับน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตเนี่ยเป็นทฤษฎีที่หลายชาติได้ใช้กันมา5-60ปีแล้วในเมืองไทยก็ได้ใช้อยู่ที่บึงบอระเพ็ดนี่นะครับก็ได้ใช้มาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อ30ปีกว่าครั้งที่2เมื่อ20ปีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3ทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยพันสันน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว
0: จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศของนกน้ำในบึงบอระเพ็ดพื้นที่ที่เคยเป็นพืชลอยน้ำจอกและกอหญ้าที่นกเคยทำรังและวางไข่ถูกทำลายลงจนหมดสิ้นพื้นน้ำในส่วนที่เป็นคลองเดิมที่เหลืออยู่ก็ไม่มีพืชที่นกจะอาศัยอยู่ได
2: ้การปล่อยน้ำออกไปจนกระทั่งแห้งขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับนกจำนวนมหาศาลถึงแม้ในการประชุมครั้งนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ยืนยันว่านกไม่เสียหายเพราะว่ายังมีนกอยู่เยอะแต่ที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วนี่เข้าใจได้ทันทีว่านกเป็นจำนวนมากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วแล้วมันจะต้องวางไข่มันจะต้องอยู่ในที่ที่มีน้ำพอสมควรมีความชื้นมีความแฉะที่เราเห็นเนี่ยดินมันแตกระแหงทั่วไปหมดแล้วนกเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไร
3: ต้องกระทบมากนะฮะโดยเฉพาะฤดูนี้เป็นฤดูที่นกส่วนใหญ่ที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ในบึงเนี่ยต้องวางไข่นี่ก็กระทบมากเพราะว่าหลายชนิดคงจะวางไข่ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเห็นนะฮะนกอีจาวหรือนกอีโก้งที่มันวางไข่เป็นพืชลอยน้ำเนี่ยแต่ตอนนี้มันจะมีน้ำเฉพาะส่วนที่ลึกและส่วนที่ลึกนั้นก็ไม่มีพืช
0: นกประจำถิ่น69ชนิดที่เคยอาศัยอยู่นับหมื่นตัวได้พากันหายไปจนเกือบหมดหลายชนิดไม่พบเห็นอีกเลยบางแห่งที่ยังพอมีน้ำขังอยู่บ้างก็เหลือเพียงนกยางไม่กี่ตัวเท่านั้น
4: ที่ผมสำรวจมามีอยู่จำนวนสัก20กว่าชนิดได้แล้วก็ชนิดหนึ่งไม่เกินพันตัวหรือบางชนิดมี 2-3 ตัวเท่านั้นเองครับ
0: ระดับน้ำได้ลดถอยลงไปไกลจากหน้าอุทยานนกน้ำถึง3กิโลเมตรสภาพพื้นดินแตกเป็นร่องกว้างสภาพแวดล้อมที่เคยเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกได้ถูกเปลี่ยนสภาพไปเกิดความร้อนและแห้งแล้งขนาดหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่านี่คือบึงบอระเพ็ดที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำตภาพน้ำตัวนี้พยายามที่จะกระเสือกกระสนไปยังแหล่งน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรแต่ก็ไปไม่ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของนกน้ำได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: นกที่ปริวิตกกันนะครับคงจะมีการกระทบกระเทือนบ้างนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าสูญพันธุ์นกเนี่ยก็อพยพย้ายถิ่นไปยังบังบึงอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือแม้แต่ในประเทศอื่นๆขณะนี้นกหลายตัวนะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศใครๆก็รู้อยู่แล้วเขาก็จะกลับมาแล้วถ้าบึงเมื่อกลับมามีสภาพดีกว่าเดิมนกก็จะมากกว่าเดิมแต่อาจจะมีนกบางตัวซึ่งไม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นมาใหม่มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องขอให้ได้กรุณาเห็นใจนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องเอาวัตถุประสงค์หลักเป็นเกณฑ์นะครับวัตถุประสงค์หลักของบึงบอระเพ็ดคือต้องมีน้ำ ต้องมีพันธุ์สัตว์น้ำนะฮะให้คนกินแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้สำหรับลูกหลานแล้วต้องอนุรักษ์ปลาก่อน
0: โครงการบูรณะบึงบอระเพ็ดของกรมประมงจะแล้วเสร็จในต้นปีพุทธศักราช2536หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจึงจะกลับมาเต็มบึงอีกครั้งในภาวะที่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาลดน้อยลงทุกปี
2: ผมเองพูดได้ตรงๆว่ามีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะคิดว่ามันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับระบบนิเวศที่เคยดีอยู่แล้วในบึงบอระเพ็ดจริงอยู่ต้องยอมรับว่ามีวัชพืชต่างๆอะไรต่ออะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้เป็นระบบของมันครับเป็นระบบของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นการจะขุดลอกทำได้หลายรูปแบบใช้วิธีเอาเรือขุดเอาก็ได้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยน้ำออกก็ถึงจะขุดเพราะการปล่อยน้ำออกเนี่ยทำลายชีวิตสรรพสิ่งต่างๆทั้งพืชทั้งสัตว์เป็นจำนวนมากแล้วคิดดูง่ายๆพอปล่อยน้ำกลับเข้ามาใหม่อีกกี่ปีมันถึงจะกลับขึ้นมาได้อย่างเดิมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่กันนั้นมันจะค่อยๆมีทีละนิดทีละหน่อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารทีเดียว
0: ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่านานแค่ไหนที่น้ำจำนวนมหาศาลจะกลับคืนสู่บึงแห่งนี้ไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศที่ถูกทำลายล้างจะฟื้นคืนมาอีกหรือไม่

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรุงเทพมหานครสั่งให้ลูกจ้างออกจากราชการเพิ่มอีก1รายนะครับพบว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์นายหน้าแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าแฟลตดินแดงสวมบัตรสีชมพูอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
4: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจ้าวรส
6: ตามข่าวกันต่อนะครับนายอดิษฐ์งามจิตสุขศรีนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลขขึ้นต้นด้วย7ให้กับกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงว่าล่าสุดนั้นผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อนเพิ่มเติมอีก1รายนะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยลูกจ้างประจำรายนี้นะครับมีพฤติการร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน์ให้มีการแจ้งย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพักอาศัยในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นบ้านญาติของตัวเองนะครับรวมถึงช่วยประสานงานด้านเอกสารการย้ายเข้าในพื้นที่เขตดินแดงเพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหาการกระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมิชอบนะครับแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนบ้านและร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งคุมเข้มสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงน้ำท่วมห้ามขาดห้ามแพงผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาติดตามรายละเอียดได้จากคุณณภพรช่างกลครับ
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านและพะเยาส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยขณะนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจึงได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดกำกับดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะน้ำดื่มอาหารแห้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนพร้อมกำชับผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคากักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาดพร้อมรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเข้าดูแลประชาชนในทันทีหากเกิดผลกระทบทางนี้ประชาชนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมด้านราคาหรือปริมาณสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นภพรช่างคนรายงานครับ
6: ไปที่สภาพอากาศนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นกันและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
8: วันนี้วันพระชำระจิตใจผ่องแผ้วสดใสไร้ทุกข์นานาจงสุขสวัสดิ์ชีวิตหันษาพระธรรมนำพาสงบร่มเย็น
6: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 7:00 น. นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุประชาชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมาตรการเฝ้าระวังน้ำดิบป้องกันน้ำท่วมยกระดับการตรวจสอบและคาดการณ์คุณภาพน้ำแบบออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้น้ำสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จ

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี่
0: ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับที่นี่เนาะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 6:15 น.นะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับ21 สิงหาคมครับ2569ครับรายงานตัวนะครับในช่วงเช้ากับจสร.ผมพัฒน์อภิธนการนะครับดูรายการ

0: แต่6โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับวันศุกร์การจราจรเรื่องของข้อมูลข่าวสารติดตามอัปเดตกันที่จอสอร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับมาคุณฟังมาต่อเนื่องกันใครเดินทางกันอยู่ณเวลานี้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางกันได้นะครับเช้าวันนี้รถเริ่มติดตรงไหนมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุนะครับรถจอดเสียเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่ยังตกค้างเพิ่มเติมได้นะครับช่วยกันรายงานเป็นข้อมูลกันนะครับหมายเลขโทรฟรีครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเช้าวันนี้นะฮะในช่วงของการเดินทางนะครับนะก็เห็นหลายๆเส้นทางเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะครับการจราจรนะครับบางพลัดสิรินธรนะครับข้ามสะพานกรุงทนตอนนี้เริ่มเห็นท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนะครับบางพลัดเนี่ยมีสะสมก่อนเข้าแยกประมาณ 6-700 เมตรนะครับชะลอตัวช้านะครับเคลื่อนขึ้นสะพานสังฮีส่วนราชวิถีนะครับที่มาจากทางด้านของพิชัยนะฮะต่อเนื่องมาทางการเรือนปริมาณรถมากนะครับโดยรอบแยกการเรือนทั้งฝั่งที่มาจากแยกสวนรื่นนะฮะรวมไปถึงรถที่มาจากทางอู่ทองนอกนะครับแต่ท้ายก็ยังสะสมไม่ยาวนะครับก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้านขาเข้านะครับก็เริ่มมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะฮะเริ่มมีการจราจรขับข้างนะครับส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม8ยังถือว่าใช้การได้แต่ว่าด้านบนกลางสะพานเนี่ยรถเริ่มมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับในด้านขาเข้าตอนนี้เริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมอยู่ด้านบนนะครับก็คือช่วงใต้ BTS วงเวียนใหญ่นะครับชะลอตัวช้าลงจากสะพานเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือยังคล่องตัวสาทรใต้ยังไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวสีลมยังได้นะครับด้านขาเข้าพระราม4เข้าออกยังคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตัวอื่นสะพานพระนั่งเกล้านะครับด้านขาเข้าต่อเนื่องมาทางรัตนทิเบตยังเคลื่อนตัวได้รัตนทิเบตนะครับเข้าแครายก็ยังเรียกได้ว่าเคลื่อนตัวได้นะในช่องทางหลักเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับลงแครายมาทางด้านของงามวงวานในฝั่งขาเข้ารถมากช่วงก่อนเข้าใต้ทางด่วนแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับด้านขาออกดูจะมีปริมาณรถนะครับช่วงข้ามคลองรัดยาวนะครับสะสมช่วงก่อนเข้าแยกพงเพชรนั่นเองนะฮะสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าลงมาทางด้านของปากเกร็ดยังคล่องตัวแจ้งวัฒนะเข้าออกยังดีนะครับรามอินทราเข้าออกก็ยังถือว่าใช้การได้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เมื่อช่วง 5:51 นาทีมีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับรัชดาพิเศษบริเวณปากซอยรัชดา9นะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางซ้ายปากซอยรัชดาพิเศษซอย9นะครับขาเข้าของรัชดานะช่วงระหว่างแยกมหิสวรรค์มุ่งหน้าแยกรัชดาราชพฤกษ์นะครับช่วงนั้นการเคลื่อนตัวช้านะฮะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังขวางการจราจรอยู่หรือเปล่านะครับจักรยานยนต์กับรถปิกอัพท่านใดใช้เส้นทางด้านขาเข้าเพิ่มเติมได้นะครับปากซอยรัชดาซอย9นะครับแต่ก็ยังไม่มีปัญหานะทั้งไปกลับนะครับเท่าที่ดูล่าสุดติวานนท์นะครับเมื่อช่วง 5:25 นาทีมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับกลางแยกสวนสมเด็จในฝั่งขาออกติวานนท์กลางแยกสวนสมเด็จในฝั่งขาออกปิกอัพชนกัน3คันขวางอยู่ช่องทางกลางด้วยการเคลื่อนตัวช่วงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับปริมาณรถยังไม่ได้เข้ามาเติมมากมายนะด้านกลับกันก็ยังใช้กันได้นะครับนะฮะแต่ว่าใครที่ผ่านจุดดังกล่าวเพิ่มเติมได้ล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังกรณีของเหตุรถเทรลเลอร์ไปชนเสาไฟฟ้าล้ม2ต้นปากซอยพหลโยธิน34แยก2ขออภัยแยก 11/6 นะฮะเมื่อช่วงเวลา 2:20 นาทีมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเข้าดำเนินการซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีการตัดไฟนะครับก็เป็นเหตุที่บริเวณปากซอยพหลโยธิน34แยก 11/6 นะแยก 11/6 นะครับท่านใดอยู่ตรงนั้นก็สามารถอัปเดตล่าสุดได้นะครับที่จอสอร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับดูการเคลื่อนตัวของเพชรบุรีด้านขาเข้าด้านบนสะพานข้ามแยกคลองตัน รถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเหนือโรงพยาบาลเพชรเวชลงมาทางด้านของเอกมัยเหนือต่อเนื่องทองหล่อนะเลยทองหล่อเข้าพร้อมพงยังเคลื่อนตัวได้นะครับค่อนข้างยังดีอยู่ด้วยพร้อมพงเข้ามาทางเพชรอุทัยอโศกเพชรยังต่อเนื่องตามได้มิตรสัมพันธ์เข้าใต้ทางด่วนไปประตูน้ำก็ยังไม่ติดนะครับส่วนด้านฝั่งขาออกรถเยอะนะฮะช่วงแยกเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีนะครับมีชะลอตัวนะครับแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณแยกราชเทวีของเพชรบุรีด้านฝั่งขาออกก็ท้ายสะสมอยู่แต่ยังไม่ยาวนะครับก็ยังไม่ถึงแยกเพชรพระรามส่วนทางด้านของราชปรบนะครับก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะคุณผู้ฟังลงจากจตุรทิศก็ยังไม่ติดนะครับมาทางด้านของแยกมักกะสันนะฮะยังตามกันได้ตลอดเลยนะครับส่วนฝั่งที่มาจากทางสามเหลี่ยมดินแดงจะเริ่มเห็นท้ายตรงช่วงซอยรางน้ำเข้ามาทางด้านของแยกมักกะสันนะครับส่วนฝั่งจากประตูน้ำเข้าไปทางด้านของมักกะสันเนี่ยยังถือว่าคล่องตัวราชดำริเข้าออกยังใช้การได้ดีนะครับณเวลานี้นะดูทางฝั่งของประชาธิปกนะครับก็ด้านฝั่งขาออกลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ายังคล่องตัววงเวียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกนะเริ่มแน่นนะครับมีท้ายสะสมอยู่ที่โดยรอบวงเวียนใหญ่นะทางด้านของสมเด็จเจ้าพระยาเส้นทางเลี่ยงยังใช้การได้นะครับท่าดินแดงออกมาทางลัดย่ายังคล่องตัวเจริญนครนะครับทางด้านของลัดย่าคลองสารมาถึงด้านของแยกเจริญนครเหนือใต้ยังคล่องตัวฝั่งกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาเจริญนครต่อเนื่องราชบูรณะยังคล่องตัวกลับกันด้านขาเข้าก็ใช้การได้ดีนะครับสุขสวัสดิ์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะเช้าวันนี้ด้านขาเข้ายังถือว่าคล่องตัวแต่ว่าตามแยกต่างๆเดี๋ยวเรามีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สวัสดีทักทายเพิ่มเติมกันได้ทาง YouTube JS100 นะครับพิมพ์เข้ามาในข้อความไลฟ์แชทนะครับตอนนี้เราเปิดไลฟ์สดตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางของ YouTube JS100 Radio Official นะครับง่ายที่สุดคุณผู้ฟังเข้าผ่านแอปพลิเคชัน JS100 JS100นะครับใครยังไม่มีดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้ทั้ง App Store Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว JS 100 JS 100นะครับแอปสีเขียวของเราเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วในช่องทางโซเชียลก็จะมีนะทั้ง Facebook TikTok Instagram นะครับมีทางด้านของ X นะฮะหรือว่าติดตามฟังวิดีโอออนไลน์นะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในช่องทางโซเชียลรวมไปถึงอัปแดงหรือว่า YouTube นะฮะก็เข้ามาทางนี้ได้นะครับนะแตะเข้าไปที่ YouTube ก็จะเข้าพาคุณเข้ามาที่ช่องของ JS100 Radio อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันนะครับใครตื่นมาเช้าวันนี้ทักทายกันได้นะครับสวัสดีไปทางคุณระพีด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับก็มาอรุณสวัสดิ์กันด้วยคุณปลั๊กด้วยสวัสดีวันศุกร์นะครับทักทายเข้ามาตั้งแต่ช่วง 5 นาฬิกาก่อน 6 นาฬิกาด้วยนะแล้วก็มีทางพี่จุกระเบียบด้วยมาส่งกำลังใจให้กันทุกวันนะครับสวัสดีคุณธีรนนท์นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณ AA ด้วยนะครับทาง YouTube ของเรานะครับเดี๋ยวขอไปสำรวจการจราจรบนถนนสุขุมวิทกันหน่อยนะฮะคุณโจอยู่ทางนั้นนะครับคุณโจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับผมคุณโจเป็นไงบ้างครับ
2: ผมไม่ขาข้าคุณพัช
0: ครับ
2: ผมมาจาก62มุ่งหน้าโลตัส50มาทางอ่อนนุชคุณพัช
0: รถเยอะไหมครับ
2: รถเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วแต่ยังเคลื่อนตัวได้คุณพัช
0: ครับ
2: กับการขาออกรถน้อยกว่าคล่องตัวกว่าคุณพัช
0: ครับ
2: ตรงหน้าโลตัส50อ่ะมันเป็นป้ายรถเมย์คุณพัช
0: ครับ
2: แล้วแท็กซี่ไปจอดกันมันช่องว้าวมันได้2คันแต่ก็ไปจอด3คันคราวนี้มันก็ขวางเลนซ้ายรถเมย์ก็เข้าต้องจอดเลนกลางอ่ะคุณพัชตรงเนี้ย
0: ครับ
2: ทำให้รถชะลอตัวครับผม
0: เขาจอดยาวไหมอย่างเลนที่3เนี่ย
2: คือช่องว้าวเนี่ยมันจอดได้2คันคือจะไม่กีดขวางแต่มันมีแท็กซี่คันที่3มาจอดคันนี้เขาก็ขวางเลนซ้ายเต็มๆเลย
0: อ๋อก็คือช่องว้าว2ช่องก็จะกลายเป็นว่าไปขวางเลนซ้ายเพราะว่าเป็นจุดที่มันเกินมา
2: ครับพอจอดเลนสามปุ๊บมันจะขวางเลนซ้ายแล้วรถเป็นป้ายรถเมย์คุณพัช
0: คร
2: ับ รถเมย์ก็จอดกลางถนนเลยตรงนี้ทำให้ชะลอตัวนิดหน่อย
0: ก็จอดกันยาวไหมโดยเฉพาะเลนซ้ายเนี่ย
2: ประมาณ 3-4 คันที่เท่าที่ผมดูเมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าจอดแล้วสร้างปัญหาผมไม่จอดนะคุณพัช
0: อ๋อครับ
2: ตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาอ่อนนุชแล้ว มุ่งหน้าไปทางพัฒนาการรถที่จะออกจากซอยอ่อนนุชเนี่ยเริ่มเยอะแล้วคุณพัช
0: ครับ
2: แต่เวลานี้ยังไปได้นะครับผม
0: ครับ
2: ระหว่างรอสายผมก็ได้ลูกค้าไปโรงพยาบาลสิรินธรอยากจะใกล้พัฒนาการยิงตรงเข้าประเวศเลยครับผม
0: ยังคล่องตัวนะยังโล่งตรงเนี้ย
2: เวลานี้ยังได้คุณพัช
0: ครับ
2: ผมก็เสียวเตรียมพัดเหมือนกันแหละไปทางนู้นเวลาเนี้ยครับผม
0: ตอนนี้ยังได้อยู่ ตอนนี้ยังพอได้อยู
2: ่เพราะว่ามันยังไม่7โมงก็ยังพอไหวคุณพัช
0: ครับ
2: ก็ฝากข้อมูลตรงอ่อนนุชเลยนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณโจ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ยังพอได้แต่ก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะแถวหน้าเตรียมพัดนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะถ้าเลย 6:30 น. 7:00 น. ไปแล้วเนี่ยน่าจะแน่นกว่านี้ด้วยนะครับน่าจะแน่นกว่านี้ด้วยเข้าออกยังดีนะสำหรับอ่อนนุชนะครับแต่ว่าด้านที่จะออกมาทางสุขุมวิทเริ่มมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณเข้าแยกเช่นเดียวกันกับทางปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71นะฮะมาที่สามแยกปรีดีพนมยงค์ท้ายอยู่ปรีดีพนมยงค์ซอย2นะครับตรงนี้จะคึกคักนะหนาแน่นแล้วก็ทางด้านของที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองตันก็เริ่มมีสะสมนะครับที่แยกคลองตันแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับนะฮะส่วนทางรามคำแหงเข้ามาเนี่ยยังใช้การได้นะครับด้านบนยกระดับเริ่มมีปริมาณรถเหนือมอรามเหนือโค้งมอรามแต่ก็ยังตามกันได้ตลอดกับการด้านขาออกยังถือว่าคล่องตัวนะครับส่วนถนนหัวหมากนะเข้าออกก็ยังดีนะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับคุณผู้ฟังบรรยากาศอากาศเป็นอย่างไรเช้าวันนี้นะฮะกรุงเทพยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัส 87% แต่ถ้าดูจากเรดาร์ฝนนะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีนะแต่ว่ารอบนอกเองเนี่ยจะมีฝนที่บ้านแพ้วสมุทรสาครตกเล็กน้อยทางราชบุรีจอมบึงทางเนี้ยนะครับมีตกเล็กน้อยแต่ว่าเป็นกลุ่มนะระดับปานกลางนะครับเคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยนะฮะส่วนฝนวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะภาคเหนือนี่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเลยนะครับ80%ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยนะครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและก็ยังคงให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือนะครับทั้งน่านทั้งพะเยาอย่างเนี้ยนะวันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าฝนตกหนักนะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาอย่างเนี้ยน่านแพร่กำแพงเพชรด้วยนะฮะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งเช่นบริเวณแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยนะครับเรื่องของมวลน้ำด้วยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับภาคอีสานนี่ก็ตกหนักถึงหนักมากนะครับ80%เหมือนกันเช่นบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอย่างเงี้ยกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญโคราชนะครับอุบลราชธานีด้วยฝนตกหนักมากบางแห่งเช่นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมด้วยนะครับนะวันนี้ฝนเยอะนะภาคกลางนี่ก็70%นะครับภาคตะวันออกนี่ก็70%ภาคใต้ดูจะน้อยหน่อยทั้ง2ฝั่ง40%ทั้ง2ด้านส่วนกรุงเทพวันนี้ให้เกณฑ์ไว้ที่70%และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับยังคงมีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกับทางคุณพรศิริรักสัญชาติครับสวัสดีครับคุณพรศิริครับ
3: ค่ะสวัสด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของประกาศฉบับล่าสุดเลยรายละเอียดตรงนี้เป็นฉบับที่เท่าไหร่แล้วนะครับคุณวสิริ
3: ตอนนี้เป็นฉบับที่12
0: แล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
0: รายละเอียดตรงนี้เราต้องเฝ้าระวังอะไรยังไงบ้างครับ
3: ก็วันนี้ก็ยังเน้นทางโซนอีสานประเทศไทยตอนบนนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะที่ยังมีฝนตกหนักมากได้ในบางพื้นที่ด้วยนะคะ
0: ครับ
3: ส่วนจังหวัดอื่นๆทางตอนบนก็อาจจะมีระวังฝนตกหนักจริงๆกรุงเทพวันนี้ยังให้เปอร์เซ็นต์การกระจายตัวของฝนดีอยู่แต่ว่าลด ฝนตกหนักไปแล้วนะคะในวันนี้กรุงเทพเองแต่ว่าการกระจายตัวก็ยังเป็น 70% อยู่อ่ะค
0: ่ะที่เราต้องเฝ้าระวังนะคุณบอลสลีก็คือทางภาคเหนือเนี่ยจะเป็นจุดเดิมๆไหมที่บอกว่าโดนซ้ำเติมเนี่ย
3: ก็จะเป็นโซนตอนบนของภาคเหนือค่ะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านแพร่นะคะก็อาจจะต้องยังเฝ้าระวังอยู่ก็อาจจะมีฝนตกอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำมันก็ยังมีอยู่เนาะก็เลยยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะ
0: ครับจะเป็นลักษณะของฝนที่ตกแช่ไหมฮะคุณมอนสลีช่วงเนี้ย
3: ถ้าเป็นช่วงนี้ถ้าเป็นโซนภาคเหนือเองคือมันมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่บริเวณแถวๆภาคเหนือด้วยนะคะก็เลยทำให้ฝนช่วงนี้ภาคเหนือค่อนข้างเยอะนะคะใช่แต่ว่าเช้านี้เองก็น้อยๆลงไปนะคะอาจจะมาช่วงบ่ายๆก็คืออาจจะไม่ได้ตกแค่ทั้งวันเพียงแต่ว่าจังหวะตกมันก็อาจจะมีฝนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช
0: ่
3: เพราะว่าตัวหย่อมมันอยู่ทางโซนแถวภาคเหนือด้วยนะคะ
0: อีสานนี่ก็ให้เกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะอีสานบนนะคะวันนี้อีสานล่างค่อนข้างอีสานตอนกลางตอนล่างค่อนข้างดีขึ้นนะคะไม่ได้ติดฝนหนักแล้วแต่ว่าอีสานบนยังติดฝนหนักถึงหนักมากอยู่นะคะ
0: ครับแล้วก็มักจะเป็นแบบนี้พอด้านตอนบนของภาคตอนบนของประเทศเนี่ยฝนหนักแต่ว่าตอนล่างเนี่ยฝนลดลงนะดูภาคใต้ทั้งสองฝั่ง
3: ใช่ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ก็เลยว่าไม่ได้มีเฝ้าระวังอะไรใช่ไหมทางภาคใต้ตอนนี
3: ้ทางภาคใต้ไม่ได้มีเฝ้าระวังอะไรตอนนี้นะคะก็จะมีแค่คลื่นลมทางทะเลอันดามันตอนบนน่ะนะคะที่อาจจะยังสูงอยู่นะคะ
0: ครับหลังจากวันนี้ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับภาคเหนือภาคอีสานจะลดลงบ้างไหมคุณพรศิริ
3: หลังจากวันนี้ไปถ้าเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานก็22ถึง26ก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังมีฝนได้อยู่นะคะคือฝนจะลดลงนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่ในภาคเหนือภาคอีสานกับภาคตะวันออกกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
0: อย่างกรุงเทพเมื่อสักครู่บอกว่าเกณฑ์อยู่ที่ร้อยละ70เรื่องของลมนี่จะมีลมกระโชกแรงมาบ้างไหมครับ
3: โดยรวมวันนี้ตัวลมกระโชกแรงก็อาจจะไม่ได้เยอะมากกันนะคะโดยช่วงที่ผ่านมาเองด้วยอากาศกรุงเทพค่อนข้างครึ้มๆมันนะคะ
0: ครับ
3: ใช่ช่วงวันสองวันที่ผ่านมาตัวลมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าวันไหนที่แดดกลางวันแรงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะร้อน
3: ใช่ก็พอมันตกมันก็อาจจะต้องระวังตัวลมกระโชกด้วยนะคะ
0: ก็เช้าวันนี้ก็เรียกได้ว่าให้ได้ใจชื้นว่าฝนยังไม่มานะทางเหนือทางอีสานก็ยังเรียกได้ว่าไม่ได้มีเข้ามาชัดเจนแต่ก็เอาละวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าก็มีเรื่องของหย่อมอยู่ตรงนี้นะ
3: ให
0: ้ติดตามกันขอบคุณมากเลยครับคุณพรศิริครับ
3: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณพรศิริรักษ์สัญชาตินะครับจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับที่มาช่วยเพิ่มเติมเรื่องของสภาพอากาศกันให้นะครับในช่วงนี้นะก็ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวเหนือนะครับทุกท่านให้กำลังใจทุกคนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะมาติดตามกันต่อที่เรื่องของสภาพการจราจรนะครับรถเพิ่มเติมเร็วมากๆนะครับเช้าวันนี้หลายๆจุดเลยรัชดาท่าพระในด้านขาเข้านะครับท้ายตอนนี้สะสมอยู่สะพานตลาดพลูนะครับลงอุโมงค์รอดรัชดาราชพฤกษ์นะครับก็เริ่มหนาแน่นนะครับด้านบนของสะพานพระราม3รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านกลับกันยังไม่มีปัญหานะครับคลองเตยไปถนนตกยังเรียกได้ว่าคล่องตัวนะฮะวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับในด้านขาเข้าเริ่มเห็นมีปริมาณรถแล้วนะนะครับลงทางด้านของพระราม3แต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับยังเคลื่อนตัวตามได้อยู่นะครับแต่เริ่มเห็นท้ายอยู่เหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวน่าจะติดมากกว่านี้นะครับผ่านพ้น 7:00 น.เป็นต้นไปทั้งร่วมปู่เจ้าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เข้าออกก็ยังคล่องตัวนะบางแก้วไปทางบางขุนเทียนพระราม2ยังไม่มีปัญหาในการเคลื่อนตัวนะครับพระราม2ด้านขาเข้านะครับก็ยังไม่ติดเลยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูในแต่ละจุดนะสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนยังคล่องตัวอ๋อแต่ว่าช่วงก่อนขึ้นทางด่วนดาวพนองเนี่ย รถเริ่มเยอะเหมือนกันนะครับเริ่มมีเห็นท้ายนะครับมีช่องทางหลักอยู่บริเวณช่วงสน.บางมดนะตรงนี้นะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวดีนะครับดูทางฝั่งของด้านตะวันออกกันหน่อยนะครับศรีนครินทร์นะฮะเริ่มมีปริมาณรถนะครับบริเวณช่วงแยกศรีพัฒน์นะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะรอสัญญาณไฟลงอุโมงค์เนี่ยยังไม่ติดนะคุณผู้ฟังลงอุโมงค์ข้ามทางรถไฟหัวหมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับจากทางต่างระดับศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์มาทางด้านของพัฒนาการในด้านขาออกศรีนครินทร์เนี่ยเริ่มมีท้ายสะสมนะครับตรงช่วงทางเบี่ยงออกมาจากทางมอเตอร์เวย์สาย7นะฮะปริมาณรถเยอะนะช่วงเข้าแยกพัฒนาการในด้านขาออกของศรีนครินทร์นะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะดูการเคลื่อนตัวจากพื้นที่ของปากน้ำเข้ามาทางสำโรงยังคล่องตัวนะครับสำโรงไปทางบางนาเริ่มมีชะลอช่วงแบริ่งลาซานนะครับเข้าแยกบางนายังเคลื่อนตัวได้อุดมสุขนะไปทางด้านของปุณณวิถีเข้ามาทาง62ต่อเนื่องไปทางอ่อนนุชยังใช้การได้ดีตลอดเลยนะครับด้านบนของสะพานข้ามคลองพระโขนงในด้านขาเข้าปริมาณรถมากเริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าช่วงด้านบนสะพานข้ามคลองลงมาทางแยกปรีดีมาทางแยกพระโขนงไปเอกมัยยังเคลื่อนตัวได้เอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกก็ยังไม่ติดนะครับนานาเข้าเพลินจิตไปราชประสงค์พระราม1ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดในซอยอโศกมนตรีฝั่งจากทางอโศกสุขุมไปทางอโศกเพชรปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของเพชรบุรีตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถแล้วนะช่วงเข้าแยกพร้อมพงแต่ท้ายยังไม่ยาวนะครับแม้เมื่อสักครู่นี้ยังคล่องตัวอยู่เลยนะครับก็เริ่มที่จะมีสะสมแล้วนะครับด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันก็เริ่มหนาแน่นรามกำแหงจากทางด้านของแยกรามมาทางด้านของคลองตันนะฮะเริ่มติดแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: 6 นาฬิกากับ39 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
10: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้ แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังครับวันนี้มีกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับเริ่มวันนี้นะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมย่อย21ถึง26สิงหาคมฝึกซ้อมย่อยนะครับส่วนระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการซ้อมใหญ่นะครับทั้ง2ช่วงเนี้ยทั้งซ้อมย่อยซ้อมใหญ่เนี่ยจะซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับส่วนวันที่3ถึง4กันยายนก็จะเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่อาคารสิริวรปัญญาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะฉะนั้นก็เผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับใครที่จะเดินทางไปโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงวันซ้อมนะเป็นซ้อมย่อยนะครับ21ถึง26สิงหาคมนี้นะครับการจราจรอาจจะมีปริมาณรถนะครับเข้ามาใช้มากขึ้นนะครับอย่างดูการเคลื่อนตัวในช่วงเช้าๆเนี่ยก็เริ่มเยอะแล้วนะครับอย่างที่เรารายงานกันไปก่อนหน้านี้ทางด้านของราชวิถีในด้านขาเข้านะครับดูการเคลื่อนตัวเริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับโดยรอบแยกกันเรือนและตอนนี้ท้ายก็เริ่มยาวด้วยนะฮะทางฝั่งที่มาจากทางด้านของแยกสวนรื่นเนี่ยท้ายนี่ก่อนถึงแยกสวนรื่นด้วยแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของทางอู่ทองเนี่ยโอ้ท้ายนี่ตอนนี้มาถึงทางด้านของถนนประชาธิปไตยนะครับก็ท้ายยาวนะครับก่อนถึงครุสภาด้วยนะฮะส่วนโดยรอบของแยกพลหนึ่งนะครับศรีอยุธยานะในด้านขาเข้าก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะครับแต่ว่าท้ายยังไม่ยาวนะฮะส่วนที่ลงมาจากทางด้านของสะพานสังฮีในด้านขาเข้าท้ายก็ยังอยู่ประมาณเดิมนะครับก่อนเข้าแยกบางพลัดนะฮะเล็กน้อยมีสะสมเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ดูทางด้านของรัชดาวงสว่างประสนุกูลนะฮะเริ่มมีปริมาณรถมากนะครับถนนวงสว่างเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเลยทางประสนุกูลไปเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางราชวิภาต่อเนื่องราชโยธินเนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับด้านฝั่งจากทางราชโยธินราชวิภาประสนุกูลวงสว่างไปพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดนะครับถนนพิบูลสงครามในฝั่งขาเข้านะครับหนาแน่นนะคุณผู้ฟังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าท้ายอยู่ที่แยกพระราม5นะครับส่วนทางด้านของการจราจรบริเวณ5 แยกลาดพร้าวนะครับมาทางรัชโยธินเนี่ยพหลโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปเสนาไปเกษตรคล่องตัวแต่ด้านขาเข้านะครับเริ่มมีสะสมตั้งแต่ช่วง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมาทางด้านของเกษตรเสนานะส่วนทางเกษตรโนมินนะครับลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ขาเข้าก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับที่มาจากทางเลียบใต้ถนนรามินทรานะประเสริฐมนุกิจนะครับต่อเนื่องสุคนทสวัสดิ์เนี่ยเริ่มเห็นมีปริมาณรถนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะครับถนนรัชดารามินทรานะครับเริ่มมีปริมาณรถมากออกมาทางด้านของเกษตรโนมินนะฮะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนณเวลานี้นะครับดูทางฝั่งของรังสิตนครนายกด้านขาเข้านะครับก็เริ่มมีปริมาณรถแล้วนะจากคลอง2เข้าคลอง1นะครับเคลื่อนตัวช้านะฮะช่วงคลอง2เนี่ยแต่ด้านกลับกันยังคล่องตัวเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับกับทางร้อยตำรวจตรีพิเชษฐ์ ป่าววิชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับรองสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: สภาพการจราจรวันนี้ก็ปริมาณหนาแน่นครับขึ้นตัวช้าด้านพิบูลสงครามมุ่งหน้าแยกพระราม7
0: ครับ
1: ด้านขึ้นตัวช้าแยกอยู่แยกพระราม5รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่จราจรสน.ประชาชื่นว่ามีอุบัติเหตุนะครับ
0: โอ้ครับ
1: ครับส่วนขาออกขึ้นตัวได้ดีครับ
0: อุบัติเหตุที่ตรงไหนคร
1: ับ กรุงเทพฯอะไรนะครับ
0: อุบัติเหตุตรงไหนครับ
1: เขตสน.ประชาชื่นนะครับอยู
0: ่
1: น่าจะเป็นเฉี่ยวชนธรรมดาครับก็มีท้ายแถวยันมาแยกพระราม5ครับอยู่ระหว่างประสานเร่งระบายอยู่
0: คร
1: ับ ส่วนทางด้านกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างปริมาณหนาแน่นขึ้นโดยช้าท้ายอยู่บริเวณรัตตะโรงเรียนวัดลานบุญครับส่วนขาออกเปลี่ยนขึ้นตัวได้ดีทางด้านถนนติวนนท์เข้ากระทรวงสาธารณสุขก็ปริมาณมากแต่ยังขึ้นตัวได้ดีครับส่วนภายในตลาดนนก็ยังหนาแน่นยังขึ้นตัวได้ดีปกติครับ
0: ก็หลายเส้นทาง
1: โดยรวมก็ถือว่ายังพอได้อยู่ครับ
0: ครับผม ได้ครับแต่ว่าในพื้นที่ของทางรองสารวัตรเองไม่มีอุบัติเหตุใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: นะครับได้แต่ว่าใกล้เคียงมีก็เลยกระทบมาที่เราด้วยนะตรงนี
1: ้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
1: ครับยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจตรีพิเชษปาวิชัยนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีนะครับคุณฟังราชพฤกษ์นะครับในด้านขาเข้าเนี่ยยังไม่มีปัญหาเลยนะครับยังไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ส่วนการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับจะเริ่มมีชะลอนะฮะช่วงบริเวณต่างระดับบางคูเวียงนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของเทพศิรินเนี่ยนะฮะเริ่มมีปริมาณรถเริ่มเห็นท้ายนะครับสะสมอยู่นะฮะแล้วก็ทางด้านของคู่ขนานเนี่ยยังวิ่งได้นะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวต่างระดับบางใหญ่ยังไม่ติดนะครับทั้งเข้าและออกยังใช้การได้ดีนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีปัญหานะทางด้านของวงแหวนตะวันตกนะครับกาญจนาภิเษกนะฮะส่วนวงแหวนตะวันออกนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับไม่มีจุดไหนที่ติดด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ในด้านขาเข้าครับนะก็ยังถือว่าคล่องตัวนะสุวรรณภูมิร่มเกล้าทับช้างไม่ติดเลยนะครับนะเข้ามาทางด้านของต่างระดับศรีนครินทร์เริ่มมีปริมาณรถมากช่วงกิโลเมตรที่1แต่ก็ยังคล่องตัวแต่ว่าทีเนี้ยทางคู่ขนานที่จะออกมาทางศรีนครินทร์รถเติมเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่สำโรงเหนือกันบ้างนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกพงศกรกุลประยงรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่เช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ยังคล่องตัวครับทุกจุดยังคล่องตัวก็ให้ความเร็วได้ครับทุกจุดครับ
0: ครับ
3: ทั้งเข้าและออกถนนศรีนครินทร์ยังเคลื่อนตัวได้ดีรอบแยกไม่มีปัญหาว่า39หมดทุกรอบไฟถนนสุขุมวิทก็ยังเคลื่อนไหวได้ดีทั้งเข้าและออกครับยังไม่มีสะสมครับ
0: ครับ
3: ทะเลพระรักก็เหมือนกันครับ
0: ครับโอ้ดีมากเลยนะเช้าวันนี
3: ้ครับครับผมก็วัดแจ่มใสครับ
0: โอ้นะฮะไม่มีอุบัติเหตุรถเสียอะไรเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่มีครับวันนี้ยังไม่รับแจ้งเลยครับตั้งแต่6 โมงเช้าผมยังไม่รับแจ้งเลยคร
0: ับ แนวโน้มเดี๋ยวหลัง7 โมงนี้น่าจะรถเริ่มเยอะขึ้นไหมครับรองสวัสดิ
3: ์แนวโน้มจะเยอะขึ้นครับแต่ก็มันก็เหมือนทุกวันนะครับคือมันจะมีปัญหาอยู่ตรงบริเวณเขตติดต่อของบางนาท
0: ั
3: ้งศรีนครินทร์ทั้งสุขุมวิทนะครับ
0: อ๋อแค่นั้นเองนะครับ
3: ครับผมครับผม
0: ได้ครับ
3: เพราะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกายภาพถนนด้วยตรงศรีนครินทร์นะ
0: ครับ
3: ถนนมันเหลือจาก4 เลนมันก็เหลือ3 เลนตรงใกล้ๆตรงเขตติดต่อ
0: ครับ
3: ส่วนสุขุมวิทก็ส่วนมากก็จะติดต่อเนื่องขาออกไม่มีปัญหาจะขาเข้าจะติดในเขตของบางนาเขาครับผม
0: ครับ
3: แล้วเราก็ประสานงานก็เร่งระบาย
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสงสวัสดิ
3: ์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกพงศกรกุลประยงครับรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือไปต่อกันที่3แสนนะครับพันตำรวจโทสุภาฤกษ์ตรีเจตนะครับรองผู้กำกับการจราจรสน3แสนสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
4: สวัสดีคร
0: ับครับผมในพื้นที่3แสนเป็นยังไงบ้างครับท่านรองวันนี
4: ้ตอนนี้เวลาสภากำลังจะได้ครับเข้าไม่ค่อยดีครับออกก็ไม่ค่อยดีครับรถสะสมที่นครราชสีมาครับสลับหยุดนิ่งครับตอนนี้กำลังรอเวลาสภาครับน่าจะดีขึ้นครับผม
0: ครับก็คือมีการซ้อมย่อยด้วยนะครับที่สวนสุนันท์นี่เริ่มเดินทางกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี
4: ้ใช่ครับสวนสุนันทาพอดีในมอเขาไม่ให้จอดรถอะครับมันน่าจะวันนี้รถเยอะนิดนึงครับ
0: ครับแล้วมีจุด
4: ไหนเพราะว่ามันเข้าในมอไม่สะดวกครับบนไปส่งไม่ได้จอดไม่ได้ครับ
0: โอ้ครับแล้วโดยรอบนี่มีจุดไหนที่บอกว่าอนุญาตอนุโลมให้จอดไหมครับ
4: ส่วนใหญ่เรามีที่จอดรถเอกชนครับแล้วก็เดี๋ยวมันใกล้ๆที่มันซ้อมใหญ่ครับรู้สึกวันที่30อะครับเราอนุโลมให้จอดบนถนนบางเส้นครับผมเดี๋ยวไงประชาสัมพันธ์เลยครับเดี๋ยวก็จะส่งไลน์ให้จสร้อยด้วยนะครับ
0: เรื่องดีครับ
4: วันซ้อมทั้ง2มอครับ
0: ก็จะเป็นช่วงคือถ้าเป็นช่วงนี้จะเป็นซ้อมย่อยเนาะถึงวันที่26
4: ใช่ครับซ้อมย่อยไม่เยอะครับถ้าซ้อมใหญ่คนจะเยอะเพราะว่าเหมือนมีคนติดตามมาด้วยครับพวกญาติพี่น้องมาถ่ายรูปด้วยครับ
0: ถ้าซ้อมใหญ่ก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะ28 29 30
4: ใช่ครับ30ครับ30คร
0: ับ อ๋อนะครับ
4: มีทั้งมอสุรศิษย์สุรันธานะครับผม
0: ทั้ง2ที่เลยใกล้เคียงกันเลยอยู่ติดกันเลยนะฮะตรงนี้ครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าครับมีเรื่องของอุบัติเหตุรถเสียบ้างมั้ยครับนอกเหนือจากนั้นน่ะ
4: ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้รถเยอะแล้วก็เร่งระบายอยู่ครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าทางเห็นแว๊บๆว่ากำลังจะได้ระบายออกไป2เลนครับตอนนี้รถประมาณ3เลนครับ
0: ครับมีรายงานเพิ่มเติมมั้ยครับรองทางท่านรองว่าการซ้อมย่อยเนี่ยเค้ากำหนดถึงเวลาไหนอะไรยังไง
4: มีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไลน์ให้จอ
0: ขอนะ
4: คร
0: ับ
4: เดี๋ยวกลัวเวลาผิดครับเวลา
0: ครับ
4: มีนะครับผมจะส่งให้เลยครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากครับท่านรอง
4: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับรองผู้กับจราจรสน.สามเสนนะครับพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตด้วยนะครับก็อย่างที่เราเพิ่มเติมไปให้ข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเนี่ยมีซ้อมย่อยนะครับคุณผู้ฟังเริ่มวันนี้ถึง26สิงหาคมแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่เนี่ย28 29แล้วก็30สิงหาคมนะซึ่งตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับนะก็ให้เผื่อเวลาในเรื่องการเดินทางด้วยนะครับทั้งที่สวนดุสิตด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังที่เขาก็มีกำหนดเรื่องของการนะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะครับสำหรับทางด้านของราชภัฏสวนสุนันท์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกัน6 นาฬิกากับ58 นาทีอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: มีทางข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัดชาติขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูสั่งสอบย้อนหลัง10ปีในทุกเขตนะครับประสานตำรวจสืบสวนเพิ่มหากโยงถึงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุก็เอาผิดไม่ละเว้นนะครับอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง